0: ตามใช่ไหม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน
3: ่พี่แกไม่ได้บอกคุณพีหมอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
4: ของเราออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
5: Please love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
11: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
13: สนุนโดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอดต่อตัวตึงถึงไวเคลมเร็วถึงจุดเกิดเหตุรวดเร็วเลือกธนชาติประกันภัย
14: บาทเวกา16นาทีจริงๆมีเปลี่ยนเกี่ยวกับแม่พัด
15: ค
14: ่
15: ะ
14: ณขณะนี้เนี่ยแจ้งท่านผู้ชมว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทราบจากรัฐมนตรีสาธารณสุขพัฒนาพร้อมพัดย้ายแล้วในยานา
15: ค่ะผู้อำนวยการสบส5ค่ะ
14: ซึ่งเกิดประเด็นว่าไม่รู้ได้ยังไง
15: ที่ท่านไปตรวจสอบเมื่อปีที่แล้วแล้วไม่พบรั้วลวดหนามไม่เจอเตียงที่ครอบด้วยกรงเหล็ก
14: นั่นแหละฮะขนาดที่แม่พัดเนี่ยก็ไปแจ้งความเพื่อจะเอาผิดกับกู้ภัยหรือยังไงเนี่ย
15: ค่ะก็คือคนที่เอาคุณแม่ไปแล้วก็รวมถึงตัวคุณเบนลูกชายด้วย
14: รวมถึงลูกด้วยใช่ไหม
15: ใช่ค่ะลูกชายคนโต
14: เพราะหลังจากวันนั้นที่ก้มกราบกันในหนกระแสไม่มีความสำนึกแต่ประการใดอะไรอย่างนั้นเนี่ยขนาดเดียวกันยังมีประเด็นเกี่ยวกับอีกที่หนึ่งที่นนทบุรีเหมือนกับทุกประการขออนุญาตไว้กี่เตียงนะ9เตียงใช่ไหม
15: แต่ปรากฏมี11นะคะมีเกินนะคะ
14: แต่จริงๆคนอยู่50กว่า
15: ใช
14: ่แล้วปัญหาก็คือผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยถ้าอาการสีเหลืองกับแดงเนี่ยอยู่ไม่ได
15: ้ต้องไปโรงพยาบาลนะคะ
14: บางจังหวัดเนี่ยพยายามจะบอกไม่มีปัญหาเลยมีเสียงร้องส่งจดหมายน้อยหย่อนลงมาให้นักข่าว
15: ขอความช่วยเหลือค่ะบอกว่าถูกอดข้าวถูกทำร้ายอยากจะออกไปจากที่นี
14: ่มันยังไม่รู้มีอีกกี่ที่ในประเทศนี้คนสูงวัยอย่างผมและท่านผู้ชมหลายท่านกังวลทันทีไม่มีลูกไม่มีหลานหรือมีก็ไม่ไว้ใจว่าจะเป็นเหมือนอย่างนี้ไหม
15: ค่ะ
14: หรือวันนึงเราต้องไปอยู่เนี่ยจะทำกันยังไงประเทศนี้ยังมีปัญหาจริงๆเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยท่านผู้ชมบ้านบางแคผมไปหาข้อมูลมาแล้วถ้าจอ

0: วันนี้รอ15ปีท่านจองบ้านบางแควันนี้ผมต้องรอ15ปีแล้วนี่เงินเนี่ยจ้างอยู่เนี่ย 20,000 นะ
1: ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวยกยอดไปได้คุยนอกจอท่านผู้ชมฮะแจ้งมาจากภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิง

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: บวรทำไมถึงมาช้าจังแต่งตัวซะหล่อเชียว
3: ช่วยบอกหน่อยสิ
4: ว่าทำไมเราถึงไม่ยิงนายคิงตอนนี้เลยวะ
2: นายยิงเราไม่ได้ถ้าเราตายนายจะรู้ได้ยังไงว่าพรพันธ์อยู่ที่ไหนบางทีตอนนี้เธอกำลังหิวโซอยู่ในตู้รถไฟที่ไหนสักแห่งก็ได
4: ้พรพันธ์ไม่เกี่ยว
2: แต่ดีนะที่นายโทรมาถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดต่อนายได้ยังไง
4: ไอ้เชี่ยนี่แกบ้าไปแล้วเหรอวะ
2: คนบ้าที่ไหนจะทำแบบนี้ได้สั่งอะไรทานหน่อยไหม
4: ไม่หิวแกบอกเลยนะว่าพรพันธ์อยู่ไหน

0: ไม่ได้นั่งกินอะไรด้วยกันแบบนี้แกฆ่าพ่อฉันทำไม
1: เราฆ่าพ่อนายด้วยเหรอ

0: วายจริง
1: พี่เชียร์
0: จำปารู้เหรอว่าอยู่ที่ไหน

0: นายฆ่าลุงแบนทำไม
1: แล้วจะทำไมวะเดี๋ยว
0: เชียดมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับบวร
1: แต่ระหว่างเราก็มีเรื่องอยู่เหมือนกันนะ
0: เราไม่สน
2: นายฆ่าพ่อนายทำลูกเราแทน
1: อ้าวตกลงเด็กในท้องจำปานี่ของนายเหรออ่ะแต่ไม่เป็นไรเรื่องมันแล้วไปแล้วแต่ถึงยังไงไอ้จอมันยังตายไม่ได้มันต้องอยู่ดูบุญตาตายก่อน

0: ำไมต้องเป็นแบบนี
1: ้ทำไมจะเป็นไม่ได
2: ้คิดว่ากลัวหรือไง
3: แล้วได้ยิงกับปลาทำไม
4: เราไม่ได้ทำไรตายกับปลาทำไม
2: ถ้าพ่อเราไม่เกี่ยวอะไรด้วย
3: นี่ว่าเขาเพื่อนกันอ่ะ

ู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเคยได้ยินไหม

การไม่เหมือนกันนี่หวายเจ้าเล่ห์

0: ต้อง
1: ของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: ชียดตวนตวนเจ็บเราจะพานายสองคนไปโรงพยาบาลนะ
3: อยากให้นายเคยมาจำพักนะใช่ไหม
0: นายไม่เคยฟังเราเลย
3: กูเหมือนจะนายไม่เคยฟังเราเราไม่ได้ฆ่าพ่อนายนะมาวอน

0: ชกต่อยกันแต่ก็โตขึ้นมาเอากับเอาปืนยิงใส่กันเอง
1: ระวัง
0: เราไม่เคยคิดทำร้ายลูกนายเลยนะ
1: จอย
0: เรารู้จักนิสัยนาย
1: ตอนนี้พรพันธ์ปลอดภัยดี

0: ู่ที่บ้านเรา
1: เราขอใจเราต้องขู่แน่ไม่อย่างนั้นเมื่อคุณตา
2: ไม่เจียนนายไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องพูดแล้วเจียนบอกว่าเราจะพานายสองคนไปโรงพยาบาลนะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนายสองคนต้องรอดนะเชียนบวนนายต้องรอดนะ
3: ไอ้
2: เชียนไอ้เชียน
4: พี่บวน
5: เชียน
4: พี่บวน
5: พี่เชียน
4: พี่บวน
5: เชียน
4: พี่บวน
5: พี่เชียนจะไม่ได้แล้วพี่เชียนพี่เชียน
4: เป็นอะไรไปจะป้าจะอยู่กับใครอ่ะพี่บวรพี่บวรพี่บวรทำไมไม่ได้พี่บวรพี่ต้องอยู่ให้แม่ฉันก่อนนะ
1: เป็นคนดีให้จำปาไปได
4: ้พี่ต้องขอโทษจำปาไม่เฉียดจำปารักไม่เฉียดจำปารักคนเลวคนนี
1: ้ทำไมจำปาถึงยังรักพี่อยู่ได
4: ้จำปาต้องถามพี่เฉียดมากกว่าว่าทำไมพี่เฉียดยังรักคนเลวๆอย่างจำปาได้จำปาเป็นผู้หญิงไม่ดีใครก็รู้เดินไปทางไหนก็มีแต่คนหัวเราะจำปาแต่พี่ก็ยังทำเป็นไม่ได้ยินทำไมพี่เฉียดยังรักจำปาได้ทำไมพี่เฉียด
1: พี่รู้สึกมีค่าเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันโลกภายนอกพี่เหมือนไอ้ขยะแต่เวลาที่เราไปอยู่ด้วยกันพี่รู้สึกว่าตัวเองเหมือน
4: จะพูดอย่างนั้นแต่พี่เชียร์พี่เชียร์ต้องอยู่กับเจ้าป่านะพี่เชียร์จะเป็นอะไรนะพี่เชียร์จะมาแล้วพี่เชียร์นะจะมาแล้วพี่เชียร์
2: พี่เป็นแล้วพี่เป็นเพื่อนไก่ไม่ได้หรอกพ
4: ่อฉันก็เป็นคนแล้วเหมือนกันเราถึงอยู่ด้วยกันได้ไงพี่พี่อดทนไว้นะจะพาพี่ไปหาหมอช่วยด้วยช่วยเรียกรถพยาบาลพี่พาพี่บวชไปหาหมอ
2: วันนี้ยังไงกับพี
1: ่ไม่อยากรู้คุณพี่จะตายอย่างคนไร้ค่าหรือเปล่า
4: พี่บวรพี่จะตายไม่ได้นะพี่พี่อย่าทิ้งฉันไปนะฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ช่วยด้วยพี่บวร
2: พ่อที่เจอเนี่ยพ่อที่พูดนะพ่อเห็นเวลาอยู่ที่บ้านพ่อพ่อ

0: ชียฉันขอโทษ
1: จงหา

0: เดี๋ยวเพื่อน
1: ไอ้เชียร์ไอ้เชียร์ไปเลย

0: หักก็ต้องหักบนทางของลุงผู้ชายคนบางคนฆ่าได้ย้ำไม่ได้เกิดมาก็ต้องตายยิ่งรักก็ยิ่งแค้นย
1: ิ่
0: งแค้นก็ยิ่งรักหักก็ต้องหักบนทางของลุง

0: ั้งใจรับพรนะโยมนะ
1: อายุวันโนสุขังพระรัง
2: นานแล้วนะที่เราสามคนไม่ได้มาทำบุญด้วยกันแบบนี้เราจะไม่ห่างกันไปไหนนะ
3: ตอนเรียนมาด้วยกันไม่คิดเลยนะว่าชีวิตมันจะยากขนาดนี
2: ้แต่เราก็ผ่านทุกอย่างมาแล้วนะแล้วเราจะผ่านมันไปได้จริงๆหรอ
3: เราต้องผ่านมันไปได้ด้วยกันจริงไหม
2: ทำไมโลกนี้ถึงใจร้ายกับเราจังทำไมมันถึงไม่เคยให้อะไรกับเราง่าย
3: ๆแต่มองในอีกแง่โลกนี้ไม่เคยเอาอะไรจากเราไปฟรีๆนะทุกครั้งที่โลกเอาอะไรจากเราไปสิ่งที่เหลือไว้ก็เป็นประสบการณ
2: ์แต่เราจะไม่ทำอะไรผิดพลาดเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วนะสัญญากันฉันก็จะไม่ลืมสิ่งที่พี่เฉดพยายามทำให้กับฉัน
3: ฉันก็จะไม่ลืมคนที่อยากฟังเสียงฉันร้องเพลง
2: ถ้าเราไม่ลืมเขาเขาก็จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป
4: ฉันขอบคุณพวกเธอสองคนมากเลยนะที่ยังดีกับฉันถึงแม้ว่าอดีตของฉันมันจะ
3: ไม่เอานะอย่าพูดแบบนี้อดีตมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะอย่าเอาอดีตมาตัดสินการกระทำที่ในอนาคตตกลงไหม
2: ทำวันนี้ให้ดีอนาคตมันจะต้องดีแน่ๆ
3: เ
2: ปล่าไปหาพี่จอมกันเถอะ

0: บุญตาพี่ทำผิดพี่ต้องชดใช้มันก็สมควรแล้วบุญตาไม่ต้องรอพี่นะ
1: ฉันจะรอพี่ยังไงฉันก็จะรอ
0: หนทางการเป็นเจ้าพ่อมันไม่เคยทำให้ใครได้พบจุดจบที่ดีได้หรอกพี่ควรจะรู้ตั้งนานแล้ว
1: เริ่มต้นใหม่นะพี่นะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ช่างมันเราก็อย่าไปทำผิดซ้ำอีกนะพี่ฉันจะรอพี่นะ
0: ขอบคุณมากนะบุญตา

0: พี่จองไม่ได้ผิดอะไรถึงพี่จองจะผิดพี่จองก็ได้ชดใช้ความผิดหมดแล้ว
1: พรพันธ์พูดถูกจ้ะพี่จอมเราไม่มีอะไรต้องติดค้างกันอีก
2: จากนี้ไปก็เดินทางใหม่ให้มันถูกก็แล้วกันถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เสมอ
3: ครับร้อยตีขอชดใช้กรรมก่อนดีกว่าจากนี้ไปพอกันทีผมจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกแล้วอะไรที่มันจบในชาตินี้ก็ให้มันจบในชาตินี้เส้นทางการไปสู่อำนาจมันไม่ยั่งยืนหรอกครับขอบคุณทุกคนมากนะที่โหสิกรรมให้พี่พี่ขอให้ทุกอย่างมันจบลงตรงนี้พี่ชดใช้ให้หมดแล้ว

ใครเคยจับเมฆได้บ้างทุกคนคงทำได้แค่เพียงมองเห็นแน่แค่ไหนหรือจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีใครที่จะอยู่เหนือเมฆได้แต่หากจะมีมือใครสักคนนั้นก็คงหนีไม่พ้นมือของกฎหมายและมือนั้นจะคอยคุ้มครองผู้ที่อยู่ใต้บทบัญญัติของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits elevate your rewards and enjoy more of what Pechanga has to offerWhether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end.

0: ูไม่ให้
1: อยู่กับฉันที่นี่เถิดนะ

0: ว่าจะขึ้นไปปลุกพอดีรีบไปไหนล่ะมานี่สิฉันตื่นมาทำตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง
1: ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะฉันเคยบอกคุณว่าฉันไม่กินข้าวเช้า
0: ชิมสักคำ

0: ไม่เป็นไรดีกว่าเสียดายของ
1: ของที่ทำกินเองไม่อร่อยเท่าคนตั้งใจทำให้กินหรอกนะแต่เอาเถอะเดี๋ยวฉันจะทำกาแฟให้ดื่ม
0: อย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวฉันค่อยไปหากินแถวๆสภ.ก็ได้ฉันเกรงใจ
1: ถ้าไม่ได้มาจากปากของผู้ที่ร่วมเรียงเคียงหมอนฉันจะคิดว่าผู้หมวดรังเกียจฉัน
0: คือมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะฉันก็แค่เป็นคนที่ไม่ได้กิน

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ผู้ต้องหาบ่
3: แม่นหลายครับ
4: จะมื้อเที่ยงหรือมื้อบ่ายก็แล้วแต่คุณตำรวจเถอะ
2: โอ้เป็นตัวพรีเมียมแล้วนะครับ
5: ถ้าจ๋าอยากกินจ๋าก็ไปได้เลยนะคะฉันให
2: ้แบบนี้แฟนหมดไม่ว่าหรอครับ
5: จ๋าควรจะเอาไอ้มุกหลอกล่ออะไรพวกนี้ไปใช้ในการสืบสวนนะคะฉันว่ายศของจ๋าน่าจะเลื่อนได้เร็วแน่ๆ
2: โอ้ตัดครับหยิบนะครับ
5: ค่ะจ๋าหิวจ๋าก็กินได้เลยนะคะ
2: มีอะไรกินบ้างเนาะนี่โอ้โอ้มีองุ่นด้วย
6: โอ้โห
2: หายากอันเนี้ยอร่อยครับหมวด
5: ตาฉันขอถามอะไรอย่างนึงได้ป่ะ
2: ครับผม
5: ไอ้เรื่องคนที่โดนของหรือว่าโดนคุณใส่มนต์ดำอะไรแบบนี้คือมีจริงใช่ป่ะ
2: มันมีครับมันมีผู้ชายอยู่คนนึงครับมาจากภาคอีสานมาติดผู้หญิงที่นี่แล้วก็ย้ายมาทำงานที่นี่เลยครับไม่ไปไหนเลย
5: จริงเหรอจ้า
2: ใช่ครับ
5: ใครอ่ะ
2: ผมเองครับยังเมียผมนะครับไปสักกับแม่ครูเมตตามหายมตอนนี้กลับบ้านมายังใส่กันบึ้มบั้มอยู่เลยครับ
5: เอาดีๆนี่ฉันไม่เล่นน้อย
2: อย่างว่านะครับดาลงดาราก็มาสาวแกนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาแกเยอะถ้าสนใจเดี๋ยวผมให้เมียใช้เส้นให้ก็ได้ครับ
5: ไม่ดีกว่าค่ะจ๋าฉันว่าฉันอยู่แบบนี้ดีแล้วล่ะแต่ไอสิ่งที่ฉันสงสัยก็คือแม่ครูเขามีลูกศิษย์เยอะขนาดนั้นแล้วลูกศิษย์เขาแต่ละคนก็เป็นถึงดารานักแสดงดังๆเพราะฉะนั้นไอ้เงินค่าครูเขาก็คงได้ไม่น้อยเลยเขาก็เลยสร้างบ้านได้ใหญ่โตขนาดนั้นใช่ป่ะ
2: จะไปพูดอย่างนั้นผู้หมวดแกก็ถามถึงเรื่องค่าครูค่าใครค่าตอบแทนเนี่ยแกโกรธนะครับแกทำไม่แต่รุ่นพ่อแกแล้วครับแกช่วยคนรวยคนจนแกช่วยหมดไม่งั้นแกรวยเป็นพันล้านแล้วเมียผมมันถามว่าเมื่อคืนหมวดไม่นอนที่บ้านพักเลยครับเมียผมไปเคาะตั้งนานไม่เป็นไรผมรู้ใครมาก็เจอหมดแหละบ้านพักตำรวจนี
5: ่จ๋าพอจะมีที่พักที่แบบแนะนำให้ฉันได้รู้จักไหมคะเอาแบบสัญญาเช่าไอ้3เดือนหรือไม่ก็6เดือนอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็พอมีอยู่ครับเดี๋ยวผมขอกินก่อนครับแฟนหมวดทำอร่อยนะ
5: ไม่ใช่แฟนค่ะฉันไม่มีแฟน
2: เดี๋ยวครับชมหน้าครับสวดต่อไปเดี๋ยวครับขอโทษครับ

0: ขอบคุณแม่ครูมากๆเลยนะคะ
1: แล้วเด็กเป็นยังไงบ้าง
0: เด็กดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยอนุญาตให้ลาได้จนกว่าสภาพจิตใจของเด็กจะพร้อมนะคะ
1: อาจจะมีไข้หรือปวดเมื่อยตามลำตัวบ้างก็ให้กินยาแล้วก็พักผ่อนซะนะไม่เกิน3 วันจะเป็นปกติ
0: ค่ะแม่ครูต้องขอบคุณแม่ครูอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะต้องรีบไปบอกผู้ปกครองเขาจะได้เบาใจลงค่ะ
1: ผู้หมวดวันเกิดเหตุเขาเพียงแต่ทำหน้าที่ตำรวจที่ดีพึงทำอย่าได้ถือสาเขา
0: ค่ะแม่ครูเรื่องตำรวจหญิงคนใหม่เนี่ยพูดกันซะให้หนาหูแต่ถ้าออกมาจากปากแม่ครูแบบนี้ดิฉันก็สบายใจค่ะ
1: ฉันเองก็ไม่ได้ถือสาเขาคนอื่นก็ไม่ควรทั้งยังต้องขอบคุณในความกล้าหาญของเขาเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมแม่
0: เข้าใจแล้วค่ะความจริงแล้วเนี่ยแม่ของพิงเองก็ฝากขอบคุณคุณตำรวจด้วยนะคะแต่ดิฉันน่ะยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปที่สภ.เลยค่ะกะว่าจะเอาของไปคืนด้วยอะค่ะ
1: ของสิ่งใดที่เป็นของผู้หมวดที่ตกอยู่ที่นี่หรือที่ใดๆในภายภาคหน้านำมาฝากไว้ที่ฉันได้เท่านั้น
0: อ่ะค่ะ

0: ัสดีค่ะตอนนี้นี่พอจะมีห้องเช่าแบบว่างรายเดือนให้เช่าบ้างไหมคะ
1: เดี๋ยวเช็คให้สักครู่นะคะ
0: ฮัลโหลจ้ะ
2: เป็นไงครับหมวดได้ห้องไหมครับที่นั่นดีสุดในอำเภอแล้วครับ
0: กำลังรอพนักงานเขาเช็คอยู่ค่ะจ้ะ
1: ต้องขอโทษด้วยนะคะห้องเต็มหมดละค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ทีแรกก็เต็มแล้วจ้ะมีมาด้วยหรอวะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสวย
0: ฉันอยากเช่าห้องรายเดือนค่ะ
3: แป๊บนึงครับ
4: ฮัลโหลฮะน้ำไม่ไหลไฟดับแอร์ไม่เย็นเดี๋ยวผมให้คนขึ้นไปซ่อมให้ครับพี่แป๊บเดียวเลยครับครับครับ
3: ว่าไงนะครับ
0: น้ำไม่ค่อยไหลแล้วค่ะ
4: ใส่จริงครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไหลทุกวัน
0: แอร์นี่ไม่ค่อยเย็นเหรอคะ
4: อันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับเย็นทุกห้องเปิดได้เย็น18
0: แต่ดูเหงื่อแตกพักดีนะคะ
4: ปกติครับ
0: ฮัลโหลจ้าห้องนี้แม่งไม่ค่อยเวิร์กเลยว่ะพนักงานแม่งก็ดูอ่องๆไม่รู้แอร์ก็ไม่เย็นนี่มันออกจริงมั้ยพนักงานที่เนี่ยกินข้าวกับมะนาว
5: ดูได้เลยนะเนี่ย
0: แล้วถ้าหนูจะทำสัญญา
5: แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนึงฮัลโหลจ้าจากไหนเอ่ยคุณพี่โอ้ยเฟิร์มเลยเนาะแต่ประจำเลยใช่ไหมได้เลยค่ะโอเคจ้าได้เลยเดี๋ยวเจอกันนะจ้าจ้ะ
0: ถ้าหนูพร้อมจะทำสัญญาเช่านี่
5: เต็มค่ะแต่ถ้าหนูสนใจอยากจองไว้ก่อนนั้นโอนจองไว้ก่อนเลยลูกตอนถ้าช่วงที่ไหนเอ่ยถ้าหนูโอนเข้าบัญชีพี่ลดให้เลยเหลือ500ห้องนึงจาก10,000นะลูกคิดดีๆคิดก่อน500โอนบัญชีพี่กสิแต่หนูทำอาชีพอะไรนะ
0: ฉันเป็นตำรวจค่ะ
5: ตำอะไรนะ
0: ตำรวจค่ะ
5: ไม่เป็นบัญชีนี่ที่นี่แหละนะลูกนะ
0: ป้าดูเป็นมิตรดีนะคะ
5: มิตรอยู่แล้วลูก
0: มิตรฉาชีพอะค่ะ
5: เอ๊ะไอ้ชีพนะ
6: สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับปลายฟ้าอีกแล้วนะคะแล้วก็เจอกับเพื่อนของปลายฟ้าค่ะชื่ออะไรนะ
7: ชื่อบุ๊กนะคะ
6: โอ๊ยไหนใครพิมพ์ว่าอะไรบ้างคะเนี่ย
8: เขาบอกกูสวยกว่ามึงจบไม่จริงค่ะ
6: คุณผู้ชมอย่าโกหก
0: เออป้าคะเอาไก่สามไม้ค่ะอันนี้นี่อะไรคะป้า
8: หมูค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อหมู
6: พี่ชื่ออะไรอ่ะขอไอจีหน่อยได้ป่ะ
0: พี่ไม่เล่นโซเชียลค่ะ
6: งั้นขอเบอร์แทนก็ได้นะนานๆนะ
0: พี่ไม่ได้ให้เบอร์ใครสุ่ม4สุ่ม5
6: เล่นตัวซะด้วยอ่ะก็ดีจิ๋มยาวแบบเนี้ยสุดท้ายก็ยาวอ่ะ
0: ปล่อย
6: ไม่ยาวไม่ปล่อยไม่ปล่อยมาพี่เทพานี้ไม่ปล่อยหรอก
0: นี่พวกน้องทำไรอ่ะ
6: อ๋อพวกหนูกำลังไลฟ์สดทำคอนเทนต์กันอยู่ค่ะหนูชื่อปลายฟ้านะพี่ชื่ออะไรคะ
8: อีเปี้ยวผัวมึงมาคอมเมนต์เนี่ยบอกมึงไปสวมเขาให้มัน
6: กูไปสวมเขาให้มันตอนไหนมันน่ะมีของตั้งแต่เกิดแล้วต้องหาอีสเตฟานอีโง่กูไม่เคยสวมเขาให้มึงหรอกค่ะเพราะมึงอ่ะเป็นควายมาตั้งแต่แรกละส่วนเนี่ยแฟนใหม่กูชื่อพี่ชื่ออะไรนะ
0: พิม
6: ชื่อพี่พิมหน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีผิวก็ขาวขาวเหมือนคนอาบน้ำมาแล้ว10รอบเลยอ่ะส่วนอย่างมึงอ่ะนะแค่ไม่ติดหรอกนะวันๆอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์แว้นไปแล้วก็แว้นมาเนี่ยนี่รถนะคะ
0: อันนี้คือพูดจบยังคะถ้าพูดเสร็จแล้วก็ปล่อยได้แล้ว
6: ไม่เอาไม่ปล่อยไม่เอาอย่าคุยกับพี่พิมอีกนะ
9: เนี่ยเช้าไม่ตื่น
6: ใครแฟนมึงกูเลิกกับมึงตั้งแต่เช้าแล้วไงแล้วเนี่ยคนใหม่กูลืม

0: อยมือฉันไม่ได้จับนั่นไงจับอยู
1: ่มาชงมาชี้หน้าฮะถ้าจะทะเลาะกันเล่นๆเนี่ย
0: เชิญ
1: แต่ถ้าจะทะเลาะวิวาสดีฉันจะได้จับไปปรับทัศนคติทั้งหมดนี่แหละ
0: เป็นครูไง
1: ไม่ได้เป็นครู
0: อ้าวเป็นอะไร
1: เป็นตำรวจ
2: น่าจะบอกให้งานนี้หนูไม่ปล่อยให้ดูดเงินไปง่ายๆหรอก
3: เฮ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ปล่อยกูนะปล่อย
1: มึงหรอกนี่คือพูดจากันไม่ฟังเลยใช่ปะ
0: คนนอกอ่ะยุ่งเลยวะแฟนเขาจะ
2: เท่งเลยอ่ะสเปคอ่ะเป็นเคะครั้งแรก
1: เป็นไรอ่ะ
2: เป็นเคนะคะอ้
1: า
2: วแม
1: ่ทีแต่งรถซะด้วยรู้ไหมเนี่ยฮะว่าการแต่งรถมันผิดกฎหมายดีจะได้ไปปรับที่สภ.
0: พี่อย่าปรับเลยนะพี่อย่าปรับเลยนะคะหนูขอโทษนะอย่าจะทำหนูเลยนะหนูเป็นเด็กตัวเล็กๆน่ารักงั้นอย่าทำมันนะ
2: พี่ช่วยมันหน่อยเถอะนะมันไม่มีเงินหรอกมันเอาเงินไปแต่งรถมาแล้วเนี่ยช่วยมัน
0: นะพี
2: ่เห็นแก่หัวแดงๆมันนะนะพี่มี
1: ได้จ้าไป
2: ไม่ว่าจะไม่อยากทำงานพี่แล้วเราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยพี่พิมไปส่งหนูที่บ้านหน่อยได้ไหมคะนะคะ
1: ทำไมถึงไม่เรียกผู้ปกครองมารับ
2: โหคือหนูโทรบอกนะโดนบนหูช้าแน่ๆไม่เอาด้วยหรอกพี่พิมไปส่งบ้านหน่อยนะนะคะ
1: ไม่ก็บอกทางมาเดี๋ยวพี่ไปส่ง
2: มาแล้วก
0: ็เอาไปชิอีเบี้ยวรถกูก็มี
2: อะไรกูจะไปกับพี่พิมพ์เอาแล้วมึงทิ้งพวกกูสองคนได้ไงอ่ะ
0: พ
2: ิ
0: ม
2: พ์
0: ไปเลย
2: ขอบคุณพี่พิมพ์มากนะที่มาส่งหนูที่บ้านอ่ะ
1: แล้วนี่มีคนอยู่บ้านใช่เปล่า
2: พ่อกับแม่น่าจะอยู่ในบ้านมั้งหนูไม่แน่ใจอ่ะหนูขอไปอยู่กับพี่พิมพ์ได้ไหมอ
1: ย่าดีกว่าน้องเปรี้ยวว่าแต่พูดถึงเรื่องรถเนี่ยพี่ฝากไปบอกแฟนหนูหน่อยได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าแฟนหนูทำตัวดีแล้วก็สัญญากับพี่ไว้ว่าจะรีบแก้ไขไอ้สิ่งที่ดัดแปลงไปให้กลับมาถูกต้องเดี๋ยวพี่คืนรถให้ส่วนในเรื่องค่าปงค่าปรับเนี่ยไว้เดี๋ยวพี่ขอคุยกับผู้ปกครองหนูอีกทีนึงถ้าเกิดว่าหนูพฤติกรรมดีพี่ก็จะไม่ปรับเข้าใจไหมคะ
2: โอเคโอเคงั้นพี่พิมพ์รอตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูเรียกพ่อให้แล้วรีบแป๊บเดียว
4: อยู่นี่
1: เ
4: ฮ้
1: ยจ้า
4: เอ้าหมวดมาทำอะไรที่นี่ครับ
1: นี่ลูกจ๋าเหรอคะ
4: ใช่ครับลูกผมครับ
2: แล้วทำไมพ่อมาอยู่ตรงนี้อ่ะ
4: พ่อเข้าบ้านไม่ได้ลูก
2: แล้วทำไมเข้าบ้านไม่ได
4: ้พ่อเกมลูก
1: นี่จ๋ารู้ไหมเนี่ยฮะว่าวิริกรรมของลูกจ๋าแสบขนาดไหน
4: เดี๋ยวเขาเล่าครับหมวดเรียกเมียผมช่วยหน่อยครับผมอยากเข้าบ้าน
1: แล้วไม่จ่ามันเรียกเอง
4: มันไม่เปิดครับ
2: ช่วยหน่อยหนูอยากเข้าบ้าน
4: เต็มที่เลยหมวดถือว่าเลี้ยงต้อนรับครับ
5: ผัวฉันน่ะมันเล่าให้ฟังว่าหมวดเนี่ยเลี้ยงมันเนี่ยไปอยู่ปากท้องไม่ต้อง2วันแน่ขอบคุณนะเนี่ยวันนี้กินเยอะๆเลยมา
1: ฉันต้องเป็นคนขอบคุณจ่ามากกว่าค่ะนี่ฉันเพิ่งย้ายมาใหม่ที่นี่มีอะไรต้องหลายอย่างที่ต้องปรับตัวเลยค่ะนี่โชคดีนะเนี่ยที่มีจ่าเงี้ยฉันก็คงแย่มาก
4: ๆตอนผมย้ายมาแรกๆก็มึนหมดแหละครับแต่ว่าผมมีคนคอยพาปรับตัวอยู่ครับใส่ชุดนอนดีๆนะคุณ
2: อายุขนาดนี้แล้วอ่ะไม่ต้องหวานอะไรกันแล้วหรอกจ้าพอๆลงบ้างก็ได้เนาะขี้เกียจเลี้ยงไอ้ตัวนี้แล้วเนี่ย
5: กูเลี้ยงมันอยู่คนเดียวค่ะมึงเนี่ยไปทงไปเที่ยวไม่เคยช่วยกูเลี้ยงเลยหีเปี้ยว
1: เปี้ยวเอ้าแล้วไหนหนูบอกว่าหนูชื่อไปฟ้าไงคะ
2: หนูชื่อไปฟ้าไง
5: โอ๊ยไ ายฟงไปฟ้าอะไรล่ะครับผู้หมวดอีเนี่ยมันชื่ออีเปรี้ยวตอนฉันแพ้ท้องนะฉันชอบกินไอ้นี่มะนาวมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยให้มันชื่อว่าอีเปรี้ยว
2: ไม่จริงพี่หมวดหนูยังชื่อปลาฟ้านะอย่าไปเชื่อแม่นะ
5: อีเปรี้ยว
2: แม
5: ่แล้วมึงเนี่ยนะก็แรดให้มันน้อยๆหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าพ่อมึงเนี่ยไม่สั่งไม่สอน
6: สอนอยู่แต่มันไม่จำ
5: ก็สอนให้มันจำสอนให้มันจะจำ
2: โอ้ยพอขออย่างนี้มันอยู่กันที่ DNA นะจ๊ะแม่เป็นยังไงหนูก็เป็นอย่างนั้นแหละจ้า
6: อย่าไปด่าให้เมียกูนะ
5: จัดการมันสิจัดเดี๋ยวนี้
6: จัดแน่นอนคืนนี้
5: จัดอะไร
6: โดนแน่นอน
5: จัดอะไร
6: ลูกคนที่สามต้องมาเ
5: ลยค่ะอาจจะไปอาบน้ำรอ
7: พอบลูก
5: ไป
6: จัดเต็มเลยจัดให้หนักเลยเอื้ออะไรกระแทกตุบเลย
5: โอ้ยกูไม่นอนแล้ว
6: เดี๋ยวไม่ได้เลยลูก
5: รอแต่ครับก่อน
6: ถ้าคืนนี้ได้ยินเสียงอะไรห้ามสงสัยลูก
1: นี่สาวไม่ห่วงลูกสาวบ้างเหรอคะเป็นสาวเป็นแซ่ดูสิใส่กางเกงก็ขาสั้นๆเดี๋ยวจะกลับบ้านดึกๆดื่นๆอีก
6: ผมไม่ห่วงหรอกครับแต่ผมห่วงกับอีทอมหัวไก่แฟนมันแหละครับทะเลาะกันทุกวันแต่มันก็กลับมาหากันตลอดมันตัดกันไม่ขาดหรอกครับ
1: ที่เขาตัดกันไม่ขาดอาจจะเป็นเพราะว่าเขาสองคนเป็นพื้นที่ของความสบายใจให้กันแล้วกันก็ได้ค่ะไม่งั้นเขาก็คงไม่มานั่งหากันแบบนี้หรอกค่ะจ๋าฉันขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะทำไมจ๋าถึงเลือกมาอยู่ที่ภพพาล่ะ
6: ผมย้ายไปอยู่หลายที่ครับผมเป็นคนเร่ร่อนไม่มีหลักมีแหล่งก็เลยสร้างครอบครัวที่นี่แหละครับผมว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องความสบายใจมันที่หมวดบอกแล้วฮะที่เรียกว่าบ้านแต่ว่าบ้านไม่ใช่สถานที่นะครับเป็นที่ที่มีคนที่รักและคนที่ผมรักรออยู่ครับผมสงสัยว่าหมวดถามแบบนี้หมวดอาจจะชอบใครที่นี่แล้วใช่ไหมครับเอ็มเด
1: อขอสักหน่อยจ้า

0: ินไปเลย
1: ไม่มีแล้วไม่แน่ใจเนาะหมักอีไดเนาะนี่หมักไดเนาะวาสนาหมักไดเนาะ
0: ไม่มี
1: ว่าแต่คืนนี้หมดนอนไหนครับ
0: จ้า
2: ครับ
0: ขอเบียร์หน่อยดิ
2: เอ้าตอนแรกไหนว่าไม่ดื่มครับ
0: ก็ฉันเปลี่ยนใจแล้วมาน
1: ั่นบักได้ไว้เนาะนี่นัดใครไว้หรือเปล่าครับ
0: โอ้ย
1: นั่นนั่นอลนลนลนเปิดไม่ได้มีพิรุธ
0: มาชนจ้าหมดป๋อง
1: คืนนี้ใส่กันยับแน่ใครเนาะคืนนี้เนี่ยทำไมหมดกินเร่งเลยอ่ะรีบเหรอผมแซวเล่นนะถ้าเป็นผมกินอย่างนี้นะแม่เปรี้ยวไม่รอดแน่ครับคืนนี้ขาเตียงสั่นแน่นอนครับลงค่าสัตว์ชัดๆครับวันนี้ถ้าเดินผ่านห้องผมไม่ได้รับถือคิดครับแต่มีพระเจ้าครับขอไปทั้ง500เลยครับหมดกินก็หมดแล้ว

0: นี่ไงคุณกอดฉันเรื่องเมื่อเช้าเหรอไม่ตอบซะด้วยฉันก็แค่สับสน
1: คนพวกหมดนอนเสียเถอะดึกมากแล้ว
0: คุณตั้งใจจะหลบหน้าฉันเหรอ
1: คนอย่างฉันไม่คิดหลบหลีกแต่ฉันร่วมหลับนอนกับผู้ที่มีฤทธิ์สุราไม่ได้และใช้ชีวิตร่วมกับคนที่มีศีลไม่เสมอกันไม่ได้ฉันไม่ได้อยากบังคับจิตใจหมดเลย
0: ฉันขอโทษฉันไม่คิดว่าเรื่องแค่นี้มันจะทำให้คุณเสียใจได้ขนาดนี้ขอโทษนะ
1: ฉันรักของฉันฉันห่วงของฉันไม่ว่าจะคนหรือผีก็ไม่อยากให้แตะต้องอยากให้มีเพียงฉันที่ได้ครอบครองส่วนฉันก็ยังครองโศกเพื่อรอที่จะถูกครอบครองโดยคนรักเช่นกัน
0: แหมนี
1: ่ไว้ค่อยคุยกันพรุ่งนี้วันนี้ผู้หมวดนอนพักให้สบายเถอะฉันจะไปนอนห้องพระ

0: อนเลยน้ำลายกระเด็นไม่มาเช็ดตัวให้ด้วย
1: แค่ไม่กินข้าวด้วยเองขวดเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้เลยเหรอ

0: ต้องการอะไร
1: กระสุนฉันต้องการกระสุนที่สามารถหยุดคนร้ายคงกระพันหนังเหนียวพวกที่เล่นของเช่นเดียวกับคุณ

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยทาดเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping

0: ชิมสักคำ
1: ไม่เป็นไรดีกว่าเสียดายของ
0: พ่ออยู่กับฉันที่นี่เถิดนะ

ไอ้ดีพระเวรทำสำนวนส่งไปไอ้ดีเข้าละเอียดหน่อยได้ครับผมอยากให้หลักฐานแน่นกว่านี้ได้ได้งั้นเดี๋ยวผมจะรีบส่งไป

0: ภาพนี้นี่มันคืออะไรคะ
1: ภาพยืนยันเบาะแสของพวกไอ้กระทิงตอนนี้มันหนีกบดานอยู่ในพื้นที่แม่สอด
0: แล้วทำไมท่านถึงไม่บอกเรื่องนี้ให้ฉันได้รู้คะ
1: ผมไม่มีความจำเป็นต้องรายงานเรื่องนี้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบนะแล้วอย่างเรื่องนี้มันก็อยู่นอกพื้นที่ของเราให้สภ.แม่สอดเขาจัดการไป
0: แต่ฉันมาที่นี่เพื่อทำคดีนี้ท่านก็รู
1: ้ผมรู้อย่างเดียวว่าคุณห้ามได้รับอันตรายเพราะฉะนั้นทำตามที่ผมบอกเรื่องนี้ให้ตำรวจในพื้นที่เขาจัดการไปถ้าผู้หมวดไม่มีอะไรแล้วก็เชิญ

0: เป็นไงบ้างหมวดเมื่อคืนไปนอนไหนครับเมื่อคืนนี่ฮะหมวดเป็นไรครับหมวดครับหมวดใจเย็นค่อยๆ คุยหมวดเป็นไร
1: ภูมิกับเขารู้เบาะแสแต่เขาไม่ยอมบอกฉันจ้าเขาไม่อยากให้ฉันตามสืบคดีนี
0: ้หมายความว่าไงครับ
1: ครอบครัวฉันกำชับท่านว่าฉันจะต้องปลอดภัยแต่ฉันมาที่นี่เพราะว่าฉันต้องการจะตามสืบคดีนี้โดยเฉพาะจ้า
0: ผมทราบดีครับแล้วมันจะเอาไงต
1: ่อฉันจะไปแม่สอดจ้ารู้จักพื้นที่นี้ดีนี่จ๋าไปกับฉันป่ะ
0: ไม่ค่อยดีเลยครับ
1: แต่อย่างน้อยจ๋าก็รู้จักพื้นที่นี้ดีกว่าฉันเอาไงจ๋าไปไม่ไป
0: ไปก็ได้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะป้า
0: ขอสอบถามหน่อยครับพอดีเห็นผู้ชายสูงประมาณ
2: 170ค่ะ
0: 170ครับ
2: ผิวคำคำหน่อยรูปร่างกำยำค่ะเคยเห็นไหมคะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: เคยเห็นผู้ชายที่รูปร่างสูงประมาณ170ไหมคะ
3: ไม่เคยเห็น
2: จ้า
0: ครับ
2: ตรงนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยมีอยู่1ตัว
0: ได้ครับเดี๋ยวผมประสานกับสภ.แม่สอดให้ครับ
2: ฝากด้วยจ้า
4: ครับผม
0: ว่าเราไปกินข้าวดีกว่าร้านข้าวซอยตรงนี้อร่อย
2: นะ
0: อร่อยนะผมสั่งเลย3ถ้วยนะ

0: จ่าเหนื่อยแล้วคะวันนี้ทั้งวันนี้ฉันเห็นจ่ากินน้ำไม่หยุดเลย
1: เออผมแห้งครับเมื่อคืนตอนหมดกับผมก็ใส่คนเดียว 4-5 แก้วเลยครับแต่ว่าดื่มน้ำไม่เยอะมันก็ช่วยไล่ลิสุดาได้นะครับ
0: ดื่มน้ำนี่มันสามารถช่วยไล่ลิสุดาได้จริงเหรอคะจ่า
1: เอ้าก็ตอนชิวอ่ะมันก็อาจจะเจือจางบ้างแหละ
2: คนอย่างฉันไม่คิดหลบหลีกแต่ฉันร่วมหลับนอนกับผู้ที่มีฤทธิ์สุราไม่ได้และใช้ชีวิตร่วมกับคนที่มีศีลไม่เสมอกันไม่ได้
1: ที่ผมฟังหมวดเล่ามาผมก็พอที่จะรู้จักคนที่สามารถติดต่อตำรวจสภ.แม่สอดได้อยู่นะครับหมวดจำตาชัยได้ไหมฮะที่เอาขนมให้ผมตรงตลาดเทศบาล
0: จำได้
1: หลานตาชัยเป็นสารวัตรอยู่ที่สภ.แม่สอดผมคิดว่าถ้าเขามีเบาะแสอะไรเขาน่าจะส่งให้หมดครับ
0: ก็ดีสิคะแต่ว่าเราต้องไม่ให้พุ่มกับเขารู้เด็ดขาดจนกว่าเราจะมั่นใจจริงๆว่าเราจะสามารถเข้าถึงมันได
1: ้ครับโอ้ยเออหิวข้าวกินกี่โมงเนาะกับข้าวดิ
3: มาแล้วครับคุณตำรวจ
1: โอ้
3: โอ้ใจร้อนจริงๆคุณตำรวจ
1: สั่งไปครึ่งชั่วโมงแล้วนี
3: ่ครับมาแล้วครับอันนี้สูตรพิเศษเลยนะครับ
1: เป็นสูตรอะไร
0: ค่ะ
3: ข้าวซอยไก่นี่แหละครับสำหรับคนชอบซอย
1: ถ้าคิดไม่ออกก็ไปเวลาผมกินนี่ผมคิดถึงแม่นะหมดแม่ผมทำอร่อยกว่านี้ครับ
0: ค่ะ
1: ชิมดูครับหมดอร่อยครับ
0: จ้าร้านนี้นี่เขามีดารานักแสดงมากันเยอะมากเลยนะคะ
1: มันก็ถ่ายไปทั่วแล้วครับใครมาก็ถ่ายไปทั่วโปรโมทร้าน

0: ค่อยประสานงานขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่นี่สัก 2-3 วันแล้วก็ภาพจากตามร้านค้าแล้วก็ละแวกบ้านที่อยู่แถวนี้ด้วย
1: ครับผมเดี๋ยวผมประสานให้ครับ
0: แล้วถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะทำความรู้จักกับสราวัตรชนหลานของตาชัยที่จ๋าบอกจ๋าช่วยไปนัดเขาให้ฉันเจอหน่อยได้ปะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากนะจ๋าที่คอยช่วยเหลือฉันถ้าในอนาคตเกิดอะไรขึ้นมาฉันสัญญาว่าฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างคนเดียว
1: ผมชื่นชมนะครับที่หมวดไฟแรงที่กัดคดีนี้ไม่ยอมปล่อยเลยแต่ผมอยากให้หมวดคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือชีวิตครับและผมไม่อยากให้หมวดคิดว่าการเอาชีวิตไปแลกชีวิตมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ
0: ขอบคุณนะจ๋าที่เป็นห่วง
1: ผมว่าถ้าไปตอนนี้ยังทันนะครับ
0: ไปไหนคะ
1: ไปสำนักแม่ครูครับถ้าจากที่นี่ไปพบพระสำนักก็น่าจะยังไม่ปิด
0: เราจะไปสำนักแม่ครูนี่ไปทำไมล่ะคะ
1: ห่วยก็หมวดบอกว่าสนใจเรื่องทำเสน่ห์ครับก็เลยให้เมียจองคิวไว้ให้
0: ไม่ใช่นะจ้าฉันไม่ได้ต้องการที่จะทำสนงเสน่ห์อะไรไอ้ที่ฉันถามจ้าฉันแค่ถามเป็นความรู้ทั่วๆไปเฉย
1: ๆเนี่ยไม่เถอะครับไหนๆก็นัดไว้แล้วไปพบแม่ครูดูสักครั้งนะมันเสียคิดเด็ดผมนะไปขึ้นรถเร็วฮะไปลูก
0: จ้าอยากไปจ้าก็ไปคนเดียวดิ

0: บอสบอสครับบอส
1: คันนี้จ้า
0: บอสครับเปิดครับ
1: น้าจ๋าไม่มาขับให้อ่ะ
0: ขี้เกียจครับบอส
2: เราแหละจ๋าแม่ครู
3: บอสคุณไปหาแม่ครูสิ
4: ไม่ต้องกลัว
1: กลัวอะไรจ้าฉันไม่ได้ต้องการมาทำอะไรสักหน่อยฉันมาเป็นเพื่อนจ๋าเฉยๆ
4: เข้าไปไม่มาแล้วอ่ะ
5: มาถึงสำนักฉันแล้วจะออกไปตัวเปล่าได้อย่างไรมาสิมาให้ฉันว่าคาถาสักประโยคแล้วผู้หมวดค่อยตัดสินใจก็ได้
4: ไ
1: ปเอาหมดแล้วจ้า
4: ไปไหม

0: สิ่งที่สับสนพอจะคลายหายไปกับฤทธิ์สุราบ้างหรือไม
1: ่ฉันจะไม่ทำให้คุณต้องลำบากแบบเมื่อคืนอีก
0: มาสิเข้ามาให้ฉันเห็นหน้าใกล้ๆ

0: กลับไปก่อนเถิดฉันยังต้องทำพิธีกับผู้หมวดอีกนาน
1: ครับแม่ครู

ู้หมวดไม่ชอบพิธีพวกนี้ฉันก็ไม่เคยคิดทำให้อึดอัดใจเพราะคนอย่างฉันถ้าอยากทำให้ใครหลงไหล

0: ฉันคิดถึงพ่อทุกคืนวันเมื่อคืนถึงได้ทรมานนะพ่อไม่คิดแบบฉันบ้างหรือไง
1: งั้นก็นอนห้องเดียวกันไปได้สิให้ฉันเป็นคนทำให้คุณมีความสุขจนกว่าความทรมานที่คุณมีจะหายไป

0: สิ่งที่พ่อต้องการไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้โดยง่ายภัยอันตรายจะเริ่มตั้งแต่การหามวลสารศักดิ์สิทธิ
1: ์ฉันไม่หวาดกลัวความชั่ว
0: หากพ่อมุ่งมั่นที่จะทำกระสุนมันนึกถึงคุณธรรมแรงศรัทธาต่อความดีถึงไม่ยกไว้ในอกก็อย่าได้ลิลบหลู่
1: ฉันมาเพื่อดำรงความยุติธรรมถึงฉันจะระวังความแค้นทั้งหมดลงไปไม่ได้แต่ฉันก็ไม่เคยที่จะลบหลู่แรงศรัทธาของใครสิ่งที่ฉันยังศรัทธาคือคำสอนของพระพุทธศาสนา

0: สวมสิ่งนี้ติดตัวไว้อย่าเอาไปให้ใครง่ายๆอีกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาจนเจตจำนงอันดีของพ่อสำเร็จลุล่วงทุกประการ
1: ค่ะแม่ครูฉันต้องเรียกคุณว่าแม่ครูแบบที่คนอื่นเขาเรียกด้วยหรือเปล่า
0: พ่อไม่ได้ยอมรับหรือว่านับถือในสิ่งที่ฉันเป็นไม่ต้องเรียกตามใคร
1: งั้นก็ขอบคุณนะแม่ครูบุหลัน

0: นี่สารวัตรชนครับประจำอยู่ที่สภ.แม่สอด
1: จากเบาะแสที่ผมไปแอบสืบมาเนี่ยนะครับตอนนี้ไอ้กระทิงกับพวกของมันเนี่ยยังเคลื่อนไหวอยู่ตรงขอบชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาอยู่ครับ
2: ถ้าคนที่แม่ครูรออยู่ไม่ใช่ฉันแม่ก็บอกฉันตรงๆได้เลยนะ
3: การรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณจะแผ่บารมีไพศาลสัมภเวสีผีหาจะวิ่งเข้ามา

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: แต่จริงๆแม่ก็จะมีเกณฑ์ของแม่ตั้งแต่ตอนที่ฟังที่เขามาออดิชั่นแล้วค่ะใครที่เป็น A A บวกเราจะมาร์คไว้เราจะมีการให้ดาว
1: คนร้องดีภาษาใช่จังหวะใช่เลือกเพลงถูกแล้วก็ทุกอย่างมันถูกต้องตามที่เราต้องการและปรารถนาแล้วมันไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับหลังจากข้างหลังกล้องเรามาคุยกัน3คนปุชลาสุนารีความคิดมันตรงกันเลยสมมุติว่าเราจะชอบใครเนี่ยเหมือนนัดกันเลยนะมันจะชอบเหมือนกัน
2: เอาครับ
0: พอดีเลย
1: ไม่เอาได้ไงถึงหน้าครับยิ้มเหมือนนัดกันเลย
3: จะทำไมครูย้ำคำว่าไม่ได้หนักใจก็เพราะว่ายิ่งยากยิ่งดูสนุกในแง่ของรายการนะแต่เรามองในเรื่องของการร่วมงานการที่เห็นใครสักคนที่มีความใช่ครบไม่ได้ไปต่อกับเราเนี่ยเราเสียดายทั้งเสียดายแทนตัวเองแล้วก็เสียดายแทนเขาด้วยครับ
4: แล้ววันนี้ถึงเวลาชี้ชะตาใครจะเป็นคนที่กรรมการเลือกให้ไปต่อและคว้าโอกาสนี้ไปได้มาร่วมลุ้นพร้อมกันนะครับกับไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่7
5: สนับสนุนรายการโดย
6: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัด
4: ก่อนที่จะไปลุ้นกันว่าใครจะได้ไปต่อในรอบต่อไปวันนี้ไปชมโชว์คัลเลอร์การ์ดสุดอลังการจากน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับโชว์ Wave to the Crown

0: น้องๆจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับลุงพันเห็นนี่เขาเรียกว่าการแสดงธงหรือลูก
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วจริงๆเขาต้องเรียกว่าอะไรครับเป็นการแสดงชุดนี้เขาเรียกว่า
1: พวกเราเนี่ยมาจากชุมนุมคัลเลอร์กาดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
0: คัลเลอร์กาด
1: ใช่แล้วค่ะ
0: อ๋อต้องเรียกว่าคัลเลอร์กาด
1: ใช่ค่ะเป็นการแสดงร่วมกับธงเป็นหลักค่ะแต่ว่าก็ยังมีการแสดงร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆแล้วแต่โอกาสต่างๆที่ได้รับมาค่ะซึ่งโชว์นี้เนี่ยของเราชื่อว่า Wave to the Crowd ค่ะเป็นโชว์ที่อยากให้คนดูเนี่ยสนุกสนานแล้วก็เลยตั้งชื่อว่า Wave to the Crowd เพื่อให้ส่งพลังของพวกเราเนี่ยไปให้คนดูค่ะ
0: นะครับอ้าวเดี๋ยวแนะนำตัวกันหน่อยว่ามีใครกันบ้างอ่ะหนูเชิญเลยลูก
1: สวัสดีค่ะชื่อซีฟู้ดค่ะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองค่ะ
0: ซีฟู้ด
2: บัวค่ะคณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชนค่ะ
0: น้องบัว
3: เมลินค่ะจากวิทยาลัยสหวิทยาการค่ะ
4: เบอร์รี่ค่ะจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนค่ะ
5: กัสครับมาจากวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ๋งภากรครับ
6: ก้าวครับจากวิทยาลัยนวัตกรรมครับพวกเราเป็นทีโอคาเลกาดรุ่นที่7ครับ
0: ครับผมนะหนึ่งในนี้นี่มีคนนึงเคยมาฝึกงานที่ Workpoint ด้วยใช่ไหมอย
1: ู่
0: ท
1: ี
0: มเนี่ยทีมไม่ต้องคำทีมเพชรตัดเพชรเนี่ยใครฮะ
2: หนูเองค่ะ
0: หนูนะเคยขึ้นมาแสดงด้วยใช่ไหมลูก
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนี่คนนี้เขาเคยมาอยู่กับเราด้วยนะ
7: แสดงเพลงอะไรอ่ะ
0: จำได้ไหมลูกเป็นเจ้าสาวป่ะ
2: ใช่ค่ะแสดงตอนไม่ทองคำสามวัยซีซั่น6ค่ะใช
0: ่ขึ้นมาร่วมแสดงด้วยนะครับผมนะเขามีคัดตัวไหมหรือว่าต้องมีมาสมัครหรือยังไงถึงต้องถึงเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมา
2: ใช่ค่ะ

0: โดยทุกปีอะค่ะเราก็จะมีการเปิดรับสมัครค่ะ
1: อืม
0: ใช่โดยรุ่นพวกหนูอะค่ะมีคนสมัครมาประมาณ300คนค่ะ
1: 300คน
0: 300คนใช่ค่ะจากทั้งมหาลัย
1: หมายถึงมีคนที่ชื่นชอบอยากมาอยู่ตรงนี้ถึง300คนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราคัดเอาแค
0: ่เอาตอนนี้รุ่นพวกหนูมี16คนค่ะ
1: ไม่ถึง20คนจาก300
2: หลักเกณฑ์นะ
1: ดูอะไรบ้างลูกใครมีธงที่บ้าน
2: ไม่เกี่ยว
0: คือตอนแรกอะค่ะก็จะเหมือนทุกคนมีสิทธิ์ได้สัมภาษณ์หมดแล้วก็ผู้ที่ได้เป็นไฟนอลลิสต์อะค่ะก็จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปของพวกเราระยะเวลาประมาณ15วันค่ะคร่าวๆเพื่อจะให้ไฟนอลลิสต์ทุกคนอะค่ะได้มีพื้นฐานการเล่นธงแล้วก็สามารถออกแบบโชว์การเล่นธงได้เองแล้วก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ตัวเองว่าแบบเขาชอบตรงนี้จริงๆไหมประมาณนี้ค่ะ
1: อย่างนี้เราต้องซ้อมรวมกันทุกครั้งไหมหรือว่าสามารถแยกไปซ้อมก่อนเดียวก็ได้หรือต้องซ้อมรวมกันปกติ
0: ก็ถ้าเกิดว่าการซ้อมที่แบบได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอะค่ะก็คือซ้อมรวมกันใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เน้นความพร้อมเพียงค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อาจเอาธงกลับไปซ้อมที่บ้านได้เลย
2: ไม่ได้
1: เลยต้องมาโยนพร้อมกันใช่ไหมฮะ
2: ไอ้มันที่มันพร้อมกันเพราะไอ้ตัวสะบัดของปลายธงด้วยโมโหมันยักคือมันต้องหลายๆคนรวมเป็นหนึ่งอ่ะ
3: ใช่ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ค่ะ
2: นี่มันเปรียบเทียบเหมือนคนไทยอ่ะให้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร
1: ่
2: ก็ยิ่งใหญ่สมัยลุงโน้ตเป็นดัมเมเยอร์นะ
1: สมัยเลยนะ
2: ลุงโน้ตเป็นดัมเมเยอร์เนี่ย
1: แล้วฮะ
2: ควงกระทานี่พอขยับจะโยนปุ๊บ
1: ปั๊บเป็นไงฮะ
2: หันมองข้างหลังนี่ไปที่อื่นหมดแล้ว
1: หนีกันหมดเลย
2: เพราะว่าผมไม่เคยรับได้เก่งไหม
1: เก่งมากเลยครับผมมีไปออกงานหรือว่ามีการแข่งขันลักษณะนี้ไหมลูก
0: ของพวกเราอะค่ะจะไม่ได้มีการลงการแข่งขันค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการออกงานซะมากกว่าค่ะทั้งงานนอกแล้วก็งานในมหาลัยค่ะ
1: นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่น่าสนใจนะอานนท์ครับเป็นไงฮะโชว์ของน้องๆวันนี
2: ้ดีมันคือผมแปลกใจเมื่อกี้ผมพูดไปก่อนแล้วว่าเขาใช้อะไรนับนะเขาถึงมันดูพร้อมเพรียงกันแล้วการโชว์แบบนี้มันเหมาะกับอะไรรู้ไหมงานพรีเซนต์สินค้าหรือเปิ
1: ดตัวสินค้า
2: ในงานแกรน
1: ใหญ
2: ่ๆใหญ่ๆแล้วใช้นิสิตนักศึกษาทั้งหลายไปเนี่ยเขายังมีรายได้เป็นทุนการเรียนด้วยผมว่ามันดีนะคราวนี้ลุงโน้ตเนี่ยมีธุรกิจไอ้ปลาสลิดแดดกว่าเนี่ยจะเอาหนูไปเปิดตัวปลาสลิด
1: นะฮะโยนปลาสลิดเหรอฮะโยนธงปลาสลิดเนี่ยนะ
2: โยนธงแต่ธงเป็นรูปปลาสลิด
0: ที่จริงทำได้นะคะอนุ
2: ทำได้จริงอ่ะ
3: ทำได้ค่ะ
1: อยู่ที่จ้างมาแล้วเขาก็จะคิด
3: ใช่ค่ะ
1: ออกแบบงานเหมือนเขาก็จะดีไซน์การแสดงให้เราเหมาะสมกับเรา
2: ออกแบบงานผมไม่ว่าหรอกเขาต้องคิดตังเนี่ยดิเขาจะคิดยังไงระดับสวยๆเขาโอ้โหไปโยนธงปลาสลิดถ้ามากๆคนเนี่ยมันจะดูอลังการมากมันจะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
1: สวยงามนะ
2: มันสวยมันสวย
1: ปกติมีกี่คนลูกทั้งหมดเวลาถ้าโชว์จริงๆอ่ะเต็มโชว์จริงใช้กี่คน
3: 16คนค่ะ
1: 16คน
2: โอ้โหอลังการ
1: หรือว่าธงมีแค่16อัน
0: มีมากกว่านั้นค่ะที่จริงแบบว่ารีเควสต์ได้พวกหนูอาจจะเป็นรวม2รุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะใช
2: ่มันอยู่ที่ตัวเงินพันเอ้ย
1: อยากได้เยอะอยากได้น้อยจัดให้ได้หมดเลย
2: ชุดเล็กชุดใหญ
1: ่ครับผมอ่ะพี่สิรินทาครับ
4: มันเพลินมากเลยนะคะแล้วก็มันเป็นรูปแบบของการดึงดูดความสนใจอันดับแรกคือเราจะพยายามติดตามว่าสิ่งที่น้องๆที่ลูกๆนำเสนอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวอะไรซึ่งหากว่าเราดูไปกับการที่หนูเคลื่อนไหวร่างกายหมุนธงใดๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ให้ความสวยงามนะคะถ้าหากว่าเราดูถึงความเคลื่อนไหวความพลิ้วของธงของการหมุนการอะไรต่างๆเนี่ยมันให้พลังด้วยนะจริงๆมันคือการให้พลังเพราะมันเป็นคลื่นอ่ะมันเป็นเวฟที่มันทำให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีพลังงานกลอยู่ตรงนั้นที่ทำให้เราได้รับได้ตรงนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เราได้เห็นภาพของความสวยงามและความพร้อมเพรียงเก่งมากค่ะอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆค่ะ
1: ครูครับ
5: รู้สึกขอบคุณที่นำการแสดงแบบนี้มาให้ครูได้เห็นนี่คือครั้งแรกที่เห็นใกล้ๆแบบนี้นะและส่วนใหญ่เวลาเราเห็นการแสดงแบบนี้ถ้าเป็นภาพจำครูก็จะนึกถึงประเทศจีนที่เขาแสดงกิจกรรมลักษณะนี้โดยใช้จำนวนคนมหาศาลแต่ทำอะไรพร้อมๆกันแต่วันนี้ได้เห็นพวกหนูซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนบ้านเราทำได้แบบนี้ก็ดีใจเลยเราอยู่ในสถาบันที่เป็นสถาบันใหญ่สถาบันหลักของประเทศการมีกิจกรรมที่มันทัดเทียมกับต่างประเทศได้นี่มันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับชื่นชมนะครับ ดีใจครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เขาพร้อมกันได้ไงเนาะมันแตกต่างจากแต่งตัวเสือแล้วโบกธงเอารถเข้าปั๊มมันแตกต่างกันเยอะ
1: ต่างกันครับอันนั้นโชว์เดียว
2: ครับผมแต่โชว์เดียวไม่เกี่ยวกับใคร
1: เดี๋ยวให้น้องๆได้ฝากช่องทางการติดต่อติดตามได้เผื่อว่าใครสนใจอยากจะนำการแสดงต่างๆเหล่านี้ไปโชว์ติดต่อยังไงให้ลูกเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะสามารถติดต่อพวกเราได้นะคะที่ Instagram แล้วก็ Facebook TikTok TU Color Guard ค่ะ
1: นะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เก่งมาก
6: เรียกว่าโชว์อลังการและน้องๆทั้งสวยหล่อมากความสามารถจริงๆนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านไปติดตามผลงานของน้องๆคัลเลอร์การ์ดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันด้วยนะครับดูโชว์สวยงามกันไปแล้วและตอนนี้ก็ถึงโค้งสุดท้ายของการออดิชั่นของเหล่านักล่าฝันที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งกันแล้วจะมีใครบ้างไปพบกันเลย
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพักวิชิตพิมพาครับชื่อเล่นชื่อพออายุ12ปีมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: วันนี้พร้อมแล้วลูกนะ
7: พร้อมแล้วครับ
1: ร้องเพลงอะไรครับ
7: คนกล่อมโลกครับ
1: คนกล่อมโลกพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

เป็นคนที่มีความพร้อมอยู่แล้วนะลูกแต่วันนี้สิ่งที่แม่อยากจะบอกหนูคือการเลือกเพลงนะลูกแม่เป็นห่วงจังด้วยความที่เรนจ์ของเพลงนี้มันต่ำและสูงสุดมันยากมากลูกเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เพลงที่เราเลือกนั้นมันเหมาะกับเราที่สุดเพื่อที่จะไปสู้ต่อไปเท่านั้นเอง

จุดที่ต้องแก้อย่างเร็วเลยในความเห็นครูคือวิธีการออกเสียงปรับทั้งการพูดและถ้าพูดเป็นธรรมชาติแล้วเวลามาร้องก็จะเป็นธรรมชาติ

0: แนะนำเติมจากสองท่านพูดกันละกันเลือกเพลงที่มันง่ายกว่านี้ถ้าชอบเสรีรุ่งสว่างนะมีเพลงที่มันไม่ต้องใช้พลังมากกว่านี้อีกหลายเพลงของเสรีรุ่งสว่างลองไปหาฟังดูรอบนี้ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
4: วัยเด็กคนต่อไปครับ
5: น้องคนนี้เขาเก่งมากๆค่
4: ะ
5: ไม่ว่างานอะไรเขาก็รับทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวค่ะ
4: ครับ
5: คนนี้ชื่อว่าน้องมะนาวค่ะ
4: เชิญจ้าม
5: ะนาว
4: ตรงนี้เลยครับน้องมะนาวแนะนำตัวเลยจ้า
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชริดาจันทชารีชื่อเล่นชื่อน้องมะนาวอายุ9ปีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
4: มาจากโรงเรียน
3: ตกชั้น
6: วิทยานุสรณ์ค่ะ
0: คุณสลาลู
4: กครูจำแม่นนะก็คือการแต่งกายใช่ไหมครับแบบตื่นเต้นไหมวันนี
6: ้ตื่นเต้นค่ะ
4: เออแล้ววันนี้มากับใครบ้างใครมาเชียร์บ้างวันนี้
6: วันนี้มากับคุณครูและคุณแม่ค่ะ
4: คุณครูคุณแม่เพื่อนก็มาด้วยใช่ไหมเพื่อนที่มาประกวดแข่งขันก็มาด้วย
6: ค
4: ่
6: ะ
4: โค้ชปาบอกเขาทำหลายอย่างเลยเหรอ
5: เขาทำหลายอย่างที่บ้านคือทำเกษตรกรกันค่ะทำการเกษตรแล้วน้องเนี่ยช่วยเหลือพ่อแม่ถ้าเกิดยามว่างเนี่ยก็ไปรับทุกอย่างเลยไม่ว่าเขาจะให้ทำอะไรนะคะก็ไปช่วยหาเงินให้พ่อแม่ด้วย
4: หนูไปช่วยทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
6: ช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บน้ำยางค่ะ
4: เก็บน้ำยาง
6: แล้วก็ช่วยคุณแม่ปลูกมันสำปะหลังค่ะ
4: อ๋อหมายถึงรับจ้างเขางี้ใช่ไหมแล้วก็ไปช่วยเขาปลูกช่วยเขาเก็บอ๋อเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหม
6: เหนื่อยค่ะ
4: เหนื่อยมันเหนื่อยใช่ไหมเพราะทำงานมันก็ต้องเหนื่อยแหละ
5: แต่ก็
4: ต
5: ้
4: อง
5: แดดด้วย
4: ต้องอดทนเนาะทำไมถึงอยากทำช่วยคุณพ่อคุณแม่เพราะอะไรลูก
6: เห็นคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยค่ะ
4: นะถ้าเกิดเราได้เงินมาเยอะๆจากการที่ไปช่วยเหลือครอบครัวจากการร้องเพลงความตั้งใจของหนูเนี่ยอยากนำเงินไปทำอะไรบ้างลูกเอาไปทำอะไรคะ
6: อยากเอาช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างถ้วยล้างจานค่ะ
4: นี่คืองานบ้าน
5: งานบ้าน
4: นะแต่ความตั้งใจจริงของน้องก็คือตอนนี้ที่บ้านเน
5: ี่
4: ย
5: มันก็ยากลำบาก
4: ยากลำบากอยู่ที่อยู่อาศัยนะจำเป็นต้องการทุนทรัพย์ไปช่วยสร้างให้มันดีขึ้น
5: ใช่วันนี้เรามีรูปไหมคะร
4: ู
5: ปบ
4: ้
5: านของน้อง
4: ที่อยู่อาศัยปัจจุบันนะ
0: บ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง
4: ครับทีนี้ตรงหน้าต่างครับคณะกรรมการไม่มีหน้าต่างเป็นช่องว่างๆแล้วก็มีผ้ากั้นไว้เฉยๆทีนี้พอแดดออกก็พอทนฮะทีนี้ฝนสิฮะช่วงหน้าฝนเนี่ยพอฝนสาดเข้ามาเนี่ยบางที
0: ฝนสาดกับฝนเสื่อเนี่ยคล้ายกันไหม
4: ฮะ
0: โอเคคิดซะว่าผมไม่ได้เล่น
5: สาดกับเสื่อคล้ายกัน
4: ไปไม่ทันเลยเนี่ยเออมันก็เลยต้องช่วยกันนะ
0: โถแม่คุณ
4: ก็คือยังขาดทุนทรัพย์เขาก็เลยอยากตั้งใจอยากช่วยอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมลูก
6: ค
4: ่
6: ะ
4: ก็จะอยู่นอกบ้านเฉย
5: นี่ไม่มีหลังคานะคะ
4: นะอย่างต้องการทุนทรัพย์บางส่วนมาช่วยเหลือก็เลยต้องอยากมีงานจ้าง
5: ใช่ค่ะ
4: เน
5: า
4: ะ
5: เราติดต่อทางไหนคะลูก
4: มี
5: ช่องทาง
6: โรงเรียนค่ะ
5: ติดต่อผ่านโรงเรียนผ่านคุณครู
4: เดี๋ยวให้ทางทีมงานขึ้นที่อยู่ที่จะติดต่อน้องได้สะดวกนะครับเผื่อว่าเราแวกแถวบ้านเจอน้องวันนี้เอ็นดูอยากช่วยเหลือครอบครัวก็สามารถติดต่อเขาได้เลยนะครับผมนะขอให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือเยอะๆเลยลูกนะได้มีหน้าต่างมีหลังคามีอะไรให้ครบเลยนะหนูจะได้อยู่ได้กับคุณพ่อคุณแม่นะอ่ะสู้ต่อไปพวกเราเป็นกำลังใจให้วันนี้จะร้องเพลงอะไรคะ
6: เปลี่ยนความตั้งใจของน้องในโบของแม่สิริพรอำไพพงศ์ค่ะ
4: นี
0: ่ดูเสียงพูด
5: ซะก่อน
4: ครบเลยนะอ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: หนูเป็นคนร้องเพลงดีมากๆลูกเก่งมากเด็ก9 ขวบแล้วเนี่ยแล้วชอบมากเลยลูกแต่สิ่งที่แม่อยากจะฝากนิดนึงลูกนิดเดียวอย่ารีบทิ้งคำท่อนแต่ละท่อนช่วงจบลากเสียงอีกนิดนึงแล้วค่อยๆผสมค่อยๆเพิ่มเติมเรื่องของอารมณ์เพลงไปเพราะในวัย9 ขวบทำได้ขนาดนี้แม่ว่าคือความมหัศจรรย์ละนะคะฝากตรงนี้หนูเก่งมากค่ะลูก
1: ขอบคุณ
2: เสียงคือซิลิคอนเนาะแหบมาแต่เกิดหรือว่าแหบย้อนใส่เสียงหลาย
1: แหบมาแต่เกิดจ้ะ
0: แหบเลย
2: แหบมาแต่เกิดเหมือนกับแม่นางก็เหมือนกันนะลูกถึงขนาดร้องไห้ไม่มีเสียงน่ะร้องไห้จะได้ยินแค่หลังจากนั้นคือมีแต่ลมร้องไห้คู่ฟังไปพอหยอกได้ลูกวันนี้กรรมการให้หนูร้องเต็มเพลงเลยเสียงดีเข้าใจเพลงทั้งร้องเก่งและก็ร้องได้พอดีเก่งมากครับชื่นชมครับ
3: อย่าให้รู้นะว่าคุณครูก็มาแอบสมัครวัยเก่าไว้เดี๋ยวเปิดมานะคุณครูผมสบายเฉียงมาอย่างนี้นะเป็นเรื่องเลยนะโรงเรียนเนี้ยหนูรู้ไหมหนู2 คนที่มาเวทีเนี้ยทำให้โรงเรียนมีชื่อมีเสียงไปโดยทางอ้อมด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้ในการแต่งตัวลุงโน้ตอนุญาตให้หนูเวลาไปร้องเพลงใช้คำว่ามะนาวไม้ทองคำได้เลยลุงโน้ตมีอิทธิพลพอที่จะให้ใครใช้ก็ได้หรือพันว่าไง
4: แล้วแต่โน้ตแล้วแต่โน
3: ้
4: ต
3: เห็นไหมพิธีกรยังไม่กล้ากับลุงโน้ตเลยพร้อมกันนะครับผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
5: ถือว่าเป็นการกลับมาส่งการบ้านที่พัฒนาได้ดีขึ้นเลยล่ะครับน้องพอส่วนน้องมะนาวก็น่ารักและมีแก้วเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆยังไงก็ขอให้น้องๆทั้งสองตั้งใจฝึกฝนต่อไปนะครับ
6: สวัสดีค่ะชื่อชลินรัตน์ปทุมเพชรจรัสมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
4: วันนี้ร้องเพลงอะไรคะ
6: กราบเท้าย่าโมค่ะ
4: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: คือเป็นคนที่ร้องเสียงพุ่งเลยออกมานี่คือเต็มมากแล้วก็ชอบวิธีการปล่อยเสียงแต่สิ่งที่คงจะต้องเติมคือเรื่องของรายละเอียดไม่มีลูกเอื้อนไม่มีใดๆเลยที่พี่พรร้องออกมาในวันนี้นะคะ
1: เพลงอย่างนี้ร้องดีถ้าจะมีการไปปรับเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นอย่างที่พี่ชาบอกมีลูกเอื้อนเล็กๆน้อยๆที่มันหล่นหายไปแต่ซ่อมได้สู้นะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ผมชอบพลังเสียงนะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เป็นพลังให้ในทางอ้อมกันแล้วกัน
2: ค่ะ
3: ผ่านครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ผ่านครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: วัยเก๋าคนต่อไปครับวัยเก๋าคนนี้ยั

0: มารายการเราเพราะว่าอยากต่อยอดให้อาชีพตัวเองและยิ่งกว่านั้นก็คืออยากมีเงินไปใช้หนี
1: ้ครับ
0: พบกับพี่โอครับเชิญครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนงนภัทรพลาหารมาจากจังหวัดปทุมธานีอายุ44ปีค่ะ
1: นะปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรครับทำอาชีพอะไรอยู่ฮะพี่โอ
2: ขายข้าวเหนียวหมูทอดค่ะ
1: ขายข้าวเหนียวหมูทอด
0: คือนอกจากข้าวเหนียวหมูทอดแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ยังมีอาชีพอื่นด้วยนะ
1: อาชีพเสริมเหรอฮะ
0: ร้องเพลงรับจ้างไกด์เพลงรับจ้างทำขวัญนาครับจ้างทำบายสีงานบวชงานแต่งหรืองานมงคลต่างๆ
1: รับหมดเลย
0: ทำได้หมดเลย
1: โอ้โห
0: ใช่ครับอยากได้เงินมาใช้นี
1: ่ก็ทำทุกอย่างเลยนะพี่โอ๋
2: ค่ะ
1: เนาะตอนนี้เป็นหนี้เยอะไหมฮะพี่โอ
2: ๋ก็เยอะพอสมควรค่ะ
1: โอ้นะก็เลยต้องทำตรงนี้เยอะขึ้นหน่อย
3: หนี้เกิดจากอะไรอ่ะถึงเป็นหนี้ขอโทษนะที่ถามเกิดจาก
2: ตั้งแต่หลังโควิดมาแล้วค่ะก็ช่วงโควิดจะไม่มีงานเลยมันก็จะสั่งสมมาตั้งแต่ต่อนู้นนะคะ
0: เหมือนดูเหมือนก็เป็นหัวหน้าครอบครัว
1: ครับเป็นเหมือนเสาหลักใช่ไหม
0: ไปกู้เงินมาเนี่ยก็เพื่ออะไรซัพพอร์ตในครอบครัว
1: ครับ
0: ค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วก็เวลาทำงานได้เงินมาก็จะต้องมาเก็บสะสมเพื่อจะใช้นี่เขาตรงนะใช้นี่ตรงนะใครอยากให้ยืมก็ยืมได้นะครับเขาใช้นี่ตรงนะเขาไม่เบี้ยวนะไม่เบี้ยวใช่ไหม
3: พอดีผมลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่เมีย
1: วันนี้ร้องเพลงอะไรครับ
2: จูบแล้วลาค่ะ
1: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ
0: เชิญครับ

0: จบแล้วลาไปไกลซะด้วยไปเลย
1: เลย
2: จ
1: ัง
2: หวัดฮะ
3: เก่งมากๆค่ะคุณโหได้งานเพิ่มแน่นอนการร้องเพลงเป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนฟังนั้นสบายเพลงของพี่พึ่งเป็นเพลงที่เวลาที่ร้องด้วยความเป็นธรรมชาติเนี่ยคือฟังแล้วฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อซึ่งคุณโหเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆเราฟังแล้วเรามีความสุขเก่งมากๆค่ะ
4: โอ้ร้องเพลงวันนี้ไม่มีคำแนะนำเพิ่มเติมนะลูกคือว่าร้องเก่งร้องเป็นเลยก็เป็นนักร้องถ้าจะมีจุดอ่อนก็อันเนื่องมาจาก1ความตื่นเต้น2เพลงนี้กินแรง

0: กินลมพอเราเกร็งพูดมันเหนื่อยแล้วมันจะเก็บรายละเอียดไม่ดีเท่านั้นเองเพราะทุกอย่างครูไม่มีคำแนะนำเลยลูกร้องเพลงเก่งครับชื่นชมครับ
1: เวทีแห่งการให้โอกาสคือไม้ทองคำครับผ่านครับ
2: ผ่านค่ะ
0: ผ่านครับ
3: ทั้งคู่เรียกว่าเก๋ากันสุดๆก็ขอให้ทำตามความฝันด้วยความสุขต่อไปนะครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเอฟบุรพาครับผมอายุ30ปีครับมาจากจังหวัดสิงห์บุรีครับผม
5: ร้องเพลงอะไรครับวันนี
4: ้นางฟ้าตาน้ำผึ้งครับของพี่นัทครับผม
5: ครับผมอ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

็นคนที่มีเสียงน่าฟังมากครับชอบเลยนะขึ้นต้นมานี่คือเสียงมันเป็นเอกลักษณ์อะที่ต้องทำคือต้องสร้างสมาธิให้ตัวเองให้นิ่งๆทุกอย่างจะดีขึ้นครับ

ันนี้เด่นที่สุดก็คือเสน่ห์ลูกทุ่งมันดูแล้วน่าฟังและมีเสน่ห์นะครับจุดอ่อนที่น่าจะเห็นตรงกันก็คือว่าเส้นเสียงไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นไปรื้อฟื้นมันลูกหาวิธีให้ตัวเองได้ร้องเต็มเสียงทุกวันลองไปปรับปรุงดูนะครับ

0: ลงเนี่ยมันนัดร้องนัดเขาเป็นผู้หญิงเป็นหญิงหล่อแล้วต้องมาลดคีย์อันนี้ถ้าเราจะไปคุ้นเคยกับเสียงของนัดทุกอย่างอ่ะมันจะปรับอ่ะเหมือนมันต้องมาผ่าตัดตัวเองใหม่อ่ะนึกออกไหมลูก
1: ครับผม
0: แต่ความมีเสน่ห์มันยังมีอยู่ในตัวเอฟนะลูกผ่านครับ
1: ผ่านค่ะ
2: ผ่านครับ
3: วัยรุ่นคนนี้ครับ
4: วัยรุ่นคนนี้เขาเคยมาเป็นกองเชียร์ให้กับเด็กๆค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขามาเชียร์น้องๆที่มาประกวดไม้ทองคำเด็กแต่วันนี้ได้โอกาสของเขาแล้วไปพบกับน้องลิลลี่กันเลยค่ะ
3: เชิญครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนกภัทรบุรคำค่ะชื่อเล่นชื่อว่าลิลลี่ค่ะอายุ22ปีค่ะมาจากจังหวัดชุมพรค่ะ
3: นะอยู่ที่ชุมพรเลยเหรอลูกตอนนี้อยู่ชุมพรไหม
5: ตอนนี้หนูอยู่กรุงเทพค่ะ
3: มาทำงานเหรอลูก
5: ใช่ค่ะพอดีหนูเพิ่งเรียนจบเมื่อต้นปีอะค่ะก็เลยทำงานด้วยเลย
3: ตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับ
5: เป็นพนักงานบริษัทค่ะอยู่แถวราชดาค่ะ
3: ตรงนี
5: ้ตรงนู้นไกลอยู่
3: ไม่ใช่นะเห็นบอกว่าเมื่อก่อนมาเป็นเพื่อนเหรอ
4: ใช่มาเป็นเพื่อนมาเป็นกองเชียร์ท่านคณะกรรมการพอจะจำได้ไหมคะ
3: เป็นกองเชียร์ก็ต้องเห็นอยู่อีกมุมนึงสิใช่ไหม
4: ใช่
3: มันเขาจะมีกล้องถ่าย
4: ถูกต้องถ้ายังจะไม่ได้หรือมีคลิปให้ดู
3: เอ้าไม่ให้ดูเลยเหรอ
4: ไม่ให้ดู
3: มาลูกมาตรงนี้มา
4: เฮ้ย
6: โอ้
4: นั่นไง
3: คนใหญ่นะมาจากไหน
6: คร
3: ับคนไหนลูก
4: คนหลัง
3: คนกลางใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: ที
5: ่
3: มาย
5: ื
3: นรอด้านหล
5: ัง ใช่ค่ะ
6: น้องอาร์ตคนไหนเนี่ยน้องอาร์ต
5: คนไหน
3: ขอมาเป็นเพื่อนน้องอาร์ต
5: ใช่ค่ะ
3: อาร์ตเอิร์น
5: ใช่ค่ะ
6: จะร้องเพลงเนี่ยครับ
0: อ๋อโ
3: อ้เป็นไงฮะ
4: ใช่ตอนนั้นเด็กอยู่เลย
7: ตอนนั้นหนูยังผมสั้นไว้หน้าม้าอยู่เลยค่ะม.2ค่ะ
3: โอ
4: ้รู้สึกว่าในคลิปนี้พี่พันจะ
3: สมบูรณ์มากครับครับอยู่ดีครับ
4: ใช่ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ผอมลงเลย
3: พอดีครับ
4: อ๋อพอดีค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะมาลูกร้องเพลงอะไรลูก
5: กลับบ้านค่ะ
3: โอ้อยากได้ยินคำนี้จังเลยเ
7: พลง3,000ขอบคุณค่ะ

0: เสียงหน้าฝั่งเชลลิลี
1: ่ขอบคุณค่ะ
0: แต่สิ่งที่เราไม่เห็นในรายละเอียดมากนะคือเรื่องของลูกคอมันอยากได้เสียงที่มันเต็มมากกว่านี
1: ้
0: นะเพราะลิลี่มีครบมากลูกเพียงแต่อย่างที่บอกค่ะว่าขาดอะไรก็อยากให้ไปฝึกแล้วไปเติมมากขึ้นเพราะชอบเสียงมากๆ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คือชอบต้นทุนนะที่หนูเลือกแล้วก็ต้นทุนที่หนูมีตอนนี้มันถือว่าเด่นเลยนะลูกจุดที่ต้องแก้ก็คือหนึ่งปรับที่วิธีคิดก่อนลูกสมมติว่าเราเลือกเพลงพี่ปรางมาเป็นต้นแบบใช่ไหมพอจะมาเป็นลินลี่นี่ต้องร้องยังไงตอนนี้หัวใจเราเหมือนว่าอยากเป็นเหมือนต้นแบบอยู่ลินลี่สามารถคิดไปได้มากกว่านั้นร้องแบบไหนที่จะเป็นลินลี่อย่างนี้อันที่หนึ่งนะลูกเพราะว่าอย่างอื่นหนูมีครบอันที่สองก็คืออาจจะต้องเปิดปากมากกว่านี้ลูกแต่ต้นทุนแบบนี้หายากนะหายากลูกพัฒนามันให้คุ้มค่าที่สุดครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ทรงของลิลลี่มันทรงศิลปินอยู่แล้วลูกต้นทุนเสียงก็โอเคอ่ะหนูเหมาะที่จะไปเป็นศิลปินและไปสร้างผลงานลงโซเชียลอะไรต่างๆมากจะมาประกวดแล้วหนูอาจจะดังแล้วหนูกลับมาในเวทีของไมค์ทองคำในนามเราเชิญมาร้องแล้วล่ะมันมีโอกาสนะลูกเพราะว่าทรงหนูพรสวรรค์น้องหนูมันมีอยู่คราวนี้มาร้องต่อหน้าครูบาอาจารย์อย่างครูฉลาบางทีมันก็หนูก็ตื่นเต้นอ่ะที่หลังถ้าหนูตื่นเต้นบอกลุงโน้ตนะลุงโน้ตจะเอาถุงดำคลุมครูฉลาไว้จะได้ไม่ต้องเห็นครูฉลาผ่านลูก
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ดีใจกับทั้งคู่ที่ได้รับ3ผ่านด้วยนะครับเอาใจช่วยทั้งคู่ในรอบต่อไปนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: วัยรุ่นคนนี้นะคะเขาเคยผิดหวังจากการประกวดร้องเพลงค่ะจนหันหลังให้กับการร้องเพลงไปเลย3ปี
5: ครับ
6: แต่วันนี้เขาหันหน้ามาแล้วนะคะ
5: มาเจอพวกเราเหรอฮะ
7: ดีๆ
6: เพราะอะไรเขาถึงหันหน้า
5: และหันเรา
6: ไม่คือเพราะอะไรเขาถึงกลับมาแบบว่ามั่นใจมากขึ้นที่จะมาร้องเพลงบนเวทีนี้ไปเจอกับหน้าเขาเลยดีกว่า
5: เจอเลยฮะ
6: น้องบอยค่ะ
8: ครับแปลกๆไปคน
5: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
5: แนะนำตัวเลยครับ
9: สวัสดีครับผมนายโกเมียช่วยแสงครับอายุ32ปีครับปัจจุบันอยู่ที่นครราชสีมาครับ
5: นะน้องบอยคุณบอย
9: ครับผม
5: นะเมื่อกี้โค้ชเขาเล่าให้เราฟังแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับถึงว่าหันหลังไม่อยากร้องเพลงไม่อยากประกวดแล้ว
9: เพราะว่าเคยประกวดร้องเพลงแล้วมันรู้สึกแบบมันแพ้บ่อยแล้วรู้สึกเฟลครับรู้สึกแบบผิดหวังก็เคยมีแบบเปิดแบบทีวีดูรายการประกวดร้องเพลงเนี่ยเราแบบต้องปิดเลยกันก็มีใช่ครับ
5: ดูไม่ได้
9: ใช่ครับ
5: แล้วอะไรถึงทำให้เราอยากจะมาวันนี้อีกสักครั้งนึง
9: เพราะว่าเริ่มทำใจได้แล้วก็เวลาไปร้องเพลงตามงานเนี่ยก็มีบอกว่า

0: ก็มีแบบหน้าเวทีว่าร้องเพลงเพราะทำไมไม่ประกวดอีกร้องเพลงเพราะเป็นคนเพราะบางคนเขาก็จำเราได้อย่างงี้ก็มีครับที่ไปประกวดมาครับผม
1: นะก็เลยกลับมาอีกครั้งนึง
0: ใช่ครับตั้งใจกลับมาอีกครั้งนึง
1: นะไม่หันหลังแล้ว
0: ไม่หันหลังครับเดินหน้าสู้อย่างเดียวเลยครับ
1: เดินหน้าสู้เดี๋ยวล้มหันหลังเดินแล้วล้ม
0: ครับผม
1: หันหน้าดีกว่า
0: ใช
1: ่ครับผมอ่ะพร้อมวันนี้ร้องเพลงอะไรฮะคุณบอย
0: คนได้ใจแมนไอบอครับ
1: ไม่รู้นะ
0: ชื่อเพลงครับ
1: อ๋อชื่อเพลง
0: ชื่อเพลง
1: อ้าวพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ
0: ครับผม
2: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
3: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
4: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
5: ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง
1: ครับ
0: ครับผม

0: ขอบคุณครับ
1: โอ้โหบอย
0: ครับผม
1: ท้อได้ยังไงเนี่ยฮะเราร้องดีขนาดนี้ท้อทำไมวันนี้เราชื่นใจมากบอยร้องเพลงสุดยอดมากเสียงดีมีพลังมีเสน่ห
0: ์ครับ
1: อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมาหมดเลยแล้วเลิกคิดได้แล้วต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองแล้ว
0: ครับผม
1: ทำให้ดีที่สุดในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมาตามเองแหละ
0: ครับ
1: เพราะเรารักมันเราต้องการให้มันได้ดีที่สุดจากสิ่งที่เราทำให้กำลังใจครับ
0: เก่
1: งมาก
0: ครับขอบคุณครับ
2: คนที่ร้องเพลงเก่งและใช่แบบบางครั้งการไปแต่ละเวทีอาจจะไม่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายที่ต้องเป็นแชมป์หรอกขอแค่สักหนึ่งครั้งสักหนึ่งเพลงให้คนได้เห็นเราบางครั้งมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากนักร้องบ้านนอกเป็นนักร้องในหัวใจของทุกคนก็ได
0: ้ครับ
2: ขอให้สำเร็จครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ชอบตัวเองให้เยอะๆดูถูกตัวเองให้น้อยๆมนุษย์เราบางทีมันมีดีอยู่บางทีคนเขาอาจจะไม่อยากให้เราได้ดีก็ได้ที่เขาพูดกันก็อย่าไปฟังผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
4: บอยถือว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่นจนกรรมการฟังเพลินไม่สับคันโยกเลยล่ะครับต้องรอดูแล้วว่ารอบหน้าบอยจะงัดไม้เด็ดอะไรออกมาโชว์

0: ยังไม่ได้ร้องเลยนะเดี๋ยวรอร้องก่อนครับผม
1: อ๋อยังไม่ได้ร้องใช่ไหม
0: แต่ความสามารถเบื้องต้นผ่านแล้วมาวันนี้นำบทเพลงอะไรมาฝากเราครับ
2: ฝากคำถามไว้กับดาวครับ
0: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ้นทุนเสียงจริงๆเธอเป็นคนต้นทุนเสียงดีนะเพียงแต่ว่าในวันนี้มีความรู้สึกว่าการปล่อยเสียงของเราเนี่ยค่อนข้างจะใช้ในการประดิษฐ์ไม่ปล่อยแบบธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เทเตอร์ได้ไปแก้มันขาดตรงนี้นิดเดียวเองนะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยครับโชคดีครับ
1: จริงๆเป็นคนร้องเพลงเก่งแล้วก็เสียงเพราะรู้เป็นเสน่ห์อยู่แล้วแต่ว่ามันมีเรื่องที่เราต้องสู้กับมันก็คือต้นฉบับเป็นผู้หญิงมันยังห่วงเรื่องการออกเสียงเอ๊ะจะออกดิบหรือออกสุกดีมันก้ำกึ่งอยู่ลูกมันก็เลยเป็นอย่างที่พี่ชารู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเสียงเราปรุงไปหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องปรับแล้วก็สู้ต่อไปครับ
2: ได้ครับขอบคุณครับ
3: นี่ดิสักเกิดเขาร้องเพลงของพี่ก๊อตหรืออะไรพวกนี้นะหรืออะไรแบบนี้มันจะโอ้โหตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยทีเดียวผ่านเลยอ่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ผ่านครับ
2: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจารินีวัฒนาชื่อเล่นชื่อกฐินค่ะอายุ22ปีมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
5: นะวันนี้1บทเพลงลูก
4: วันนี้มาร้องเพลงเคียวเกี่ยวใจค่ะ
5: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ดีนะลูกเอื้อนหลายๆลูกเลยที่ลุงโน้ตนึกในใจนึกตามเพลงอ่ะมาเทียมาหน่อยเว้ยเอาแล้วถึงท่อนนี้แล้วมาแบบนี้หน่อยอุ้ยมันมาได้หมดเลยอ่ะหนูกฐินถือว่าทำได้ดีเลยลุงโน้ตชอบอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผม
2: กฐินมีต้นทุนดีมากนะลูกเสียงเพราะรูปร่างหน้าตาคือผ่านหมดเลยลูกแต่วันนี้มันแค่แบบต้องการประสบการณ์เพิ่มเติมต้องการเวลาในการฝึกฝนลูกยังไม่เก่งมากแต่ต้นทุนถ้าพัฒนาต่อได้มันจะดีมากเลยลูกฝึกให้เยอะๆนะลูกจากวันนี้ไปอยากให้ใช้เส้นเสียงเยอะๆออกกำลังกายเสียงเยอะๆลูกและเสียงมันจะเพราะมากกว่านี้อีกค่ะ
3: หมดทุกอย่างมีครบเลยลูกเสียงก็เพราะเทคนิคการร้องก็ถึงอารมณ์เพลงก็ได้แต่เหมือนว่าทุกอย่างรอการพัฒนาอย่างแก้วเสียงตอนนี้มันยังเป็นเสียงธรรมชาติที่มันยังอาจจะมีเสียงแหลมเยอะเราอยากได้เสียงแหบเข้ามาปนหน่อยรวมไปถึงลูกคอมันมีอยู่ครบนะแต่มันดูออกแต่ละคำมันดูยากมันยังดูฝืดอยู่แต่ถ้าหนูร้องบ่อยๆทุกอย่างมันจะมาหมดเลยต้นทุนดีมากครับ
2: พร้อมกันเลยค่ะ
3: อ๋อครับจะให
0: ้เลยไม่ผมต้องการพร้อมกับเราเอ้าเลย
3: ผ่านครับ
2: ผ่านจ้า
3: เมื่อกี้ยืนไปแล้ว
2: แล้วเอา
0: ผ
2: ่
0: านครับ
1: ขอบค
4: ุณค่ะทั้งคู่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งน่าชื่นชมมากๆครับก็ขอให้ตั้งใจฝึกฝนทำสิ่งที่รักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ
1: วัยรุ่นคนนี้เป็นเด็กที่กตัญญูแล้วก็ขยันมากๆเลยนะคะเขาอยากจะมาเวทีที่ให้โอกาสแห่งนี้เพื่อที่จะเปิดการมองเห็นให้กับตัวเองทำไมนั้นไปพบกับน้องโปรแกรมกันค่ะ
5: เชิญจ้า

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววันวรานิศสมัยกลางชื่อเล่นชื่อน้องโปรแกรมอายุ18ปีปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนขามสะแกแสงอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: มาจากนครราชสีมาเลยนะ
2: ใช่ค่ะก็เนื่องด้วยน้องอยู่ม.6แล้วก็วางแผนที่จะไปเรียนต่อใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: และทุกวันนี้น้องก็ร้องเพลงเปิดหมวก
0: ใช่ค่ะ
2: ทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะพูดง่ายๆคือหารายได้เพื่อจะเรียนต่อนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นะก็เลยอยากมีโอกาสมาออกทีวีเพื่อจะได้ให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นถ
2: ึ
1: งจะได้มีงานจ้างเหรอลูก
0: ใช่ค่ะอยากมาเปิดการมองเห็นแล้วก็อยากมาหาโอกาสให้กับตัวเองเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีทุนทรัพย์ให้หนูเรียนต่อหนูก็เลย อยากมาเปิดการมองเห็นเผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีอยากสนับสนุนจ้างงานหนูเพื่อหนูจะได้หาเงินไปเรียนต่อด้วยค่ะ
1: นะเป็นเด็กที่รักเรื่องการเรียนนะดีมากเลยลูกอ้าวแต่วันนี้ต้องร้องหนึ่งเพลงให้เราฟังก่อนครับเพลงอะไรคะ
0: กอดฉันก่อนลาค่ะ
2: อุ้ย
1: ไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

โอ้โปรแกรมได้เห็นละตอนนี้เปิดการมองเห็นเรียบร้อยแล้วลูกเพราะหนูมีต้นทุนที่ดีมากคือเรื่องของเสียงวิธีการร้องแต่อยากจะให้เติมนิดหนึ่งลูกเวลาที่บางทีการร้องเพลงเหมือนกับเราไม่สิงเข้าไปตุในตัวตนของการที่เราจะเป็นคนคนนั้นแต่ถ้าหนูเติมความรู้สึกเข้าไปแม่เชื่อว่าหนูจะทำให้เพลงนี้มันมีพลังและมีอารมณ์ที่คนฟังแล้วต้องสงสารผู้หญิงคนนี้มากๆเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะฝากลูกไว้หนูมีความพร้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้รู้สึกว่าเราเหมือนเป็นคนแสดง

0: แต่โดยใช้เสียงเราเป็นสื่อให้คนรู้ถึงเรื่องราวที่เรากำลังจะนำเสนอให้เขาได้รับรู้กันเท่านั้นเองให้กำลังใจ
1: ขอบค
0: ล
1: ุ
0: ู
1: ณ
0: ก
1: ค่ะ
0: โชคดีค่ะ
2: ทั้งโปรแกรมวันนี้หนูตั้งจุดประสงค์ว่าจะมาเพื่อเปิดการมองเห็นคือว่าพอมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ร้องเพลงทุกคนน่าจะจำหนูได้แล้วก็

0: พราะไอ้รอบนี้ไม่มีปัญหาแล้วล่ะแต่มันจะมีปัญหาในรอบหน้าเพราะรอบหน้ามันจะมีกฎเกณฑ์8ข้อสำคัญอีกข้อที่หนูต้องไปปรับคือข้อของบุคลิกภาพลีลาเพราะว่าเพลงชื่อเพลงกอดฉันก่อนลามันเป็นเพลงอ้อนวอนแต่หน้าตาเธอมันดูแบบเนี่ยหนูเวลาหนูไม่ร้องหนูสวยมากแต่เวลาหนูร้องอ่ะหน้าตาหนูอ่ะมันยุติธรรมกันดีอยู่มันรอบนี้ไม่ใช่ปัญหาอย่างอื่นหนูสมบูรณ์มากน่าฟังมากเสียงเพราะมากแจ่มแจ๋วมากในวิธีการร้องผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: เสียงมีเสน่ห์เก่งมากๆเลยครับก็ขอให้ตั้งใจสานความฝันของตนเองเชื่อว่าในอนาคตจะประสบความสำเร็จแน่นอนครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวลักษิกาเพ็งบำรุงค่ะชื่อเล่นชื่อทะเลอายุ27ปีค่ะมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
3: ร้องเพลงอะไรครับวันนี
1: ้สาวนาสั่งแฟนค่ะ
3: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

ที่สิ่งที่เราได้รับฟังตรงนี้เนี่ยรู้เลยว่าทะเลขาดการซ้อมไปหน่อยเพราะหนึ่งคือเรื่องของเนื้อเพลงสองคือเรื่องของทำนองเพลงซึ่งจะมีความเพี้ยนเล็กๆ

จุดเด่นที่ทำได้ดีวันนี้คือการออกเสียงนะลูกเสียงมีแบบไหนก็ใช้แบบมันสว่างดีส่วนจุดอ่อนมันมีอาการไม่ร้องไม่เตะจังหวะมันก็เลยไม่สนุกไปกับเพลง

0: เดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอีกทีนะลูกนะผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับชื่อนายวีรศักดิ์จันลานะครับหรือน้องเอกนะครับอายุ21ปีครับผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
4: วันนี้1บทเพลงครับลูก
3: ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นครับของพี่ไผ่พงศธรครับผม
5: ว้าว
3: ครับผม
4: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ
6: สิบ่ถามเธอเคยรักใครก่อนมาเจอหา

0: ถือว่าเป็นคนที่มีเสียงเยอะทีเดียวแต่วันนี้ที่ฟังเอกแล้วเนี่ยการควบคุมเสียงลูกที่หนูยังไม่สามารถจะควบคุมมันได้ดีมันยังวูบวาบวูบวาบซึ่งตรงนี้ต้องไปฝึกให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นให้กำลังใจครับลูก
1: ขอบคุณครับวันนี้จุดอ่อนมันก็คือมันเห็นอาการเสียงมันบอบช้ำมากลูกที่พี่ชามองว่าคอนโทรลไม่ได้บางทีมันอาจไม่ได้เป็นเพราะเราไม่เก่งแต่มันเป็นเพราะว่าเสียงมันเริ่มจะดื้อรั้นต่อเจตนาของเราแล้วคือมันเริ่มสร้างว่าใดแต่ว่าเอกต้องหาวิธีดูแลเสียงลูกเพราะมันส่งสัญญาณแล้วว่าเสียงมันค่อนข้างจะช้ำนะครับดูแลเสียงด้วยนะลูกเอาจะช่วยครับ
2: ขอบคุณครับสิ่งที่ควรระวัง

0: เอกก็ระวังเสียงพังอย่างที่พวกเราเป็นห่วงอ่ะเพราะจริงๆแล้วเนื้อเสียงของเอกอ่ะบางประโยคที่เอกร้องมามันน่าฟังมากผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ทั้งทะเลและเอกทำออกมาได้ดีมากๆก็ขอยินดีกับทั้งคู่ที่ได้รับ3ผ่านจากกรรมการด้วยนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับเขาอาจจะหยุดความฝันทางด้านการเรียนแต่ด้านความฝันอีกหนึ่งอย่างที่เขาไม่เคยหยุดและเขาต้องสู้ต่อเดินหน้าต่อคือการร้องเพลงครับผมไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมคุณอุ๋งอิงครับผม
5: เชิญครับ
6: กราบสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: เชิญเลยครับ
5: มาตรงนี้เลยลูกแนะนำตัวเลยจ้า
7: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพิชาศรีธรสุดนะคะชื่อเล่นชื่ออุ๋งอิงค่ะอายุ19ปีค่ะมาจากจังหวัดบึงกาฬค่ะ
5: นะปัจจุบันก็พักการเรียนเหรอลูก
7: ใช่ค่ะ
5: รุ่นล่าสุดก็คือจบม.อะไรลูก
7: ม.6ค่ะ
5: ม.6แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะมีปัญหาเรื่องทางการเงินเหรอลูก
7: ใช่ค่ะ
5: แต่จริงเห็นบอกหนูก็พยายามจะหางานทำเพื่อส่งเสียตัวเองเรียนใช่ไหมลูก
7: ใช่ค่ะ
5: ตอนนั้นไปทำอะไรลูก
7: ตอนนั้นก็เข้าวงการหมอลำอะค่ะแล้วก็เรียนไปด้วยตอนนั้นก็มันเหนื่อยมากๆค่ะก็เลยโอเคงั้นก็พยายามทำให้ตัวเองเรียนให้จบม.6ก่อนนะคะก็เลยหยุดตรงนั้นไว้แล้วก็มาทำงานในเมืองค่ะ
5: จริงๆหนูอยู่บึงกาฬแต
7: ่
5: ตอนนี้มาทำงานที่ไหนล
7: ู
5: ก
7: สมุทรปราการค่ะ
5: สมุทรปราการ
6: ครับผม
5: ตอนนั้นที่ทำงานเรียนไปด้วยคือหมอลำเลิกดึกใช่ไหมเพิ่งที่เช้าเลยใช่ไหมลูก
7: ใช่ค่ะ
5: แล้วไปเรียนต่อด้วยก็จะไม่ไหวก็ต้องหยุดก่อนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเงินทีนี้ก็เลยต้องมาหางานทำ
6: ครับ
5: นะแล้วก็ถ้ามีโอกาสลูกพอเราสะสมเงินไว้ได้แล้วหนูอยากกลับไปเรียนทางด้านไหนลูก
7: กลับไปเรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์ค่ะแล้วว่าก็เอกการร้องการรำอะค่ะ
5: ชอบทางด้านนี
6: ้ครับผมถึงน้องจะหยุดเรียนแต่ก็ไม่ได้หยุดหาเงินนะฮะครับผมยังแบบว่ารับจ็อบร้องเพลงร้องหมอลำเป็นปะครับ
5: ตอนนี้ก็รับอยู่ไหมลูก
7: อ๋อยังค่ะตอนนี้ทำงานโรงงานก่อนค่ะ
5: เป็นหลักเลยเพื่อสะสมเงินไว้นะมีโอกาสก็จะกลับไปเรียนดีแล้วลูกนะบางทีเราก็ต้องพยายามหาทางออกนะช่วยกันในครอบครัวนะครับผมนะแต่วันนี้ที่อยากมารายการเพราะอะไรลูก
7: เห็นเขาเปิดโอกาสให้กับหลายๆรุ่นเลยค่ะหนูก็เลยแบบโอเคเราอยู่ใกล้งั้นเราก็มาเลยค่ะลองมาดูครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ได้มายืนบนเวทีนี้ก็แบบสุดๆกับหนูอ่ะแบบสุดจริงๆอ่ะ
5: นะสุดๆนะ
7: หน
5: ู
7: ไม่รู้จะพูดยังไง
5: นะมันมาถึงตรงนี้แล้วนะต้องลุยแล้วล่ะ
6: ครับ
5: นะลองดูลูกอ่ะวันนี้ร้องเพลงอะไรคะ
7: สิมาห้างอย่างตอนนี้ค่ะ
5: ครับผมไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: หงหิงเป็นคนเสียงเพราะมากนะลูกเทคนิคแล้วก็ทักษะการร้องเพลงอ่ะมันเหมือนเข้าถึงหมดอ่ะจริงๆหนูทำได้หมดนะแล้วก็เข้าใจเพลงหมดเลยแต่พอออกแรงตั้งแต่แรกออกสตาร์ทเหมือนเราวิ่งขึ้นเขาถ้าเราออกแรงน้อยเนี่ยพอถึงจุดเนินเขาเนินนะมันเหมือนมันจะช้าลงช้าลงมันไม่แตะเพราะว่าอะไรสปีดเราไม่ได้ตั้งแต่แรกปกติถ้าเราจะขึ้นเนินเราจะต้องเร่งสปีดแต่แรกเพื่อที่ให้มันไปแผ่วข้างหน้าแต่สุดท้ายมันถึงถูกไหมแล้วถึงเนินถูกไหมแต่อันนี้มันออกแผ่วตั้งแต่แรกก็คือการออกเสียงไม่เต็มอยากให้ฝึกร้องแบบเต็มเสียงลูกเพราะว่าทุกอย่างมันดีมากเลยต้นทุนดีมากเลยแล้วก็เสียงเพราะมากด้วยแล้วลูกเอื้อนลูกคออะไรทำได้หมดแต่พอมันเนี่ยมันพอแรงมันไม่พอมันออกเบาไม่เต็มเสียงมันพร้อมที่จะออกซ้ายออกขวาหมดเลยแล้วค่อยๆปรับครับ
1: เคยอยู่กับคณะมอลำไหนอยู่คณะใด
2: มอลำเสียงแจ๋วค่ะเป็นมอลำตั้งใหม่ค่ะ
1: มอลำเสียงแจ๋วคือทุกอย่างเนี่ยมันเห็นความเป็นมืออาชีพร้องเพลงเป็นแล้วก็แก้วเสียงน่าฟังมากแต่สิ่งที่เรามีเครื่องหมายคำถามก็คือเสียงมันดูบางๆเหมือนออกไม่เต็มเสียงก็ไม่ใช่บางทีก็ดูสว่างแต่บางทีก็พร้อมจะแฉะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นการบ้านก็น่าจะเป็นเรื่องของทำยังไงเวลาที่หนูซ้อมเพลงหนูจะได้ร้องแบบเต็มเสียงลูกร้องเหมือนกับตอนที่เราร้องอยู่คณะหมอลำเพราะว่าเสียงหนูดีมากนะแล้วก็มีความเป็นนั่นแหละนักร้องเก่าอยู่ฟื้นฟูมันลูกยังถามได้นะครับลองดูครับ
3: ลูกโน้ตชอบลูกคอกับลูกเอื้อนของหนูนะพลังเท่านั้นที่มันเป็นปัญหาแต่รอบนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะลูกโน้ตให้ผ่านครับ
2: โอ้โหขอบคุณค่ะ
0: ผ่านเ
2: นาะขอบคุณค่ะ
1: ผ่านครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: แม้ว่าจะต้องหยุดการเรียนไปก็ขอให้อุ๋งอิ๋งตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้เสียงร้องที่มีเสน่ห์นี้ช่วยให้อุ๋งอิ๋งได้สารฝันให้สำเร็จนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: วัยรุ่นคนนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะเขาเป็นครูสอนศิลปะด้วยนะคะแต่ว่าอยากจะทำตามความฝันของตัวเองด้วยการเป็นนักร้องนั่นเองนะคะไปพบกับภาคินกันเลยค่ะ
5: เชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับ
7: สวัสดีครับภาคินครับจิรายุรูปสมอายุ26ปีครับจากจังหวัดอุดรธานีครับ
5: นะเป็นคุณครูสอนศิลปะแล้วครับ
7: ใช่ครับตอนนี้เป็นคุณครูสอนศิลปะอยู่แถวๆย่านบางแคครับผม
6: แล้วไม่ธรรมดานะพี่พันธ์ตอนเขาจบเนี่ยนะคะเขาวาดภาพแล้วภาพของเขาเนี่ยได้เข้าไปโชว์ในหอศิลป์ด้วยแล้วพอโชว์เสร็จไม่พอคนมาเจอภาพปุ๊บเอ้าขอซื้อต่อในราคา 25,000 ไม่พอนะพี่พันธ
5: ์ไม่พอเหรอฮะ
6: ไม่พอวันนี้นะคะ
5: มีอีก
6: น้องภาคินทำพวงกุญแจแล้วก็วาดในแบบของตัวเองเอามาให้พวกเราทั้งทุกคนเลย
5: อ้าวงั้นต้องดูหน่อยแล้ววันนี้มีของมาฝากกันด้วยนะต้องชิมกันหน่อยแล้วมาพวกเรา
8: ชิมไม่ได้
5: ไม่ใช่นะเชิญเลยครับทีมงานภาคินครับอธิบายหน่อยครับผม
7: อันนี้เป็นนี้ก็จะเป็นครูโน้ตครับ
5: ครูโน้ตก็ลักษณะใส่แว่นใส่หมวกนะต่อมาคนที่คร
7: ับแล้วก็จะเป็นแม่สุนารีคร
5: ับแม่สู่แล้วฝากไปให้
7: แล้วก็คุณครูสลา
5: เหมือนน้องแพงๆอ่ะแล้วครูแล้วคนนี้แล้วนะ

0: ทาครับ
1: โอ้แม่ทาเขาชอบใส่เสื้อกั๊กนะส่วนใหญ่น่ะ
0: แล้วก็นี่พี่พัน
2: ธ์
3: แว่นชัดเลยแว่นนะครับผม
0: แล้วก็พี่หลิวครับ
4: พี่หลิว
0: ทรงผมแล้วก็ปล่อยหวานครับพยายามเก็บรายละเอียดให้ครบ
2: ปล่อยหวาน
3: แล้วก็จะแต่งตัวน่ารักน่ารักหน่อยนะให้ดูชัดๆนะครับผมแล้วก็มีตุ๊กตาตัวเล็กๆด้วยใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับอันนี้ก็จะเพิ่มกิมมิคเล็กน้อยให้ดูแบบสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
5: ผ่านค่ะ
3: ฮะผ่านได้เลยนะยังไม่ได้ร้องเพลงเลย
2: เ
6: นี่ยของคุณสลาตุ๊กตาเป็นอะไรแมวอ่ะ
2: เป็นกบ
0: เป็นกบ
6: กบกบด้วยแมวนะ
3: เดี๋ยวให้อย่างนี้เดี๋ยวผมเอาให้ไปดูใกล้ๆไหมฮะ
2: เนาะจำได้
3: น
2: ่
3: ารักน่ารักมากเลยพี่ทา
6: โอ้ดีมากเลย
3: รู้ได้แบบใครคาแรคเตอร์แบบไหนทรงผมเป็นยังไง
2: ใช
3: ่โอ
6: ้โหแล้วรูปผมเป็นคนใจดีนะ
3: รอยยิ้มด้วยไง
6: รอยยิ้มรอยยิ้มเหมือนคนมีรายการเยอะ
3: รอยยิ้มดีใจดี
6: ใจดี
3: นะแต่อันนี้ไม่มีผมต่อคะแนนนะ
0: ครับผมได้เลยครับ
3: แต่อาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจมีไหมฮะ
6: ผมมันมีเลยแหละเพราะผมชอบเอาบอกตรงๆไม่โกหก
3: นะ
0: ตื่นเต้นเลยครับพูดอย่างนี
3: ้ไม่เป็นไรหยอกเล่นหยอกเล่นแต่ขอบคุณมากๆจากใจเลยนะที่มีสิ่งดีๆมาฝากพวกเรานะก็ขอให้กิจการงานต่างๆนะรุ่งเรืองต่อไปนะลูกนะอ่ะมา1บทเพลงครับวันนี้ภาคินร้องเพลงอะไรครับ
0: อวยพรน้องเพนครับ
3: อ๋ออ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ค่ะดิฉันชื่นชมความสามารถของภาคินเรื่องของงานศิลปะนะครับมันผสมผสานกันได้ไหมเวลาเราวาดรูปเนี่ยหรือว่าเราเพ้นท์อะไรต่างเราร้องเพลงด้วยไหม
1: ก็ฟังไปด้วยร้องไปด้วยครับ
0: เอาไปด้วยร้องไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออมันทำให้การมันเพลินเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ตัวภาคินเองเนี่ยจริงๆเป็นคนมีเสียงนุ่มน่าฟังนะแล้วก็เลือกเพลงของครูมาก็เหมาะกับเสียงของภาคินเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกนิดนึงคือมันเหมือนกับเรายังไม่กล้าที่จะเปิดปากมันเลยทำให้เสียงออกมานี่มันขาดความสว่างไปนิดนึงและภาคินถ้าเปิดปากนะภาคินจะรู้สึกเลยว่าภาคินร้องเพลงได้ง่ายขึ้นลองไปฝึกดูมันจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นวันนี้ก็มาได้ดีทีเดียวครับโชคดีครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณภาคินนะครับสำหรับผลงานแจ๊สสวยๆเนาะขอบคุณแทนทุกคนเลยส่วนการร้องเพลงวันนี้ภาพรวมก็คือร้องเป็นตัวเองดีลูกเพียงแต่ว่าเพลงนี้มันจะมีรูปผสมระหว่างความเป็นอะคูสติกในตอนท่อนที่หนึ่งแล้วก็มามีจังหวะรองรับง่ายๆในท่อนถัดมาภาคินจะมีปัญหาพยายามเก็บลูกเอื้อนแต่พอได้ลูกเอื้อนมักจะไล่ไม่ทันจังหวะแต่พอทันจังหวะก็เสียลูกเอื้อนมันก็เลยสลับกันไปมาอยู่พอเอาดนตรีลงนี่นั่นแหละคือจุดที่ภาคินร้องได้ดีที่สุดลองไปปรับดูลูกถ้ายังร้องเพลงนี้อยู่บางทีอาจจะลดลูกเอื้อนลงแต่เอาจังหวะให้แม่นไว้ก่อนเพราะจังหวะมันเป็นตัวพื้นฐานมากกว่านะครับลองปรับดูครับ
3: ขอบคุณครับจะร้องเพลงอวยพรน้องเพ็ญน่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบครูสลาเขียนเพลงในทางแบบนี้นะเพลงแบบนี้ถ้าครูสลาเขียนนะมันจะมีคำเขาเรียกคำอะไรนะ

0: ทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมจะโทรไปบอกครูสลาก็แล้วกันปรัชญาแต่ละเพลงกำลังนึกอยู่เพลงแนวนี้ผมจะชอบครูสลามากพูดต่อหน้าเขาเท่านั้นนะรับหลังผมก็จะพูดอีกอย่างนึงแต่ขอบคุณพวงกุญแจครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ผ่านครับ
2: ขอบคุณพวงกุญแจค่ะผ่านค่ะ
1: ผ่านครับขอบคุณครับ
3: เห็นถึงพรสวรรค์ทางด้านงานศิลปะและการร้องเพลงของภาคินก็ขอให้ส่งต่อความรักความตั้งใจด้วยความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ
4: วัยรุ่นคนต่อไปครับโค้ชแซค
5: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับเขามาตั้งแต่โอ้โหสมัยเขายังเด็กๆเลยครับผม
4: อยู่วัยเด็กเลยนะ
5: ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นแล้วครับ
4: ครับผม
5: แล้วก็มีครั้งแรกเลยฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขามีโอกาสได้มาบนเวทีแห่งนี้ครับผมไปพบกับเขาเลยครับน้องพิมพ์ครับผมมาเลยครับครับ
6: ตัวสูงมากเลย
7: ตัวสูง
4: แนะนำตัวก่อนเลยจ้า
6: สวยมาก
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพ์ชนกขาวพิมลค่ะชื่อเล่นชื่อพิมพ์ค่ะอายุ13ปีค่ะตอนนี้อยู่นครปฐมค่ะ
4: อายุ13ปีนี่แสดงว่าเพิ่งเลยในช่วงของวัยเด็กมาก็คือเข้าสู่วัยรุ่นของเราพอดีที่แบ่งเกณฑ์ไว้
1: เข้าเกณฑ์วัยรุ่น
4: อยู่ในเกณฑ์วัยรุ่นนะครับลูกเป็นไงบ้างวันนี
8: ้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ
4: นะนี่เป็นครั้งแรกไหมลูกที่มาถึงตรงน
8: ี้ครั้งแรกเลยค่ะ
4: แต่ว่าเคยมาแล้ว
8: เคยมาแล้วค่ะแต่ว่าครั้งแรกที่ได้มาออกรายการค่ะ
5: เห็นว่าสมัครมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยใช
8: ่
5: ไหม
8: ใช
4: ่
8: ค่ะ
4: ก็มาเพื่อความตั้งใจนะอยากมีโอกาสไปยืนตรงนี้วันนี้ก็ได้โอกาสนี้แล้ว
5: ครับ
8: ใช่ค่ะ
4: ทำให้เต็มที่เลยลูกตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนลูก
8: วิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะ
4: อ๋อเรียนทางด้านไหนลูก
8: คีตศิลป์ไทยค่ะขับร้องเพลงไทยค่ะ
4: หนูเรียนขับร้องก็คือทางด้านอะไรบ้างเขาเรียนอะไรบ้างขับร้องเนี่ย
8: เป็นขับร้องเอื้อนค่ะมีเยอะแยะเลยค่ะหลายเพลงเลยใช่
4: นะโดยตรงเลยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
5: ร้องสักหน่อยไหมครับ
4: โชว์สักหน่อยไหม
5: โชว์สักหน่อยไหมคร
4: ับ ร้องไม่รู
0: ้เพลงเพลงตับเพลงเถาอะไรต่างๆใช่ไหมลูก
8: ได้ค่ะแต่ว่าหนูเตรียมมาอีกเพลงหนึ่งค่ะก็เป็นเพลงสีนวลสองชั้นค่ะ
0: สีนวลสองชั้น
4: อ๋
0: อเท่ารถทัวร์เลย
4: เพลงฮะ
0: อ๋อ
4: สีนวลชั้นเท่ากัน
0: ครับผม
4: เชิญลูก

0: ประมาณนี
1: ้เลยเออนะ
2: แม่ไม่แลเห็นเจ้าใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เออเออเออเออเออเออ
3: โมโหใครฮะ
4: มันจะกัดลิ้นตัวเอง
2: ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นอย่างนี
3: ้อ๋อเอื้อนต่างกันนะฮะ
2: หนูก็เหมือนกันนั่นคือวิธีร้องไทยเดิมเขาร้องจากข้างในเพราะมันไม่สามารถจะอ้าปากแบบเพลงร็อกเพลงป๊อปหรือเพลงอะไรได้อุ้ยสำเนียงหนูดีมากเลยเก่งมากพานลูก
3: ยังครับอ่านแต่ที่โชว์ที่เฉยฮะยังไม่ได้ร้อง
2: โอ้แค่โชว์ยังชอบเลย
3: เออนะแล้วเรื่องเพลงลูกทุ่งเหรอลูกมาเริ่มฝึกตอนไหนลูก
0: เริ่มฝึกตอนป.4ค่ะ
3: ป.4ก็เริ่มฝึกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
3: ก็ฝึกมาเรื่อยๆนะ
0: ฝึกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็พ่อก็พาไปประกวดตามงานวัดอะไรประมาณนั้น
3: ไปหาประสบการณ
0: ์ใช่ค
3: ่
0: ะ
3: นะวันนี้ก็เลยมีโอกาสมารายการเราแล้วนะพร้อมนะลูกนะ
0: พร้อมค่ะ
3: วันนี้ร้องเพลงอะไรคะ
0: สาว AM ค่ะ
3: สาว AM อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: น้องพิมพ์นะลูกถ้าภาษาอีสานเขาจะใส่เข้ามาเป็นเตอออนซ่อนครูว่าหนูมีครบลูกคือจุดแข็งเลยบุคลิกดีหน้าตาดีเสียงดีและที่ชอบมากก็คือวิธีการถูกออกเสียงโดยเฉพาะตอนเริ่มต้นเนี่ยมันสุดกล้าที่จะใส่สุดนี่คือสิ่งที่ดีรวมแล้วก็เรียกว่าต้นทุนดีส่วนจุดที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือยังไม่แกร่งลูกพอร้องไปสักระยะเหมือนแรงเริ่มจะหมดเริ่มมีการแกว่งในตอนท้ายๆซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะฉะนั้นอยากให้หนูสะสมประสบการณ์แล้วก็เติมความแกร่งให้ตัวเองแต่อย่าเปลี่ยนวิธีนะลูกตอนนี้วิธีมันถูกหมดแล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: น้องพิมพ์มีต้นทุนที่ครบมากไม่รู้จะไปเวไหนพอฟังเสียงนี่ก็แบบโอ้โหกลายเป็นว่ารอบด้านหนูสามารถไปได้หมดเลยลูกขอให้เอาจริงเอาจังกันมันนักร้องก็ได้ดาราก็ได้นางแบบก็ได้นางงามก็ได้มันเหมือนได้หมดเลยต้นทุนแบบดูแลให้ดีหรือพัฒนาต่อไปตอนนี้มันครบหมดเลยทั้งเสียงก็เพราะพรสวรรค์ก็มีแค่รอประสบการณ์รอล้อมให้หนูได้เก่งแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันลงตัวเพราะว่าเหมือนมันมาเองแล้วมันมาเองแค่ว่าประสบการณ์เรายังน้อยต้องสู้กันหน่อยก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จแล้วกันลูกต้นทุนดีๆแบบนี้อยากให้พัฒนาอยากให้เป็นนักร้องก็ได้เป็นอะไรก็ได้ลูกที่หนูอยากเป็นเลือกอันไหนก่อนก็ได้เอามันเป็นนักร้องก่อนนะง่ายสุดใกล้สุดนี่ก็เป็นนักร้องก่อนเลยนะลูกนะคะโชคดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ที่หนูเหนื่อยอ่ะลุงโน้ตก็คานกับครูสลาก็หนูร้องไทยเดิมใช้พลังไปเยอะร้องให้เขาไม่ร้องไทยเดิมในครูสลาเขาโถเอื้อนเวทีสะเทือนกรรมการงัดกันเอง
1: มีการเอาใจช่วยด้วย
3: คือหนูเก่งมากในที่นี้คือเก่งในวัยของหนูฝึกเยอะๆฟังเยอะๆการร้องเพลงลูกทุ่งแล้วเข้าใจมันสักวันหนึ่งหนูอาจจะมายืนบนเวทีไมค์ทองคำมายืนในนามของศิลปินก็เป็นได้นะเวทีนี้มันเกิดสิ่งมหัศจรรย์บนเวทีไมค์ทองคำมันเกิดขึ้นเยอะแล้วหนูอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ผ่านครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านลูก
0: ขอบคุณค่ะ
1: ผ่านครับ
0: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นสาวน้อยที่มีความมุ่งมั่นและยังคงรักษาในความเป็นไทยน่าชื่นชมจริงๆครับถือว่าเริ่มต้นได้ดีเลยล่ะครับพิมรอบออดิชั่นเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วต่อจากนี้คือหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องเลือกให้ได้ว่าใครจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ
5: เอาละครับตอนนี้พวกเราถึงเวลาที่จะต้องหนักใจกันแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่ผ่านมานะครับในไมค์ทองคำ3วัยในซีซั่น7เนี่ยที่ผ่านหูผ่านตาเนี่ยทุกคนมีความมั่นใจทุกคนรักเพลงลูกทุ่งแล้วก็พกความเก่งความมั่นใจกันมาเต็มกระเป๋าเลย
2: ทำการบ้านกันมาดี
5: เยอะเลยคราวนี้สิ่งที่ผมอยากรู้คืออยากรู้จากความรู้สึกของคุณสุนัยรีและครูสลาว่าความรู้สึกที่ผ่านมาเนี่ยที่เรากำลังจะเลือกกันอยู่เนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
1: เจอใครแต่ละคนก็มีมิติที่เราชอบหมดเลยแต่ความชอบของเราเนี่ยพี่มันยากกว่าคำว่าเก่งหรือไม่เก่ง
2: แล้วมีคนไหนที่เคาะจากความรู้สึกไม่ได้ไหมที่พอจำได
1: ้เอาวัยรุ่นนะสมมติว่าเบอร์หนึ่งในความจำ ผู้ชายชอบคนนี้อยู่ใกล้มือเลย
5: อ๋อพี่ฮิปฮอปมาแล้วก็ร้อย
0: หัวหลังใช่ไหม
1: เป็นหนุ่มทรง
0: ดีมาก
1: ทรงฮิปฮอปผู้หญิงผมชอบคนนี้เนี่ยน้องวุ้นจากสักแก้ว
5: ร้องพุ่มพวง
1: ครับและที่สำคัญคือเสียงเพราะมากอันนี้คือวัยรุ่นครับ
5: แต่ถ้าวัยเด็กนะผมพูดผมว่าสองท่านต้องร้องอ๋อเลย
0: อ๋อเอาอย่าง
5: ให้อ๋อก่อนผมนึกถึงนะวัยเด็กนี่ก็คือ
6: นั้นดีเขาสีไม่ตก
5: โอ้โหน้องลูกปัด
2: ร้องเก่งนะร้องแข็งแรง
5: ร้องร้องทองดำถือว่าอันนี้ที่นึกออกนะ
2: ส่วนน้องหนูว่าป๋าใบเก๋า
1: ใบเก๋า
2: เขาจำได้คนนี้เลยพูดยังเหมือนหนูเลย
5: นึกออก
2: นี่พี่อ้อยพ
1: ี่อ้อ
2: ย
1: คนนี
6: ้สูงมือกราบลงที่ตรงเนื้อ
5: เท่าที่เราพูดไปนี่ไม่ใช่ว่าผ่านเข้ารอบแล้วนะแต่จริงมันยังมีอีกหลายคนที่เราไม่ได้พูดถึงเพียงแต่ว่าที่เราทั้ง3คนทั้งครูสลาและสุนันท์นี่แล้ว
2: พอนึกออก
5: พอนึกออกพออ๋อออกว่าเราอัดกันเยอะมากอ่ะ ที่เราผ่านสายตามาเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยมันมีอยู่เยอะไม่ใช่ว่าที่เราเอ่ยไปเนี่ย
7: จะผ่าน
5: อาจจะไม่ผ่านก็ได้แล้วคนที่ผ่านคือใครบ้างอันนี้ที่มันหนักใจเดี๋ยวเราจะเถียงกันแล้วและครั้งนี้นะจำไว้ผมจะแทงสวนภูสลาทุกคนเลยผมมีหัวใจของผมอยู
4: ่การเดินทางในรอบออดิชั่นของทั้ง3วัยก็ได้สิ้นสุดลงแล้วในครั้งนี้เราคัดเหลือผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพียงแค่36คนเท่านั้นวัยเด็กมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด10คนได้แก่ลูกปัดณภัทรสอนข้าวหอมนลิศรากันรัชนนท์คลุยปันณธรมะนาวพัชริดาใบบุญถามภัทรเจ้าคุณพัทรนรินทร์คิดดีดานิตาคำแพงธนัชยาและเบสพิชชาวัยรุ่นทั้งหมด14คนได้แก่เจ้านายณัฐภูมิแซกโซโฟนยศพันธ์มิ้นมินสุดาการอาภัสราวุ้นชนทิชาตีนาวิมลินบอยโกเมออโต้ชินวัตรมายกมลวันต่ายวรชิตแพรวิจิตราดรีฟกิษณภูหนึ่งพานุวัตรและเต้อนุรักษ์และวัยเก่าทั้งหมด12คนได้แก่ขวัญสุรางคณาน้ำลูกน้ำเสรีวันชัยตุ๊กพิรดาสมชายพิมพ์สวัสดิ์เวทเทเวเบียจิรายุทธเต้ยสะอาดออยบนทาบรรจงศักดิ์สายยศเผือกชัยนรงค์และตายอรยุชูมนขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้ผ่านเข้ารอบด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนมีฝันในเวทีแห่งนี้ครับสัปดาห์หน้าเปิดศึกการแข่งขันรอบน็อกเอาท์ของทั้ง3วัยเรียกว่าดวลกันแบบตัวต่อตัวเพลงต่อเพลงประเดิมคู่แรกด้วยวัยเด็กเบสพิชชาเจอกับคำแพงธนัชยา
8: ผ่านไปผ่านมา

0: ื่อทุกเสียงเดิมพันด้วยเส้นทางสู่รอบต่อไปมาลุ้นกันกับไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่7รอบน็อกเอา
1: ท์ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California Casino card and Pechanga Rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollarsUnlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: แบบนี้คุณจะแบบเหมือนกับมาดัดหลังผมเหรอคุณจะแบบไม่เป็นคำพูดเหรอคุณก็ต้องเอาไว้ออกมาเนี่ยผมเดือดร้อนนะคุณจะรับผิดชอบยังไงต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายลูกเบนซ์ไม่ให้แม่ออกมา
2: ใช่
1: ทางเขาบอกไม่ได้มันต้องออกยื่นคำขาดสุดท้ายต้องจนทะเลาะกัน
2: ค่ะ
1: ลูกเบนซ์ถึงต้องมาเนี่ยลองฟังดูลองฟังที่เขามีคลิปดู
3: ผมไม่ได้มีอำนาจจะทำเขาแต่แค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้เห็นได้ว่าเฮ้ยผมทำที่ศูนย์เลยรอดได้ผมทำปิดที่ศูนย์ได้เลยนะอย่างเงี้ยคุณจะแปลจะไม่เชื่อว่าแม่ผมทำได้ยิ่งกว่านั้นหรือถ้าเขาทำคนตายแล้วเขาก็ไม่ติดคุกได้เขาทำได้ขนาดนั้น
4: คุณ
3: นี่เขาเป็นแม่ผมไหมผมทำเขาไม่ได้แต่เขาทำผมได้แล้วเขาก็ทำที่ศูนย์ได้ผมเตือนไปว่าผมจะไปก็ไม่เชื่อว่าเขาออกมาเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอะไรเขาทำครับถ้าเขาออกมาเมื่อไหร่เท่านั้นแหละ
4: อย่างที่ผมยืนยันนะจริงๆแล้วไม่ว่าคุณนภัสเขาจะตัดสินใจจะทำยังไงกับศูนย์ผมเนี่ยผมเองตอนที่ผมจะไม่อยากให้เขาทำอะไรก็จริงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะมันยังอยู่ภายใต้กฎหมาย
3: ประเด็นคือเขาไม่ได้สนกฎหมายครับผมจะไม่กลัวเขาฟ้องหรอกเขาจะฟ้องมาผมไม่ได้กลัวตรงนั้นเพราะเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ต่างกฎหมายไงครับไอ้สิ่งที่น่ากลัวของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนที่แก้กฎหมายเลย
4: แล้วคุณกำลังจะให้ผมถ้าคุณอภัสมีความประสงค์ว่าจะไม่อยู่เนี่ยแล้วให้ผมกักขังเขาไว้หรอนี่ผมก็ทำไม่ได้
3: ไม่ใช่กักขังอันจะถามว่าข้อที่หนึ่งเดี๋ยวมันจะผิดคำพูดเดี๋ยวมันจะโกหกงั้นโกหกผมตั้งแต่แรกแล้วก็โกหกผมที่สุดก็โกหกผมคุณแม่ก็โกหกผมถูกไหมครับผมโทรไปบอกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยต้องควรจะทำยังไงดีเอามาที่สุดแล้วเอาได้ผมไม่รู้ว่าโซนอะไรพวกเนี้ยจะติดมันอยู่หรือเปล่าแล้วก็ผมไม่ได้แทงไว้เลยว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอเวลาอีกแป๊บนึง
4: ผมแนะนำว่าคุณควรพูดคุยเรื่องนี้กับคุณนภัสเองโดยตรงเหมือนกันนะ
3: แต่ไม่งั้นความคุณจะไปบอกว่าไม่ได้เลยต้องออกเลยผมถือว่าเนี่ยทำลายผมละก็จะบอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะขังไว้ตรงนั้นมันก็ต้องนานแล้วแต่ว่าจะบอกถ้าเขาจะออกผมต้องให้ออกเลยผมถือว่ามันอันตรายเหมือนกับแค่บอกว่ากฎหมาย

0: ไม่เขาไม่มีสิทธิ์ใช่ถ้าไม่มีสิทธิ์มันก็ต้องนานแล้วนะครับแต่ว่าทำไปแล้วแล้วก็
1: ถ้าในเจตนาผมที่ว่าอยากให้มันทำร้ายทางคุณเบนเนี่ยเราคงไม่ได้มาคุยแล้วก็มีการประสานคุยกันจนถึงนะตรงนี้นะถ้าในเรื่องหาที่เพิ่มอะไรเงี้ยจริงผมไม่สามารถแนะนำได้นะว่าคุณจะไปหาที่เพิ่มแล้วเอารถมารับอ่ะอันนี้มันก็คิดว่าทำไม่ได้นะครับ
0: ถ้ากฎหมายทำย
1: ัง
0: ไงได้บ้างครับ
2: เนี่ยฮะคือในนี้คุณผู้ชมฟังดูเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าลูกเบนซ์เนี่ยไม่ต้องการให้แม่เนี่ยออกมาเนี่ยยังบอกว่าออกมาเนี่ยเป็นอันตรายคุณต้องเอาไว้ที่นั่นหรือต้องให้เวลาผมหน่อยดิจะให้ออกเดี๋ยวนี้ได้ยังไงจะให้คุณบอกให้ออกวันนี้ก็ต้องออกเดี๋ยวนี้เลยเหรอ
3: แล้วลูกเบนซ์ก็จะรู้ว่าแบบต้องขังไว้ที่นั่นจะมีคำว่าขัง
2: มีคำว่าขังด้วย
3: ค่ะ
2: เนี่ยครับแล้วคือทางฝั่งของตัวลูกแม่แมวลูกเจแปนก็บอกว่ามันไม่ได้คุณจะให้ผมทำผิดกฎหมายได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยให้มาอยู่ที่นี่ไม่ได
3: ้ค่ะ
2: แต่ลูกเบนซ์ก็ไม่ยอม
3: ใช่
2: ลูกเบนซ์บอกไม่ได้ต้องให้อยู่ที่นี่แหละไม่ยอม
3: ค่ะ
2: สุดท้ายก็เลยแบบเขาก็เลยมีปัญหากันลูกเบนซ์ก็ต้องไปรับ
3: ค่ะ
2: เนี่ยฮะพอไปรับเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเหมือนจะเอาไปอยู่ใต้
3: ใช่
2: จะเอาแม่พัดเนี่ยไปอยู่ใต้ปรากฏว่าทางฝั่งของตัวน้องสาวของแม่เนี่ยอีเนี่ยเขานั่งไปด้วยคนนั่งรถไปด้วยเขาก็เลยบอกเขาขอขับเองอีก็เลยขับให้เพราะกลัวลูกเบนซ์น่ะจะขับลงใต้แล้วเอาแม่ไปทิ้งอีกนั่นน่ะคือแม่ได้ยินตรงเนี้ยแม่ร้องไห้หือเลยเนี่ยครับคืออันเนี้ยทางฝั่งของเจแปนเขาก็ออกมายืนยันว่าเขาต่างหากที่เป็นคนที่ไปตามแม่ไอ้ไปตามลูกให้มารับแม่กลับไปเขาไม่ได้ต้องการจะเอาแม่เก็บไว้ที่นี
3: ่ค่ะ
2: อันนี้คือแยกเรื่องนะมันเป็นพาร์ทไอ้พาร์ทที่เขาทำผิดเนี่ยไอ้เรื่องโกงปลาปิ้งมีลูกโกงมีทำแบบนี้ไอ้นั้นส่วนนึงแต่อันเนี้ยเขาก็อีกส่วนนึงเขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ต้องการจะกักขังแม่พัดเอาไว้เขาไม่ควรโทรไปตามมาแต่ลูกชายไม่ให้เองไม่ให้ออกมาเองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นกันตอนนี้แล้วล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของตัวแม่พัดกับลูกเบนซ์ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนะหลังจากจบรายการ
3: หลังจากที่กราบวันนั้น
2: กราบเท้ากันไปนั่นอ่ะ
3: แล้วแม่ก็แจ้งความเมื่อวานนี้แจ้งความทางลูกเบนซ์แล้วก็ลูกสาวก็คือน้องบีมด้วยแต่เมื่อวานนี้ช่วงหนึ่งที่พีคก็คือทางกู้ภัยคนที่ไปรับคุณแม่ค่ะคุณธีรพงศ์ก็ติดต่อเข้ามาที่โหนกระแสแล้วก็อยากจะชี้แจงก็คือทุกวันที่เราฟังมาแม่จะบอกว่าวันที่แม่ถูกจับตัวไปอะค่ะก็คือเป็นชายชะกันมาอุ้มแม่ไปแล้วระหว่างทางก็คือมีการทำร้ายร่างกายมีการต่อยท้องแม
2: ่
3: ค่ะ
2: ก็พี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆนี่แหละแต่น้องก็โทรเข้ามา
3: น้องโทรมาแล้วอยากจะชี้แจง
2: น้องอยากชี้แจงแม่บอกเอ้ยทำแบบนี้ไม่ได้ผมเสียหายมากเลย
3: ค่ะ
2: ไปบอกว่าผมต่อยท้องได้ยังไงผมขอคุยหน่อย
3: ทัวร์มาลงผม
2: บอกทัวร์มาลงผมเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยไปเสนอกันเนี่ยผมทัวร์ผมลงผมนะ
3: ค่ะ
2: โดนตาเอกกระซวกซะ
3: ค่ะโอ้พี่เอกถามเนี่ยเลยมีสิทธิ์อะไรไปจับคือเขาก็ทางกู้ภัยตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาด่าผมตั้งแต่ที่บ้านไปถึงกาญจนบุรี
2: ตอนนั้นพี่เดินไปฉี
3: ่ค่ะ
2: พี่บอกพี่ก็เลยหันเอกคุยไปก่อนพี่ก็เดินไปฉี
3: ่โอ้พี่เอกจัดชุดใหญ่เลย
2: แล้วพี่ก็กลับมาแต่พี่เห็นแล้วได้ยินอยู่ตลอดตอนไปฉี่พี่ก็เปิดฟังอยู
3: ่ค่ะ
2: ลองฟังพี่เอกหน่อยสิ
4: มีสิทธิ์อะไรไปจับตัวครับ
5: คือตอนนี้
4: คุณลูกชายเขาเอาใบจิตเวชให้คุณดูไหม
5: ผมจะอธิบายให้ฟังครับ
4: ไม่คุณตอบผมก่อนว่ามันมีใบที่ยืนยันว่าเขาเป็นจิตเวชไหมคุณตอบผมก่อน
5: ฟังผมก่อนสิครับผมยังไม่ได้บอกเขาเป็นจิตเวชเลย
4: อ้าวแล้วคุณไปจับเขาในฐานะอะไร
5: ลูกชายเนี่ยเขาบอกว่าให้พาเนี่ยคุณแม่ไปหาหมอ
4: ตามกฎหมายคุณมีสิทธิ์ไปล็อกตัวเขาอุ้มขึ้นรถใช่ไหม
5: คือณวันที่ไปเนี่ยเขาไม่ได้ปกติคุณเห็นนะครับ
4: คุณพูดให้ดีนะ
5: ว่าโดยวายครับแล้วก็มีกระไกเป็นอาวุธในมือครับ
4: ก็คุณจะไปจับเขาคุณเข้าไปในบ้านเขาว่าคุณมีสิทธิ์อะไรล่ะ
5: คุณลูกชายเป็นคนพาเข้าไปเลยครับ
4: ถ้าใครเขาจ้างคุณไปเนี่ยแล้วไปอุ้มคนอุ้มพ่ออุ้มแม่อุ้มใครก็ตามคุณทำได้ใช่ไหม
5: ถ้าเกิดเขาคุยปกติรู้เรื่องเนี่ยจะไม่มีการทำอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเลย
4: ทำไมเขาต้องคุยกับคุณด้วยซ้ำคุณบุกเข้าไปในบ้านเขาเอาคนไปอุ้มล็อกเขาอ่ะ
5: ยังไม่มีใครแนะนำตัวเลยครับแม่นี่ด่าทอออกมาก่อนแล้ว
4: คุณเอาอำนาจอะไรไปอุ้มเขา
5: ผมไม่ได้อำนาจไปอุ้มเขาแต่ผมคือการพาเขาไปรักษาหาหมอครับ
4: แล้วโสธรชัยเป็นโรงพยาบาลเหรอได้15,000ขับยาไปนู่นเลยเหรอ
5: คืออันนี้เป็นความประสงค์ที่อยากจะพาไปนะครับก็เป็นสถานพยาบาลครับพี
4: ่งั้นเวลาคุณป่วยเอาแม็กเอาคนในครอบครัวคุณไปไหมคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้น คุณธีรพงศ์
5: เจตนาผมเนี่ยผมไม่พาเขาไปตามสถานพยาบาลเท่านั้นครับไม่ได้มีเจตนาที่จะพาเขาไปทำร้ายเลย
4: โอเคเดี๋ยวพอจบจากรายการแล้วแวะไปสน.ไปเซ็นรับทราบอะไร
2: หน่อยหลัง
4: เพราะว่าคุณโทรมาเนี่ยคุณรับสารภาพทั้งหมดในรายการอยู่แล้วขอบคุณมากธีรพงศ
3: ์
2: เนี่ยนะครับล่าสุดมีคนส่งเข้ามาบอกพี่หนุ่มรู้ยังเจแปนเขากลับคำแล้วนะพี่หนุ่มรู้หรือยังพลิกลิ้นแล้วนะพี่หนุ่มรู้หรือยังส่งเข้ามาลองเช็คที่พลิกลิ้นบ้างไงเขาไปพูดว่าอะไรลองไปเช็คหน่อยที่ทีมงานอยากรู้ลองเช็คนะโอเคแต่อันเนี้ยพีค
3: ใช
2: ่ใช่ไหม
3: คุณธีรพงศ์ค่ะก็จัดโทรมาเพื่อยืนยันความรู้สึกใจว่าไม่ได้มีการต่อยท้องไม่ได้มีการเอามือปิดปากหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็มีการสอนว่าถ้าแบบคนไข้กัดมือจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น คือคุณผู้ชมต้องฟังดีๆบางคนอาจจะไปบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณเอกเขาพูดแบบนั้นเอ๊ะทำไมคุณเอกเนี
3: ่
2: ย ไม่ฟังใครไม่ใช่คือสิ่งประเด็นก็คืออย่างนี้ฮะคุณเอกเนี่ยเขาพยายามที่จะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ขับรถแอมบูเลนซ์ไปรับเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านเขาด้วยซ้ำถ้าคุณไม่ได้รับอนุญาตนะอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เขาบอกลูกชายเป็นคนพาเขาไปเข้าไปแล้วเนี่ยคุณบอกคุณอ้างตัวว่าคุณเนี่ยไปเอาคนป่วยซึ่งเป็นจิตเวชไปคำถามก็คือคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นจิตเวช
3: มีเวชระเบียนไหมที่พี่เอกถาม
2: ใช่คือคุณต้องดูเวชระเบียนก่อนคุณต้องดูประวัติก่อนว่าเขาเป็นผู้ป่วยจริงหรือเปล่าถ้าไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นช่องว่างช่องว่างคืออะไรต่อไปนี้เนี่ยใครก็เรียกรถคุณไปแล้วบอกไอ้เนี่ยบ้าแล้วเอาไปเลยก็ได้คุณก็ทำได้เหร
3: อ
2: ถูกไห
3: ม
2: เออแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเบนซ์เป็นลูกชายแท้ๆ อาจถ้าเป็นคนอื่นอะ
3: ค่ะ
2: ถูกไหมเออคือคุณไปเนี่ยตรงตามระบบหรือเปล่าก็ต้องบอกงี้ก่อนแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องมีการทำแบบนี้คืออะไรคือคุณไปบ้านใครก็ได้
3: เอ
2: าเนี่ย
3: แล้วก็ไปเอาตัวมาน
2: ี่ลุงผมเขาสติไม่ดีเขาเป็นบ้าไปเอาเลยผมพาไปเสร็จอุ้มไปเลยเสร็จปุ๊บขึงอยู่ในรถไปอย่างนี้เลยแล้วพาไปบอกจะพาไปหาหมอแต่ไม่ใช่แต่พาไปนู่นน่ะศูนย์ซึ่งก็ไม่ใช่หมออีก
3: ค่ะ
2: แล้วก็ห้ามอีกห้ามรักษาด้วยที่ศูนย์นั้นน่ะขึงไปอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยจะไปตอบเขายังไงอ่ะ
3: ค่ะเพราะว่าแม่ก็ถูกมัดด้วย
2: เนี่ยนะฮะเอาตอนนี้สัมภาษณ์แม่พัดอยู่เหรอ
3: ค่ะ
2: ลองดูสิลองดูอาร์มสิ
3: อาร์มอยู่ที่โสธรชัย เราดูสดไปพร้อมกันเลยค่ะ
6: ตอนนี้แม่สบายใจขึ้นไหมที่ทางตำรวจกองปราบมาลงพื้นที่มาตามคดีตรงนี้ครับ
7: สบายใจขึ้นค่ะสบายใจฝากแบบน้องๆสื่อมวลชนอย่าปล่อยเรื่องนี้เงียบเออเพราะว่าเรารู้ว่าแบบเรากลัวเรื่องมันจะเงียบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวแล้วอะค่ะเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีความกล้าพอที่จะออกมาเปิดเผยตรงนี้แล้วก็ทำให้หลายคนที่ได้รับการช่วยเหลือไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวแล้วอะมันทั่วไปหมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าฝากสื่อมวลชนด้วยอย่าปล่อยให้ตรงเรื่องนี้เงียบช่วยติดตามหน่อยนะคะ
6: แม่ยืนยันเหมือนเดิมไหมครับว่าเดินหน้าเอาผิดทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพาแม่มาที่นี
7: ่ยืนยันค่ะ
6: ไม่ว่าจะเป็นลูกก็ตาม
7: ยืนยันค่ะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทุกคนที่เกี่ยวข้อง
6: เมื่อกี้ตอนที่แม่เข้าไปด้านในเนี่ยได้เจอสัญลักษณ์ที่ได้เคยทำไว้
7: เจอค่ะเจอค่ะ
6: ทุกอย่างมันยังอยู่
7: เจ้าหน้าที่เจอค่ะแล้วก็จะมีห้องนึงที่เขาจะไปขังแม่ไว้ซึ่งนักข่าวมาก็ไม่เจอนะคะตำรวจมาก็ไม่เจอนะคะห้องนั้นอ่ะแล้วก
6: ็ตรงนั้นมันเรียกว่าห้องอะไร
7: ห้องบอลลูนเขาเรียกนะห้องบอลลูน
6: ตรงลักษณะยัง
7: เป็นห้องทึบอะค่ะเป็นห้องทึบ
6: เหมือนเรียกว่าห้องมืดอะไรอย่างเง
7: ี้ยห้องมืดก็ประมาณนั้นคือมันแอบในสุดซึ่งในวันที่แม่ดูข่าวเห็นทางคุณอามเดินเข้าไปพอเดินไปตรงนั้นปุ๊บเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เดินไปแค่นั้นก็คิดว่ามันสุดแล้วอะแต่มันไม่สุดมันเดินเข้าไปปุ๊บมันยังมีหลืบที่เลี้ยวเข้าไปอีกที่มันลึกลับอย่างนั้นอะที่แม่โดนขังตรงนั้นเวลาจะมีใครมาตรวจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาแม่ไปขังไว้ตรงนั้นเพราะว่าเขาคงกลัวแบบถ้าแม่เห็นใครมาอะไรเงี้ยแม่ก็จะร้องให้ช่วย
6: นานไหมครับแม่ จุดที่ห้องบอลลูนเนี่ยฮะแล้วเขาทำอะไรกับเราบ้างตรงนั้น

0: นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับที่วันนี้เนี่ยทางสายใหม่ต้องรอดนะครับเขาพาคุณแม่เนี่ยไปชี้จุดที่โสธรชัย Nursing Home นะครับว่าไอ้จุดไหนที่เขาอยู่ตรงไหนเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับคือแม่เองก็เลยต้องให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะครับว่าก็ไม่อยากให้นิ่งเงียบเพราะมันมีหลายๆที่เนี่ยที่เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็เลยอยากให้เคสตัวเองเนี่ยเป็นเคสสตัดดี้ในการที่แบบทำเรื่องนี้ให้มันชัดเจนสักทีไม่อย่างนั้นเนี่ยทางคนเฒ่าคนแก่หรือผู้ป่วยจิตเวชเวลาต้องไปอยู่ในสถานที่หรือศูนย์พักฟื้นอะไรแบบนี้ก็จะไปเจอเรื่องแบบนี้ได้อีก
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะอันนี้มันไม่ได้เป็นมุมสะท้อนจากตัวแม่พัดคนเดียวนะไม่เป็นมุมสะท้อนจากคนอื่นๆถ้าเกิดคนติดตามรายการหนกระแสก็จะเห็นว่าผมเองก็ได้มีโอกาสเอาคนที่เคยอยู่ที่นี่มาพูดหลายคนนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาสะท้อนกลับมาเหมือนกันหมดใช่ไหมฮะอาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่าเขาแฮปปี้เขาอยู่ที่นี่ดีกว่าอยู่ที่บ้านก็มีไม่ใช่ไม่มีนะฮะมีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ความสมัครใจคือใครจะอยู่อยากอยู่แบบนี้ก็อยู่ไปแต่พวกนี้เขาไม่อยากอยู่เขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ถูกต้องเขาเป็นคนปกติเอาเขามาขังอยู่ในลูกกรงอย่างเงี้ยมันได้เหรออ่ะอันนี้ก็เป็นมุมสะท้อนของเขา
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวลองตามกันต่อไปนะฮะแต่ที่แน่ๆทางฝั่งของตัวอะไรยุทธพงษ์ยังไงนะ
1: ธีรพงษ์เหรอคะ
0: ธีรพงษ์ธีรพงษ์ยับ
1: ยับค่ะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ได้ฟังไปอะค่ะสุดท้ายแล้วพี่เอกก็บอกว่ายังไงแล้วเดี๋ยวไปให้ปากคำละกันที่ทางสน.
0: แล้วก็ล่าสุดผมได้รับแจ้งมาจากทางฝั่งของตัวป่อเต็กตึงนะฮะ
1: ค่ะ
0: มูลที่ป่อเต็กตึงป่อเต็กตึงเนี่ยเป็นต้นสังกัดของทางธีรพงษ
1: ์ทีมรถพยาบาล
0: ฮะแต่เขาไปรับงานนอกอันนี้เป็นงานนอกของเขาไม่ใช่งานเกี่ยวข้องกับป่อเต็กตึงนะฮะล่าสุดเนี่ยเขารู้แล้วเขาสั่งพักแล้วเขาสั่งพักธีรพงษ์เลยนะเขาบอกตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทางเขาแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือเขาแจ้งมาเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็ได้ยินเรื่องเขาก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานนอกแล้วก็ไปรับ15,000
1: ใช่ค่ะ
0: 15,000คุณผู้ชมนั่นนะครับแล้วก็จับคนปกติมัดเลยแล้วก็ขึ้นรถไป
1: แต่เขายืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการต่อยท้องแล้วก็อ้างบอกว่าคุณแม่โวยวายตลอดด่าทอตลอดนะคะแล้วคุณแม่เหมือนมีแบบมีกรรไกรเหมือนจะทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ลูกน้องต้องมีการล็อกตัวทีนี้อยากจะให้ไปดูที่โสธรชัยวันนี้ค่ะที่ทางแม่พัดกลับไปมีการชี้จุดต่างๆแม่พัดก็พาไปดูจุดต่างๆเลยนะคะตั้งแต่จุดที่รถตู้เนี่ยค่ะถอยหลังมาจอดแล้วก็พาตัวแม่พัดลงจากรถค่ะหลังจากนั้นค่ะก็เดินเข้าไปที่ห้องรับรอง
0: อันนี้เมื่อสักครู่นี้เลยนะ
1: ค่ะในห้องจะมีห้องพักห้องแรกค่ะมีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้าแม่พัดบอกว่าช่วงที่มาอยู่ใหม่ๆห้องนี้ยังไม่มีตู้เย็นยังไม่มีทีวีแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยว่าหลังจากถูกพาเข้ามาในห้องเจ้าหน้าที่ก็จับแม่พัดถอดเสื้อผ้าเพื่อจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ใช้กุญแจมือมัดเอาไว้กับเตียงบังคับให้แม่กินยานอนหลับแล้วก็ให้อยู่ในห้องนี้1เดือนนะคะอาหารจะถูกส่งผ่านมาทางหน้าต่างที่มีลูกกรงระหว่างที่แม่พัดกำลังอธิบายค่ะอยู่ๆป้าแมวมาป้าแมวมาร่วมรับฟังด้วยพอป้าแมวมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม่พัดก็เลยมีอาการเหมือนกลัวๆป้าแมวอยู่อะค่ะจนเจ้าหน้าที่ต้องกันตัวป้าแมวออกไปแม่พัดจะได้เล่าได้เต็มที่ขึ้น
2: ไม่ใช่คุณแทนมือแบบที่มือแล้วคุณแทนมืออันนี้มันเป็นของตำรวจ
3: เป็นพลาสติกแบบดึงดูดหรือเปล่าใช่ไหม
2: มันเป็นตัวล็อกขาเราอะเขาไม่รู้ว่าใช่
3: เป็นเหล็กหรือเป็นอะไร
2: ไม่ใช่เป็นเหล็กเป็นเหมือนตัวหนาๆเหมือนผ้าหนาๆไอ้เชือกหนาๆเชือกเส้นใหญ
3: ่ล็อกมาตั้งแต่กรุงเทพหรือว่าเพิ่งมาล็อกเปลี่ยนกันที่น
2: ี่
3: อ
2: ๋
3: อเพิ่งมาล็อกที่นี่แล้วตอนที่อยู่บนรถตู้นี่
2: แต่ว่าพอได้ล็อกพอกลับเข้ามาเราก็แก้ผ้าก่อนนะตรงนี้เลย
3: อ๋อแก้ผ้าด้วย
2: นะในนี้เพราะว่าตอนนั้นมันจะไม่มีอันเนี้ยไม่มีแล้วเตียงก็หันไปแบบนี
3: ้แล้วตอนที่มาจากกรุงเทพเขาพันธนาการคุณแม่ยังไงครับเขาใช้กุญแจมือหรือว่าใช้เชือก
2: กุญแจมือ
3: กุญแจมือแต่เพิ่งมาเปลี่ยนจากกุญแจมือมาเป็นเชือกที่นี
2: ่ไม่พอลงรถเขาก็ปลดกุญแจมือจากรถ

0: รถตู้
1: มาปุ๊บ
0: แล้วก็จับอันนั้นไม่ได้ล็อกระหว่างเดินมาไม่ได้ล็อกคนล็อกอ
1: าจจะคิวฟี
0: มาคนล็อกมาละใช่คนแบตเตอรี่ล็อกมาละพอมาเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำเสร็จเขาก็จับมาตรงนี้ก็แป๊บเดียวป้าแมวก็เข้ามาก็จะมีผู้ชายสองตัวชื่อออฟกับชื่อพีทซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เนี่ยแต่เขาก็จะใส่เสื้อให้มากับคุณมาช่วยงานเขาอ่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนาจับเราเข้ามาในนี้ออฟกับนา
2: เป็นคน
0: ใช่ก็พีทแทนพีทก็เติมแบบเป็นเจ้าหน้าที่แหละ
2: เป็นเจ้าที่ของ
0: พีทใช่ตอนที่ลงมาใช่แล้วก็ที่เราเห็นลูกชายนั่งก็คือออฟฟิศตรงนั้นน่ะที่เป็นห้องกระจกเราหันสักพักหนึ่งก็คือป้าแมวก็เดินเข้ามาแล้วก็จะบอกเป็นพยาบาลนะเป็นเจ้าของนี่เราก็เลยบอกอ้าวนี่แบบนี้จับเราเข้ามาทำไมทำอย่างเดียวเสื้อตัวเดิมใส่เสื้อตัวเดิมแล้วก็ให้เรากินยานอนหลับ
2: เดี๋ยวผมถามคุณแม่ก่อนนะการที่พี่แมวมายืนฟังมาร่วมตัวเนี่ยคุณแม
3: ่ก็แมวเพื่อมึงง่วงมายืนนะ
0: โอเคไหมถ้าจะ
4: มาฟังว่าอะไรมัน
0: ทีแม่เห็นก็เมื่อกี้ก็ใจสั่น
2: งั้นผมขออนุญาตพี่แมวนะคุณป้าน่าจะกลัวงั้นขออนุญาตว่าทางเจ้าที่ยังไม่เข้ามาดู
4: แต่ยังไงก็ตามนะคุณภัทรขอพูดนิดนึงในฐานะที่เราเป็นแม่ด้วยกันเรามีการคุยกันแก้ปัญหาพี่โทรศัพท์ให้คุณโทรหาลูกแต่แม่พี่เป็นคนคุยกับลูกคุณว่าให้พาคุณไป
2: ไม่เป็นไรพี่
4: อะไรประมาณนี้นะ
2: คุณต้องไม่เป็นไรจบคนนั้น
4: ขอพูดเรื่องจริง
2: ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวงั้นก็เลยเชิญก่อนนะ
4: ไม่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาได้แหละไป
2: ไม่เป็นไรพี
4: ่มาไปต่อค่ะ
2: เป็นไร
5: ขออนุญาตนะคะ
2: ยา
5: หนูแม่ใจสั่นเป็นลม
0: เครื่องตัวขับรถสูงแล้วก็จับเราให้
1: ไอ้
0: ต้อนที่ให้เรานอนแล้วก็ใส่กุญแจมือแล้วก็แล้วเราก็หล
5: ับ
0: ไปจนถึงเช้าอ่ะ
5: จริงๆถ้าตั้งแต่วันจันทร์ที่หนูไม่ได้ทำเรื่องนี้เราจะไม่รู้เลยว่ามีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีลักษณะที่กักขังแบบนี้อยู
3: ่มันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ถูกซุกอยู่ใต้ผม
5: ค่ะ
3: ไม่มีใครรู้เลย
5: เราไม่รู้ด้วยว่ามีกู้ภัยที่สามารถที่จะไปรับคนแล้วก็จับขึ้นมาบนรถแล้วก็พ
3: ัก
5: มือแล้วก็ไปส่งบอกว่าจะไปส่งพาไปหาหมอ
3: แ
5: ล้วก็ไปส่งที่ศูนย์แล้วก็อยู่ที่นี่ตั้ง2ปีครึ่ง
3: ซึ่งผมว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์นะพี่ว่ามันไม่แฟร์เนอะ
5: ที่อยู่ๆจะมีคนมาจับเรา
3: ไปมาเอาไปโดยที่แบบถือวิสาสะว่าลูกชายบอกให้มาเอาไปงั้นพ่อแม่ทางบ้านก็ต้องระวังเลยวันดีคืนดีลูกไม่อยากเลี้ยงละ
5: บอกเนี่ยมาเอา
3: เนี่ยบ้าคนเนี้ยแม่ผมบ้าพ่อผมบ้าละทางฝั่งของตัวแอมบูแลนซ์มารับไปตัวไปเลยแอมบูแลนซ์ก็ไปเลย15,000ล็อกตัวขึ้นปุ๊บพาไปเลยแล้วพอถามว่าเอาไปได้ยังไงอ้าวก็ลูกเขาบอกไงว่าบ้ารู้ได้ไงเนี่ยช่องว่างนะ
5: ค่ะ
3: ถูกไหมเนี่ยแล้วยายแมวก็มายืนอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาไม่กล้าพูดอีก
5: แม่บอกใจสั่นเลยอะค่ะแล้วก็เราจะไม่รู้เลยว่ามันมีเตียงที่เป็นเตียงตาปิ้งมันมีลูกกรงแล้วก็การใช้ชีวิตของแม่คือต้องต้องฉี่อยู่ในถังผงซักฟอกได้ทิชชู่แค่อาทิตย์ละ3ม้วนแล้วคือสุขอนามัยของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไม่ได้ถูกสุขลักษณะเลยเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
3: เนี่ยเขาบอกว่าช่วงสัมภาษณ์ป้าแมวกับเจแปนเขากลับคำพูดว่าให้พี่หนุ่มมาไปเถอะไม่เป็นไรหรอก
5: ค่ะ
3: อ่ะโอเคเดี๋ยวเราพักก่อนเนาะ
5: พักค่ะ
3: พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฮะพักสักครู่ครับ
6: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
7: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
8: ่แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม
8: ่ใช้นี
10: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้น

0: ึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
0: สไลด์เลมอนสูตรใหม
3: ่แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสูตรออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลือง
4: เบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
5: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้

0: งช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโรออนเต่าเหยียบโลก
1: มองอะไรอ่ะ
2: เฮ้ยอย่า
3: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
4: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
1: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวก็แล้วกัน
5: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: SCB สังเกตดูหน้าผู้หญิงสิคุณหน้าไหม
8: วีคือลูกชายของแม่บ้านหลังนี้ยังต้อนรับวีเสมอนะลูก
9: คอนเทนเนอร์งอกในสมองใช่ไหม
10: คุณหมอกำลังหาทางรักษาก่อนไม่ต้องกลัวนะก่อนจะต้องหายดี
8: คุณวันไหนช่วยเล่าเรื่องตอนนั้นให้ดาฟังอย่างละเอียดทีได้ไหมคะ
11: คุณนิคุภาริสากลับกรุงเทพผมจะไปทำเรื่องลาออกให้ผมจะส่งลูกผมไปเรียนต่อที่อเมริกา
5: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
13: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
14: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
15: เดี๋ยวไปเลย
16: เดี๋ยวไปเลย
17: ไซเรนเสียพี่
18: เบนโต
19: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
20: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
21: ลุกค่ะ
20: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
22: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
23: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
24: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
25: แม่จะทำอะไรอะคะ
24: ก็จะสอยมะม่วงสิ
25: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
24: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
25: มันไม่เหมือน
26: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
27: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
24: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
26: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
28: ค่อยๆเดินนะแม
24: ่อุ้ยหลางหลาย
26: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
24: ยังไหวอยู
26: ่ยิ้มได้ไม่อยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
24: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
25: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
26: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5533ไทยประกันชีวิต
29: สนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยแลคต้าซอย300มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ

0: อ๋อรู้แล้วคุณผู้ชมก็คือมีคนส่งเข้ามาบอกว่าเจแปนเนี่ยเขาไปพูดบอกว่าพี่หนุ่มกดดันให้เขาตอบว่าใช่กับไม่ใช่แล้วก็บอกว่าCIB ไปลงพื้นที่เจแปนพาดพิงคุณหนุ่มประมาณว่าถามนำให้ตอบว่าสบส5เนี่ยเหมือนแบบไม่ดีอะประมาณอะไรอย่างนั้นอะ
1: หรอคะ
0: เออซึ่งจริงๆแล้วผมบอกเลยผมพูดชัดเจนอยู่แล้วว่าสบส5ละเลย
1: ใช่พูดตั้งแต่วัน
0: ผมพูดเลยไม่ต้องไปบอกให้เจแปนพูดหรอกผมก็พูดตรงนี้แหละจะบอกผมถามนำเจแปนหรือเปล่าเหรอผมไม่ได้ถามนำผมบอกให้พูดเลยบอกถ้าเขาไม่ดีก็บอกเลยว่าไม่ดีทำไมต้องถามนำอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมผมพูดเลยคุณผู้ชมไปหาดูได้ผมพี่หมวยก็ได้ยินผมบอกเลยว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าใครมาสั่งให้คุณเนี่ยพูดว่าให้เป็นไปในทางเดียวกันให้พูดดีๆเขาจะได้เกษียณโดยสง่างามผมบอกถ้าคุณก็พูดเลยคุณอยากพูดคุณพูดเลยขอให้พูดตามข้อเท็จจริงถูกไหม
1: ถูก
0: เออซึ่งอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมผมอ่ะได้ยินมาจากปากของพี่แมวเองเลยว่าเขาพูดว่าอะไรจะเอาเทปมาเปิดให้ฟังยังได้เลย มีเทปด้วยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าผมไปถามนำหรือว่าผมพยายามจะไปบอกให้สบส.ผมบอกเลยกระดุมเม็ดแรกคือสบส.เขต5เม็ดที่2คือโสธรชัย
1: ค่ะ
0: ถูกไหมสุดท้ายเนี่ยผิดทั้งคู
1: ่
0: เม็ดที่3ก็คือไอ้ที่ไปอุ้มอ่ะไอ้
1: อ๋อกู้ภัย
0: นั่นแหละมันไล่เลียงมาหมดแล้วแหละคุณผู้ชมเพราะอะไรคุณผู้ชมลองคิดดูดีๆนะถ้าเหตุการณ์เนี้ยอันดับแรกเลยนะถ้าผมไม่ทำตั้งแต่แรกอย่างพี่หมวยบอกถ้าผมไม่ทำตั้งแต่แรกสบส.ก็จะปล่อยเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไห
1: ม
0: ก็จะมีคนไปอยู่ในเตาปลาปิ้งแบบเนี้ยเรื่อยๆใช่ไหมแม่พัดไปร้องหลายที่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยหาว่าเขาโกหกนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายเรื่องมันถูกเปิดออกมาแล้วจะบอกว่าสบส5ไม่ได้ละเลยมันจะใช้คำนั้นได้เหรอถูกไหมพี่หมวยมันละเลยชัดๆนะฮะจะบอกว่าพลาดหรือเปล่าสำหรับผมพลาดไม่ใช่แบบนี
1: ้
0: นี่คือการละเลยเพราะอันดับแรกคุณต้องอย่าลืมนะว่าสบส5เนี่ยลงไปตรวจสอบเนี่ยในเดือนพฤษภาคมไปดูมาทั้งหมดแล้วอ้างบอกว่าดู 1,600 ตารางเมตรตามข้อตกลงแต่ในขณะเดียวกันประเมินจากสายตาเนี่ยท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกินกับ 1,600 ตารางเมตรอย่างเราท่านเห็นกันอยู่แล้วสบส5จะไม่รู้เลยเหร
1: อ
0: สบส5จะเข้าไปดูแค่ 1,600 ตารางเมตรอ๋อไม่มีปุ๊บจบไม่เข้าไปดูที่ข้างในแล้วบอกเนี่ยฉันดูแค่ 1,600แต่คุณพลาดไปอย่างหนึ่งครับว่า 1,600 ตารางเมตรเนี่ยตารางเมตรแรกเนี่ยก็มีลูกกรงแล้วมีหีบเพลงแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาบอกว่าคุณไม่ผิดได้ไงแต่ผมเข้าใจว่าทางท่านอธิบดีหรือทางมนตรีก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะอะไรเพราะคุณเป็นราชการ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแต่ถ้าอยู่ในบ้านผมนะผมไล่ออกเลยผมไล่ออกเลยถ้าเป็นผมนะคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในราชการนะทำงานเป็นแบบอยู่สมมติทำงานเป็นอยู่ภายใต้องค์กรของผมที่เป็นเอกชนนะผมไล่ออกเลย
1: ค่ะ
0: คุณทำงี้ได้ไงคุณละเลยถูกป่ะแต่ราชการเขาก็ต้องไปตรวจสอบ
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้ผมบอกเลยนะพี่แมวพยายามจะบอกว่าคุณนายนาเป็นคนดีคุณนุ้นคุณนี่พยายามจะบอกว่าคุณนายนาผอ.นายนาเป็นคนดีเป็นคนดีก็เรื่องนึง
1: ค่ะ
0: เป็นคนดีก็ละเลยไม่ได้เหมือนกันเพราะมันมีผลไปถึงชีวิตของประชาชนคนอื่นๆเขาคำว่าคนดีมันก็ต้องแยกกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เป็นอยู่นะถูกไหมพี่หมวย
1: ถูกค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าผมถามนำแล้วไงสำหรับผมอ่ะผมมองในสายตาชาวบ้านผมมั่นใจว่านี่คือการละเลยของสบส5
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครเป็นผู้นำสบส5ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยถูกไหม
1: ค่ะ
0: อ่ะต่อพี่หมวย
1: ซึ่งล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็โพสต์เฟซบุ๊กมีผลทันทีค่ะย้ายผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5และก็ให้มีการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีมีผลทันทีค่ะย้ายเข้ามาที่ส่วนกลางที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพระหว่างรอการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังจากนี้ก็

0: จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบด้วยโดยทางรองอธิบดีสบส.ท่านรองสมศักดิ์กรีชัยบอกว่าหลังจากที่รัฐมนตรีสาธารณสุขได้กำชับให้สบส.มาดูแลเรื่องนี้แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนอธิบดีได้มีคำสั่งย้ายผอ.นัยนาเข้ามาที่ส่วนกลางที่กรมสบส.ระหว่างรอการสอบสวนและตนเองในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ต่อก็ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ในคำสั่งกำหนดการสอบสวนให้ทราบผลเร็วที่สุดค่ะและเมื่อวานนี้ทางผอ.นัยนาก็มารายงานตัวแล้วด้วย
1: เพื่อความเป็นธรรมโดยเฉพาะทั้งตัวทั้งข้าราชการเองนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วก็ประเด็นที่เป็นฮอตอิชชูในการที่จะต้องการให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนก็เลยมีคำสั่งย้ายท่านผอ.ศูนย์บริการศูนย์สปส.เขต5ซึ่งที่ตั้งจริงก็อยู่ราชบุรีครับและพื้นที่ครอบคลุมประมาณ8จังหวัดก็เข้ามาอยู่ในส่วนกลางของกรมนะครับแล้วก็มีตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด
2: การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยขั้นตอนเนี่ยจะมีกรอบระยะเวลากำหนดไหมคะ
1: ต้องการคำตอบที่มีความชัดเจนจากข้อเท็จจริงทั้งระบบให้คณะกรรมการได้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด
2: คำสั่งย้ายนี่หมายถึงตอนนี้มีผลแล้วใช่ไหมคะ
1: มีผลตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับอาจารย์มีผลแล้วแล้วก็ท่านก็มารายงานตัวแล้วตั้งแต่เมื่อวานครับ
0: ค่ะอันนี้คือที่สบส5ประเด็นของโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมยังมีอีกจุดนึงค่ะจากที่พี่หนุ่มสัมภาษณ์ลุงเอก่อนที่จะไปอยู่ที่โสธรชัยลุงเอเคยอยู่ที่นนทบุรีมาก่อนอยู่ที่เสริมสุขอะค่ะเมื่อวานนี้ทางสบส4ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เสริมสุขแห่งนี้เป็นเสริมสุขเนอร์ซิ่งโฮมค่ะจุดนี้จะเป็นศูนย์ในการดูแลผู้สูงอายุมีการขออนุญาตไว้9เตียงในอาคารชั้นเดียวค่ะแต่จากการตรวจพบว่ามีอีกอาคารสูง3ชั้นแล้วก็มีเตียงเพิ่มด้วยรวมเป็นทั้งหมด81เตียงมีผู้ป่วยชาย58คนเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ลงไปมีทั้งทางรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตมีทางผอ.สบส.4มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีทีมเยียวยาจิตใจของทางกระทรวงสาธารณสุขมีตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะคะหลังจากที่ตรวจสอบที่เสริมสุขเนอร์ซิ่งโฮมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งไปตรวจอีกศูนย์หนึ่งชื่อว่าบ้านน้องดรีมเป็นสาขาของบ้านเสริมสุขอยู่ห่างไปประมาณ200เมตรจุดนี้จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นรั้วรอบขอบชิดค่ะรับดูแลเป็นผู้ป่วยหญิง14คนในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุ2คนเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะอายุ70กับ73แล้วอีก12คนเป็นวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตทีมข่าวได้คุยกับป้าเขียวป้าเขียวเป็นคนดูแลฝั่งตึกหญิงอะค่ะบอกว่าดูแลบ้านหลังนี้ก็คือทำหน้าที่ในการดูแลความเป็นอยู่ยืนยันว่าศูนย์นี้ไม่เคยมีการล่ามโซ่ไม่มีการทำร้ายร่างกายเราอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆและสุดท้ายถ้าเกิดว่าศูนย์นี้จะต้องเอาผู้ป่วยออกไปป้าเองคงจะไม่มีงานทำต้องกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดค
3: ่
0: ะ
3: ฟังเสียงป้าเขียวหน่อย
4: ทำไมเราต้องมีการตั้งเป็นลวดหนามล้อมรอบบ้าน
5: กันผู้ป่วยนี้กัน
6: ป่วยก็ต้องกันตรงไหน
5: ไม่รู้นะเพราะว่าอยู่นี่ไม่เห็นผู้ป่วยคุ้มครั่งมีเรื่องของการล่ามโซ่ผูกข้อมืออะไร
7: ไม่มีค่ะไม่มี
5: ในโซนผู้หญิงไม่มี
7: ไม่มีค่ะ
8: 10เดือนที่ดูแลผู้ป่วยนี่เคยเจอปัญหาอะไรไหมครับพี่
7: ไม่เจอค่ะคืออยู่ด้วยกันแบบพี่น้อง
9: แล้วพวกพยาบาลเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่อะคะเมื่อเราร้องขอหรอ
7: ไม่เวลาเราร้องขอมีเรื่องแบบร้อนอะไรเงี้ยอย่างเช่นผู้ป่วยไม่สบายหรือมีอารมณ์เราก็จะโทรไปออฟฟิศแล้วเราก็จะออก
9: แล้วเรื่องของอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ให้เขาทานอะไรยังไงบ้าง
10: มันก็แล้วแต่ที่ทางศูนย์เขาจะจัดมาแต่ละมื้ออาหารครบ5หมู่ค่ะ
3: นี่ป้าเขียวนะคร
0: ับ
3: ค
0: ุ
3: ณผู้ชมครับก็ขณะที่ทีมข่าวเองก็มีโอกาสคุยกับทางเจ้าของบ้านในเครือบ้านเสริมสุขนะฮะก็ชี้แจงแบบนี้บอกว่าตนเองเนี่ยได้ยื่นขออนุญาตทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับขอดูแลผู้ป่วยทั้งหมด25เตียงและเข้าใจมาโดยตลอดว่าเอกสารที่ยื่นผ่านศูนย์ใหญ่นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องหลังจากนี้คงต้องไปตรวจสอบรายละเอียดจากศูนย์ใหญ่อีกทีนึงเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็แนะนำครับบอกว่าให้ส่งผู้ป่วยนั้นกลับไปอยู่กับญาติก่อนและดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องต่อไปส่วนเรื่องของการถูกล่ามโซ่ครับเจ้าของบ้านยอมรับว่าในช่วงแรกเคยมีการใช้ผ้าเนี่ยมัดผู้ป่วยบางรายที่เริ่มมีการอาละวาดหรือควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งจะขออนุญาตจากญาติก่อนทุกครั้งว่าจะ

0: ขอล่ามโซ่นะเอ้ยโทษนะจะขอผูกผ้านะจะขอผูกตัวนะเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปยืนยันนะว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายหรือว่าใช้ความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชบางรายเองเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับว่าตัวเองนั้นมีอาการป่วยขณะที่เรื่องการให้คำปรึกษาก็จะมีพยาบาลวิชาชีพเนี่ยขอให้คำแนะนำด้านอาหารการกินยืนยันนะว่าผู้เข้าพักเองเนี่ยได้รับอาหารครบ3มื้อเลยยืนยันว่าไม่มีกรงขังเหมือนที่เคสญาติที่กาญจนบุรีอย่างแน่นอนฟังดูครับ
1: ขออนุญาตค่ะค่ะก็สาธารณสุขค่ะก็ทางเราก็ไม่ได้อะไรค่ะทางเราก็ยินดีรับค่ะถ้าเกิดเขาให้เราปรับปรุงอะไรเราก็จะปรับปรุงค่ะเพราะทางเราไม่ได้เป็นตามข่าวอยู่แล้วเราไม่ได้โหดร้ายอย่างที่ทุกคนเห็นถูกไหมคะ
2: ใครที่มาขอรับบริการเนี่ย
1: อาการจิตเวชค่ะ
2: แล้วคนที่ดูแลเองมีทักษะในการดูแล
1: อบรมมาค่ะ
2: แล้วเรื่องเขาเป็นอยู่เป็นไงบ้าง
1: ก็เท่าที่เห็นนะคะเพราะเวลาอยู่แบบครอบครัวดีกว่าค่ะอย่าว่าอย่าเรียกว่าผู้ป่วยหรือผู้ดูแลค่ะ
3: แล้วบางคนเขาก็ตะโกนลงมาจากศูนย์ใหญ่เนาะบอกสู้มีล่ามเริ่มเนี่ยตกใจไหม
1: ไม่ค่ะเพราะว่าของเราไม่ได้มีอยู่แล้วเราเฉยๆค่ะเราบริสุทธิ์ค่ะช่วงแรกเขาถ้ามีมัดอ่ะมีมัดด้วยผ้าค่ะเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปค่ะเพราะคนไข้จิตเวชก็ต้องรู้กันอยู่นะคะบางคนอารวาส
0: อันนี้คือบ้านแสนสุขตึกหญิง
4: เสริมสุข
0: เสริมสุขไม่ใช่แสนสุขเสริมสุขตึกหญิง
4: ค่ะ
0: ถูกไหมก็บอกไม่มี
4: ไม่มีการล่ามโซ่
0: ไม่มีการล่ามโซ่
4: ค่ะ
0: นี่นะถามหน่อยสิวันนี้เขาจะมาออกโหนกระแสสวัสดีนะน้อง
4: ๆสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะครับป้าเขาบอกไม่มีการล่ามโซ่เนี่ยมีใครโดนไหมไหนยกมือสิคุณโดนเหรอคุณโดนเหรอคุณโดนล่ามโซ่จริงเหรออ้าวเขาบอกไม่มีนะมีใช่ไหม
5: มีค่ะ
4: มีค่ะ
0: ยืนยันนะ
4: ยืนยันค่ะ
0: โซ่หรือผ้า
5: โซ่ค่ะทั้งโซ่ทั้งผ้าเลยค่ะ
0: ทั้งโซ่ทั้งผ้า
4: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนะฮะคือคุณอารวาสหรือเปล่าคนเลยล่าม
5: จะกลับบ้าน
4: จะกลับบ้าน
0: ทีละคนทีละคนอันน้องคนก่อนน้องก่อน
5: หนูจะกลับบ้านค่ะ
0: จะกลับบ้านเขาล่ามโซ่เลย
5: เขาก็เลยล่ามโซ่เลย
0: อยู่ตึกหญิงเหรอ
5: ตึกหญิงค่ะ
0: เมื่อกี้ที่เขาพูดเนี่ยนะ
5: เขาตึกเก่าหลังเก่าค่ะ
0: โอ้โอเคเดี๋ยววันนี้ได้พูดนี่อยู่ที่เสริมสุขทุกคนเลยนะวันนี้นะ
5: ใช่ค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมครับไหนๆจะตามแล้วก็จะตามไม่ถึงที่สุดอะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ไหนๆทำแล้วก็ทำให้มันครบทุกที่เลยแล้วกันเดี๋ยวจะแวะไปจังหวัดอื่นด้วยนะรอนะ
4: ค่ะ
0: รอก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดไหนหรือที่ไหนก็ตามแต่ที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่นะฮะอย่าไปทำนะวันนี้มันถึงเทศกาลของท่านแล้วนะเดี๋ยวจะตามให้หมดเลยเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
6: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
7: แค่จูบหัวฉันแล้วก็รับรองฉันตบแกด้วยหนามทุเรียนนี้แน
8: ่สสิอาภาน
7: างติด1ใน10สาวโสดสวยธุรกิจของตระกูลไฮโซประเทศไทยค่ะพี่
9: ชีแซ่บขนาดนี้ฉันจะรับมือไหวไหมวะเนี่ย
10: จบท่านี้เลยใช่ไหม
6: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนมีเห็นฝาโลงแทนแน
13: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหมอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
14: ของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
6: Please love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
15: สนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: บ้องจากไฮพรีเมียมพลัสพลังแรงปกป้องเหนือชั้น

0: เลิร์นแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Ford Tablet ให้ B-Ford Tablet ดูแลคุณเด่นมากคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: คุณผู้ชมครับไปการตลาดกันหน่อยคุณผู้ชมครับสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับรถเปื้อนสกปรกฟังทางนี้นะครับคุณผู้ชมครับวิสาทออโต้แคร์ครับเขาได้มีการร่วมกับทางช่อง3นะฮะจัดโครงการชื่อว่าวิสาทเคียงข้างช่วยฟื้นฟูรถหลังน้ำท่วมร่วมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโดยโครงการนี้จะเปิดให้บริการล้างรถฟรีครับคุณผู้ชมครับในโปรแกรมล้างสีภายนอกนะฮะมูลค่า160บาทคุณผู้ชมครับให้กับทางคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจำกัด1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับยกเว้นรถตู้และรถสาธารณะนะครับ
2: ค่ะเพียงแค่ท่านผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิสาแล้วก็ดูเที่ยงวันทันเหตุการณ์หรือว่าเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะจากนั้นถ่ายรูปหน้าจอทีวีหรือแคปหน้าจอช่วงที่ผู้ประกาศข่าวเล่าข่าวโครงการนี้วิสาX ช่อง3ล้างรถฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็นำรูปมาแสดงให้กับพนักงานที่สาขาที่ให้บริการดูเพื่อแจ้งความต้องการใช้บริการล้างรถฟรีพนักงานจะนำคูปองให้กับท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมก็สามารถกดใช้คูปองได้ตามปกติเลยค่ะล้างรถฟรีมูลค่า160บาทสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15ตุลาคมนี้ค่ะที่วิสาทออโต้แคร์ทั้ง29สาขาที่ร่วมรายการในปั๊มปตท.บางจากเชลคาวเท็กซ์และสาขาประดิษฐ์มนูธรรม10ย้ำนะคะ1โค้ดคูปองใช้ได้1ครั้งเท่านั้นค่ะไม่สามารถใช้ซ้ำได้อยากให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปได้ที่ LINE @wisathmember ค่ะ
1: นี่นะฮะมีอีกนะ
2: ค่ะ
1: M Studio และช่อง3นะครับเดินหน้าปกป้องลิขสิทธิ์ที่หยดสมิงเขาขวางนะครับหลังพบการเผยแพร่ภาพยนตร์แบบผิดกฎหมายนี่ฮะคือ M Studio ครับรวมไปถึงช่อง3นะฮะประกาศเดินหน้าดำเนินการปกป้องสิทธิ์ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงเขาขวางอย่างจริงจังแล้วนะครับหลังตรวจพบการเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อเนื้อหาภาพยนตร์บนช่องทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และส่งผลต่อการกระทบอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโดยตรงนะครับ
2: ซึ่งหลังจากที่ภาพยนตร์เข้าฉายอะค่ะทางช่อง3ทาง M Studio ก็มีการตรวจสอบแล้วก็ไปรวบรวมหลักฐานการละเมิดอย่างต่อเนื่องนะคะประสานงานกับผู้ให้บริการในทุกช่องทางที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระงับการเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยเร็วที่สุดรวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกับผู้ทำผิดและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ภาพยนตร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่เพียงต่อส่งผลต่อรายได้ของภาพยนตร์ยังส่งผลต่อผู้สร้างผู้กำกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังตลอดจนส่งผลไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ไทยด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะขอความร่วมมือนะคะงดรับชมดาวน์โหลดส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกช่องทางค่ะอยากให้ทุกคนมาสนับสนุนภาพยนตร์ผ่านการรับชมในโรงภาพยนตร์ที่ถูกต้องเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้สร้างแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะไปชมได้นะคะที่หยดสมิงเขาขวางค่ะฉายแล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะ
1: นี่นะครับอย่าลืมไปดูนะครับผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: มีอีกไหมพี่หมวย
2: มีอีกค่ะดีลดีที่ตึกเตยค่ะ9เดือน10ค่ะช่อง3พร้อมเสิร์ฟของดีของถูกนะคะเอาใจสายช็อปทั่วประเทศกับมหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ค่ะวันนี้9ตุลาคมกับแคมเปญพิเศษดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ช็อปสนั่นก่อนวันดับเบิ้ลเดทค่ะก็ขนทับสินค้าโปรแรงๆดีลเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมได้ช้อปกันสนุกๆเลยนะคะก็ช้อปกันได้ตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะทาง TikTok Live ของ CH3 Thailand เสิร์ฟดีลเด็ดดีลดีตลอดทุกชั่วโมงนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่6โมงเย็นถึง2ทุ่ม6โมงเย็นถึง2ทุ่มจะเจอกับน้องลูกแก้วกรกมลค่ะแล้วก็มีลูกชายน้องลูก้าหลังจากนั้นก็2ทุ่มถึง4ทุ่มก็จะมีคุณโบ๊ททาราปิดท้ายที่4ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับป๊อปปี้แล้วก็น้องสายฝนค่ะก็สามารถจะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะเป็นโปรเด็ดมากๆค่ะสำหรับชาวช่อง3แล้วก็แฟนๆรายการค่ะ6โมงเย็นวันนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะ
1: ครับผมนะฮะอ้าวโอเควันนี้โหนกระแสนะครับเราก็จะไป ตามกันต่อนะฮะเรื่องราวของศูนย์ที่พักพิงผู้สูงอายุนะฮะหรือว่าคนที่มีอาการทางจิตเขาว่างั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อห้ามอยู่นะในบางมุมในบางจุดนะฮะแต่วันนี้จะไปทำเรื่องราวของบ้านเสริมสุขน
2: ะ
1: เพราะว่าบ้านเสริมสุขก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่วันนั้นเนี่ยพังลุงเอเนี่ยออกรายการและแกบอกว่าแกเนี่ยอยู่บ้านเสริมสุขเหมือนกันแล้วแกเนี่ยโดนล่ามโซ่ปรากฏพอโดนล่ามโซ่นี่โอ้โหเรื่องมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะฮะวันนี้ทางฝั่งของบ้านเสริมสุขเขาบอกว่าไม่มีเขาไม่มีโซ
2: ่ค่ะ
1: ปรากฏว่านักข่าวไปตามกันเขาบอกเขาเพิ่งเอาเก็บไปเมื่อกี้เองเมื่อกี้ก็มีการไปสัมภาษณ์กันมาเขาก็บอกว่าไม่มีนะไม่มีไม่มีทางนี้ก็บอกมีเขาโดนเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวไปฟังทางฝั่งของตัวคนที่เขาออกมายืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าเขาเคยอยู่ที่บ้านเสริมสุขมาก่อนแล้วเขาโดนอะไรยังไงบ้างนะครับ
2: ติดตามครับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ
4: นี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนาวิรคุณนี่จะเข้ากลางเดือนตุลาคมแล้วมาดูกันว่าอากาศในช่วงครึ่งเดือนหลังที่เหลือจะเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลานี้อย่างไรโฟกัสสำคัญในการติดตามอากาศครึ่งเดือนหลังตุลาคมก็คือการจับตาการเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนในไทยตอนบนไปสู่ฤดูหนาวตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้ก่อนหน้านี้นั่นจึงหมายความว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ลมหนาวหรือความกดอากาศสูงจากจีนที่เริ่มเห็นสัญญาณมาตั้งแต่เดือนที่แล้วก็จะแผ่ลงมาสร้างความปั่นป่วนแปรปรวนให้เรามากขึ้นอีกเพราะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่ลงมาจะมีบทบาทในการดันร่องมรสุมหรือร่องฝนให้ลงไปสู่ภาคใต้ทำให้ไทยตอนบนฝนลดแต่ภาคใต้ฝนจะตกหนักชุกหนาแน่นกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกซะอีกโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยแบบนี้ก็ชัดเจนเหนืออีสานจะมีอากาศเย็นลงในตอนเช้ามากขึ้นแต่ระวังกลางวันยังเจอแดดร้อนและฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงป่วนเป็นระยะจะป่วยกันได้ส่วนภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างที่มีกทม.ปริมณฑลอยู่ด้วยเตรียมมีฝนลดเช่นกันแต่พอเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วจะยังไม่เจออากาศเย็นเท่าคนเหนืออีสานแถมยังมีโอกาสเจอฝนทิ้งทวนในช่วงบ่ายถึงค่ำต่ออีกหน่อยด้วยสำหรับภาคใต้เน้นฝั่งอ่าวไทยเตรียมระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งในช่วงลมเปลี่ยนทิศเรือเล็กก็ต้องงดออกจากฝั่งในช่วงมรสุมแรงนะครับนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนตุลาคมที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีรักโลก300สิงสาสวัสดีครับ
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว

อบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีน KAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50+ PA 4+ Rutukis Face Eye Neck Cream

ผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับก็กระแสวันนี้ครับยังคงเป็นเรื่องราวของทางศูนย์พักพิงนะฮะแต่ว่าเนี้ยคือขยับเข้ามาในกรุงเทพนนทบุรีแล้วกันนะฮะนนทบุรีก็คือบ้านเสริมสุขคุณผู้ชมครับคือบังเอิญว่าวันก่อนเนี่ยเราทำเรื่องราวของที่บ้านโสธรชัยนะครับที่กาญจนบุรีแล้วปรากฏว่าวันนั้นเราเชิญลุงเอมาลุงเอบอกว่าก่อนที่ผมจะไปอยู่ที่นั่นน่ะผมไปอยู่ที่บ้านเสริมสุขนนทบุรีมาแล้วผมเองก็โดนเขาล่ามโซ่เอาไว้ผมก็เลยหนีออกมาโดนทางฝั่งของตัวลูกสาวหรือว่าทางภรรยาผมจำไม่ได้แล้วจับตัวผมญาติผมจับตัวผมแล้วส่งไปอยู่นู่นที่โสธรชัยก็ไปเจอเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันเลยทีเนี้ยบ้านเสริมสุขก็เลยถูกกากบาท

0: ปาดไว้เลยว่าอ้าวมีเหมือนกันเหรอล่ามโซ่ทางผู้บำบัดเขาเนี่ยวันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะฮะแน่นอนครับวันนี้นะครับผู้บำบัดที่ไปอยู่ที่บ้านเสริมสุขนั่งอยู่กับเรานะครับมีคุณหมวยนามสมมุตินะฮะมีคุณฟ้านะฮะมีคุณมิ้นนะครับแล้วก็มีลุงเอซึ่งลุงเอก็มาวันนั้นแล้วนะฮะสวัสดีนะฮะทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับวันนี้มานั่งกับเราเช่นเคยครับมาพร้อมกับทนายแก้วดร.มนชัยนะฮะแก้วสามโบสถ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: จริงๆอ่ะผมบอกงี้คุณผู้ชมวันนี้ผมเรียนเชิญมาอีกหนึ่งท่านนะ
1: ครับ
0: ท่านรองอธิบดีนะสบส.ตอนแรกท่านบอกท่านจะมาก็บอกคุยกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอยู่ที่ท่านยังไม่มาคุณท่านไปไหนหายไปไหนก็ไม่รู
1: ้แหม
0: เนี่ยครับแล้วก็โทรไปขอทางรัฐมนตรีด้วยนะรัฐมนตรีก็
1: อนุญาตแล้วครับ
0: อนุญาตบอกให้มาแต่ไม่รู้ท่านไปไหนผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันเนี่ยตอนแรกโทรไปหาท่านท่านบอกว่าเดี๋ยวต้องขออธิบดีก่อน
1: ครับก็เลย
0: ขออธิบดีสบส.ก่อนอธิบดีสบส.ก็บอกว่ามีประชุมไม่ให้มาทางเราก็เลยโทรไปขอทางรัฐมนตรีเลขาธิการก็บอกว่าเดี๋ยวประสานให้
1: ครับ
0: เสร็จปุ๊บก็โทรกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะมาท่านจะให้ส่งท่านรองอธิบดีมาตอนนี้ยังไม่มาเลย
3: ไม่กล้ามา
1: คงไม่กล้ามา
0: ไม่รู้ยังไงกันแน่เนี่ยตกลงไม่รู้สาธารณสุขเขาคุยยังไงผมก็งงอยู่เหมือนกันตอนนี้นะอ้าวไม่เป็นไรเราก็ทำเดินการของเราไปอย่างนี้แล้วกันนะฮะชื่ออะไรนะน้องหมวยนะน้องหมวยเคยอยู่ที่บ้านเสริมสุขใช่ไหม
4: เคยค่ะ
0: อยู่กี่ปีลูก
4: อยู่ประมาณ6เดือนค่ะ
0: 6เดือนนะหนูไปอยู่ทำไมที่นั่น
4: คือหนูไปบำบัดยาเสพติดอะค่ะหนูแบบไปเองอะค่ะ
0: เมื่อไหร่ลูกนานแค่ไหนตอนน
4: ี้ประมาณนัก2ปีที่แล้วอะค่ะ
0: 2ปีก่อนนะ
4: ค่ะ
0: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
4: ค่ะก็คือคุณแม่หนูเนี่ยก็เลือกสถานที่นี้ให้โอเคหนูก็ตกลงไปอะค่ะทีเนี้ยเขาก็ส่งรถมารับอะค่ะแล้วต้องเสียค่ารถด้วยนะคะ 5,000 บาทค่ะ
1: ในการพาเข้าลงไปที่นี่เหรอคร
4: ับ ใช่ใช่คือเขามีแบบมีครบจบวงจรเลยค่ะครบวงจรอะไรเงี้ยค่ะเขามารับแล้วก็เอาเราไปส่งเนี่ยค่ะพอหนูเข้าไปในศูนย์นะคะคือหนูก็ตกใจอ่ะคือพอเข้าไปเนี่ยแบบทำไมมันมีรวมกันหมดเลยคนแก่คนบ้าแบบคนแบบเหมือนไม่เต็มออทิสติกอะไรแบบเนี้ยค่ะมันรวมกันหมดเลยอย่างเงี้ย
0: คืออยู่ร่วมกันเหรอ
4: ร่วมกันค่ะแต่เป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะ
0: เป็นตึกหญิงเหรอมันเดี๋ยวก่อนนะที่นั่นเขาจะแบ่งเป็นกี่ตึกลูก
4: คือเมื่อก่อนนะคะที่
0: เมื่อ2ปีก่อน
4: ใช่ก่อน2ปีนั้นน่ะเขาไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยนะที่เป็นออกข่าวอะค่ะหนูส่งรูปให้ทีมงานไปแล้วเขาอะค่ะอยู่รวมกันที่เดียวไม่ใช่ที่ออกข่าวตรงนี้ค่ะแล้วเขาเพิ่งย้ายมาตรงนี้
0: อ๋อก่อนหน้านั้นเขาจะอยู่อีกที่นึงก่อนจะย้ายมาตรงนี้นะ
4: ใช่ค่ะ
0: โอเคตอนนั้นจะเป็นรวมมันมีตึกชายตึกหญิงไหม
4: มีค่ะเขาแยกกันแต่ตรงที่หนูอยู่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงอย่างเดียว
0: โอเคแล้วยังไง
4: แล้วพอหนูเข้าไปหนูก็แบบงงว่าเอ้ยมันรวมกันหมดแบบเหมือนคนพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบมันเข้าไปใหม่ๆมันก็ยังเบอร์ๆอยู่อะไรเงี้ยแบบมันงงๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่หนูสมัครใจไปเองนะ
4: ค่ะ
0: แล้ว
4: คือพอหนู
0: ขอโทษนะเสียเงินไหม
4: เสียค่ะ
0: เสียยังไง
4: คืออย่างแม่หนูเสียค่ะค่ารายเดือนเนี่ยสองประมาณ 24,000 บาทอะค่ะเฉพาะแค่ค่าอยู่กับค่ากินนะคะแต่พวกค่าของใช้ขนมอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเวลาเราเจ็บป่วยไปรักษาอะไรเงี้ยค่ะคือต่างหากแล้วถ้าเวลาไปเจ็บป่วยเขาพาออกข้างนอกไปรักษาเงี้ยต้องเสียค่ารถอย่างเช่นไปโรงพยาบาลศรีธัญญาเวลาเขาพาไปเสียค่ารถ 2,000 นะคะ
1: ต่อเที่ยวเหรอครับ
4: อะไรนะคะ
1: ที่ไปศรีธัญญาต่อครั้งเหรอ
4: ต่อครั้งค่ะ
1: ครั้งละ 2,000 บาท
4: ค่ะ
0: ค่ะ
4: ค่ะ
0: 24,000บาท
1: 24,000 บาทต่อเดือน
0: เยอะมั้ย
5: เยอะสิ
0: เยอะนะ
5: เยอะสิพี
0: ่โอเคแล้วยังไงต่อฮะ
4: แล้วพอหนูเข้าไปอะค่ะแล้วหนูอะไปเห็นห้องน้ำอะค่ะคือหนูก็ตกใจอะค่ะคือห้องน้ำมันไม่มีประตูเลยอะค่ะไม่มีประตูเลยอะ
0: ม
4: ันโล่งอย่างนั้นเลยอะค่ะแล้วคือแบบหนูแบบไปแล้ว
0: คือเดี๋ยวนะอันนี้คือก็ต้องถามแบบมันเป็นไปได้ไหมว่าบางทีพอไม่มีประตูเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการ
1: ที่จะ
0: เพื่อความปลอดภัยหรือเปล่า
4: อันนั้นใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องยกประโยชน์ให้เขานิดนึงนะ
4: ค่ะถ้าไม่มีประตูอะเขาก็น่าจะมีแบบมูลงมูลี่อะไรก็ได้ให้มันแบบแบบมูลงมูลี่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่มีเลยมันโล่งอย่างนั้นเลยอะค่ะแล้วไปเนี่ยหนูอะเข้าห้องน้ำไม่ลงอะแบบมันอายอะมันไม่เคยอย่างเงี้ยแบบอยู่บ้านเรามันเคยเปิดปิดประตูอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนก็เดินผ่านไปผ่านมาเวลาอื่นมันก็ไม่ลงอย่างคุกเนี่ยเขายังมีกำแพงขึ้นมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคือมันไม่มีเลยอะ
1: แต่มันก็ยังมีชักโครงชักโครกปกติ

0: ม
1: ี
0: ค่ะ
1: ม
0: ี
1: แล้วคือพอหนูอยู่เนี่ยแบบหนูก็เห็นเหตุการณ์แบบว่าที่แบบเวลาคนไข้อ่ะแบบมีปัญหาหรือว่าทะเลาะกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
1: หนูเห็นเขาแบบโดนล่ามโซ่อะค่ะโดนล่ามโซ่จริงๆแล้วก็เอากระป๋องสีไว
0: ้คือไว้ทำไม
1: ไว้ให้คนไข้อะฉี่เวลาปวดท้องฉี่อะค่ะก็ให้ฉี่ใส่กระป๋องอะค่ะ
0: อันนี้คือเป็นตึกที่เราอยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตึกหญิงนะเด
1: ี๋
0: ยวผมถามทั้งฝั่งลุงเออยู่ที่เดียวเขาไหมตอนนี้อันนั้นอะ
2: ผมอยู่ตึกชาย
0: อ่ะเข้าใจแต่ว่ามันอยู่ในอันนี้คือที่เก่าใช่ไหม
2: ที่เก่าที่เก่าผมก็อยู่ที่เก่าน
0: นทบุรี
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะก่อนที่จะย้ายมาอันนี้ฮะ
2: ใช
1: ่ค่ะ
0: อ๋ออืมอ่ะแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น
1: ค่ะแล้วก็คือคนไข้ที่โดนล่ามโซ่เขาก็คือเขาจะปลดให้เฉพาะตอนที่ว่าคนไข้จะต้องการอึดอุจจาระค่ะปวดท้องปวดท้อง
3: นิดเดียวครับหมายถึงว่าการล่ามโซ่นี่คือเขาล่ามโซ่เรากับเสาไว้
1: ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่ว่าล่ามขาสองข้างติดกัน
1: ไม่ใช่ค่ะ
3: อ๋อล่าม
1: ติดกับเสาอย่างเงี้ย
3: ล่ามติดกับเสา
1: ค่ะ
3: แล้วเชือกโซ่มันยาวแค่ไหนครับ
1: ก็มีแบบ
3: หรือว่าประมาณสัก2เมตรประมาณ
1: ฟ้าประมาณไหน
4: มันไม่ได้ยาวเลยอะค่ะก็คือติดแบบ
3: คือติดกับเตียงเลยว่างั้นติดกับเสาเลย
4: ไม่ได้เว้นที่ให้เราแบบขยับได้อะ
0: จากนั้นยังไง
1: ค่ะแล้วคือแบบหนูก็พีคือแบบเห็นห้องนอนนะคะที่แบบว่าในนั้นนะคะคือห้องนอนที่เขาโชว์ในเพจอะค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือห้องนอนจริงๆเนี่ยเตียงมันเนี่ยติดกันเลยค่ะมันไม่มีช่องว่างอะค่ะมันไม่มีช่องว่างเลยเงี้ยเวลาแบบคนแก่เวลาจะลงก็กระดึกลงข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเขาจะอัดเตียงไปให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าคนไข้เขาค่อนข้างเยอะอะค่ะที่เนี่ยค่ะค่อนข้างเยอะจริงๆค่ะค่ะแล้วก็ค่ะ
3: เชิญครับเชิญ
1: ค่ะแล้วก็
0: มันยังไงต่อเชิญฮะ
1: ค่ะแล้วคือเวลาหนูกินน้ำอะค่ะหนูรู้สึกว่าแบบน้ำมันเหม็นคลอรีนมากอะค่ะคือเขาไปเครื่องกรองหนูว่ามันไม่ได้มาตรฐานเลยอะค่ะมันไม่มีมาตรฐานเลยคือมันเหม็นคลอรีนหนูยังไม่เห็นผู้ดูแลกินน้ำที่ว่าเขากรองให้คนไข้ในสูตรเลยอะค่ะค่ะแล้วแบบว่าเวลาแบบช่วงนั้นที่มันเป็นโควิดกันนะคะโควิดติดกันทั้งสูตรเลยอะค่ะเขาไม่ได้พาไปหาหมอนะคะเขาเอาฟ้าทลายโจรให้คนไข้กินในนั้นนะคะ
0: คือติดกันอยู่ในนั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะไม่เขาไม่ได้ให้ออกมานะคือเขาเอาฟ้าทลายโจรอะให้กินคนละสามเม็ดมั้งค่ะนั่นนะคะอยู่ในนั้นนะคะใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ทีเนี้ยผมอยากรู้ว่าภายในที่เขาอยู่กันมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่โสธรชัยเขาไหมมันเป็น
3: มีลูกกง
0: มี
3: ห้องอะไรมีห้องขังอะไรไหมครับ
1: ห้องขังไม่มีค่ะไม่มีลูกกง
5: ค่ะเพราะหนูโดนขัง
0: ของคุณมีเหรออ้
5: า
0: วมันที่เดียวกันปะเนี่ย
5: ที่เดียวกันเนี่ยเขาห้องขังเขาไม่ได้โดนขังแต่หนูโดนขังค่ะมันอยู่โซนข้างหลังบ้านอยู่ใกล้ๆห้องน้ำมันเป็นห้องขังอยู่ส่วนลึกเลยอะค่ะ
4: เขาเรียกว่าห้องขังมืดอะค่ะ
5: ห้องขังมืดค่ะโดนข
0: ัง
5: ก
0: ับห้องขังมันมีไว้ทำไม
5: คือเพื่อนหนูเขาพ่อแม่เขาเสียแล้วเขาร้องจะกลับบ้านเขาโมโหเพื่อนหนูเขาเลยจับหนูขังไปด้วยค่ะ
0: อ๋อ
3: แล้วสภาพห้องขังมันกว้างประมาณเท่าไหร่ครับ
5: มันไม่ได้กว้างมันเล็กค่ะมันเป็นกรงขังแล้วก็เป็นห้องมืดอะค่ะแล้วเขาก็เอากุญแจมาล็อกไว้ค่ะอยู่ข้างล่างข้าง
3: หลังอยู่กับเพื่อน2คน
5: อยู่2คนแล้วเพื่อนก็เอาแต่ร้องไห
6: ้ผมขอถามได้ไหมครับอันนี้คุณเข้าไปด้วยสาเหตุอะไร
5: ทะเลาะกับที่บ้านพ่อแม่ให้เลิกกับแฟนค่ะ
0: พ่อแม่ให้เลิกกับแฟน
6: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเอาคุณไปไว้ที่นี่อ่ะ
5: เขา
6: ทะเลาะต้องการแยกเงี้ยเหรอครับ
5: ต้องการให้เลิกกับแฟนก
6: ็
5: เลยจับไปอยู่บ้านเสริมสุขเนี่ยค่ะ
0: ครับอันนี้ปีไหนฮะ
5: ปี2566ค่ะ
0: ปี66นะ
5: ค่ะ
6: แล้วที่บ้านเสริมสุขเขาก็รับคุณไปด้วยเงื่อนไขว่าอยากให้เลิกกับแฟนอย่างเงี้ยนะ
5: ใช่ค่ะ
0: ทั้งพ่อแม่คุณไปแจ้งบ้านเสริมสุขว่าเหตุผลว่าอะไร
5: ไปแจ้งตำรวจร้อยเวรที่สผอ.ในพื้นที่ค่ะ
0: ไปแจ้งตำรวจในพื้นที่
5: ใช่ค่ะ
0: แจ้งว่าอะไร
5: แจ้งว่าหนูอารวาสจะเลิกเขาจะให้เลิกกับแฟนเขาก็เลยตำรวจก็เลย
0: หนูอารวาสจริงไหม
5: หนูบอกว่าหนูจะไม่เลิกกับแฟนหนูอยากไปหาแฟนมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะเลิกกัน
0: แล้วแต่พ่อแม่เราไม่ชอบผู้ชายคนนั้น
5: ไม่ชอบผู้ชายคนนั้นเขาก็เลยให้เลิกกับแฟน
0: เราก็เลยอารวาสเราไม่อยากเลิกทำไมต้องให้หนูเลิก
5: ใช่ค่ะ
0: พ่อแม่ก็เลยไปแจ้งตำรวจ
5: ก็เลยไปแจ้งร้อยเวรในพื้นที่ค่ะ
0: แล้วร้อยเวรในพื้นที่เขายังไง
5: เขาก็ประสานโรงพยาบาลในพื้นที่พยาบาลที่ดูแลด้านนี้ค่ะมาเขาก็ประกาศแล้วว่าฉีดยาแล้วจะให้กลับบ้านแล้วเขาก็ให้กู้ชีพอะค่ะมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่มหาลัยแล้วก็จะให้ไปเจอแฟนเขาบอกว่าเดี๋ยวแวะไปนนทบุรีก่อนแล้วพอไปถึงนนทบุรีเขาก็ให้คนมาจับอุ้มเข้าไปในบ้านเลยค่ะ
0: เข้าบ้านเสริมสุขเลย
5: ใช่ค่ะ
0: เ เข้าไปแล้วคุณยังไงต่อหลังจากนั้น
5: เขาก็จับเอาเชือกสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะมัดมือสองข้างขึงไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กินข้าวเย็นเพราะว่ามันเย็นแล้ว
0: กินยังไงอ่ะ
5: ก็กินเขาก็ป้อนนะคะแล้วหนูก็ร้องไห้แล้วคนไข้นั้นก็บอกว่าไม่ต้องเสียใจหรอกเขาอยู่กันเป็นปีๆแล้วที่นี่อ่ะ เขาอยู่กัน 2-3 ปีแล้ว เธอมาอยู่แค่แป๊บเดียวเธออยู่ไปเถอะเดี๋ยวเธอก็ชินเองเขาก็ว่างั้น
0: เหรอ
5: ใช่ค่ะแล้วพอตกกลางคืนพอตกกลางคืนเขาก็เอาโซ่มาล่ามหนูขาข้างซ้ายติดกับเตียงแล้วก็ให้นอนแล้วก็ให้พี่คนนี้ไปนอนเป็นเพื่อนค่ะแล้วหนูก็ร้องไห้หนูจะกลับบ้าน
3: แล้วหนูบอกกับคนที่คุมไหมว่าหนูไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไร
5: บอกค่ะบอกว่ามันผิดกฎหมายมันนุ่งเหนียวกักขังเขาบอกว่าไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรอกค่ะ
0: ไปถึงใครเป็นคนบอก
5: พี่เลี้ยงค่ะ
0: บอกไม่มีใครทำอะไรเขาได้
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วที่บ้านต้องเสียค่าจ่ายให้กับศูนย์นี้ไหมครับ
5: เห็นแม่บอกว่าประมาณ 25,000 ค่ะ
0: 25,000 นี่ 24,000
5: ยังไม่รวมค่ากินค่ากินหมายถึงขนมหรือว่าค่าส่งโรงพยาบาลที่ต้องไปหาหมออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะที่ต้องเสียให้เพิ่มอีก
6: เลิกกับแฟนต้องเอาไปขังที่นี่อย่างนี้หร
0: อมันแล้วมันได้เหรอ
3: ไม่ได้
6: นั่นสิพี่มันได้เหรอพี่แก้ว
3: ไม่ได้
0: ไม่แล้วศูนย์เขารับได้หรือเปล่า
3: เดี๋ยวแล้วไอ้ที่ศูนย์เนี่ยเขาให้ยาคุณกินไหม
5: ให้กินค่ะเอายาของคนอื่นมาให้กินมันยานอนหลับให้กินตอน2ทุ่มทุกวัน
6: ไม่ให้ซึมอย่างเงี้ยหรอกินให้แบบให้หลับ
5: ให้หลับ
6: คือไม่ต้องคิดอะไรคุณอยู่ที่นี่ให้สบายเลย
5: ใช
3: ่ซึ่งในสถานที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้เอายาที่เราเตรียมไปถูกไหมครับ
5: เขาไม่ได้ให้กินยาที่เราเตรียมไปแต่ว่า
0: คือไม่ได้เตรียมอยู่แล้วเขาไม่ได้ป่วยไงแก้วเขาไม่ได้ป่วยไงคือเขาไปเพราะว่าเขาพ่อแม่จะให้เลิกกับแฟน
6: ก็เลยจับไปเลย
3: แล้วเขาให้คุณกินยาคุณกินไหม
5: ก็ต้องกินถ้าไม่กินก็เดี๋ยวเขาจับล่ามโซ่ก็ต้องกินเพราะว่าต้องเอาตัวเองรอดนะคะ
0: แล้วยังไงแล้วคือคุณเข้าไปอยู่ที่นั่นนานแค่ไหน
5: 2เดือนค่ะ
0: 2เดือนแล้วเป็นยังไง2เดือนเขาทำอะไรคุณบ้าง
5: ก็ล่ามโซ่แล้วก็หนูอยากกลับบ้านเขาก็เลยเอามือตีหนูค่ะที่เลี้ยง
0: คือปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยนะเชิญครับ
3: ครับ
5: เอามือตีหนูค่ะแล้วก็พอเพื่อนอารวาสเขาก็จับไปขังไว้ห้องมืดค่ะโดนแบบนี้ค่ะแบบนั้นนะคะ
3: คำว่าห้องมืดนี่ก็คือเป็นกรงแล้วก็มืดหมดเลยเหรอครับ
5: ใช่ค่ะเป็นห้องปิดตายแล้วก็เป็นลูกกรงแล้วก็ล็อกกุญแจไว้ข้างนอกค่ะ
3: แล้วเขามาส่งข้าวยังไงครับ
5: เขาไม่ได้ส่งค่ะเขาแบบเหมือนขังจนกว่าเขาจะพอใจแล้วเขาก็จะมาปล่อยค่ะ
3: โอ้โห
5: ก็นั่งรอไปค่ะหนูก็บอกเพื่อนว่าไม่ต้องร้องไห้หรอกเดี๋ยวเขาพอใจเขาก็มาปล่อยเองเพื่อนก็เอาแต่ร้องไห้
0: แล้วเพื่อนของคุณเขาเป็นอะไร
5: เขาไม่ได้เป็นอะไรค่ะแต่เหมือนที่บ้านพ่อแม่เขาเสียชีวิตแล้วเขาโดนเอามาปล่อยลืมไว้อะค่ะแบบนั้นนะคะ
0: ปล่อยลืม
5: ใช่ค่ะขังลืมแบบไม่ให้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกให้อยู่ในนั้นค่ะ
0: ครับ
3: ออกมาดิผมว่าน
0: ี่แสดงว่าคือเราไม่ชอบใครแล้วก็สามารถเอาไปอยู่ที่นี่ได้หมดเลยอย่างเง
6: ี้
0: ยหรอ
6: ใช่สิพี่
0: เขาไม่มีเกณฑ์อะไรเลยหรอ
3: คือตามหลักการมันมีเกณฑ์พี่แต่กรณีของน้องมิ้นเนี่ยมันเข้าใจว่าตัวของพ่อแม่เนี่ยเขาไปโรงพักไปตำรวจแล้วให้ตำรวจออกใบเรื่องบันทึกประจำวันเพื่อเอาใบนั้นน่ะมาอ้างว่าคุณเป็นโรคหรือว่าอารวาส
5: ค
3: ่ะเพื่อจะไปเปิดใบเป็นใบเปิดทางในการที่จะนำคุณเข้าไปสู่ตรงนี
5: ้ค่ะ
3: ถูกไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
3: น่าจะเป็นแบบนั้นครับ
6: เพิ่งรู้นะว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วย
0: งงนะ
6: มึงพี่มันมีอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้รู้แล้วยิ่งที่คุณเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วถูกคนจับมาถ้าอย่างนั้นเกิดพ่อแม่เขาเสียแล้วเขามีทรัพย์สมบัติมีเงินทองอยู่ที่บ้านก็จะจับใครก็จับไปไว้แล้วก็เอาทรัพย์สินเข้าไปได้หมดอย่างนั้นนะพี
3: ่ใช่
6: ขังลืมเขาสัก 2-3 ปีมันก็ทำได้จริง
5: เป็นบุคคลสูญหายแล้วค่ะ
0: โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันนี้ยังงงอยู่งงจริงว่ามันเกิดแบบนี้จริงๆเหรอ
3: ครับ
0: แล้วมันเกณฑ์มันอยู่ตรงไหนไม่รู
6: ้ครับ
0: แล้วใครจะบอกเราได้เกณฑ์มันอยู่ตรงไหนเนี่ย
6: ก็หน่วยงานที่อนุญาตให้มันมีสถานที่แบบนี้แหละพี่
3: ก็คือ
0: ก็หน่วยงานก็ยังไม่มาเลย
6: ไม่มา
0: ล่าสุดก็บอกรัฐมนตรีไม่ให้มาแล้วเนี่ย
6: มาไหมพี่รถ
0: ใช่ไหม
3: ไม่มาแล้วครับ
0: รัฐมนตรีไม่ให้มาใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้น
6: แล้วใครจะมาตอบคำถาม
0: ท่านรองบอกเหรอใครบอก
6: พี่รถใครบอก
0: เดี๋ยวรอพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์

ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์กัปตันพราชิวพียูไฮบริดน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ

0: ันต้องเมลคิส
1: ใหม่เมลคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมลคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
3: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ
4: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ BeQuick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
5: ชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
6: ตุลาปรุงจับกับละครใหม่ที่ช่อง3

0: เขินจัดละครใหม
1: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
2: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
3: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
0: รุ้งจับ
4: คุณมิ้น
1: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
4: เข้าใจไหม
0: ทุกวัน
5: ทุกคนยกมือขึ้น
6: รัฐบาลคาใจต้องไม่ตาย
0: ตลอดเดือนตุลาคม
7: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวอะไรกัน
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
9: Mr. DIY แบรนด์สื่อฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์ Mr. DIY ลดสูงสุด 60% คุ้มอีกช็อปขั้นต่ํา300บาทร่วมโชว์เล่นลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
10: ่กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
11: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดใหญ่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
12: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
13: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
14: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: มาสู่รายการโหนกระแสนะครับอ้าวมาคุยกันต่อคือตอนนี้เราก็สับสนกันแล้ว
16: ครับ
15: เริ่มงงกันแล้วเพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยอะไรเลยแต่ที่แน่ๆเขาจะเลิกพ่อแม่จะให้เลิกกับแฟน
16: ครับ
15: เขาไม่เลิก
17: ต้องเอาไปขัง
15: พอไม่เลิกเสร็จปุ๊บเขาก็พ่อแม่ไปแจ้งตำรวจว่าลูกสาวอารวาสไม่ยอมเลิกกับแฟนมาดูหน่อย
16: ครับ
15: ตำรวจก็ประสานไปหาทางโรงพยาบาล
16: ครับ
15: โรงพยาบาลส่งนางพยาบาลมาดูแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปฉีดยานะเดี๋ยวจะพาไปส่งเดี๋ยวขอแวะนนทบุรีแป๊บนึงแวะไปทำไมนนทบุรีเขาบอกว่า
18: เขาแวะไปเอาของ
15: ไปเอาของนนทบุรีเสร็จแล้วก็พาคุณ

0: ข้าไปเลยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาจับคุณล็อกเลย
1: จับมัดมือสองข้าง
0: แล้วก็ให้กินข้าว
1: ก็ให้กินข้าวเย็น
0: โดยเขาป้อนให
1: ้ป้อนให้
2: แล้วพออิ่มแล้วยังไงเขาก็ปลดให้คุณนอน
1: ก็ล่ามโซ่ข้างซ้าย
2: กับเตียง
1: กับเตียงแล้วก็มีกระป๋องสีขาวเป็นถังเอาไว้ปัสสาวะ
2: ให้ฉี่ไปในนั้น
1: ใช่ค่ะให้นอน
2: แล้วพอรุ่งเช้าเหรอครับ
1: รุ่งเช้าเขาก็ให้ไปอาบน้ำแต่ว่าคืนนั้นไม่ได้อาบน้ำ
2: แล้วกิจวัตรประจำวันที่คุณอยู่2เดือนเนี่ยต้องทำอะไรครับ
1: ก็ตื่นเช้ามาใช่ไหมคะหนูตื่นตีสี่เพราะนอนสองทุ่มเพราะกินยานอนหลับที่เขาให้กินของคนอื่นแล้วก็ตื่นมาก็รอพี่เลี้ยงมาทำความสะอาดบ้านแล้วก็ประมาณหกโมงเขาก็เหมือนให้ออกไปกินโอวัลตินอะไรอย่างเงี้ยที่เราเสียตังค์ซื้อมาขนมอะไรอย่างเงี้ยที่พ่อกับแม่เสียตังค์ซื้อมาแล้วก็พอแล้ว8โมงก็เคารพธงชาติออกกำลังกายกินข้าวค่ะ
2: แล้วอาหารการกินเขาให้ดีไหมครับแต่ละมือ้อแต่ละมือ
1: ้อไม่อร่อยเลย
2: มันเป็นอะไรบ้างครับ
1: มันก็เป็นข้าวต้มอะค่ะมีหมูนิดหน่อยมีผักนิดนึง
0: คืออันนี้ผมเข้าไปดูเขาเขียนว่าบ้านเสริมสุขสถานพักฟื้นดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็อัลไซเมอร์ที่เดียวกันปะ
1: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณเป็นจิตเวชหรอ
1: ไม่ได้เป็นโดนทะเลาะกันที่บ้านแล้วพ่อแม่จับไป
4: ผมว่าเขาตั้งเชื่อก็ตั้งได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาขออนุญาตหรือเปล่า
2: คืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มในกรณีไอ้ nursing home เนี่ยมันต้องไม่รักษาหลักการมันต้องไม่รักษาก่อนครับ
4: ดูแล
2: ถ้าเกิดรักษามันจะไปเข้าเรื่องพรบสถานพยาบาลปี41มันต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงพยาบาลเมื่อมันเข้าในไอ้ nursing home เข้าอะไรมันเข้าพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพปี59มันห้ามมีหมอมันต้องประคับประคองเท่านั้น
4: แต่สิ่งที่เขาทำอ่ะเขาทำเป็นสถานพยาบาลหมดเลยเพราะเขาจ่ายยาน
2: ั่นไงคือไอ้ตรงนี้มันจะมีความผิดการจ่ายยา
0: เขาจ่ายยาเหรอ
1: จ่ายยานอนหลับแล้วก็มีฉีดยาหนูด้วยค่ะ
0: ฉีดยา
1: ใช่ค่ะ
0: ฉีดยาอะไร
1: ยาเขาบอกว่ารับมาจากโรงพยาบาลที่จังหวัดที่หนูอยู่แล้วเขาก็ยังมีการ
5: ครับอารมณ์
0: ถ่ายยาครับอารมณ
1: ์ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้แม่หนูดูว่าฉีดยาแล้ว
0: แล้วทุกวันนี้หนูญาติดีกับแม่ยัง
1: ดีแล้วค่ะ
0: แล้วแม่ยังมีคลิปนั้นอยู่ไหม
1: ไม่มีแล้วมันนานแล้วแม่เขาบอกว่าอยากให้ลืมเพราะว่าอยากให้เดินไปข้างหน้าค่ะ
2: แล้วเขามาฉีดยาเนี่ยเขาอ้างว่าเราเป็นอะไรนะครับถึงมาฉีดยา
1: เขาบอกว่า
5: เพราะว่าเราอารมณ์รุนแรงไงอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวเงี้ยนะเขาเลยฉีดให้เรานอนหลับ
2: ไปถึงลุงก็เคยโดน
5: โดนครับ
0: ฉีดยาเหมือนกันหนูโดนไหม
1: โดน
0: ฉีดยาเนี่ยนะ
1: ที
0: ่มันได้เหรอ
4: มันไม่พี่ผมเข้าใจว่าคือคนที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วไปอยู่สถานที่อย่างนั้นอ่ะมันไม่มีใครอยากอยู่ข้อหนึ่งมันไม่มีใครอยากอยู่พอไม่อยากอยู่เราก็เกิดการต่อต้านเพราะเราอยากจะกลับบ้าน
2: ถูกครับ
4: พอเราเกิดการต่อต้านอยากกลับบ้านเขาก็เอามาฉีดให้เรา
2: เพื่อให้เราสงบในอาการนั้นๆ
5: ใช่
2: ถูกไหม
5: ถูกครับ
6: ตอนเราก็อยู่ต่อเรื่อยๆ
2: คือปกติอย่างนี้ครับพี่เอกก็คือว่าในกรณีถ้าเป็นผู้ป่วยจริงๆตามพรบสุขภาพจิตก่อนกฎหมายมันมีอยู่แล้วครับก็คือพรบสุขภาพจิตปี51ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้นไม่มีหลักการก่อนครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นผู้ป่วยมันก็ต้องมาเข้าพรบไอสถานประกอบการเพื่อสุขภาพปี59นี่แหละครับเหมือนกับที่ของโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมนี่แหละครับต้องเป็นแบบประคับประคองเท่านั้น
4: แต่พอไม่ใช่ผู้ป่วยเสร็จปุ๊บแล้วเอาสิทธิ์อะไรไปเอาตัวเขาไว้อะ
2: ตรงนี้ทำไม่ได้ครับ
4: ขนาดในขณะที่พรบสุขภาพจิต2551เนี่ยยังให้ความคุ้มครองผู้ป่วยจิตเวชเลยว่ากรณีที่จะเอาตัวผู้ป่วยจิตเวชจากบ้านหรือจากที่ไหนไปเนี่ยต้องมีคุณหมอประเมินนะพี
2: ่ถูกต้อง
4: และเงื่อนไขคือต้องส่งสถานพยาบาลเท่านั้นสถานพยาบาลคือเมื่อส่งแล้วต้องมีคุณหมอดูแลอาการภายใน48ชั่วโมงประเมินว่าเขาเป็นจิตเวชจริงไหมต้องรักษาต้องเอาตัวไว้จริงไหมโดยมีคณะกรรมการเป็นคนพิจารณานะไม่ใช่ไปถึงปุ๊บพยาบาลชี้ป่วยแล้วเอาไว้เลยก็ไม่ได้อีกนะพี่
2: ถูกครับ
4: ถ้าตามพรบฉบับนี้นะที่พี่แก้วพูดถึง
0: ครับไปเปิดเขาเยอะนี่เดี๋ยวเขาพาไปอยู่ในบ้านนะ
4: เอาเหรอ
0: เดี๋ยวเขาขึงนะป้อนข้าวนะเอาอย่างนั้นเหรอ
4: พี่เราก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยพอเป็นอีกสถานที่หนึ่งเจอไม่รู้ว่าที่อื่นๆน่ะมันจะ
0: เป็นอย่าง
4: น
0: ี้หรือ
4: เป็นอย่างนี้หรือเปล่า
2: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยไอสถานประคับประคองตักแบบโสธรชั
0: ยเนี่ย
2: ทำแบบการบังคับขู่เข็นแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดครับพี่จะมาขังจะมาโซ่จะมาบังคับโดยการกินยาอย่างนี้ไม่ได้ครับ
0: ผมรู้แล้วโทรหาพี่ธนกิจจ้ะ
4: ให้แกตอบได้
0: พี่ธนกิจแกน่าจะรู้นะโฟนอีพี่ธนกิจเดี๋ยวต่อสาย

0: ให้พี่นักกิจหน่อยสิ
1: เลขารัฐมนตรีอ้าวพี่ล็อตด้วย
0: พี่นักกิจน่าจะรู้อันเนี้ยว่าในมุมเพราะแกเคยทำอยู่ที่
2: สาธารณสุข
0: สาธารณสุขเก่าสาธารณสุขเก่า
1: ครับ
0: ลองถามแกได
1: ้ถามเลขารัฐมนตรีเก่าก็ได
0: ้ทีเนี้ยตัวคุณเองเนี่ยตัวน้องเองน้องมิ้นนะน้องมิ้นเองเนี่ยหลังจากนั้นทำไมถึงออกมาได
3: ้ก็แม่เขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมอยู่2เดือนแล้วไม่ดีขึ้นเขาก็เลยจับส่งโรงพยาบาล
0: ก่อนนะคำว่าไม่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไง
3: ก็เหมือนแบบทำไมลูกแบบทำไมลูกเอาแต่ร้องไห้หนูเขามาเยี่ยมอะค่ะเขาก็ไม่ให้เข้าไปข้างในบ้านนะคะให้อยู่ข้างนอกเขามีพื้นที่จำกัดเขาก็แบบเหมือนทำไมหนูเอาแต่ร้องไห้หนูก็บอกว่าเขาล่ามโซ่แม่ก็ไม่เชื่อเพราะว่า
0: เขาล่ามโซ่คุณ
3: ใช่แม่
0: เขาล่ามด้วยเหตุ
3: หนูจะกลับบ้าน
0: แต่จะกลับบ้าน
3: ใช่ค่ะ
0: ยังไงมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันถึงต้องล่ามโซ่กันยังไง
3: หนูไปบอกพี่หัวหน้าพี่เลี้ยงว่าหนูอยากกลับบ้านหนูก็ไหว้เขาหนูก็บอกเขาอีกว่าหนูอยากกลับบ้านหนูก็ไหว้เขาเขาบอกว่าเขาก็เลยจับล่ามโซ่บอกสองครั้งอะ
4: ล่ามโซ่ของหนูล่ะค่ะเพราะหนูก็อยากกลับบ้านเหมือนกัน
5: คือมันจะทำให้คนปกติเป็นผู้ป่วย
2: ออกมาก็บ้าเลยนะ
5: ใช่มันจะเป็นทำเขาให้คนปกติเนี่ยเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าได้นะ
0: เนี่ยงง
5: ฮะที่คุณร้องไห้เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นคนซึมเศร้าไปเลยอ่ะพี
0: ่ครับ
3: แม่บอกว่าทำไมลูกร้องเอาแต่ร้องไห้เขาก็เลยจับส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา
0: อ้าวฮะ
3: จริงค่ะ
0: ใครคุณน่ะเหรอ
3: ค่ะ
2: จาก
0: เดี๋ยวนะ
2: ปกติ
0: แต่คุณเป็นคนปกติแล้วคุณไม่อยากเลิกกับแฟน
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วพ่อแม่ก็เลยไปตามตำรวจมาตำรวจก็เลยพาไปโรงพยาบาลบอกเดี๋ยวฉีดยาให้เข็มนึงแล้วก็พาคุณไปแวะนนทบุรีแล้วก็พาคุณเข้าไป
3: ใช่
0: คนพาเข้าไปเป็นใครเนี่ยที่พาเข้าไปอ่ะ
3: คนที่พาไปนนทบุรีเป็นกู้ภัยค่ะ
5: กู้ภัยอีกแล้ว
0: กู้ภัยอีกแล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: ชื่อไอ้ยุทธพงษ์เลยนะ
3: ไม่ใช่
0: ไม
3: ่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
3: กู้ภัยแถวบ้านค่ะ
0: อ๋อนึกว่าคนเมื่อวาน
2: เขาบ้านไปอยู่2เดือน
3: หนูอยู่2เดือนค่ะ
0: แล้วเอาแล้วยังไงอ่ะหนูก็เป็นคนปกตินี่แล้วหนูไปศรีธัญญาทำไมอ่ะลูก
3: ก็แม่เขาเห็นว่าหนูไม่ดีขึ้นเอาแต่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าถูกล่ามโซ่แม่เขาไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเพราะว่า
5: แม่ไม่เชื่อถูกล่ามโซ
3: ่ใช่เพราะว่าแม่เขาเชื่อ
0: คนที่นั่น
3: ที่ดูแลเราอะค่ะ
0: ว่าเขาไม่ได้ล่าม
3: เขาไม่ได้ล่ามเขาบอกอย่าไปเชื่อคนไข้ให้เชื่อเขาเพราะเขาเป็นผู้ดูแลแม่ก็เชื่อเพราะเขามีจิตวิทยาในการพูด
0: นี่พี่เชื่อหนูได้ไหมเนี่ย นี่พี่เชื่อหนูได้ใช่ไหม
3: หนูไม่มีผลประโยชน์อะไรที่จะมาโกหกเพราะว่าเราโดนกระทำจริงๆอะค่ะ
2: ก็จริงของเขาเดี๋ยวแล้วหนูกินยงกินยาถูกฉีดยาบ่อยแค่ไหนครับ
3: หนูถูกฉีดยาครั้งนึงแต่ว่ากินยาทุกวันที่อยู่2เดือนเลยค่ะ
2: กินทุกวันเลยครับ
3: กินยานอนหลับเนี่ยแหละค่ะ
0: แล้วยังไงต่อ
3: แล้วก็
2: พอไปฉีดกันยา
3: ก็หาย
0: แม่พาไปศรีธัญญาหรือเขาส่งไหม
3: แม่เขาประสานกับบ้านเสริมสุขเนี่ยค่ะให้ส่งไปที่ศรีธัญญาแล้วก็ไปรักษาหมอก็บอกว่าอยู่สัก2เดือนแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยดูอาการหนูตอนแรกเขาจะให้ออกเดือนนึงเพราะว่าหนูอาการเขาไปบำบัดแล้วหนูก็แบบอาการดีขึ้นแต่ว่าหมอเขาบอกว่างั้นอยู่2เดือนแล้วก็ออกมาก็ใช้ชีวิตปกติหนูก็กลับไปเรียนหนูก็เรียนจบแล้วก็ใช้ชีวิตปกติอะค่ะก็เป็นวินยูชนปกติเนี่ยค่ะ
0: ไม่หนูไปหายที่ศรีธัญญาหรือเปล่า
3: ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนแรกร้องไห้เพราะว่าเครียดเพราะว่าโดนล่ามโซ่อะค่ะถูกมัดและถูกกักขังนวงเหนียวในห้องขังอะค่ะแล้วก็เขาส่งไปศรีธัญญาแล้วก็ไปบำบัดสุขภาพจิตอะค่ะก็จากสภาพบุคคลปกติกลายเป็นบุคคลวิกลจริตแต่ว่าศาลยังไม่ได้สั่ง
2: จากปกติเข้าไปที่เสริมสุขเข้าไปที่นนท์นี้แล้วก็ไปอยู่ศรีธัญญา
3: ใช่ค่ะ
2: อยู่ศรีธัญญานี่อยู่มากี่เดือนเดือนนึง
3: 2เดือนค่ะ
0: งงเลยเนี่ย
3: ตำรวจทั้งหมดอยู่4เดือนค่ะที่ถูกกักขังไว
5: ้โอ้โห
0: 4เดือนไปอยู่ศรีธัญญาอีก2เดือน
3: ใช่ค่ะ
5: แต่ว่านี่ยืนยันใช่มั้ยครับว่าเราไม่ได้
0: ป่วยจริงๆ
3: ไม่ได้ป่วย
5: พี่ก็ผมเคยไปช่วย
3: ป่วยเพราะว่าเราเครียดโดนล่ามโซ่แล้วโดนขังโดนตีอย่างเงี้ยเราเครียด
0: โดนล่ามจริงๆเหรอลูก
3: โดนล่ามจริงหนูจะโกหกทำไมคะ
0: โซ่มันเป็นยังไงลูกโซ
3: ่มันก็เป็นโซ่ใหญ่ๆเนี่ยค่ะเป็นสนิมด้วยค่ะ
5: โซ่ตรวนเหรอ
3: โซ่ตรวนเนี่ยค่ะ
0: ลุงโดนไหมลุง
6: โดน
0: ใช่ไหมเดี๋ยวยังไงต่อโซ่สนิมแล้วไง
3: ก็เอามาล่ามไว้ที่เท้าข้างซ้ายค่ะติดกับเตียงติดกับเสาอะค่ะเวลาเขาไม่พอใจที่เราไปบอกว่าจะกลับบ้าน
0: ใครที่ไม่พอใจเขาเป็นใคร
3: หัวหน้าพี่เลี้ยงค่ะ
0: เขามีพี่เลี้ยงกี่คน
3: ตอนที่หนูเข้าอยู่ 3-4 คนนะคะ
7: มากี่ค
2: นตามหลักการสถานแบบนี้ต้องมี1ต่อ5
6: ฝั่ง

0: ที่ฝันท่านรองนะครับ
1: แต่เขาบอกว่าเขาจบม .6 นะคะเขาไม่ได้เป็นพยาบาลหนูถามเขาว่าพี่จบอะไรมาเขาบอกว่าจบม .6
2: อะไรวะมั่วกันไปหมดเลยพี
0: ่มั่วกันหมดจริงๆครับแล้วไอ้โซ่ที่ล่ามเราเนี่ยมันมีกี่จุดอะครับ
1: มันล่ามไว้

0: 0216132333ย้ำ0216132333หรือแอดไลน์มาได้ที่นะครับ line @happy4s3 ครับ
1: คุณผู้ชมคะลากันไปก่อนค่ะเพราะว่าหมดเวลาแล้วแต่ยังมีเวลาโทรได้นะจ๊ะวันนี้ไปเลยไหมคะพี่เจนคะ
0: ไปดีกว่าครับหิวแล้วเนี่ยคร
1: ับว้าวจริงด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: เสื้อดำโทนหน่อยอ่ะเสื้อดำโทน
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง30กันยายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมวันศุกร์ที่9ตุลาคมกับผมกิตติสิงหาปัตรครับ
1: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงปรัศวีแสงชาติเฮา2คนมาประจำการทรงสาระดีๆให้พี่น้องอีกเช่นเคยค่ะ
0: ครับช่วงนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่หลายพื้นที่นะครับตุ่มโฮมเฮาขอส่งกำลังใจนะครับผู้ใดกำลังลุยน้ำท่วมอยู่ก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้น้ำลดลงเร็วๆล่ะนะครับช่วงน้ำท่วมนี่มีปัญหาหมอแพทย์บางคนก็โอ้เฮ็ดอาชีพหรือทำธุรกิจนะก็ได้รับผลกระทบหลายนะครับมื้อนี้เฮาก็สิมีนี่แหละเรื่องอาชีพมาเสนอนะครับหมอแพทย์เรื่องสุขภาพมีหยังมื้อนี้ครับ
1: เรื่องสมองเสื่อม
0: ครับ
1: พอดีเฮามีข่าวเกี่ยวกับว่าคุณหมอเนี่ยอยู่โรงพยาบาลศิรินธรเพิ่นมีกิจกรรมให้คนไข้สมองเสื่อมเฮ็ดเพื่อได้ลดการใช้ยารักษาดีขึ้นมากๆก็เลยไปถึงช่วงที่3เลยละกันหมอแพทย์สิมาเตือนเลยว่าเฮาสิมีอาการสมองเสื่อมบ่สังเกตตัวเองแบบใดป้องกันแบบใดละกะแก้ไขแบบใดได้บ้าง
0: ครับมื้อนี้เฮาเริ่ม
1: ระวังเลยค่ะ
0: คำแนะนำเรื่องอาชีพ
1: ค่ะ
0: มีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมศมหาวิทยาลัยเก่าของหมอแพทย์เนี่ยครับเพิ่นใช้เวลาล่างเวลาว่างหลังจากเลิกงานสารดอกไม้จากไม้ไผ่หมอแพทย
1: ์ค่ะ
0: บ่น่าเชื่อได้ครับตอนแรกเพิ่นก็เฮ็ดกันเล่นๆนี่ล่ะเป็นได้งานบุญผู้สืบสารประเพณีเฮ็ดไปเฮ็ดมากลายเป็นงานหัตถกรรมสร้างรายได
1: ้
0: หลักพันหลักหมื่นต่อเดือนเลยครับฝีมือเพิ่นดีนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือคุณผู้วดุลยูปานเป็นเจ้าหน้าที่ยูสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเพิ่นใช้เวลาว่างหลังเลิกงานฝึกเฮ็ดดอกไม้จากไม้ไผ่หลักพัฒนารูปแบบเป็นซอดอกไม้ผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยครับเพิ่นบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกก็มาจากว่าตั้งใจเฮ็ดเอาไว้ใส่ในงานบุญแต่ก็พัฒนาฝีมือออกมาจำหน่ายตามงานต่างๆดอกไม้ไม้ไผ่เนี่ยขายดอกละประมาณ30บาท
1: ค่ะ
0: ถ้าเพิ่มใบก็ประมาณ40บาทนะครับถ้าแบบช่อราคาก็เริ่มตั้งแต่หลักร้อยเป็นถึงหลักประมาณ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นบ่ธรรมดานะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบและความประณีตของเพิ่นวัสดุที่เพิ่นใช้นี่ก็มีเพียงไม้ไผ่แล้วก็กาวห้อนเอาไม้ไผ่มาพาเหลาเป็นเส้นบางๆเอาขึ้นรูปเป็นกลีบดอกไม้ไม้ไผ่1ลำราคาเพียงประมาณ50บาทเพิ่นซื้อมานี่แต่ว่าเอามาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานสร้างรายได้ประมาณ 5,000 กลายเป็นอีก1ช่องทางสร้างรายได้ถ้าผู้ใดสนใจอยากที่สั่งซื้อสินค้าของเพิ่นนะครับคุณผู้วดลนะครับเบอร์โทรศัพท์091023262เฮาก็ซอยเป็นช่องทางในการ
1: ทำมาหากิน
0: เนาะทำมาหากินของเพิ่น
1: หมอแพทย์ก็มีเรื่องการทำมาหากินอีกอันนึง
0: อยู่บ้าน
1: โสธรค่ะเขาพากันปลูกบักเขียบไอ
0: ้ครับ
1: หรือบักเขียบคือน้อยหนานะ
0: บักเขียบบักเขียบจะสั่งอะไรได้ปานนั้นดิครับ
1: โอ้ยไอ้เขาเนี่ยขั้นมือได้ได้หน่อยเนี่ยได้หน่อยนะมือละ 3-4,000 มือได้ได้หลายอ่ะมือละ 10,000
0: โอ้ต้องเบิ่งแล้วครับ
1: ไปเบิ่งเขาเห็นมหาปีแล้วค่ะติดตามกับพรตุ่มโฮมเดี๋ยวเลย
0: ครับ
2: พี่น้องคะมื้อนี้สิพามาเบิ่งการปลูกบักเขียบตาตี้แบบนี้ล่ะค่ะนี่หน่วยใหญ่ๆแบบนี้เป็นตะกินคักผู้ใดมากินบักเขียบอยู่แล้วพรสิพามาเบิ่งกันว่าการปลูกบักเขียบสร้างรายได้จนเป็นอาชีพหลักของครอบครัวนี่เพิ่นเฮ็ดมาจังไดเฮ็ดยากเฮ็ดง่ายบ่เดี๋ยวมาเบิ่งนํากันเลยจ้ะเบิ่งแน่หน่วยใหญ่คักเป็นแซ่บคักอันนี้ต้องเอาไปโบมอีกกันบ่จ้ะแม่ผู้หนักผู้ทําเพิ่นเก็บให้อู้หลายคักจ้า
3: สวนบักเขียบพื้นที่หาไร่เกิดขึ้นเพราะใจฮักวิถีเกษตรของแม่เพ้นสีเฮ้ากอไว้61ปีอยู่ที่บ้านใหม่ชุมพรตำบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรจ้าจากที่แม่เพิ่นเคยเห็นคนอื่นปลูกแล้วขายได้จับเงินแสนทุกปีเพิ่นก็เลยล้อมปลูกจนไปได้ดีคือกันจ้า
4: เพิ่นก็ปลูกเป็นเกียรไร

0: เอ๊ะจ้ะเพิ่นก็ได้เงินเป็นแสนเด้เครื่องนั้นเนาะเพิ่นได้เงินเป็นแสนมันราคาดีนไปล่ะ
1: โอ้
0: แบบนี้ก็เลยมันก็น่ากูสิปลูกคือเขามันก็น่ากูสิมานั่งเมืองเขาเงินเต็มนี่บ่
1: โอ
0: ้แบบนี้ก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปมันก็ได้รายได้ทําไมปีนึงเฮาถ้าเอาเงินหมดแล้ว
1: ถ้าเอาเงินอย่างเดียว
0: เฝ้ากับบ่ว่าคุยคันมันได้เป็นราคาเกือบเป็นแสน
1: ปลูกโดนซ้ําใดจังสิได้เก็บหน่อยแม่
0: ก็
1: ช่วงแรก
0: ก็2ปีกว่านี่ล่ะ
1: 2ปีกว่า
0: เออปี3นี่ก็สตาร์ทเลยล่ะ
2: ยากบ่แม่กว่าสิปลูกได้แบบนี้มันปลูกยากกว่า
0: ซะบ่ยากเดี๋ยวเฮาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยถ้ากระถานั่งเอาเงินได้แล้วป่ะ
1: อีเดียว
0: แต่ว่าอย่าแพงปุ๋ยกับปุ๋ยเด
1: ้อ๋อง
0: ั้นน่ะนะก็จ้างคนใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ย4เทื่อแล้วนี่จังได้ป่านนี
1: ้ใส่ปุ๋ย4เทื่อ
0: แม่น
1: คันปีนึง
0: คันผู้ใดใส่คันผู้ใดใส่เทื่อนึงเห็นบ่ให้น่ะ
1: จ้ะ
0: ให้ดังแรง
1: จ้ะ
0: คือมันบ่ผ่าน
1: อ๋อมันติดตัวน้อยๆเนาะ
0: เออมันเป็นน้อยๆมันสิเป็นบ่สมบูรณ์มันสิบ่แซ่บ
1: อ๋อ
0: ห้ามแพงปุ๋ยกับปุ๋ยเด้ขาด
1: 4เทื่อน4เทื่อนี่จักเดือนค่ะ
0: ใส่4เทื่อซ้ําเมื่อบ้านได้20มื้อเฮาก็ใส่20มื้อเฮาก็ใส่
1: อันนี้หดน้ําอีหยังต้องไหนนี่จ้ะ
0: บ่หด
1: บ่หดปล่อยเลย
0: ปล่อยเลยปล่อยหน้าปุ๋ยคือมันสิงานเองมันก็เมื่อบ่ได้หาเดือน6ปุ๋ยพอแซ่มาเฮาก็ใส่ปุ๋ยไว้เฮาบ่ต้องไปตัดจริงเด้คันไปตัดจริงมันบ่ได้หลาย
1: บ่ต้องต
0: ัดจมูกอ่ะฮะตัดจริงตัดบ่มันก็ขึ้นตัวนั้นจริงเฮาเก็บมันก็เบิด
2: บักเขียบนี่สิดกหลายยามหน้าฝนจ้ะเฮ็ดให้เก็บขายได้เกือบทุกมื้อยางขี้ลายขายได้มื้อละ 3,000 ยางได้หลายนี่ขายได้มื้อละฮอด 10,000 พุ่นจ้ะ
0: ถ้ามันหลายดีมันก็ได้แต้มเงินพุ่นแล้วแต่ว่าเฮาขายบ่ถ้าเก็บบ่หลายก็ได้ 3,000 ตัว 4,000 ตัวไปจังซี่แหละ
2: ออกมาจากสวนบ่ไกลติดกับถนนแจ้งสนิทอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข23เข้าเขตจังหวัดยะโสธรฟังที่มาจากจังหวัด101ก็สิเห็นหน้าร้านของแม่เพ็ญศรีวางขายบักเขียบแบบนี้ทุกมื้อจ้า
1: เนี่ยมาซิมอยู่หน้าร้านเลยนี่เดี๋ยวซิมก่อนเนื้อหลายคักอ่ะแซ่บๆหวานแซ่บ
2: ทัดไปอีกข้างทางกะสิมีร้านบักเขียบจากสวนเจ้าอื่นตั้งขายบ่ต่างกันเฮ็ดให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่นึกถึงของหลายคนว่าหากอยากกินบักเขียบแซ่บๆบักเขียบหนังหลายๆต้องมาซื้อที่นี่นี่จึงเป็นเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้บ้านใหม่ชุมพรให้ไทบ้านหันมาปลูกบักเขียบขายหรือบางบ้านก็รับมาขายอีกทอดจนสามารถสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่เป็นอย่างดีจ้าพรตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดยะโสธรจ้า
3: โอ้น่าสนใจ
1: ห
3: น้าสามดีกับปลูกแต่ว่ามันปลูกบ่หลายอ่ะมันก็บ่ได้คือเพิ่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องพัฒนาว่าจังได๋
4: มันให้มันได้หลายๆคือเขาเนาะ
3: เออจังปลูกงามปลูกดกผ่านเพิ่นนะครับ
1: ค่ะ
3: ช่วงนี้ฝากไว้พี่น้องอีกรอบนึงนะครับ
1: ค่ะ
3: ซุปเปอร์อินซีตุ่มโฮมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฮาเฮ็ดเป็นอินซีจากมูลไก่ไข่เฮาเอากระบวนการหมักคาเชื
1: ่อ
3: แล้วให้มันพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับทั้งในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็มีสารอินทรีย์เข้าแลบผ่านมาตรฐานพี่น้องเฮ็ดเกษตรเล็กๆน้อยๆปลูกไม้ดอกไม้ประดับอยู่บ้านปลูกสวนครัวหรือไปถึงไม้ผลทุเรียนหมากม่วงเฮ็ดหน้าแล้วก็หรือไม้ไฮมันสำปะหลังไฮอ้อยติดต่อขอมูลเพิ่มเติมได้นะครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้า มีเรื่องน่าสนใจ
4: เป็นเรื่องดีๆของโรงพยาบาลสิรินธรเกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่าพลาดค่ะ
3: ครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของตุ่มโฮมครับ
1: ค่ะนี่มีสาระดีๆเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม
0: ครับ
1: จริงๆโรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่น่าสงสารอะไร
0: บ้าง
1: เป็นโรคที่ถ้าเป็นแล้วอ่ะไม่หาย
0: อ่
1: าแต่ว่า

0: มีการเฮ็ดให้โรคนี้อาการนี้อยู่ได้ยาวที่สุดนี่อยู่ตัวอย่างค่ะอยู่โรงพยาบาลสิรินธรคุณหมอเด็กคุณหมอเพิ่นเก่งมากๆเลยนะเพิ่นเอาการเย็บปักผ่าด้วยมือเนี่ยมาเป็นวิธีการรักษาผู้สูงอายุในขอนแก่นนี่ละค่ะที่เป็นสมองเสื่อมแพ้การแม่นมันสิกินตะยาตะยาตะยาจนตอนนี้ผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยแล้วก็หลงลืมๆเนี่ยสามารถกลับมาใส่ชีวิตได้ดีขึ้นเกือบจะเป็นปกติแล้วก็มีกายก็ดีสุขใจก็ดีติดตามเรื่องนี้ได้กับไอ้เก่งตุ้มโฮมเดี๋ยวเลยค่ะ
1: เข็มหนึ่งเล่มได้หนึ่งเซนและผืนผ่าธรรมดาอาจเบิ่งเป็นแค่งานฝีมือของผู้สูงอายุแต่สำหรับคนกลุ่มนี้ทุกเทือที่เข็มถูกปักลงบนผืนผ่านั่นคือส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูสมองและซอยให้พวกเขากลับมาใส่ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นครับผู้สูงอายุกลุ่มชลาชนคนปักผ่าบ้านทาพระเน่าตำบลทาพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกว่า10คนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่ามีภาวะอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมกำลังห่วมการเฮ็ดกิจกรรมปักผ่าทุกวันพุธครับโดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นคอยให้คำแนะนำและประเมินผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากแพทย์หญิงปริยสุทธิ์อินทสุวรรณแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นที่ต้องการเปลี่ยนแนวทางการดูแลผู้สูงอายุจากการรอรักษาที่โรงพยาบาลสู่การเข้าไปดูแลและฟื้นฟูถึงหมู่บ้าน
2: ผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยที่อยู่เบื้องหน้าของพวกท่านเนี่ยนะคะก็คือผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมจากการตรวจโดยแพทย์การยืนยันด้วยผลการทดสอบทางจิตวิทยาแล้วหลายท่านเนี่ยก็ไปทำ CT สแกนแล้วนะคะแล้วก็พบว่ามีการเสื่อมถอยนะคะมีการทำงานของสมองเนี่ยที่แย่ลงส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเหล่านี้เลือกการรักษาแบบไม่ใช้ยาซึ่งในที่นี้เราก็ใช้กิจกรรมชื่อชราชนคนปักผ้าหรือปักผ้าชราชะลอเนี่ยมาช่วยผู้สูงอายุในการปักเนี่ยนอกเหนือจากผู้สูงอายุเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็กเช่นการจับเข็มจับได้นะคะเพื่อที่จะประสานงานมือและตาให้การปักสำเร็จแล้วในเรื่องการปักเนี่ยหมอก็กระตุ้นสมองในเรื่องของการรับรู้สีด้วย
3: เราเต้นซัมบ้าซัมบ้าแล้วเราก็หมุนตัวไปรอบๆ
1: กิจกรรมบ่ได้เริ่มต้นจากการยิบเข็มขึ้นมาปักผ่าทันทีเด้อครับแต่เริ่มจากการทบทวนความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมการกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดหน่อยมัดใหญ่ผ่านเพลงและกิจกรรมที่จดจำได้ง่ายก่อนเข้าสู่บทเรียนที่ออกแบบให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้สูงอายุทุกสัปดาห์คือช่วงเวลาที่สมองได้รับการกระตุ้นและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องครับโดยทีมแพทย์ได้ใส่แบบทดสอบทางจิตวิทยาและประสาทจิตวิทยาสำหรับผู้สูงอายุเพื่อประเมินทั้งสภาพสมองการทำงานของสมองและความสามารถด้านต่างๆก่อนนำผลไปติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครับ
2: ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราพบว่านะคะการทำงานของสมองแทบจะทุกด้านเลยต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะคะจนเป็นที่มาของวินิจฉัยนะคะพอ44สัปดาห์ถัดไปนะคะหลังจากที่เข้ากระบวนการอย่างต่อเนื่องนะคะพบว่าการทำงานของสมองเนี่ยในส่วนของ attention ก็คือในเรื่องของการคงสมาธิเนี่ยดีขึ้นมากถึง 62% นะคะความสามารถในเรื่องของการประสานงานมือและตาดีขึ้นถึง 54% แล้วก็ความสามารถนะคะในการหวนระลึกนะคะความจำในอดีตเนี่ยดีขึ้นนะคะประมาณ 60% เช่นเดียวกัน
1: คุณยายเฮียงชินหวดอายุ75ปีคือหนึ่งในผู้สูงอายุที่สัมผัสความเปลี่ยนแปลงโดยตัวเจ้าของเองก่อนเขาร่วมกลุ่มเคยป่วยด้วยโรคเส้นเลือดโป่งพองหลังเขารับการผ่าตัดและกลับมาพักฟื้นอยู่บ้านก็กลายเป็นคนเก็บโตอารมณ์ฉุนเฉียวและมีอาการหลงลืมก่อนจะได้รับการชักชวนให้มาร่วมกลุ่มและอาการดีขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
4: ว่าอยากบอกกับผู้ใดล่ะค่ะยกแรกอยากยุ่งอยากเงียบผู้เดียวมาไม่เอามาไก่ไม่ได้เลยอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงสิไหม
5: แต่ว่าตั้งแต่มาปักผ้าเข้ากลุ่มเนี่ยใจให้ก็รู้จักหน
4: ี
5: หนีก็รู้จ
4: ัก
5: เง
4: ีย
5: บ
4: ใช่
5: ยายว่าอย่างนี้ดี
4: ขึ้นไหมก็ดีขึ้นเนาะก็สั่นกับตีคนหลุดตัว
1: จากเข็มและได้ที่ดูเหมือนเป็นเพียงงานฝีมือกลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นทั้งสมองร่างกายและจิตใจ ชลาชนคนปักพาจึงบ่แม่นเป็นเพียงพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมานั่งทำงานฝีมือรวมกันเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่ที่เฮ็ดให้พวกเขากลับมาใช้ความคิดได้พูดคุยได้เข้าสังคมและที่สำคัญได้ค้นพบว่าแม้วันเวลาสิเดินไปข้างหน้าแต่การดูแลและฟื้นฟูอย่างเหมาะสมก็ยังซอยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นได้เก่งตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ
0: นั่นล่ะค่ะคือเรื่องราวดีๆของคนป่วยสมองเสื่อมและเดี๋ยวช่วงหน้าสุขภาพกับหมอแพทย์สิบอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงอย่างละเอียดกับโรคสมองเสื่อมห้ามพลาดค่ะ
6: ครับช่วงนี้มาติดตามเรื่องของพลังงานนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงแล้วหมอแพทย์ครับแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเป็นหยังราคาน้ำมันเสบ็จรูปนาปั๊มน้ำมันของประเทศไทยยังบ่ลดลงตามไปในทันที
0: ค่ะ
6: คำตอบเรื่องนี้ครับพี่น้องครับอยู่ที่โครงสร้างราคาน้ำมันขายปลีกและก็กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการกำหนดราคาเหล่านี้ครับ
7: ในช่วงภาวะสงครามในตะวันออกกลางที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันทั่วโลกมีความผันผวนจนคนแห่ไปเติมน้ำมันกันเป็นจำนวนมากเพราะกังวลเรื่องราคาและการขาดแคลนก็อาจที่ยังสงสัยว่าเพราะเหตุอย่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปขายปลีกที่ประชาชนเห็นตามสถานีบริการยังบ่กลับมาเป็นปกตินั่นก็เป็นเพราะราคาเหล่านี้บ่ได้พิจารณาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพียงอย่างเดียวโครงสร้างราคาน้ำมันขายปลีกของประเทศไทยประกอบด้วย3ส่วนสำคัญส่วนแรกคือต้นทุนเนื้อน้ำมันซึ่งอ้างอิงตามราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ส่วนที่2คือภาษีและกองทุนประกอบด้วยภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลภาษีมูลค่าเพิ่มกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและส่วนสุดท้ายคือค่าการตลาดซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการ3ส่วนนี้ร่วมกันเป็นราคาขายปลีกที่ประชาชนเห็นกันอยู่หน้าปั๊มในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับสูงขึ้นรัฐสิใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาซอยรักษาระดับราคาขายปลีกเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพด้านพลังงานให้ประชาชนโดยนำเงินจากกองทุนมาชดเชยราคาน้ำมันบางประเภทบ่ให้ราคานาปั๊มสูงขึ้นตามต้นทุนทั้งหมดในทันทีขณะที่เมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงราคานาโรงกลั่นก็สิลดลงตามไปด้วยแต่บ่ได้หมายความว่าราคาขายปลีกนาปั๊มสิต้องลดลงในอัตราเดียวกันหรือในทันทีเพราะในช่วงดังกล่าวนั้นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอาจจะปรับลดการชดเชยหรือเปลี่ยนมาเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนจากที่เคยนำออกมาใส่ตรึงราคาในช่วงที่ต้นทุนน้ำมันอยู่ในระดับสูงทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันบ่ลดลงหรือลดลงซากว่าตลาดโลกในช่วงนั้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องของค่าเงินบาทในช่วงเวลานั้นรวมไปถึงผู้ค้าสิทยอยปรับราคาเนื่องจากน้ำมันที่ขายนาปั๊มคือราคาของน้ำมันที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ความเข้าใจที่ว่าซื้อถูกต้องขายถูกได้ทันทีจังบ่สะท้อนความจริงเพราะต้นทุนและราคาขายบ่ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดโลกนั่นเอง
6: ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาหมอแพร่มีสาระสมองเสื่อมคืออีหยังแล้วก็มีวิธีการป้องกัน
0: ดูแลบ่ครับเดี๋ยวพบกันค่ะ

พราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.

0: ครับกระสู้ช่วงที่3ของตุ่มโฮมนะครับช่วงที่แล้วเฮาได้เบิ่งคุณหมอเพิ่นพยายามรักษาหรือเอาคนสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมาซอยเฮ็ดกิจกรรมต่างๆสมองเสื่อมมันคืออย่างหมอแพทย์ครับ
1: มันเกิดได้ยังไงอู้สมองเสื่อมมันคือการที่นาทีของสมองมันทำงานไม่ได้เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งนาทีของสมองมีหลายอย่างอย่างเช่น

0: การเฮ็ดอีหยังเป็นเช่นเฮาติดกระดุมเสือเป็นเฮาใส่รองเท้าเป็นสมองสั่งเห็นสังเกตว่าไอเห็นคนสมองเสื่อมเฮ็ดบ่เป็นใส่เสื้อบ่เป็นเห็นบ่ค่ะ
1: ครับ
0: เห็นบ่ใส่เสื้อผ้าแปรงฟันบ่เป็นอันนี้คือที่1คือทําอันที่เคยเป็นทําไม่เป็นพอหลายคนเข้าใจว่าแค่ลื
1: ม
0: จริงๆมันไม่ใช่ที่1 2ลืม
1: ลืมนี่แน่นอน
0: แน่ๆอยู่แล้วทุกคนก็รู้
1: เพราะสมองมันไม่ทำงาน
0: เมื่อเศร้ากินข้าวกับอย่างไร
1: จำบ่ได
0: ้ฮะ
1: เพราะว่าลืม
0: นั่นแหละค่ะอาการสมองเสื่อมเริ่มๆคือมันจะลืมสิ่งไกลๆอาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นพร้อมกับอาการที่ทำอย่างลืมนะคะเช
1: ่
0: นบางคนปั้นลูกกรเห็นป่ะย่างไปแล้วก็ปั้นไปปั้นไปโรคพาร์กินสันก็เป็นหนึ่งในสิ่งกระตุ้นให้เกิดโรคสมองเสื่อมหรือเริ่มต้นเลยอาจจะเฮาอาจจะลืมเป็นไอการเฮ็ดอีหยังความเฉียบขาดช้าลงแต่สมัยเป็นนุ่มฟึดฟัดฟึดฟัดอ่านบทแป๊บเดียว
1: ถ้าไอ้เข้าใจงี้ถือบอกไหมว่าสมองมันก็คือกับระบบ CPU หรือสมองกลของคอมพิวเตอร์น
0: ะ
1: นั่นบอก
0: พอเราช้าลง
1: ถ้ามันตกรุ่นตกยังไปแล้วเนี่ยมันประมวลผลซ่าม ันจำมันคิดซ่า
0: ที่นี่สาเหตุต้องรักษาเนี่ยมันมีถ้าแก้เหตุใดบางคนไม่ต้องเป็นนะเช่นถ้ามีโรคซึมเศร้ารักษาโรคซึมเศร้าก่อนสมองเสื่อมอาจจะดีขึ้นไทรอยต่ำไหมโรคไทรอยก็รักษาก่อนค่ะมียาบางตัวกดประสาทตลอดเลยไอ้อย่างเช่นกินยานอนหลับเนี่ยสำคัญหรือบางคนกินยาแก้แพ้ชนิดง่วงอะค่ะไอ
1: ้
0: อันอย่างเงี้ยทำให้สมองเสื่อมหยุดยาก่อนค่ะหรือบางคนกินอาหารบางชนิดที่ขาดสารอาหารเช่นกินมังสวิรัติซะค่ะหมอแพทย์ขอบอกตรง
1: ๆ
0: มันจะขาดวิตามิน B12
1: ครับ
0: ซึ่งพอกิน 30-40 ปีสมองขาดสารตัวเนี้ยมันจะเสื่อมได้กับบางคนนอนไม่ดีเช่นนอนบ่ดีคืออาจจะเป็นเฮานอนเดิกเพราะเฮ็ดเวียกหรือบางคนมีโรคที่ทำให้นอนไม่ดีเช
1: ่
0: นหยุดหายใจขณะหลับที่ต้องใส่เครื่องซีแพ
1: ค
0: จังสิมั้ยคะซึ่งมันส่งผลให้สมองขาดออกซิเจนนานมาก
1: ๆ
0: มันก็จะเสื่อมได้อันนี้โรคพวกนี้รักษาได้ไม่เสื่อมนะคะเข้าใจป่ะโรคทุกกลุ่มเนี่ย
1: เฮาสิฮู้บ่ครับว่าแบบใดจังต้องไปหาหมอหรือไปเนี่ยว่ามันตรวจพบบ่ว่ามันสมองเสื่อมบ่เสื่อมนี่
0: อันที่1อาการถ้าเฮาสังเกตได้เองว่าหั่นที่เฮา
1: เอาลืมอ่ะ
0: ส่วนมากบ่ค่อยเป็น
1: บ่เป็น
0: อาจจะแค่เสียสตินิดหน่อยแต่อาการคือสมมุติลูกเฮาเสียหรือสามีภรรยาบอกไปหาหมอแล้วคนนี้บ่ปกติอันเนี้ยของจริง
1: ครับ
0: เขาจะบ่ค่อยหูโตแต่ว่าญาติจะพาไปหาหมอค่ะวิธีการดีกว่าเพื่อให้เฮาบ่เป็นไออันที่1เลยค่ะเขาคุณหมอทางสมองแนะนำเลยว่าเขาเฮ็ดงานเนี่ยเขาเฮ็ดใน1ชั่วโมงให้ทำ45นาทีแล้วพักสมอง15นาทีทุกชั่วโมง
1: อย่าทำให้มันล้าเกินไป
0: เพราะว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าสมองเราโฟกัสหรือตั้งใจได้แค่45นาที
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นช่วงนักเรียนครูมี45นาทีพักคาบอีก15นาทีเพราะว่าสมองมีแค่นั้นถ้าพักได้สมองจะไม่ล้าเนาะงดบุหรี่เพราะบุหรี่ทำให้เส้นเลือดไม่ได้เลยและสุดท้ายเหมือนข้อเมื่อกี้อยู่โรงพยาบาลศิรินธรเรียนรู้สิ่งใหม
1: ่
0: ฝึกทำสิ่งใหม่ๆตลอดเวล
1: า
0: ที่เราเรียนใหม่เช่นไปเรียนดนตรีไปสานอันนั้นอันนี้สมองไม่ได้หยุดทำงานก็ไม่เสื่อมค่ะ
1: หมอแพทย์ต้องไปหัดร้องหมอลำ
0: อุ้ย
1: จะได
0: ้พี่ติคอยดูนะพี่กิติคอยดู
1: เอาละครับนี่เป็นสาระดีๆนะครับพี่น้องมีประโยชน์เพราะว่าแฟนรายการของเฮาเนี่ยเป็นคนมีคนสูงอายุหลาย
0: แม่นค่ะ
1: เอาปิดท้ายด้วยคลิปจากผู้ชมทางบ้านเพราะว่าผู้ใดส่งคลิปมาสิได้เสื้อตุ่มม่วงแบบผมกับหมอแพทย์ชายอยู่นี่ครับมื้อนี้เป็นผลงานของเด็กชายปุญญวีเทพรอดจากอำเภอทายั่งจังหวัดเพชรบุรีครับ
2: มาโซลี่มาร้องวงคุยกันเชิญพวกเรามาสำราญในรายการตุ่มโฮมมาโซ
0: อันนี้ไม่ได้โดนบังคับใช่ไหม
1: เอาละน้องปุญญวีเดี๋ยวอยู่บ้านส่งเสือไปให้นะครับครับมื้อนี้เบิดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมกิตติสิงหาปัตรครับ
0: หมอแพทย์ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับจอยชนทิชาและอาร์มธนภูมิค่ะเดินทางมาถึงวันศุกร์กันแล้วนะคะวันนี้ก็มีสาระแล้วก็ข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้ติดตามกันเหมือนเคยหลากหลายเรื่องราวเลยด้วยวันนี
1: ้ถูกต้องครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมต่างๆนี่ก็ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็อยากเริ่มต้นวันนี้พาไปดูเรื่องของตัวเลขค่าครองชีพของคนไทยกันก่อนดีกว่าแน่นอนยังไม่ต้องดูข่าวผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเดาได้ว่ามันก็ต้องพุ่งสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวเลขในปีนี้นะครับโดยภาพรวมนะครับเป็นไปตามคาดว่าค่าครองชีพของคนไทยนะครับ9เดือนแรกของปี2569นั้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจัยหลักๆที่ดันให้ค่าครองชีพของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็คือค่าน้ำมันค่าเดินทางและค่าอาหารครับนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ได้เปิดเผยว่าภาพรวมค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทยเฉลี่ยต่อเดือนในช่วง9เดือนแรกคือตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนของปี2569ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 21,217 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 28,91 บาทต่อเดือนโดยเพิ่มขึ้นมา326บาทนะครับโดยมีปัจจัยกดดันหลักนะครับมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเดินทางและอาหารสำเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงานและอุปทานในตลาดโลกซึ่งถ้าเราเจาะไปเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มพาหนะการขนส่งและการสื่อสารเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดเลยนะครับมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 4,895 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้น228บาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 23.07% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับซึ่งสาเหตุก็มาจากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าโดยสารสาธารณะที่ขยับขึ้นตามราคาพลังงานโลกด้วยตามมาด้วยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับใช้จ่ายเฉลี่ยกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,342 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้น118บาททุกวันนี้เรากินกาแฟกันทุกวันนะพี่จอยมันก็รวมอยู่ตรงนี้ด้วยนะโดยอาหารสำเร็จรูปนะครับอย่างเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะ 3,528 บาทเพิ่มขึ้น93บาทแน่นอนน้ำตรงน้ำตาลพลาสติกต่างๆเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้อาหารสำเร็จรูปราคาเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับส่วนกลุ่มเคหสถานและสินค้าฟุ่มเฟือยกลุ่มนี้พบว่าชะลอตัวลดลงนะครับเหลือ5,117บาทต่อเดือนคือลดลงมาจากปีที่แล้ว17บาทก็คาดว่ามาจากมาตรการการลดค่าไฟนะครับรวมถึงประชาชนเองก็หันมาใช้จ่ายอย่างระมัดระวังรัดเข็มขัดกันมากขึ้นนะครับแนวโน้มการใช้จ่ายค่าครองชีพของคนไทยหลังจาก9เดือนหลังจากนี้ไปนะครับก็คาดว่าจะยังคงทรงตัวไปในทางค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวนกันอยู่นะครับอย่างไรก็ตามก็มีเรื่องของน้ำท่วมเข้ามาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องรอดูว่าช่วงเดือนที่เหลืออยู่นะครับค่าครองชีพของไทยเราจะพุ่งขึ้นอีกหรือเปล่าครับ
0: เรามาพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดกันบ้างดีกว่าเมื่อวานนี้นะครับประชาชนใน5จังหวัดแรกก็ทยอยได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานนี้ปภ.และธนาคารออมสินค่ะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมล็อตแรกให้กับผู้ประสบอุทกภัย5จังหวัดนะคะได้แก่สมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนที่ผ่านการยืนยันแล้วจำนวนกว่า 8,216 ครัวเรือนค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,300,000 บาทนะคะซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะส่วนพื้นที่ประสบอุทกภัยอื่นๆที่ลงทะเบียนแล้วก็จะต้องผ่านการสำรวจและตรวจสอบจากจังหวัดและกทม.ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและตรวจสอบได้ซึ่งถ้าผ่านการตรวจสอบแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาแน่นอนตามหลักเกณฑ์ก็คือบ้านใครน้ำเข้าไปในตัวบ้านจนได้รับความเสียหายจะได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทแต่ในกรณีที่น้ำล้อมรอบค่ะจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทซึ่งยังสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไปยื่นได้ด้วยตนเองนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เลยค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ฝนตอนนี้ก็ยังถือว่าไว้วางใจยังไม่ได้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ฉบับที่5นะครับโดยระบุว่าวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะครับวันนี้9ตุลาคมนะครับกระทบที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10นะครับพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยส่วน11ตุลาคมนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้ง

0: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่12และ13ตุลาคมนะครับภาคใต้จะเจอค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงกันด้วยนะครับ
1: ส่วนเมื่อวานนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ได้ร่วมกับองค์กรต่างๆช่วยการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มสำหรับจัดเตรียมไปนำให้ช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดต่างๆซึ่งช่อง3ก็มีทั้งผู้บริหารรวมถึงนักแสดงค่ะไม่ว่าจะเป็นสมิทธ์ภาสวิทย์ทากิเฟรนไผ่วิสรุตร่วมด้วยน้ำฝนพัชรินและอามพิพัฒน์และทีมหนุ่มๆจาก Lock Love Game Reality ไก่ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ค่ะก่อนที่จะลำเลียงถุงยางชีพพระราชทานไปช่วยเหลือตามจุดที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียงค่ะ
2: นี่นะคะเรามาช่วยกันแพ็คของนะคะทั้งหมด 2,000 ถุงเลยค่ะเพื่อที่จะเอาไปช่วยผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็คือตามต่างจังหวัดเลยเพราะว่าตอนนี้หนักมาก
3: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนาะก็รู้สึกว่าอยากส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่แบบว่ากำลังเผชิญกับสถานการณ์นี้อยู่แล้วก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วครับผม
4: เป็นเกียรติจริงๆครับที่ได้มาร่วมเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกอยากมามีส่วนร่วมอยากมีส่วนช่วยอยู่แล้วก็ถือว่าได้เป็นตัวเล็กๆคนนึงเนาะได้มาออกแรงช่วยกันบ้างก็ขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีครับ
5: ก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับพี่ๆที่แบบประสบอุทกภัยในตอนนี้นะครับว่าสู้ๆครับผมว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นครับ
6: ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็รอยยิ้มเล็กๆนะครับที่อยากส่งให้คนที่กำลังแบบว่าหรือว่าประสบปัญหาน้ำท่วมเจอปัญหาต่างๆนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับอดทนนิดเดียวครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีครับสู้ๆครับ
1: ผู้มีจิตอาสานะคะสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ผ่านช่องทางการบริจาคบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตามที่เราขึ้นให้นี้ได้เลยค่ะ
0: ทุกการบริจาคก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ช่วยเหลือกันในช่วงนี้ด้วยนะครับพูดถึงทาคิกับเฟรนนะครับเจอกันแล้วไหนเจอสักทีเดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยนะฮะว่าซีรีส์ Decoding You โคตรรักที่ออกอากาศไป1 EP กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นบอกเจ้าตัวนี้ยิ้มปลื้มปริ่มกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
7: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
8: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีสยูนิโคล
9: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
10: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน

0: แพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
1: เราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของจักรวาลที่หยดอยู่แล้วครับพอมาเป็นเรื่องสมิงขาวขวางรู้สึกว่าภาคนี้ทำดีมากอะไรที่มันๆเนี่ยคือยัดมาในภาคนี้หมดเลย
2: ตื่นเต้นเราใจแล้วก็น่ากลัวมาก
3: ลุ้นตลอดไม่มีให้หยุดลุ้นเลยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยจริงๆแล้วก็จุดไคลแม็กซ์ตอนจบก็คือแบบว่า Amazing มากทั้งแสงสีเสียง
4: ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงทุกช็อตต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เองเลยค่ะกระพริบตาไม่ได้เลย
5: ที่หยดสมิงขาวขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์
6: มองอะไรอ่ะ
7: เฮ้ยอ่ะ
6: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
8: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้

0: ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
1: ให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
2: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
1: หลับให้ไหวก็แล้วกัน
3: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: รัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทรัลอุบล
6: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
5: 12-18ตุลาคมนี้รัวคุณต่อยยกทับ
7: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
8: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
7: เดแฮแชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดแฮแ
9: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: ข่าวบันเทิงช่วงนี้นะครับไปดูความปลื้มปริ่มของทาคิเฟรนนะครับกับกระแสตอบรับของซีรีส์ดีโคดิ้งอยู่โคตรรักครับดีโคดิ้งอยู่โคตรรักสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเพราะว่าอะไรเปิดมาฉากแรกก็คือพระเอกนางเอกแต่งงานกันเลยพี่จอย แต่งงานกันเป็นการเริ่มต้นกันเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่ามันเป็นการแต่งงานเพื่อหนีปัญหาบางอย่างซึ่งแน่นอนเคมีความน่ารักของทั้งคู่ทำเอาคนดูฟินไปตามๆกันนะครับเมื่อเช้านี้เลยเราเจอกับทาคิเฟรนนะครับก็เลยยื่นไมค์สัมภาษณ์กันหน่อยว่าหลังออกอากาศไปแค่1ตอนกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวฟัง2หนุ่มกันหน่อยครับ
2: เรียกว่าจริงๆพอได้ไปอ่านแล้วรู้สึกดีเนาะเพราะว่าเราก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากจริงๆแล้วใช้เวลากันอยู่นานเนาะกว่าที่จะปั้นมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้พอเราได้เห็นคอมเมนต์มันก็เป็นความแบบดีใจอะความแบบ
3: ชื่นใจเลย
2: ชื่นใจเพราะว่ามันก็นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการ
3: ใช่ก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนแบบทำเต็มที่ต่อไปเนาะก็แบบว่าเสิร์ฟไปเรื่อยๆก็ต้องบอกว่า EP 2เนี่ยเรื่องมันก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะเพราะว่า EP 1เนี่ยเราพอจะรู้เรื่องราวไปแล้วว่าเหตุผลของงานแต่งงานของเราว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะงั้น EP 2เนี่ยเราจะได้ทำความเข้าใจกับนิสัยใจคอของแต่ละคนมากขึ้น
2: ครับผมก็ฝากติดตาม EP 2ด้วยกันใครอยากเห็นนนท์กับเกียรติใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็อย่าพลาดเด็ดขาดเลย
3: ครับผมแล้วก็ติดตามก็อยากให้มาติดตามแบบดูสดไปเลยเนาะจะได้แบบว่าทันทุกวินาทีไปเลยจะได้แบบว่า
2: ฟินๆ
3: ใช่แล้วก็รู้สึกว่าอยากรู้คอมเมนต์อยากรู้ฟีดแบคของทุกคนก็มาแบบพูดคุยกันได้ในแฮชแท็กก็ได้หรือว่าในแบบคอมเมนต์ก็ได้ครับผม
1: อ่ะเมื่อกี้นี้ฟังเสียงสัมภาษณ์ไปผมกับพี่จอยก็ดูสดกันได้ครับคืนวันอาทิตย์นะครับติดตามกันต่อว่าหลังจากทั้งคู่เขาแต่งงานกันแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนดูย้อนหลังก็ติดตามได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus ครับ
4: เอาละค่ะมาที่1ซีรีส์นะคะที่กำลังจะออนแอร์ผ่านหน้าจอช่อง3เหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องเกมรักนายศัตรูค่ะที่เพิ่งจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันก่อนค่ะบริษัทวิเวียนเอนเตอร์เทนเมนต์จัดงานแถลงข่าววิเวียนเดอะนิวอีราค่ะก้าวสู่ยุคใหม่ของความบันเทิงอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดโผล่ไลน์อัพและคอนเทนต์ประจำปีค่ะหนึ่งในนั้นก็คือโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องเกมรักนายศัตรูนะคะผลงานการกำกับของพิธาสถาพรที่มาพร้อมกับทีมนักแสดงค่ะอเล็กซานเดอร์มิลนะคะทีมธีรดลปอนจิรพัฒน์ก๊อฟสรวิทย์หลุยชนทัศน์และบอสโสภณัฐค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังทีมนักแสดงกันค่ะ
5: ก็เลยก็คือว่ามีเกมรักที่เกิดจากความแค้นกันครับครับ
6: แล้วก็ความแค้นเกิดกลายเป็นความรัก
5: ตัวลมเหนือครับมาแค้นผู้หญิงที่ผมจ้างมาเป็นแฟนครับใช่แต่ลมเหนือก็ไม่รู้ว่าแลนชน
7: เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้
8: ผมก็ตื่นเต้นมากๆเป็นเรื่องแรกผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับผมแล้วก็เตรียมรับมือกันครับพร้อมอยู่เสมอ
1: จากบอยเลิฟมาที่เกิร์ลเลิฟกันบ้างดีกว่า

0: นะครับคืนนี้ please love รักได้ไหมเราจะได้เห็นลีน่าลาลินานะครับเปิดโหมดปากร้ายแล้วครับกระแสดีต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับซีรีส์ Please Love รักได้ไหมนะครับยิ่งออกอากาศก็ทำคนดูนี่อินเข้าเส้นนะฮะโดยเฉพาะ EP 5ที่จะออกอากาศในคืนนี้อยากบอกว่าแฟนๆทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีเลยแล้วก็มาตัดสินใจกันว่าคุณดูแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ทีมใครนะครับจากคนที่เคยอยู่ในโหมดคลั่งรักมาตลอดอย่างพีมที่รับบทโดยลีน่าเนี่ยนะฮะกำลังจะเปลี่ยนโหมดมาเป็นแบบชนิดที่ทำเอาคนดูเนี่ยตั้งตัวไม่ทันเลยแหละเพราะว่าพีมเนี่ยไปรู้ความจริงว่าป่านซึ่งรับบทโดยน้องหมิวณชาเนี่ยนะครับยังคงกลับไปทำงานที่เดิมทั้งที่เคยขอร้องกันแล้วว่าอย่าโกหกแล้วก็อย่ากลับไปทำงานที่เดิมอีกนะงานนี้พีมก็เลยกลายร่างเลยครับจากสายคลั่งรักกลายเป็นภคินีปากร้ายใจร้ายแบบไม่ไว้หน้าใครอีกต่อไปนะครับงานนี้บอกเลยแม่ๆทั้งหลายเตรียมกอดลูกเอาไว้ให้แน่นนะครับติดตามความสัมพันธ์ที่กำลังจะเดือดขึ้นเรื่อยๆได้เลยนะครับใน Please Love รักได้ไหมนะครับคืนนี้ 20:30 นครับ
1: จากวงการซีรีส์นะคะเราย้ายมาที่วงการเพลงกันบ้างดีกว่ากับเจ้าพ่อเพลงรักพี่บอยโกศิยพงษ์ค่ะเตรียมที่จะจัดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่จับมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติส่งท้ายปลายปีนี้ค่ะ TUH Presents Boy Go Christmas Concert ค่ะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลครั้งใหญ่ที่เจ้าพ่อเพลงรักอย่างพี่บอยโกศิยพงษ์ค่ะจะชวนแฟนๆมาร่วมบุญสมทบทุนอาคารศูนย์นวัตกรรมได้มะเร็งและรังสีรักษาอาคาร90ปีมท.ซึ่งนี้เป็นครั้งแรกของ Live Christmas Variety Concert ส่งท้ายปีที่จะมาสร้างประสบการณ์ครั้งใหม่ภายใต้แนวคิด Surprise After Surprise ที่จะเปลี่ยนฮอลล์คอนเสิร์ตให้กลายเป็นสตูดิโอรายการวาไรตี้เต็มรูปแบบโดยรายได้จะนำไปสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษาค่ะในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้นอกจากพี่บอยก็ยังมีศิลปินที่มาร่วมบุญครั้งนี้อย่างพี่โป้ยูกิเพลบอยรวมถึงพี่เบนชลาทิตไปร่วมงานด้วยนะคะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะมีศิลปินมากกว่า20ชีวิตจากหลากหลายรุ่นหลายแนวดนตรีโดยคอนเสิร์ตรอบการกุศลนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่11ธันวาคม2569ค่ะเริ่มการแสดงตั้งแต่4โมงเย็นโชว์จะยาวมากกว่า5ชั่วโมงที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะสอบถามเพิ่มเติมและจองบัตรได้ที่หน่วยรับบริจาคชั้น1อาคารหม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโทร02-926-9432หรือ LINE Official Account @TUH_donation ค่ะ
0: ครับยังอยู่ที่วงการเพลงแว็บไปเอาใจเหล่าเจนอัลฟากันหน่อยแล้วกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของศิลปินตัวน้อยน้องพรีเมียร์ปรินภพนะครับ5โมงเย็นวันนี้เป็นต้นไปไปเจอกับน้องได้ที่ H&M Podcast Studio ชั้น1 H&M สยามพารากอนนะครับโดยน้องจะไปร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานเพลงนอนน้อยวิทยาซิงเกิลแรกที่กำลังเป็นที่โดนใจของเด็กๆเจนอัลฟาเล่นแผ่นเสียง TikTok กันเยอะมากๆตอนนี้นะครับไปพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องพรีเมียร์กันได้เยอะๆส่วนใครที่ยังไม่ได้ฟังหรือว่าดู MV เพลงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ที่ YouTube Premier Official TH ครับ
1: ปิดท้ายช่วงนี้นะคะกับรายการ168ชั่วโมงสัปดาห์นี้จะพาไปพูดคุยนะคะกับผู้ที่พลิกโฉมขันเงินธรรมดาเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นขันเงินลายไทยค่ะรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้ค่ะจะพาไปพูดคุยกับคุณหมิวสาริสาและคุณเฟิร์นธนัชชา2พี่น้องตระกูลตั้งสุขสว่างพรค่ะผู้ที่ปิ๊งไอเดียและพลิกโฉมขันเงินธรรมดาธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันนะคะสู่การเป็นสังฆภัณฑ์และเครื่องครัวลายวิจิตรแนวไลฟ์สไตล์ค่ะในชื่อแบรนด์สุชัยคราฟต์ที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆนะคะด้วยการเพิ่มสีสันผ่านกระบวนการอโดไนซ์ค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันขันอลูมิเนียมดั้งเดิมให้กลายเป็นไอเทมไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยสามารถรับชมบทสัมภาษณ์แล้วก็รับแรงบันดาลใจดีๆได้นะคะในการทำธุรกิจในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้ 23:55 แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube Search Group Official ค่ะ
0: ช่วงหน้าครับชาวกทมคนไหนที่บ้านน้ำท่วมนะครับเราจะมีอีกหนึ่งช่องทางนะฮะในการให้แจ้งข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูกันต่อไปจะเป็นช่องทางไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกับคุณซีชัดประวีช่วงหน้าครับ
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
3: ใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
4: ว้าวเสร็จแล้ว
3: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีส วาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบ

0: องและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
1: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
2: บอยหล
3: ่อแต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
4: ลาก่อน
5: ไปอาบน้ำ
3: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว

0: The Face Thailand Season 7
1: รอบนี้เราตามหาไอคอนิกคนใหม
2: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมาก
3: ๆถ้าคนคนนั้นคือคุณก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
0: สู้กันเลยฮะ
1: ตอนนี้ยังค่ะ
3: ยังค่ะ
4: คุณควรจะได้ร่ำขันทีละ5
3: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
0: ยกครับ
5: What kind of point you trying to make? Finish your sentence girl I'm trying to finish my sentence but you keep coming out
6: okay well Care Pest แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
7: คุณต่อยกทับบุกเซ็นทรัลอุบล
8: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
7: 12-18 ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทับ
6: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลินเดแฮแชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดแฮแ
9: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
10: คอนเฟิร์มเพิ่มอีก5โลนะคะ
11: คนผ่อนตรง
10: เพราะว่าอะไรคะ
11: เขารู้กันว่าเราเก่ง
12: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: PET Alumax การ์ดหุงต้มถ่านอลูมิเนียม
0: มาติดตาม Daily C3 นะคะทุกข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจดิฉันซีชัดปวีค่ะวันนี้น้ำลดแล้วค่ะแต่ปัญหาใหญ่ที่ตามมาก็คือบ้านพังไฟดับรถดับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนพังหมดเลยยกบ้านแต่อย่าเพิ่งเครียดไปวันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตอนนี้ภาครัฐกำลังบอกข่าวดีว่ามีการผลิตตัวเปิดโครงการที่ชื่อว่าทรัฟฟี่ฟงดูค่ะซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรอบนี้ก็เป็นการจับมือกันครั้งใหญ่เลยของทางกระทรวงอวกลาโหมแรงงานพม.สท.นะคะร่วมกับทางกทม.แล้วก็เน็กเทครวมไปถึงสวทช.ด้วยมีการเอา AI และก็แพลตฟอร์มที่คุ้นเคยอย่างทรัฟฟี่ฟงดูเป็นศูนย์กลางเป็นฮับในการระดมพี่ๆช่างทหารน้องๆอาชีวะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรวมไปถึงอาสาสมัครลงพื้นที่ค่ะอาสาช่วยซ่อมบ้านก็มาระบบไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์ไปจนถึงการทำความสะอาดและก็บริการทางการแพทย์นะคะปัจจุบันนี้มีการนำร่องไปแล้ว7จังหวัดนะกรุงเทพปทุมนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมกาญจนบุรีขั้นตอนการแจ้งง่ายค่ะไม่ต้องโหลดแอปใหม่อะไรเลยคือเข้าแอป LINE นี่แหละเพิ่มเพื่อน add traffic ฟงดูค่ะแล้ว2ค่ะให้ไปกดเลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม3เลือกประเภทความช่วยเหลือถ่ายรูปความเสียหายปักหมุดโลเคชั่นกดส่งค่ะระบบจะวิ่งรายงานส่งตรงไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วเราก็ยังสามารถติดตามสถานะงานซ่อมตลอดจนจบงานเป็นคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ยุคนี้บางคนหนักใจมากอยากให้ลูกมีมือถือให้ติดต่อแต่กลัวเด็กๆติดจอติดโซเชียลไม่ยอมออกไปวิ่งเล่น

0: วันนี้มีเทคโนโลยีที่มีคำตอบซึ่งเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพที่เปิดตัวนวัตกรรมสมาร์ทโฟนสำหรับเด็ก7ถึง13ปีออกแบบมาส่งเด็กไปท่องโลกกว้างโดยเฉพาะค่ะเด็กๆน้องๆสามารถโทรและส่งข้อความได้ตามปกติแต่ว่าจะติดต่อได้เฉพาะรายชื่อที่ผู้ปกครองอนุญาตไว้เท่านั้นค่ะจุดเด่นคือบนเครื่องเนี่ยก็คือไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ไม่มี App Store ให้เด็กๆนั่งไถฟีดกันทั้งวันค่ะแต่เป็นระบบปฏิบัติการ Clay OS ซึ่งดีไซน์เป็นการ์ตูนดินน้ำมันพลังน่ารักนะคะแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ AI มี App Quest รองรับภารกิจสนุกๆเช่นออกไปตามหาแมลง5ชนิดในสวนมี Discovery Camera นะคะถ่ายรูปพืชหรือสัตว์หรือวัตถุแล้ว AI จะช่วยวิเคราะห์อธิบายให้ความรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวเหมือนมี Pokédex ในชีวิตจริงค่ะมีฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยก็คือมี GPS Scan Safe Zone เตือนผู้ปกครองมีระบบ Walkie Talkie กดพูดคุยกันได้ดูแล้วเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับการใช้ AI มาประยุกต์เสริมจินตนาการและก็การเรียนรู้นอกห้องเรียนในราคา 6,600 บาทค่ะทั่วโลกยังมีเครื่องมือที่เกิดขึ้นมาในโลก AI เพื่อเด็กๆ เพราะแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้เท่าทันโลก AI ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะได้บอกลูกได้ว่าอะไรควรเล่นอะไรไม่ควรเล่นค่ะ
1: ปิดท้ายวันนี้มาย้ำกันหน่อยสำหรับสายช็อปทั้งหลายนะครับกับดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ห้ามพลาดครับบอกเลยว่าใครที่เป็นสายช็อปนะครับห้ามพลาดกับมหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ในวันนี้กับแคมเปญดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ช็อปสนั่นก่อนวันดับเบิ้ลเดทนะครับจะขนทับสินค้าโปรโมชั่นแรงกับดีลเด็ดทุกชั่วโมงมาพร้อมกับแก๊งพิธีกรมากมายกันเลยทีเดียวนะครับออนไลน์เนี่ยช็อปกันตั้งแต่ 6:00 นไปจนถึงเที่ยงคืนทาง TikTok Live ของ CS3 Thailand นะครับเริ่มกันที่ 6:00 นถึง 20:00 นะครับเจอกับพี่ลูกแก้วกรกมลมาพร้อมกับลูกชายน้องลูก้านะครับตามต่อกันที่ 20:00 ถึง 4:00 นะครับจะเป็นหนุ่มโบ๊ทธาราและ 4:00 ถึงเที่ยงคืนนะครับ2พิธีกรคุณป๊อปปี้และคุณสายฝนชีช้างเนี่ยจะมาชวนไปกดตะกร้ากันนะครับแล้วก็ใครที่รอคอยทางหน้าจอช่อง3รอช็อปกันได้ตอนช่วง 4:30 ครึ่งหลังข่าว3มิติกับรายการพิเศษนะครับสามารถที่จะสแกน QR Code ที่จะขึ้นให้ที่หน้าจอช่อง3ช็อปกันแบบนั้นได้เลยนะครับย้ำอีกครั้ง 6:00 นถึงเที่ยงคืนทาง TikTok CS3 Thailand ส่วนทางหน้าจอเจอกัน 4:30 ครึ่งหลังข่าว3มิติครับ
2: ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะ M Studio แล้วก็ช่อง3ค่ะขอความร่วมมือนะคะจากประชาชนงดรับชมดาวน์โหลดและส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์นะคะในทุกช่องทางของภาพยนตร์ที่หยดสมิงขาวขวางนะคะแล้วก็เชิญทุกคนเนี่ยไปร่วมกันสนับสนุนนะคะภาพยนตร์ผ่านการรับชมในโรงภาพยนตร์อย่างถูกต้องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้สร้างนักแสดงนะคะแล้วก็ร่วมผลักดันนะคะให้กับภาพยนตร์ไทยสามารถเติบโตแล้วก็สามารถแข่งขันในระดับสากลได้นะคะทั้งนี้ค่ะทาง M Studio และช่อง3จะติดตามตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบนะคะเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงานและรักษามาตรฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อไปนะคะที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศแล้วก็ย้ำกันอีกทีขอความร่วมมือจากผู้ที่ไปร่วมชมทุกท่านเลยนะคะให้สนับสนุนให้ไปชมภาพยนตร์กันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะ
1: ก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับคนในแวดวงหนังไทยกันด้วยนะครับอย่าไปสนับสนุนอะไรที่มันผิดกฎหมายไม่ดีหรอกครับการไปดูในออนไลน์ที่เขาแบบโอ้โหมาส่งต่อกันแล้วภาพมันไม่ได้ชัดด้วย
2: ใช่แล้วบางคนก็ไปแชร์ต่อไปเม้นต่อไปบอกต่ออีก
1: ครับดังนั้นไปดูในโรงภาพยนตร์
2: ดีที่สุด
1: นอกจากจะถูกกฎหมายแล้วก็ยังแบบว่าเต็มอรรถรสอีกด้วย
2: ถูกต้องแล้วราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะตอนนี
1: ้นะคะนะครับที่หยดสมิงขาวขวางนะครับไปติดตามกันได้ครับหมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮและผลิตภัณฑ์รัชชาวิทซีไวท์เทนนิ่งครีมนะครับรวมถึงชุดพิธีกรจากบานิคลอเซ็ตเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาวันนี้ประเด็นร้อนเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะคะปปช.ทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันก็ทำให้ต้องมีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนทีนี้มีสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็เกิดคำถามตามมาว่าถ้าหากปล่อยตัวไปแล้วผู้ต้องหาหลบหนีนำตัวกลับมาสั่งฟ้องไม่ได้จะทำอย่างไรจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าวันนี้นักข่าวไปถามความเห็นท่านนายกนะคะนายกอนุทินบอกว่าผมก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นมวยล้มเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายรัฐบาลก็ดำเนินการเต็มที่จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคน

0: ก็ปปชจะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปชก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนแล้วใช่ไหมฮะ
1: ที่คุณอาจพลสันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมธิการปปช.ให้สัมภาษณ์ทางรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะคะกรณีที่มีการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาคดีนี้บอกว่ามีการจับกุมตัวฝากขังกลางเดือนกรกฎาคม2569กฎหมายสามารถฝากขังสูงสุดได้7ผัดละ12วันรวมเป็น84วันที่ประชุมกรรมธิการก็มีผู้แทนจากปปช.ชี้แจงค่ะว่ากว่าตำรวจจะส่งตัวผู้ต้องหา3รายมาให้ทางปปช.ไต่สวนก็มีเวลาน้อยแล้วให้แค่3ผัดเท่านั้นปกติการไต่สวนของปปช.ใช้เวลานานกว่านั้นและระเบียบของปปช.ระบุว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งเวลาแค่3ผัดจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งฟ้องได้ทันแต่ในความเป็นจริงทางคดีตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนไปนะคะปปช.ยังสามารถไต่สวนได้เหมือนเดิมส่วนข้อกังวลที่ว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีไปนั้นทางปปช.ก็แจ้งมาว่ามีสายลับที่ติดตามตัวผู้ต้องหาอยู่แล้วค่ะถ้าหากหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้ขณะที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์นะคะวันนี้ก็ตอบคำถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันบอกว่าการไม่ได้ส่งฟ้องไม่ได้หมายความว่าคดีนี้จบเพราะเมื่อปปช.รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องได้คดีนี้ก็เดินต่ออยู่แล้วส่วนรายละเอียดว่าทำไมถึงไม่ส่งฟ้องนั้นตนก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะพอถามว่าถ้าทิ้งระยะเวลาทอดยาวออกไปจะทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานทำได้ยากขึ้นไหมคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าก็ต้องไปถามปปช.ค่ะ
2: การที่ไม่ได้ส่งฟ้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าคดีนี้จบเมื่อปปช.ทำรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเมื่อมีการสั่งฟ้องคดีนี้ก็ต้องดำเนินต่ออยู่แล้วนะครับในส่วนรายละเอียดว่าทำไมถึงไม่ทันทำไมอะไรอย่างนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่า
3: ระยะเวลาที่มันทอดออกไปอย่างยาวนาน
2: อันนี้ต้องไปถามในส่วนของปปช.เพราะว่าคนที่ดำเนินการในการเก็บข้อมูลเก็บพยานหลักฐานรวมไปถึงสอบก็เป็นทางปปช.แล้วก็เราเองเราไม่ก้าวล่วงในการทำงานกับปปช.อยู่แล้วนะครับเพราะปปช.เองก็เป็นองค์กรอิสระนะครับ
1: ขณะที่ตำรวจยังเดินหน้าคดีนี้ต่อนะคะล่าสุดมีการไปจับกุมตัวผู้เกี่ยวข้องกับการโกงสอบเป็นปลัดท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะมีรายงานจากตำรวจบก.ปปป.ชี้แจงเรื่องการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนนะคะบอกว่าก็เป็นผลมาจากระยะเวลาการคุมตัวฝากขังครบตามกฎหมายแล้วและล่าสุดได้นำหมายสารไปจับกุมตัวนางพานีหรือว่าปลัดอ่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นหัวหน้าเครือข่ายสายเรียกรับเงิน1สายในห้องทำงานเลยดำเนินการเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากผู้เสียหายถูกชักชวนและเรียกรับเงิน 350,000 บาทแลกกับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นและสืบพบว่าเงินนี้ถูกรวบรวมส่งต่อไปยังนางพานีค่ะส่วนเรื่องของการย้ายในอำเภอบ้านสร้างเข้ากรุนะคะปรากฏว่าเมื่อคืนนี้มีคำสั่งออกมาใหม่ก็คือให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างคุณเศรษฐวุฒิไปเป็นนายอำเภอที่ลำสนธิจังหวัดลพบุรีแทนค่ะล่าสุดคุณเศรษฐวุฒิเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ราชการแล้วนะคะนี่เป็นภาพล่าสุดเลยท่านเพิ่งจะถึงเมื่อครู่นี้เองนะคะไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดลพบุรีค่ะจริงๆที่ลพบุรีนี่ท่านมี FC เยอะนะท่านผู้ชมหลังจากทราบข่าวเพจเรารักลพบุรีก็ทำป้ายต้อนรับเขียนแคปชั่นยินดีต้อนรับสู่เมืองลพบุรีได้ในอำเภอฝีมือดีค่ะแล้วในคอมเมนต์โซเชียลนะคะไปแสดงความยินดีกันเยอะแยะเลยในอำเภอคนเดียวในประเทศไทยที่มีคนออกมาปกป้องคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแสงสว่างก็ส่องไปถึงเสมอมงลงลำสนธิได้ของดีไปเฉยเลยเพชรอยู่ตรงไหนก็ยังเป็นเพชรค่ะคนปราจีนอันนี้นะท่านนี้น่าจะเป็นคนปราจีนบอกว่ามาอาศัยอยู่ที่ลพบุรีได้19ปีแล้วยินดีต้อนรับในอำเภอสู่จังหวัดลพบุรีค่ะถึงไม่ได้อยู่ลำสนธิแต่ก็ยินดีมากนะคะลองฟังดูค่ะ
4: แต่เคยมาแต่อาจจะมาแล้วครับเกิดอะไรเพราะทำไมท่านเอฟซีลพบุรีเยอะจังเลยเนี่ยมีคนคอมเมนต์ถึงท่านมากเลย
5: ต้องกราบขอบคุณนะครับ
4: มีคนต้อนรับเยอะมากกว่านักชกเหรียญทองอีกนะ
1: ท่านก็บอกว่าขอบคุณนะคะตอบด้วยสีหน้าเรียบง่ายค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งในอำเภอบ้านสร้างคนใหม่ก็คือคุณนฤทธิ์ปาลกวงณ อยุธยานะคะในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะวันนี้มารายงานตัวแล้วช่วงบ่ายทำงานทันทีเลยจุดที่ลงไปดูสถานการณ์ก็คือตำบลบางเตยตำบลบางแตนรับฟังรายงานสถานการณ์จากทางปลัดท่านในอำเภอนฤทธิ์ก็หารือกับคณะทำงานประมาณ10 นาทีแล้วก็ไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ไปมอบของนะคะเตรียมนำไปช่วยชาว

0: เกียรติแสนชัยมวยไทยยิมปะท้าเพชรเอกสิงห์คลองหลวงหน้าเขาดงเกียรติบ้านหล่าปะท้าพระเดชศึกต่อย้ำสวนถ่ายเท่าสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น
1: การตลาดยุคใหม่แบรนด์ใหญ่แตกแบรนด์ใหม่จับใจเจนซีใน B-Times พุธที่14ตุลาคมเวลา 17:30 น.

0: เรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะยังไม่จบวันนี้แม่พัดค่ะกลับไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไปชี้จุดที่ถูกคุมขังเอาไว้แล้วปรากฏว่าวันนี้คุณแม่ต้องเจอกับป้าแมวที่เป็นผู้ดูแลศูนย์นะคะคุณแม่นี่ถึงกับมือสั่นเลยท่านผู้ชมลองดูภาพบรรยากาศ
1: ที่แมวมายืนฟังมาร่วมตัวเนี่ยคุณแม
2: ่
1: รู้สึกกลัวไหม
2: โอเคไหมถ้าจะฟังว่าอะไรมันจริงแม่เห็นก็เมื่อกี้ก็ใจสั่น
1: งั้นผมขออนุญาตพี่แมวนะคุณป้าน่าจะกลัวงั้นขออนุญาตว่าทางเจ้าที่ยังไม่เข้ามาดู
2: แต่ยังไงก็ตามนะคุณภัทรขอพูดนิดนึงในฐานะที่เราเป็นแม่ด้วยกันเรามีการคุยกันแก้ปัญหาพี่โทรศัพท์ให้คุณโทรหาลูกแต่แม่พี่เป็นคนคุยกับลูกคุณว่าให้พาคุณไป
1: ไม่เป็นไรพี่
2: อะไรประมาณนี้นะ
1: คุณต้องไม่เป็นไร
2: ขอให้พูดเรื่องจริง
1: ไม่เป
0: ็
1: นไร
0: อันนี้ค่ะคือแม่บอกใจสั่นนะไม่ไหวจนทางเจ้าหน้าที่บอกว่าขอเชิญออกไปก่อนได้ไหมแต่ว่ามีจังหวะที่เหมือนป้าแมวพยายามจะอธิบายแล้วก็บอกว่าให้คุณแม่พูดความจริงนะคะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยค่ะขณะที่นายเจแปนลูกชายป้าแมวนะคะก็เดินเข้ามาแล้วก็ยกมือไหว้คุณแม่พัดบอกว่าผมก็ต้องขอโทษแม่พัดด้วยนะและทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านที่คุณแม่เข้าไปข้างในแล้วก็ไปชี้จุดตามห้องต่างๆรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยท่านผู้ชมตอนนี้ล่าสุดป้าแมวประกาศขายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้แล้วนะคะป้าแมวบอกว่ามีทุกอย่างพร้อมเลยนายทุนคนไหนสนใจให้ติดต่อมารับช่วงต่อไปได้เลยค่ะส่วนเรื่องของคนจีนที่สวมบัตรประชาชนก็ยังมีต่อเนื่องนะคะล่าสุดวันนี้ตำรวจตม.ร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะไปจับกุมผู้ต้องหาสวมบัตรประชาชนคนไทยมาตั้งแต่ปี32เท่านั้นไม่พอยังเสนอขายแพ็กเกจให้กับคนจีนด้วยกันด้วยหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับคือนายอาหลงเป็นนักธุรกิจชาวจีนสวมบัตรประชาชนไทยมาตั้งแต่ปี32ทำธุรกิจขายของอยู่ที่วัดเล่งเง่ยยี่2มีเงินหมุนเวียนมากกว่า500ล้านบาทและยังเสนอขายแพ็กเกจทำบัตรประชาชนคนไทยให้คนจีนด้วยในราคา 120,000 บาท3เดือนการันตีได้บัตรแน่นอนเลยแต่ว่าต้องไปทำที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ตำรวจรวบคาบ้านพักหรูย่านวังทองหลางสาเหตุที่เพิ่งโดนจับได้เพราะว่าสิงหาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหาพาภรรยากับลูกชายอายุ12ปีไปที่ประเทศจีนตำรวจขอดูเอกสารทีนี้โป๊ะแตกเลยลูกชายอายุ12ปีมีพ่อเป็นคนไทยค่ะก็มีการตรวจสอบจนพบว่าเด็กชายคนนี้เป็นลูกแท้ๆของคนไทยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งมารู้เหมือนกันแล้วก็เสียใจที่ภรรยาคบซ้อนด้วยเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยวันนี้ก็จะมีความเห็นของหลายท่านนะก็ส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันเหมือนการทำเป็นบันเทิงทิปไตยตามที่อาจารย์ปิยะบุตรพูดนะคะเดี๋ยวไปตามกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: Fisherman's Friend เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
2: ถ้าพี่จะไม่มาเจอหน้ากันแล้วก็ช่วยเบลหน่อยเถอะค่ะบอกความจริงกับเบลทีว่าทำไมถึงต้องเป็นพี่ทำไมถึงต้องเป็นครอบครัว

0: เบลจำไม่ได้ดีแล้วเบลไม่รู้หรอกว่าการที่ต้องอยู่กับความทรงจำที่โหดได้มันทรมานแค่ไหน
1: พี่ก็ไม่รู้หรอกว่าการที่ต้องอยู่กับความว่างเปล่ามันทรมานแค่ไหน

ที่เป็นคนยิงพี่เป็นฆาตกรพี่ฆ่าทุกคนในครอบครัวของเบลแล้วที่พี่ทำดีกับเบลเพราะพี่ไม่อยากรู้สึกผิดพี่แค่อยากรู้สึกดีขึ้นเพราะฉะนั้นเบลไม่ต้องมาดีกับพี่ไม่ต้องพยายามจะทำความเข้าใจเบลตัดสินพี่ได้เลยว่าพี่เลวจะสาปแช่งพี่จะเกลียดพี่เบลทำได้เลยเพราะทั้งหมดมันคือสิ่งที่พี่ควรได้รับ

0: พี่ทำคุณพี่เหมือนหัวท้องเหรอพี่ทำได้ยังไงอ่ะก็คุณพี่เหมือนหัวเขาเป็นไม่ใช่เหรอพี่ไปทำอะไรกับเขาเนี่ยพี่ใช้กำลังมาฆ่าเขาเหรอโหพี่นี่มันเร็วจริง
1: ใครบอกแกจอด
2: เขาบอกเองก็พี่ไม่ยอมบอกเขาว่าพี่ไปทำอะไรไว้เขาต้องถามพี่จอดเผื่อพี่จอดจะรู้เรื่อง
0: จอดน่ะไม่รู้เรื่องหรอกแต่ตอนเนี้ยจอดรู้แล้วนี่ตกลงจอดเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยฮะว่าพี่เนี่ยมันเลวไอ้จอด
2: ถ้าพี่ไม่ยอมบอกเขานะเขาก็จะถามคนอื่นไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะรู
1: ้เอาไม่รู้ไม่รู้แกอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมอ่ะอย่าเอาเรื่องที่น่าอับอายของพี่ไปเป่าประกาศให้คนอื่นรู้ได้ไหมอ่ะ
2: เรื่องน่าอับอายของพี่เหรอ
0: คนที่ควรจะอายเนี่ยควรจะเป็นคุณพี่ไหมหัวมากกว่าพูดมาได้ยังไงอ่ะเลว
1: ก็มันเห็นฉันอกหักมันก็เลยมอมเล่าฉันแล้วก็ลากฉันขึ้นคอนโดอ่ะ
0: ฮะนี่พี่มอมเล่าของพี่ไหมหัวแล้วลากขึ้นคอนโด
1: ไม่ใช่ฉันเป็นคนโดนมอมเล่าเว้ย
2: เลว
1: โอ้ยจะด่าฉันทำไมกันเนี่ย
2: เขาด่าพี่พอพี่พูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่น
0: ใช่
2: เรื่องแบบนี้มันตบมือข้างเดียวไม่ดัง
0: ใช่
2: ต่อให้พี่เมาอ่ะต่อให้พี่ไม่ได้ตั้งใจแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วพี่จะมาพูดตัดความรับผิดชอบแบบนี้ไม่ได้มันทุเล็ดมันเลวมันไม่ใช่สิ่งที่พ่อสอน
1: บอลลูนมันจะมากเกินไปแล้วนะ
2: ถ้าพ่อยังอยู่อ่ะพ่อจะต้องผิดหวังในตัวพี่มาก
1: ๆมึง
2: พี่ปองพี่ปองไอ้พี่ปองอาบน้ำแต่งตัวใหม่พี่จะไปไหน
3: เรื่องของฉันหลบไปเลยฉันนัดน้องเบลไว
2: ้พี่นัดเบลทำไม
0: เฮ้ยนั่นมันกล่องสร้อยที่จะซื้อให้น้องเบลนี่ใช่ไหม
2: พี่เอามันออกมาทำไมพี่คิดจะทำอะไรอ่ะพี่จะเอาไปให้เบลไปขอเบลเป็นแฟน

0: อุ้ยขี้นก
1: เฮ้ยคุณตัวเรียกใครอ่ะ
2: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไป
3: แค่หายใจก็สดชื่น
4: ขอโทษครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
3: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
6: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar for Health Blue Boy อร่อย
7: Wonder
6: Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
8: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เป็นรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
9: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
10: สนับสนุนโดย
11: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน่
12: นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหรอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
13: เก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
8: Please love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เดี๋ยวไปเลย
16: ไซเลนเสียพี
15: ่เบนตก
17: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
19: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
18: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
19: Breeze สูตรซักด่วน
20: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
21: อย่างเทพไทย
20: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
23: สนับสนุนโดยรสดีสุกก้อนกานิเย่คลินิคอลเซรั่ม
24: แกรู้พ่อมาเล่นทำไม
20: เขาก็จะให้พ่อมาเห็นว่าพี่กำลังจะทำเรื่องที่น่ารังเกียจที่สุดพี่จะใช้เบลมันแก้ปัญหาระหว่างพี่กับพี่เหมยหัวมันไม่ถูกต้อง
24: ทำไมไม่ถูกต้องอ่ะฉันกับเบลเป็นแฟนกันเราสร้อยเส้นนี้ฉันก็ตั้งใจให้เบลเป็นของแทนใจมานานแล้วถ้าไม่มีใครมาขวางเบลก็ได้ใส่สร้อยเส้นนี้เป็นนานละ
20: เบลไม่แน่นักพี
24: ่ใครบอกแก
20: พี่เองก็น่าจะรู้สึกแต่ว่าพี่ไม่ยอมรับเขาจะมาคอนเฟิร์มให้พี่ฟังอีกทีเบลไม่ได้รักพี่แต่ว่าเบลรักพี่ก็น่าจะรู้ว่าใคร
24: ใครเหรอ
20: ใช่ต้องมาถามไหมวะถ้าต่อหน้าพ่อพี่ยังไม่มีความละอายใจเขาก็ไม่มีอะไรจะพูดกับพี่อีกแล้ว
24: บอลลูนแกไม่ได้ฉันก็ไม่เข้าใจแกจะพูดอะไรก็ได้นี
20: ่แล้วถ้าวันหนึ่งเขาท้องแล้วผู้ชายไม่ยอมรับก็หวังว่าพี่จะเข้าใจผู้ชายคนนั้นด้วยแล้วกัน
24: บอลลูน
20: พี่จะทำเป็นไม่รับรู้ไม่สนใจแล้วก็ปล่อยให้เด็กที่เกิดมาต้องมารับกรรมที่เขาไม่ได้ก่อพี่จะทำตัวเหมือนแม่ที่ทิ้งลูกของตัวเองเพียงเพราะอยากไปมีชีวิตที่ดีไม่อยากจมปากไปตลอดชีวิตนั่นหรอ

0: แล้ว
1: พี่โป่งมีเรื่องสำคัญอะไรหรอคะแล้วทำไมต้องมานัดที่นี่ด้วย
2: อ๋อก็เรามาเต้นกันไหม
1: ตอนนี้หรอคะ
2: ใช่คือพี่เห็นเบลไม่ได้เรียนเต้นมานานแล้วพี่กลัวเบลลืม
1: ส่งเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่ใช่เรื่องเต้นใช่ไหมส่งมีเรื่องอะไรหรอคะ

0: สร้อยเส้นนี้ที่พี่ตั้งใจจะให้เบลมานานแล้วตอนที่เบลยอมเป็นแฟนกับพี่อ่ะที่มันหายไปแต่ก็มีอุปสรรคนิดหน่อยนะกว่าจะได้มันคืนมาแต่พี่ก็ได้มันคืนมาสักพักแล้วล่ะแต่ที่ยังไม่ให้เบลเพราะว่าพี่ยังไม่แน่ใจว่าเบลรู้สึกกับพี่เหมือนเดิมหรือเปล่า
1: พี่โป่ง
0: วันนี้พี่อยากจะถามคำถามเบลเป็นคำถามเดิมเบลจะปฏิเสธก็ได้นะถ้าความรู้สึกของเบลไม่เหมือนเดิมแล้วอะเบลเป็นแฟนกับพี่ได้ไหม
1: กับเบลมาตลอดไม่มีเหตุผลอะไรที่เบลจะปฏิเสธพี่

0: ่จะใช้เบลมาแก้ปัญหาระหว่างพี่กับพี่เหมยหัวมันไม่ถูกต้องพี่จะทำเป็นไม่รับรู้ไม่สนใจแล้วก็ปล่อยให้เด็กที่เกิดมาต้องมารับกรรมที่เขาไม่ได้ก่อพี่จะทำตัวเหมือนแม่ที่ทิ้งลูกของตัวเองเพียงเพราะอยากไปมีชีวิตที่ดีไม่อยากจมตับไปตลอดชีวิตนั่นหรอ
1: ไม่พี่ทำแบบนี้ไม่ได้พี่เป็นแฟนกับเบลไม่ได้เบลพี่ขอโทษนะที่พี่ลากเบลมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือยิ่งเบลดีกับพี่เบลยอมเป็นแฟนกับพี่ในครั้งที่เบลไม่รักพี่มันยิ่งทำให้พี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนเห็นแก่ตัว
2: พี่โป่งเบลไม่ได้รักนะคะคือ
1: ไม่เบลไม่ต้องพูดแบบนี้พี่ดูออกนะหน้าเบลตอนที่พี่ขอเป็นแฟนน่ะเบลไม่ได้มีความสุขเลยสักนิดน่ะเบลออกจะทรมานด้วยซ้ำเบลไม่เคยบอกรักพี่เบลยอมเป็นแฟนกับพี่เพราะพี่ดีกับเบลถึงพี่ไม่ได้เป็นคนฉลาดแต่พี่ก็ดูออกนะเบล
2: พี่โป่งเบลพยายามแล้วเบลขอโทษนะคะ
1: ไม่เป็นไรเบลไม่ต้องขอโทษมันไม่ใช่ความผิดของเบลทุกอย่างมันคือความผิดของพี่เป็นคนก่อเรื่องไว้แล้วพี่ก็ทำเป็นลืมพี่ไม่รับผิดชอบพี่นี่มันน่ารังเกียจจริงๆอ่ะ
2: พี่โป่งพี่ไปทำเรื่องอะไรไว้อะคะ
1: พี่ทำเรื่องที่มันเลวร้ายที่สุดอ่ะถ้าพี่ไม่แก้ไขมันพี่ต้องอยู่กับความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตขอบคุณมากนะเบลขอบคุณมากจริงๆที่ทำให้พี่คิดได้พี่ต้องไปละพี่ต้องไปทำสิ่งที่พี่ควรจะทำขอบคุณนะเบล

0: ฏิเสธพี่โป่งไปแล้วจริงๆหรอ
1: ไม่อ่ะฉันไม่ได้เป็นคนปฏิเสธพี่โป่งต่างหากที่ปฏิเสธฉัน
0: ฮะ
1: เขาบอกว่าเขาไปทำเรื่องเลวร้ายไว้แล้วถ้าไม่ไปทำให้มันถูกต้องเนี่ยเขาก็จะรู้สึกผิดไปจนตาย
0: จริงหรอยังมีความดีหลงเหลืออยู่บ้างนะเนี่ยสมแล้วที่เป็นพี่ชายฉัน
1: แล้วพี่โป่งไปก่อเรื่องอะไรไว้อะแก
0: เรื่องพี่เหมยบัว
2: จากกรณีที่มีนักข่าวถูกฆาตกรรมเสียชีวิตวันนี้ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแล้วจะเห็นได้ว่าพอนักข่าวขึ้นรถไปสักพักก็มีชายคนหนึ่งออกมาจากที่นั่งด้านหลังแล้วก็หลบออกไปก่อนที่จะมีชายอีกคนหนึ่งเดินเข้าที่ด้านข้างคนขับตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตามตัวผู้ชายที่ออกมาจากที่นั่งด้านหลังเพราะเชื่อว่าอาจจะเป็นฆาตกรตัวจริงส่วนสาเหตุการฆาตกรรมครั้งนี้ทางตำรวจจะเร่งสืบสวนต่อไปค่ะ
1: พี่ชายไม่ได้ผิดบอลลูน
0: แกจะลากฉันไปไหนเนี่ยแกก็เห็นข่าวแล้วเชฟกวินไม่ได้ฆ่าใครเผลอๆอาจจะโดนใส่ร้ายด้วยซ้ำอ่ะแกควรจะไปหาเขาไปปลอบใจเขาหน่อย
1: บอล
0: แกไม่ได้เป็นแฟนกับพี่โป่งแล้วไม่มีเหตุผลที่แกจะปิดกั้นความรู้สึกตัวเองดึกแกจะปฏิเสธว่าแกไม่ได้รักพี่ชาย
1: ฉันไม่ได
0: ้เลยนี่เพื่อนรักนี่เห็นแกมาทุกอารมณ์ความรู้สึกนี่อาจออกว่าแกรักหรือไม่รักใครอย่าเถียง
1: ฉันก็ใช่แหละมันเรียกว่ารักได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเริ่มรู้สึกตอนไหนด้วยแต่รักแล้วไงอ่ะยังไงมันก็เป็นไปไม่ได
0: ้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้นี่มั่นใจว่าพี่มาร์กก็รู้สึกแบบเดียวกันกับแกเพราะฉะนั้นแต่แฮปปี้แน่นอน
1: แกฉันไม่ควรไปเจอเขาอ่ะ
0: ทำไม
1: เพราะเขาไม่อยากเจอฉัน
0: โอ้ยไม่อยากเจอมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าความจริงมันตรงกันข้าม
1: เฮ้ยแต่ฉันยังไม่รู้เลยนะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงเขาคือนายน้อยมิราเคิลหรือเป็นพี่ชายหรือเป็นเชฟกวิน
0: เขาจะเป็นแบบไหนแต่เขาก็เป็นคนดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหา
1: แต่เขาฆ่าครอบครัวฉัน
0: นั่นก็ไม่ใช่

0: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
1: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
0: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
1: ่เบรกกิ้งโซดา
2: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
3: ์ว้าว
2: ไม่รีบไม่เหลือนะ
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ช็อปสนั่น
7: ก่อนวันดับเบิลเดท
8: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
9: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
11: สาดทุกพลังสาดทะลุจักรวาลมู
12: ดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
13: โคตรไปอันเนี้ย
11: สุดโหดโคตรดิน
12: อะไรอยู่ในกล่อง
14: นี่มันข้อสอบเข้าฮอกวอตส์หรอ
15: ตายไปข้างนึงเลยป่ะ
16: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
17: หนักมากเลยอ่ะ
11: เดอะพาวเวอร์สุดทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี้
18: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม
19: ้กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่อร่อยกัมมี่ปีโป้กัมมี่กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่กินเคี้ยวสนุกปีโป้กัมม
18: ี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
20: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
21: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัดกลิ่นกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
22: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
23: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
24: ลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆหวานน้อยรสชาติอร่อยไม่คาวจะทำเมนูไหนก็อร่อยผัดกระเพราเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมเคี้ยวเพลินความอร่อยจากเนื้อปลาแซลมอนยำเชียงปลาแซลมอนแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมกินเพลินได้ทุกวัยเชียงแซลมอนบ้านไหนมีติดครัวไว้ก็ไม่พลาดมื้ออร่อย
25: ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คลอดมาใหม่เลยแล้วตอบโจทย์นั่นคือเชียงแซลมอนครับเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเขาผลิตออกมาจากเนื้อปลาแซลมอนที่เราเนี่ยใช้ส่วนเนื้อ
26: ค่ะ
25: เนื้อล้วนๆผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดในเรื่องของการซีนเนี่ยเราโปรเทค2รอบนะซีนด้านในเอาอากาศออกให้หมดกลายเป็นสุญญากาศไม่พอเราแพ็คซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการโปรเทคว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะได้ตัวเชียงแซลมอนของเราไปเก็บในตู้เย็นได้3เดือนเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นมื้ออาหารใหญ่ก็ได้แล้วดีไปกว่านั้นคือเนื้อแซลมอนเนี่ย1เลยนะพอเป็นเกรดที่ดีๆปุ๊บมันไม่ขาวมันไม่ขาวพี่ยิ้มไม่ขาวไม่พอไม่ผสมหนังเป็นเนื้อร้วนสะอาดได้มาตรฐาน
26: คือถ้าพูดถึงการแบบเอาอะไรเข้าปากก็ต้องเอาดีๆเข้าไปแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วย
25: เอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
26: ให้อะไรอีกคะ
25: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
26: อุ๊ย
25: อีก2แพ็ค
26: ไม่ทันแล้วอ่ะ
25: ก็3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะ

0: ็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
1: ค่ะ
0: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
1: ค่ะ
0: แต่ซื้อกับเรา
1: ในนี
0: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี
1: ้โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3 จะบอกว่าเวลาพี่ไปกินปลาแซลมอนหรือไปซื้อปลาแซลมอน
0: เป็นยังไงคุณ
1: เ
0: ล่าม
1: าแพงค่ะ
0: จริงราคามันสูง
1: ราคาสูงจริงก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อทานจริงรู้แหละว่าเขาดีปลาแซลมอน
0: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าเอาในเมื่อมันแพงซื้อมาทำเองที่บ้านดีไหมมีหลากหลายเมนูที่อยากให้เขาเรียกว่าได้ลองเอามาทานดูนะฮะไล่ไปดูตั้งแต่เมนูแรกเลยคือกระเพราก
1: ระเพรา
0: บางคนแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอปกติก็กระเพราหมูกระเพราไก
1: ่
0: นู่นนั่นนี่แต่พอเป็นกระเพราเชียงแซลมอนคือได้เนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราทอดไปนี่นะมันจะมีความเด้งยิ้มแล้วเวลาเราทานนะสมมุติว่าทานเปล่าๆน
1: ะ
0: มันจะมีความหอมกลมกล่อมแล้วก็เนื้อเด้งเด้งแต่ถ้าเราเข้าไปในเนื้อกระเพรานี่นะเนื้อของความเผ็ดก็มารสชาติความกลมกล่อมของใบกระเพราก็มาด้วยตอนที่วางวงบนข้าวร้อนๆตักหนึ่งคำขึ้นไปมาเข้าปาก
1: ก็เป็นเมนูใหม่ที่ว่าอุ้
0: ม
1: รังสรรค์เมนูขึ้นมาเองได้เลย
0: ไม่พอสำหรับใครบอกว่าเห็นไข่เจียวเปล่าๆมันไม่ได้มันนี้ต้องมีการผสมเอาเชียงแซลมอนของเราไปทำเป็นไข่เจียวได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งยำอย่างนี
1: ้
0: ยำนี่ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้คุณเชียงใช่ไหมวันนี้สามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้แล้วก็มากไปกว่านั้นนึกคือบางคนบอกว่าถ้าทอดเพราะฉะนั้นเราไม่ทอดผ่านน้ำมันนะ
1: เราใช้วิธีคือ
0: ทอดผ่านน้ำ
1: นี่เห็นคนทำเยอะมากวิธีแล้วมันดีด้วยเมื่อก่อนคิดว่าแบบของทอดไม่สามารถผ่านน้ำได้โอ้โหไม่เลยค่ะผ่านออกมาแล้วเขาจะมีความแบบเด้งๆ
0: นี่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบแห้งๆกรอบๆแบบกรอบนอกนุ่มในเข้าหม้อทอดหรือหม้ออบลมร้อนก็ได
1: ้โอ้ยเดี๋ยวนี้ทุกคนมีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่บ้านก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบอุ๊ยมันง่ายด้วยเหรอ
0: ง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีห
1: ั่
0: นเป็นชิ้นชิ้นฝานเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรีบซื้อเพราะ1ซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมุติว่าด้านในให้ดูนะ
1: อันนี้คือแกะออกมาจากห่อก่อน
0: แกะออกมาจากห่อ
1: ข้างในเป็นแบบนี้ซีนอีกรอบนึง
0: ซีนเขาเรียกว่าทับไปอีกรอบนึงก็ความสะอาดและก็ดีไปกว่านั้นย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง3เดือนคุณภาพของสินค้าคุณภาพของตัวเชียงแซลมอนยังคงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีเอาละหลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบคุ้มค่าจ่ายเงินทั้งทีขอแบบโปรดี
1: ๆขอดีๆเลยคุณพี่
0: เชียงแซลมอนวันนี้ถุงใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆแบบนี
1: ้
0: 400กรัมเอาไป3แพ็คขออย่าง
1: พี่มันโลนึงเลยนะแซลมอน
0: โลนิดๆด้วยนะ
1: จริงๆไม่ได้นะโอ้โหราคาแพงนะ
0: คือบอกได้เลยว่าแพ็คนึงราคาสูงมากจะหาซื้อหากินก็
1: ยากด
0: ้
1: วย
0: แต่วันนี้มาเจอพี่ยิ้มทั้งทีเอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
1: ให้อะไรอีกคะ
0: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
1: อุ๊ย
0: อีก2แพ็ค
1: น้อยจ
0: ัง
1: แล้วอ่ะ
0: 3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
1: ค่ะ
0: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
1: ค่ะ
0: แต่ซื้อกับเรา
1: ในนี
0: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยเพื่อคนที่เรารักวันนี้
1: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
0: ต้องปรบมือแล้วตอนนี้บอกผู้ชมพี่ยิ้มจ๋าขอบคุณผู้ชมมากสายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้สายกำลังรออยู่น
1: ะ
0: ไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆรับรองว่าได้ถ้าติดแล้วอย
1: ่
0: าวางสายเพราะโปรโมชั่นของเรามีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับ
1: ไปรีบโทรเลยค่ะเพราะว่าคนที่ดูแลร่างกายตัวเองอ่ะจะเลิฟสิ่งนี้มาก
0: จริง
1: เพราะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูก่อนเวลาเราซื้ออะไรจะกินอะไรเนี่ยต้องดูที่แพคเกจจิ้งเขาด้วย
0: แม่นแล้ว
1: เขามีหรือเปล่า
0: จริง
1: สำหรับห่อนี้อันนี้คือห่อ2ชั้นซีนสุญญากาศอย่างนี้อันนี้คือ
0: ครับ
1: ข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างในเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ค่ะ
0: นี่ๆๆให้ดูชัดๆแบบนี้เลยย้ำว่าวันนี้นะตัวแซลมอนของเราใช้เนื้อล้วน
1: ๆ
0: ไม่มีหนัง
1: ไม่
0: ใช้พุงไม่ใช้ไขมันและก็มากไปกว่านั้นหลายๆคนกังวลตอนนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับสารนั่นสารนี่ตัวสารไนเตรตที่มันก่อให้เกิดโรคร้ายในอนาคตเราก็ไม่ใส่และก็สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ไปน
1: ะ
0: ในเรื่องของการซีนดีแล้วนะถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นนะแค่ช่องฟรีซไปเลยอยู่ได้นานๆ3เดือนการเนรมิตนะรังสรรค์เมนูที่คุณอยากทานเพราะวันนี้เชียงแซลมอนย้ำน
1: ะ
0: วันนี้ลำดวนเขาจัดมาให้แล้วนะครับ
1: แล้วเวลาไปซื้อแซลมอนทานเนี่ยจะบอกเลยว่าราคาสูงมากแต่วันนี้ทุกคนสายแน่นมากเพราะวันนี้เราขายราคาดีมาก
0: เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะสำหรับเนื้อด้านในคุณผู้ชมครับเวลาเราหั่นนี่นะคุณผู้ชมให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ยเนื้อมันเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่มีแทรกมันเดี๋ยวผมหั่นให้ดูพอหั่นฟับลงไปนะคุณผู้ชมค่อยไปนะพอหั่นปุ๊บดึงออกมานี่เห็นไหมให้ดูกันชัดๆว่าเนื้อนี่มันฉ่ำมากและมากไปกว่านั้นนะสูตร

0: ราลืมบอกไปว่ามันมีงาขาวด้วย
1: โอ้โหงาขาวดียังไงพี่เจบี
0: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดำดีหมดเลยนะ
1: แต่ยังไม่มีของอร่อยติดบ้านไว้เนี่ยก
0: ิน
1: กับเมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
1: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
0: ที่สำคัญย้ำก่อนนะว่าตัวเชียงแซลมอนของเราเนี่ยหวานน้อยหวานน้อยไม่พอมันก็น้อยแต่รสชาติความหวานที่มันกำลังกลมกล่อมเนี่ยมันเป็นความหวานที่เราคิดค้นมาแล้วว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าเราได้ชิมเชียงแซลมอนตั้งแต่รอบแรกเนี่ยคุณจะถูกอกถูกใจแล้ววันนี้ย้ำนะว่าถ้าเกิดว่ากินแบบเปล่าๆอยากจะกินแบบเปล่าๆพี่ๆก็ทำได้เอางี้ขออนุญาตให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เมื่อสักครู่นี้คุณ
1: นี่
0: เขาเพิ่งทำมาให้อันนี้คือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ทอดน้ำเหมือนที่พี่ยิ้มบอกเราสามารถไปใส่หม้ออบลมร้อนได้เทคเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงนะนี่ๆๆ
1: อันนี้คือผ่านการกรรมวิธีคือ
0: หม้ออบร้อน
1: หม้ออบร้อนนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ
0: มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเอางี้คุณจัดเลยคุณจิ้มได้มั้ยอ่ะเดี๋ยวผมจับจานให้อ่ะแล้วคุณเข้าปากไปเลยค่ะ
1: โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
0: น่ากินลุย1 2 3เป็นไงเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้มานี่เลยนี่รายการนี้นะนี่ผมขออนุญาตนะมาหากล้องฮะนับ5 4 3 2
1: มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันเรารู้สึกเราได้เคี้ยวเนื้อปลา
0: ใช่แล้วมันมีความแซลมอนนิดติดที่ปลายจมูกใครที่ชอบเทคเจอร์ของความเป็นแซลมอนนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือย้ำนะว่าหวานน้อยแล้วใช้เนื้อแซลมอนแบบเต็มๆนะแล้วตอนนี้ในขณะนี้เราทำรายการอยู่สายแน่นมากคุณ
1: แน่นมากแหมราคาดีขนาดนี้ใครไม่โดนไม่ได้อุ้ยแต่รสชาติดีจริงๆแนะนำเลยถ้ามีหม้ออบนะคะเอาไปทำแบบนี้หรือบางคนถนัดวิธีการทอดน้ำ
0: ได
1: ้ประโยชน์เหมือนกัน
0: จัดไปเลย
1: เ
0: ราจะนำสำหรับวันนี้ใครที่อยากได้โปรพี่ยิ้มจัดเลย
1: โปรนี้เลยโปรโมชั่นลำดวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆจุกๆเลยนะคะหวานน้อยแล้วรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่คาวเลยนะจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ให้ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
1: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น
4: โอเคไหมทำไมจู่ๆเชฟเปอร์วินถึงกลายเป็นคนฆ่าครอบครัวแกได้อะ
5: ฉันก็ไม่รู้แกฉันไม่ได้จำได้นี่แต่ว่าเขาไม่ยอมรับกับฉันเองเลยนะ
4: ฮะ
5: เขาอย่างงี้ไงเขาก็เลยมาดูแลฉันเขาคงรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำไว้
4: บอกว่าระหว่างแกกับเขามันเป็นไปไม่ได้แกคงเกลียดโกรธเขามากเลยใช่ปะ
5: ฉันก็อยากจะโกรธอยากจะเกลียดเขานะแกแต่ฉันทำไม่ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาดีกับฉันมากเขาไม่เคยร้ายกับฉันเขาดูแลฉันมาตลอดแล้วเขายอมตายแทนฉันด้วยซ้ำแต่จะให้ฉันไปรักจะให้ฉันทำดีกับเขาอีกฉันทำไม่ได้อะแก

0: สึกผิดต่อพ่อแม่และพี่ชรินแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันควรรู้สึกยังไง
1: ฉันมีเรื่องอยากคุยกับแก
2: ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับแก
1: ฉันจะรับผิดชอบเด็กไอ้ทอง
2: นี่แกพูดบ้าพูดบออะไรของแกฮะหุบปากไปเลยแกจะหาเรื่องซวยให้ฉันรู้ตัวไหมเนี่ย
1: คือเรื่องมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรืออะไรมันก็ช่างอะแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วจะเอาแต่ตัวกูของกูแล้วเอาปัญหามาให้เด็กที่มันเกิดมันรับคอมันไม่ใช่มันไม่แฟร์กับเด็กคือรู้นะว่าเราสองคนไม่รักกันนะขนาดพูดกันดีๆมันยังยากเลยแต่ฉันจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเด็กคนนี้ฉันจะพยายามเป็นพ่อที่ดีที่สุดเพื่อลูกของเรา
2: ลูกของเราอะไรพ่ออะไรของแกเป็นบ้าหรือไงฮะถ้าคนของปาฉันได้ยินสิ่งที่แกพูดแล้วเอาไปรายงานเขานะแกรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นแกตายไงเพราะฉะนั้นหุบปากของแกไว้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันอีก
3: เรื่องอะไรหรือเปล่าครับคุณหนู
2: ไม่มี
3: เราลุกไปเถอะครับตอนนี้เจ้าสัวหยางรออยู่ที่โรงแรมมิราเคิลแล้วครับ
1: ป้าแกอยู่ที่มิราเคิลเหรอ
2: เอ้าแล้วแกจะไปไหนเนี่ย

0: ิดอะไรอยู่เบล
1: ฉันกำลังคิดว่าเท่าหันหนึ่งความทรงจำฉันกลับมาฉันจำทุกอย่างได้ฉันจะรู้สึกยังไงกับพี่ชาย
0: ยังไงก็แล้วแต่แกอย่าลืมนะแกยังมีเพื่อนอยู่ตรงนี้
1: ขอบใจนะแก

0: โป่งมีอะไรห้องรับรองแขกของมิราเคิล
1: ใช่เวลาที่มีแขกพิเศษมาเขาพาไปพูดคุยที่ไหนอ่ะห้องทำงานในใหญ่แล้วห้องทำงานในใหญ่อยู่ไหนฮะห้องแชร์แมน
0: พี่เข้าไปในลิฟต์เดี๋ยวก็เจอป้ายแล้วก็รู้เองว่าชั้นไหนแล้วพี่จะอยากรู้ไปทำไมอ่ะเดี๋ยวนะนี่อยู่ไหนเนี่ย
1: พี่ก็อยู่ที่นี่แหละเจ้าสัวหยางมาที่นี่พี่ต้องไปพบเขา
0: ไปพบเพื่อ
1: พี่จะไม่ทำตัวเหมือนแม่พี่จะไม่ทำให้พ่อและแกผิดหวังพี่จะไปบอกเจ้าสัวหยางว่าพี่เป็นคนทำเหมือนหัวทอง
0: ฮะ
2: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
3: Based on your notes, there are some great
2: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: Is that good?

0: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยหรูได้ลุยได้แป้งหลิงๆมาแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเลนเสียพี
1: ่เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: มองอะไรอ่ะ
5: เฮ้ย
4: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
6: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
7: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวก็แล้วกัน
8: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: น้องแม่
11: น้องแม่ฉันไม่ใช่น้องแม่
12: ขอให้ฉันตื่นมาเป็นกันหยง
13: แม่ไม่อยากแปลงเรียนค่ะไม่อยากเป็นเงินกับเด็ก
14: ตกลงว่าจะไปหรือไม่ไปแสบจริงนะเราเนี่ย
15: ขอโทษค่ะ
16: คิดจะมาเยี่ยมฉันเลยอ
17: ่
16: ะ
17: คุณมีคุ้มมากแล้ว
8: ดังข้ามเวลาพรพรมอลเวงจันถึงศุกร์เริ่ม12ตุลาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
19: ลองชิมดูครับ
20: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
21: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
22: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
20: ผมเลิฟเลย
23: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
24: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
25: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
26: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
27: ยกขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
25: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
8: สนับสนุนโดย Colgate Total ซอสปรุงอาหารแม็กกี้

0: าตรงเวลาเสมอนะครับเจ้าสัวหยาง
1: ฉันไม่ควรให้ความสำคัญกับสัจจะไม่เคยลืมที่พูดว่าถ้าเหมยหัวทำธุรกิจกับนายน้อยสำเร็จฉันจะไม่บังคับให้เหมยหัวแต่งงานอีกวันนี้ฉันถึงตั้งใจมาฟังความคืบหน้าของงานที่เหมยหัวทำ
2: ขอบคุณเจ้าสัวมากนะครับที่ยังจำได้

0: ามาแกจะบอกฉันได้หรือยังว่าพี่โป่งต้องไปพบพ่อพี่เหมยหัวทำไมบอลแกจะไม่บอกฉันหรอพี่โป่งทำพี่เหมยหัวท้องฮะพี่เหมยหัวท้องจริงเหรอแก
1: โอ๊ยฉันไม่ไปบอกป้าแกว่าฉันทำแกท้องโอ๊ย
0: แกไปนะฉันฆ่าแกแน
1: ่เอาทำไมอ่ะยังไงสักวันป้าแกก็ต้องรู้อยู่ดีว่าแกท้องก็ท้องแกมันโตขึ้นเรื่อยๆทำไมแกจะบอกป้าแกเหรอว่าแกไม่ได้อึมา8เดือนแล้วท้องแกเลยใหญ่ขึ้นเขาคงเชื่อมันเกิดขึ้นแล้วยังไงเนี่ยฉันไม่ให้แกรับผิดชอบคนเดียว
0: แกไม่ต้องยุ่งเลยนะฉันพอเมื่อไหร่ฉันจะพูดเองมันเป็นสิทธิ์ของฉัน
1: แต่ฉันเป็นพ่อของเด็กนะ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วแกเหม็นผัวทำไมจนเข้าโรงพยาบาลเหม็นทำไมเหม็นทำไมเหม็นทำไมเหม็นทำไม
0: ไปฉันบอกแล้วไงฉันไม่อยากได้ความรับผิดชอบจากคนอย่างแก
1: ทำไมอ่ะฉันมันแย่มากเลยเหรอก็คืนนั้นฉันเมาฉันไม่ตั้งใจอ่ะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วฉันต้องรับผิดชอบไงฉันเป็นลูกผู้ชาย
0: แล้วแกจะอวด

0: ็นลูกผู้ชายมันมีอะไรน่าพิทักษ์รักษางั้นหรือไงฮะกับการเป็นลูกผู้ชายเนี่ย
1: เฮ้ยนี่แกจะมาพูดซอซีทำไมก็ฉันแค่บอกว่าลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับเป็นลูกผู้ชายไม่ใช่
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรวะ
1: อ
0: ่ะฮะ
1: จะมาโกรธอะไรวะเนี่ย
0: แล้วแกจะทำไมจะบอกว่าคนที่กล้ารับผิดชอบมีเฉพาะลูกผู้ชายงั้นเหรอฉันจะบอกให้นะว่าการที่คนเรามันจะรับผิดชอบอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเพศเว้ยมันเกี่ยวความมีสำนึกหรือเปล่าถ้าคนมีสำนึกนะไม่ต้องบอกว่าเป็นเพศอะไรเขาก็รับผิดชอบกันทั้งนั้นน่ะไม่ต้องมายกอวดอ้างเครื่องเพศเลยว่าฉันเป็นแมนฉันจะรับผิดชอบแค่คนเรามีสำนึกเว้ยแพ้ก็คือแพ้สำนึกก็คือสำนึกจบไหม
1: เออจบก็จบ
0: ไม่เข้าใจสินะฉันถึงบอกไงว่าฉันไม่ได้อยากได้ความรับผิดชอบจากคนอย่างแก
2: พวกของแกบอกว่าแกมาถึงตั้งนานแล้วก็มายืนทำอะไรตรงนี้และนี่ใครแกมีเรื่องอะไรกับมัน
0: ไม่มีเรื่องอะไรป้าเสียเวลาเปล่าป่ะนี่ไปประชุมกับป้าป่ะ
1: คุณหนูอยากไม่มีแต่ผมมีครับ
2: แกมีอะไร
0: เฮ้ยแกไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันนะเรื่องของฉันฉันจัดการเอง
1: คุณหนูอยากท้องครับ

0: เบล
1: แกว่าอะไรนะ
2: คุณเหมยหัวท้องครับท้องได้2เดือนแล้วครับ
0: ไม่เป็นคนจริงเลยป้าจะพูดบ้าอะไรของแก
2: จริงครับท้องจริงครับสำนึกคือสำนึกท้องคือท้อง
1: แล้วแกเป็นใครถึงมากล้าว่าลูกสาวฉันท้องอ่ะฮะลูกสาวฉันยังไม่แต่งงานไม่มีการท้องก่อนแต่งเฮ้ยผัวไม่ทำให้เสียชื่อวงตระกูลเราเว้ยเฮ้ย
2: จริงครับถ้าไม่เชื่อถามคุณหนูได้เลยครับ
1: จริงเหรอตอบมา
0: ป้า
1: แกทำให้ตระกูลต้องเสื่อมเสียบรรพบุรุษต้องเสื่อมเสียเพราะการกระทำที่ต่ำช้าของแกแต่ฉันรู้ว่าแกเป็นแบบนี้ฉันเอากี่เท่ายัดปากแกตายตั้งแต่เด็กๆแล้วแกเป็นตุ๊กอัปมงคลแม่แกเก่งแต่กระสอบกระแสที่เหลือห่วยแตก
0: ทำไมป้าต้องพาผิดถึงมาด้วย
1: ทำไมแล้วทำไมฉันจะพูดไม่ได้แล้วไอ้คนที่ทำแกท้องเนี่ยมันคือใครบอกฉันหน่อยฉันจะไปฆ่ามันนั่นคือใคร
2: ผม
1: แกรู้มันเป็นใครบอกฉันนะใครใคร
2: ผม
1: ใคร
2: ผู้ชายคนนั้นคือ
3: ผมเองครับผมเป็นคนทำเหมยหัวทองครับ
1: ไอ้มาแกทำเหมยหัวทองเหรอ
2: ไม่ใช่ครับ
3: ผมทำเองครับผมขอโทษที่ไม่รู้จักหยับยั้งชั่งใจครับ

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช้โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
3: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่

0: เดี๋ยวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: กระเด็นจุกเฉิน
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: สาดทุกพลังสาดทะลุจักรวาลมู
8: ดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
9: โหดไปอันเนี้ย
7: สุดโหดโคตรหิน
8: อะไรอยู่ในกล่อง
10: นี่มันข้อสอบเข้าฮอกวอตส์หรอ
11: ตายไปข้างนึงเลยป่ะ
12: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
13: หนักมากเลยอ่ะ
7: โอ้ The Power ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
14: ้ MCB สังเกตดูหน้าผู้หญิงสิคุณหน้ามั้ย
15: วีคือลูกชายของแม่บ้านหลังนี้ยังต้อนรับวีเสมอนะลูก
16: ก่อนเป็นเนื้องอกในสมองใช่ไหม
17: คุณหมอกำลังหาทางรักษาก่อนไม่ต้องกลัวนะก่อนจะต้องหายดี
15: คุณวันไหนช่วยเล่าเรื่องตอนนั้นให้ดาวฟังอย่างละเอียดทีได้ไหมคะ
18: คุณนิคุมาริสากลับกรุงเทพผมจะไปทำเรื่องลาออกให้ผมจะส่งลูกผมไปเรียนต่อที่อเมริกา
19: ตะวันลวงจันทร์อังคาร20:30 น
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: พอพวกเทพกับเธอ
22: พวกเราเลยต้องอยู่ในสภาพนี
23: ้กูมึงเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปซ่อนทำให้กูต้องเสียเวลาตามหาหลายสิบปีใครเคยย้ายหน้ากากกู
24: แม้อาจปลุกจิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพวกเจ้ายังจะร้านอีกอย่างนั้นหรือ
25: ชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็น
19: อ
25: ุ
19: บัติเหตุเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20:30
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
27: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
28: หอม
29: อะไร
28: ถั่วอยาก
29: ขั่ว
6: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงคั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
7: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
30: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี
31: ่เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
32: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
31: คน Spotify
32: เ
31: ขารู้กัน
32: ดูเลิกกับเขาแล้ว
33: ต้องซ่อนไว้ลึกแค่ไหนภาพยังชัดไม่เคยจะ
34: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน
35: ฉันอยากจะให้แกแต่งงานกับเหมยหัวมากแค่ไหนแต่แกก็ต้องทำให้มันถูกต้องตามประเพณีจะทำให้ตระกูลฉันต้องเสื่อมเสียมันย่ำยีเกินไปแกต้องรับผิดชอบดีมาก
15: นายทำหมีทำไมอ่ะ
36: เออกระทำงี้ทำไมวะฉันเป็นคนทำนะเว้ยพูดงั้นทำไมอ่ะฮะจะทำกันทำไม
37: ฉันกับเมย์หัวมีเรื่องที่ต้องทำให้สำเร็จและจะไม่ปล่อยให้แกหรือใครมาทำให้มันพังเด็ดขาด

0: นายรู้ว่าฉันท้อง
1: หุ้นส่วนคนสำคัญของผมเข้าโรงพยาบาลทันทีผมจะไม่รู้ได้ยังไงแต่ที่ผมยังไม่ได้พูดอะไรเพราะเห็นว่าคุณไม่พร้อมที่จะพูด
0: ขอบใจนะที่เคารพการตัดสินใจของฉันอะแล้วที่นายพูดออกไปวันนี้นายคิดดีหรอนายไม่จำเป็นต้องมาแบกรับปัญหาของฉันนะฉันว่ามันไม่แฟร์กับนาย
1: ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดว่ามันจะทำให้ผมบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำ
0: เป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงมิราเคิล
1: ใช่ยิ่งความสัมพันธ์ของมิราเคิลกับยังกรุ๊ปแน่นแฟนมากขึ้นเท่าไหร่ผมก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงมิราเคิลได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
0: นายคิดแต่เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงมิราเคิลงั้นเหรอนายคิดแต่จะช่วยน้องเบลคิดว่าจะชดใช้ให้เขายังไง

0: ชอบอยู่แล้ว
1: หงิดนี่ว่าไอ้มาร์คมันมาชุบมือเปิดงั้นได้ยังไงนั่นมันลูกชัดชัด
2: ใจเย็นก่อนนะพี่ปองที่พี่ชายเขาทำอย่างนั้นน่ะก็คงเพราะว่าเขาอยากช่วยพี่เหมยฮัวไม่ให้ถูกเจ้าสัวอย่างว่าไงนี่ขนาดเป็นนายน้อยนะเจ้าสัวอย่างยังบุกซะนั่นนี่เขารู้ความจริงว่าเป็นพี่อ่ะพี่โดนฆ่าตายยังแง
1: ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเว้ยฉันไม่กลัว
2: พี่ไม่กลัวแต่สงสารพี่เหมยฮัวเถอะพี่เหมยฮัวจะเป็นคนที่โดนหนักที่สุดนะ
3: ฉันก็เพิ่งรู้นะว่าเจ้าสัวหยางเนี่ยรุนแรงกับเหมยฮัวขนาดนี้ไม่น่าจะนั่นถึงเกลียดผู้ชายอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่ได้เกลียดผู้ชายทุกคนเกลียดเฉพาะผู้ชายที่กดขี่ผู้หญิง
2: แบบพี่โป่ง
4: ใช
3: ่พี่นี่นะ
2: แต่จริงๆพี่โป่งก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอกพี่ปงมีความอ่อนโยนชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่แค่บางทีพี่ปงเอาความเป็นเพศชายเนี่ยมาเคลือบตัวตนจริงๆของพี่ไว้พี่ก็เลยแสดงออกความห่างเอ๊ะอะก็โวยวายมากไปหน่อย
4: แล้วพี่ก็อวดดีอวดเก่งปากเสียน่ารำคาญแล้วก็หน้าตก
2: มากไปหน่อย ถ้าพี่จะละมุนละมุนบ้างไม่มีใครเขาว่าหรอก
3: ตื่นมุนละมุนหรอละมุนละมุนแบบนี้เหรอ
1: โว้ยเอาไม่ได้โว้ยโว้ย
4: ก็เป็นอย่างนี้ไงเบลถึงไม่รักพี่อ่ะ
1: รู้ๆเว้ยเงียบไปเลยก็พี่เป็นของพี่ไงทำไงวะ
2: ไม่เป็นไรนะพี่โป่ง

0: ไอ้การขอเข้ามามันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วแต่ฉันอยากจะเห็นว่าทางมิราเคิลจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ไม่ทำให้ตระกูลหยางเสื่อมเสีย
1: เจ้าสัวคงหมายถึงให้มากับเหมยหัวแต่งงานกัน
0: ฉันไม่ได้พูด
1: ก็ถ้าคุณหนูเหมยหัวไม่มีปัญหาเรื่องแต่ง
0: จะมีปัญหาได้ยังไงไอ้ท้องที่มันโตขึ้นป่องขึ้นนี่แหละปัญหา
2: แล้วเจ้าสัวอยากให้จัดงานเมื่อไหร่ดีครับ
3: อีก2สัปดาห
0: ์เฮ้ยใครให้หรือตอบว่า
2: ถ้าพ่อบ้านทรงแอบไปดูฤกษ์มาโดยที่เจ้าสัวไม่ได้สั่งผมว่าเรายึดตามนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับอีก2สัปดาห์ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปกำลังดี
1: ถ้าอย่างนั้นก็เอาตามนี้เลยนะครับ

0: เดี๋ยวซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: หาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม
4: ่ใช้นี
6: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
8: ล้างเก่งมาก
5: สไลด์เลมอนสูตรใหม
9: ่ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
10: ์เราไม่เชื่อหรอกนะที่ซันบอกว่าเราไม่เคยรู้จักกันอะเราแค่อยากรู้ความจริงอะ
11: เราในตอนนี้นี่แหละคือความจริงใครไม่แย่งคริสเปจากฉันมันต้องตาย
12: Hello, warriors. It's war time.
13: Hello, warriors.
14: Warriors 20กว่าคน follower รวมกันเป็น10ล้าน
13: โอ้โหพบกับมาสเตอร์ของคุณค่ะ
15: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นครับ
16: เล่นอะไรกันกรี๊ดออกมาสิคะ

0: ช่าเหรอมีเด็กมาด้วยอ่ะ
1: คู่นั้นเขาลงเอยกันแล้วอ่ะคู่เราล่ะคะแมท
2: เฮ้ยเขานัดกันมาประกาศข่าวดีเรื่องแต่งงานเหรอเนี่ย
3: ตุนเราไปแสดงความยินดีกับเขากัน
4: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพันละวันเสาร์อาทิตย์8:45 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
7: บีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
8: ์ว้าว
7: ไม่รีบไม่เหลือนะ
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี่
9: เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว
13: พี่เบลทราบว่าพี่ขนาดนี้เลยบอลลูน
14: โอ้ยมันเอกอ่ะพี่ฟองพี่ก็รู้ว่าเบลรักใครแล้วคนที่ตัวเองรักก็ไม่แต่งงานกับคนอื่นแบบนี้มันสนุกเ

0: เบลเบลไม่ต้องห่วงนะพี่จะไม่ยอมให้งานแต่งงานของมาร์คกับเหมยหัวเกิดขึ้นเด็ดขาดมันไม่ถูกต้อง
1: ขอบคุณนะคะพี่โป่งแต่ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรไม่ได้เบลเบลคือคนสำคัญของพี่พี่เห็นเบลทุกข์ใจเพราะพี่เป็นต้นเหตุไม่ได้หรอกพี่จะทำให้เหมยหัวยอมรับในตัวพี่ถ้าเขายอมรับในตัวพี่เขาก็จะยกเลิกงานแต่งพี่ชายก็เป็นอิสระเบลได้แฮปปี้ไง
1: พี่ชายเป็นคนฆ่าครอบครัวของเบลพี่ชายเป็นคนยิงพ่อแม่และพี่ชรินเขาเป็นคนทำค่ะ
2: เขาก็เพิ่งรู้ก่อนพี่แป๊บเดียว
0: แล้วเบลรู้ได้ไงอ่ะความจำเบลกลับมาแล้วหรอ
1: ยังจำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมค่ะแต่เขาเป็นคนยอมรับกับเบลเองแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ก่อนหน้านี้เขาหายหน้าไปอะค่ะแต่เบลว่ามันก็ดีแล้วล่ะค่ะเขาก็ได้ไปทำในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วเบลก็ไม่ต้องรู้สึกผิดต่อพ่อแม่และพี่ชรินมันดีที่สุดแล้วค่ะไปวิ่งกันเถอะ
2: ถ้าเบลไม่อยากพูดถึงเราก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกเนาะยิ้มดีกว่าไปวิ่งไปไปพี่ปองเดี๋ยว
1: เดี๋ยวพี่ปองวิ่ง
3: แกไม่ได้ทำให้คุณดูอย่างท้องอย่านึกว่าฉันไม่รู้นิสัยแกนะแกยอมรับเพราะว่าอยากจะช่วยคุณหนูหยางหรือไม่กับเบล
4: ผมทำเพื่อมิราเคิล
3: แกกำลังจะทำให้มิราเคิลกลายเป็นดิสนีย์แลนด์ของเบลมันคุ้มแล้วเหรอที่แกจะแต่งงานกับคนที่แกไม่ได้รักเพื่อเด็กคนนั้น
4: ผมจะทำอะไรเพื่อใครมันก็เรื่องของผมอย่างน้อยผมก็ไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแบบคุณ
3: แกพูดถูกฉันสร้างมิราเคิลขึ้นมาด้วยความยากลำบากแต่ฉันก็ไม่อยากที่จะเห็นมันพังฉันอยากจะให้แกเลือกคนที่แกรักและปล่อยมิราเคิลเป็นมิราเคิลต่อไปแต่ถ้าแกเลือกที่จะแต่งงานและทำให้มิราเคิลที่ฉันรักมากยิ่งกว่าลูกพังแล้วก็ฉันก็ขออวยพรให้แกทุกทรมานที่ได้แค่แอบมองคนที่แกรักไปจนวันตาย

ามใจมากนะเทียนคงอีก2อาทิตย์อีก2อาทิตย์ไอ้มาร์คจะแต่งงานกับเหมยหัวเหรอทำยังไงดีเนี่ย2อาทิตย์

0: ครับไม่เจอคุณชาคริตเลยครับ
1: บ้าเลยเจ้านายหายไปทั้งคนไม่มีใครรู้ทำงานกันภาษาอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมให้คนไปดูทุกที่ที่คุณชาคริตจะไปแล้วนะครับแต่ไม่เจอเลยที่ร้านเบเกอรี่ก็ไม่พบครับ
1: ร้านเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่อะไร
2: ก่อนกลับไปเลย
3: ทำไมอะพี่แอม
2: มีใครก็ไม่รู้มาหาเธอนั่งรออยู่ในร้านแล้วก็หน้าตาดูไม่น่าไว้วางใจเลยอะฉันว่าเธอกลับไปก่อนนะเดี๋ยวฉันเคลียร์เองไปไปเลยไปเลย
4: มาแล้วเหรอ

0: พัชรินคุณพัชรินมีธุระอะไรกับเบลล่ะคะ
1: รู้จักฉันด้วยเหรอทำกันบ้านมาดีนี
0: ่คือเบลเคยเป็นพนักงานเสิร์ฟที่งานเลี้ยงวันเกิดของคุณนะคะแล้วก็เบลเคยเป็นพนักงานของมิราเคิลช่วงหนึ่งอะค่ะก็เลยทราบ
1: ก็ต้องทราบสิมีงั้นเธอจะเข้ามาหาลูกชายฉันเพื่ออะไร
0: คะ
1: คะ
0: คือเบลไม่เคยเข้าหาลูกชายคุณเลยนะคะ
1: ลูกชายฉันมีงานสำคัญมากกว่าเธอที่ต้องทำอย่ามาทำให้เขาไขว้เขวออกไปจากชีวิตเขาเข้าใจไหมถ้าฉันเห็นเธอติดต่อกับชาคริสอีกครั้งแล้วก็เธอตาย
0: กำลังเข้าใจผิดค่ะเบลไม่เคยเข้าหาลูกชายคุณเลยเบลไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากคุยไม่อยากมองหน้าเขาด้วยซ้ำค่ะแต่เขานั่นแหละค่ะที่เข้าหาเบลไล่ยังไงก็ไม่ไปค่ะยังไงเบลฝากคุณบอกเขาด้วยนะคะว่าอย่ามายุ่งกับเบลอีก

0: แกคิดว่าแกวิเศษวิโสมาจากไหนฮะ
1: จุดค่ะเบลพูดความจริงนะคะคุณอย่ามาเสียเวลาที่นี่เลยค่ะเอาเวลากลับไปอบรมสั่งสอนลูกที่บ้านดีกว่าค่ะเชิญค่ะ
0: แกคิดว่าฉันเป็นใครฮะถ้าฉันไม่แน่จริงฉันไม่เป็นผู้หญิงของนิคลีฟหรอกเข้าใจไหมเตือนด้วยความหวังดีแต่พวกแกอยากจะลองดีฉันก็จะให้ลอง
2: แจ็คลิน
3: อย่าแตะต้องเบลแม่รับปากผมอย่าแตะต้องเบล

0: ร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้ศุกร์ที่9ตุลาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพี่หนุ่มกัญชัยเดินทางไปถึง DSI แล้วนะครับเป็นการเข้าให้ปากคํากรณีเคยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้พี่หนุ่มยืนยันว่าเคยบริจาคจริงนะครับรวมเป็นเงินกว่า1ล้านบาทแต่ขอไม่พูดพาดพิงคือในช่วงก่อนที่จะเข้าไปให้ปากคำเนี่ยพี่หนุ่มพร้อมกับทนายตุ๋ยพรศักดิ์มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับพี่หนุ่มก็ไล่เลียงว่าที่ต้องมาวันนี้เนื่องจากว่ามีหมายเรียกไป2อาทิตย์ก่อนให้เข้ามาชี้แจงเรื่องการบริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิก็ขอเลื่อนมาจนมาเป็นวันนี้ยอมรับว่ามีการบริจาคเงินอยู่หลายครั้งรวมๆเนี่ยล้านกว่าบาทมีทั้งการโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลและบัญชีมูลนิธิครั้งแรกเป็นการโอนช่วยน้ำท่วมตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงของการฟื้นฟูผู้ประสบภัยทางภาคเหนือโอนเข้าบัญชีส่วนตัว1ล้านบาทนั่นเป็นการโอนเมื่อปี67ครับพี่หนุ่มก็บอกว่าตอนนั้นเข้าใจว่าก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวก็สะดวกแล้วก็ตั้งใจอยากจะให้เอาเงินไปถึงพื้นที่เร็วๆไปฟื้นฟูคนทางเหนือหลังจากนั้นก็มีการโอนเข้าอีกเป็นก้อนๆครับ 500,000 บ้าง 30,000 บ้างอย่างมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้เนี่ยมีการโอนเข้าไป 500,000 บาทวันที่17มีนา68อย่างนี้เป็นต้นจุดประสงค์ของการโอนทั้งหมดคืออยากจะช่วยคนลำบาก

0: อยากจะตอบแทนสังคมและก็ไม่ได้โอนเข้าเฉพาะของคุณกันก็มีการโอนไปอีกหลายมูลนิธิเลยแล้วก็ยกตัวอย่างมาหลากหลายครับทั้งหมดเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจถ้าตัวเองไปลงพื้นที่เองเนี่ยมันจะเกิดความยากลำบากต้องจัดคนมาต้อนรับต้องอะไรดังนั้นถ้าทำแบบนี้โอนเงินเข้ามูลนิธิมันก็จะไปถึงพื้นที่เร็วไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ต้องการให้มาชี้แจงอะไรในอดีตเนี่ยเขาเคยมาบอกว่าเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ไปซื้อหลอดไฟแต่ก็บอกเขากลับไปว่าไม่ต้องมาบอกเราไว้ใจเราไว้ใจเหมือนกับทุกมูลนิธิที่เราบริจาคไปช่วงท้ายครับพี่หนุ่มกันชัยยืนยันว่าที่มาวันนี้ไม่ได้จะมากล่าวหาใครเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะไปตรวจสอบกันเองตัวเองก็คือพี่หนุ่มมาชี้แจงในส่วนของตนเท่านั้นว่าทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามันไม่เป็นธรรมนะเพราะเรามีประเด็นกันอยู่อยากอยู่ในมุมของตัวเองดีกว่าเรื่องอะไรก็ให้หน่วยงานไปตรวจสอบเรื่องของเขาไม่อยู่ในสาระระบบของผมถ้าไม่เรียกก็ไม่มาไม่มีประเด็นไม่กังวลใจอะไรเลยเพราะผมมาในฐานะพลเมืองดีมาให้ข้อมูลในส่วนของผมไม่ปรักปรำใครนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะอย่างนี้คือตัดกันเลยหรือเปล่าพี่หนุ่มบอกว่าอย่าใช้คำว่าตัดขาดเลยขอให้ใช้คำว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่า
1: คือผมเชื่ออย่างว่าการที่ผมมาในวันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาใครผมก็แค่มาชี้แจงในมุมของตัวผมเองว่าผมทำอะไรไปบ้างแล้วก็ผมไม่ได้มานั่งกล่าวหาบุคคลอื่นๆว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะไม่ใช่หน้าที่ของผมเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไม่เป็นธรรมกับเขาใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็มีประเด็นกันอยู่ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดผมพูดอะไรที่มันมากเกินไปหรือที่มันอะไรที่มันทำใหไปทำให้รู้สึกไม่ดีอีกเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นอีกผมอยากอยู่ในมุมของผมมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือต่างคนต่างอยู่กันไปจะผิดจะถูกก็เป็นเรื่องของหน่วยงานต้องไปตรวจสอบถ้าวันนึงมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเดี๋ยวหน่วยงานคงจะเรียกหรือสอบถามผมเองว่าจะเอายังไงไม่ได้คิดอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นสุญญากาศมากเรื่องของเขาไม่ได้อยู่ในสารระบบของผมอะผมก็แค่มาตามคำเรียกคือถ้ามีเรียกผมก็ไม่มาผมก็จะอยู่ใช้ชีวิตของผมปกติอะไร
2: ตอนนี้ตัดขาดของ
1: อย่าใช้คำว่าตัดขาดหรือไม่ตัดขาดเลยเนอะเพราะว่าสำหรับผมว่ามันอาจจะดูรุนแรงไปหน่อยคือผมมองว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่า
0: ช่วงท้ายพี่หนุ่มเสนอนะครับว่าต่อไปนี้มูลนิธิทุกแห่งเนี่ยควรจะชี้แจงรายละเอียดการใช้เงินบริจาครวมไปถึงยอดเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีมันจะได้เกิดความโปร่งใสมันจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหากทุกมูลนิธิมีการชี้แจงมันจะส่งผลกลับไปที่มูลนิธิเหล่านั้นเองนั่นคือความสง่างามจากนั้นพี่หนุ่มก็เข้าไปให้ปากคำกับทาง DSI นะครับขณะนี้16:35ก็ยังอยู่ในระหว่างการให้ปากคำอยู่ครับ
3: สำหรับมาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยที่ฉะเชิงเทรามีเหตุการณ์ที่คุณผู้ชายคนหนึ่งอายุ74แล้วค่ะออกไปลากท่อสูบน้ำซิ่งคือกลัวมันจะจมน้ำท่วมนะคะปรากฏว่าท่อมันใหญ่แล้วก็หนักมากเนาะ
0: ครับ
3: ปรากฏมันเอียงมันยุบแล้วก็มาทับคุณผู้ชายท่านนี้เสียชีวิตทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือเราทราบกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดหลัง1ตุลาคมมันมีประกันภัยพิบัติ
0: ใช่
3: ซึ่งจริงๆจะต้องได้2ล้านบาทด้วยนะคะแต่ลูกสาวกังวลว่าอาจจะไม่ได้รับเงินก้อนนี้เพราะว่ามันไม่ได้เขียนชัดเจนในใบรับรองแพทย์ว่าเหตุการณ์เสียชีวิตเกี่ยวเนื่องมาจากน้ำท่วมค่ะไปดูเหตุการณ์นี้นะคะคือวันนี้เนี่ยมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลศพที่วัดก้อนแก้วที่อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะผู้เสียชีวิตคือคุณวิเชียนค่ะอายุ74ปีอย่างที่บอกนะคะเหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณวิเชียนเนี่ยลูกสาวเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่6ตุลาคมคันกั้นน้ำบริเวณบ้านมันพังเพราะว่าน้ำมันสูงขึ้นน้ำก็ทะลักเข้าท่วมบ้าน7ตุลาคมเนี่ยพ่อออกไปเก็บท่อสูบน้ำพญานาคซิ่งคือเกรงว่าท่อมันจะจมน้ำพ่อก็เลยไปเก็บขณะนั้นมีเพื่อนบ้านออกไปช่วยกันอีก2คนแต่ขณะที่กำลังเก็บท่อสูบน้ำอยู่ล้อของท่อดูดน้ำอะค่ะมันยุบลงไปข้างหนึ่งหางของท่อคุณผู้ชมนึกภาพเนาะท่อพญานาคซิ่งมันใหญ่หางท่อมันก็เลยฟาดเข้าที่ลำตัวของคุณพ่อก่อนที่จะล้มทับคุณพ่อจนร่างคุณพ่อตกลงไปในทุ่งนาซึ่งน้ำเนี่ยมันลึกระดับเอวคือท่วมอยู่ก่อนแล้วอะค่ะจากนั้นคนในเหตุการณ์ก็พยายามช่วยเหลือคุณพ่ออยู่10นาทีได้นะคะนำตัวขึ้นจากน้ำแล้วก็พยายามนำส่งโรงพยาบาลแต่แน่นอนว่า

0: ด้วยน้ำที่ท่วมสูงในขณะนั้นมันก็เป็นไปอย่างยากลำบากสุดท้ายคุณพ่อเสียชีวิตค่ะวันนี้ครอบครัวกังวลค่ะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะที่เราจะคุ้นเคยกันเนี่ยมันเราจะไปคุ้นเคยไอ้หมวดเบอร์หนึ่งคุ้มครองที่อยู่อาศัยที่เราบอกกันว่ากรณีของอุทกภัยถ้าน้ำท่วมหลัง1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยประกันภัยจะจ่ายเลยเบื้องต้นก้อนแรก 10,000 บาทหลังจากนั้นไปพิสูจน์ความเสียหายกันจะได้อีกไม่เกิน 90,000 บาทนี่คือน้ำท่วมใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมดูข้อ2มันจะมีส่วนที่คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะนี่ค่ะ2ล้านบาทต่อคนนะแต่เขียนรายละเอียดไว้ว่าคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุทีนี้ลูกสาวค่ะบอกว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์น้ำท่วมชัดเจนว่ามันมาจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวโยงกับน้ำท่ว
1: ม
0: ก็เลยกลัวว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าใบรับรองแพทย์เขียนอย่างนี้แต่ในมุมลูกสาวและครอบครัวก็คือมองว่าถ้าน้ำไม่ท่วมพ่อก็ไม่ต้องออกไปจัดการกับท่อสูบน้ำแล้วก็คงไม่ถูกทับเสียชีวิตแบบนี
2: ้รู้สึกกังวลใจอะไรยังไง
3: มีสองประเด็นคือเรื่องเงินประกันอุทกภัยใบรับรองแพทย์ไม่ได้ระบุว่าอะไรนะซี่โครงหักจากน้ำท่วมจากการตกน้ำอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่เขาไม่ได้บอกว่าคุณพ่อจมน้ำเสียชีว
3: ิ
2: ต
3: ไม่เขาไม่ได้พูดนะเขาไม่ได้พูดจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีไอ้ประกันนี้ก็กลัวว่าจะไม่ได้นะจริงๆเราก็อยากให้ได้เพราะว่าต้นเหตุที่พ่อตายก็มาจากน้ำที่มันท่วม
2: ถ้าน้ำไม่ท่วม
3: พ่อก็ไม่ตายมันก็ต้องไม่ต้องขนท่อหนีที่กังวลอีกส่วนนึงคือปริมาณน้ำมันไม่ระบายออกซึ่งอีกฝั่งตรงกันข้ามคือแห้งน้ำก็เน่าข้าวของเสียหายหมดอ่ะลงนาก็จมหมดเลยกุ้งซึ่งน้ำไม่ระบายออกอ่ะอยากให้ระบายน้ำออก
0: อันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะใบรับรองแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ระบุเหตุจากน้ำท่วมอยู่แล้วเนาะสมมติว่าถูกท่อทับที่โครงหักก็อาจจะเขียนว่าที่โครงหักเป็นเพราะถูกอะไรทับของแข็งอะไรก็ว่าไปคือเอาเรียกว่ามันไม่ผิดวิสัยที่ใบรับรองแพทย์จะไม่ได้เขียนว่ามาจากน้ำท่วมแต่ทีนี้เนี่ยเราจะช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้ยังไงเพราะเขาควรต้องได้รับถูกไหมคะ
2: ครับ
0: เราก็ไม่รู้รายละเอียดนะว่ากลไกมันต้องเป็นยังไงคะเป็นผู้นำท้องถิ่นมายืนยันได้ไหมหรือตำรวจที่ทำสำนวนมันต้องมีสำนวนการเสียชีวิตนะคุณผู้ชมคะเวลาเสียชีวิตผิดธรรมชาติแบบนี้ต้องถามคปภ.ไหมที่ดูแลเรื่องการจ่ายสินไหมทดแทนกรณีประกัน
2: อ
0: ะค่ะ
2: หรือถามสอประกันก็ได้มั้งทางสมาคมประกัน
0: สมาคมประกัน
2: ว่า
0: ฝากช่วยดูแลครอบครัวนี้หน่อยนะคะอยู่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะ
2: เขาก็พูดมีเหตุผลนะถ้าน้ำไม่ท่วมพ่อเขาไม่ตายนะ
0: พ่อเขาก็ไม่ต้องออกไปจัดการกับท่อจนถูกท่อทับไงก็จริงค่ะ
2: คุณผู้ชมฮะพูดถึงน้ำท่วมก่อนหน้านี้ในกรุงเทพเราเห็นภาพที่โอ้โหกลางเมืองหลวงวันนี้ภาพแบบนี้เกิดขึ้นที่ชิลีครับกลางเมืองหลวงเช่นกันแต่หนักกว่าเราเยอะเลยเพราะเป็นทั้งน้ำฝนน้ำป่าและดินโคลนมาพร้อมกันหมดไหลเข้าเมืองอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมนี่กลางเมืองหลวงเลยนะฮะถนนลาดชันในเขตลาสกอนเดสครับอย่างที่บอกนะครับมวลน้ำมหาศาลแล้วพัดพาเนี่ยทั้งรถเมย์รถยนต์ไหลไปตามทางแล้วไปกองรวมกันลักษณะเป็นแบบนี้เสาไฟฟ้าก็หักโค่นมีก้อนหินมีดินโคลนกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณเนี่ยฮะแล้วยังมีน้ำเข้าไปท่วมขังตามบ้านเรือนตามคลินิกตามโรงเรียนพูดง่ายๆว่าทั้งเมืองเลยฮะคุณผู้ชมมีชาวบ้านในพื้นที่นะครับเล่าว่าได้ยินเสียงดังสนั่นแบบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วสักพักหนึ่งโครมไหลมาแบบนี้หอบเอาโคลนมหาศาลเข้ามาท่วมกลางเมืองหลวงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชิลีประกาศเป็นเขตภัยพิบัติด่วนนะครับและขึ้นป้ายเป็นระดับสีแดงเตือนอย่างน้อย10พื้นที่ประชาชนต้องอพยพออกด่วนประธานาธิบดีโฮเซ่อันโตนิโอคาสริสครับของชิลีประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถระดมกำลังและทรัพยากรเข้าไปรับมือในสถานการณ์เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนผู้สูงอายุได้รับการอพยพออกจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างปลอดภัยทุกคนครับ
0: คุณผู้ชมจำเหตุการณ์คุณป้าท่านหนึ่งขับรถเบนซ์ย้อนสอนถนนวิภาวดีได้ไหมคะ
2: จำได
0: ้ไม่นานนี้เองวันนี้ศาลสั่งริบรถเบนซ์ของกลางค่ะ
2: ยึดรถเบนซ์เลย
0: นี่เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นถนนวิภาวดีขาเข้านะคะคนขับรถก็คือคุณพยาวอายุ77ปีเหตุการณ์นี้

0: ่เกิดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายน69นี่เองนะคะก็ถูกตั้งข้อหาฐานขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นล่าสุดวันนี้ค่ะศาลแขวงพระนครเหนืออ่านคำพิพากษาค่ะศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผิดจริงนะคะก็สั่งจำคุก2เดือนปรับ 8,000 บาทแต่เนื่องจากจำเลยสารภาพก็ลดกึ่งหนึ่งเหลือคงจำคุก1เดือนปรับ 4,000 บาทโทษจำคุกรอการลงอาญา2ปีค่ะสั่งให้คุมประพฤติ1ปีด้วยทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12ชั่วโมงพักใช้ใบอนุญาตขับขี่6เดือนที่สำคัญที่สุดริบรถเบนซ์ของกลางนี่เอาแหละเห็นกันบ่อยมากขึ้นแล้วนะคะกรณีที่ขับขี่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นแบบนี้ศาลสั่งริบรถของกลางไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์แล้วนะรถเก๋งนี่โดนมานักต่อนักล่าสุดรถเบนซ์ค่ะ
1: ครับปิดท้ายเบรกหนึ่งเหมือนเช่นเคยนะครับเราแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำครับสนับสนุนโดยรถยนต์ BYD นะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ครับขณะนี้เราไลฟ์กันอยู่แล้วใส่แฮชแท็กบันเทิงทิพปไตย
0: ค่ะ
1: บันเทิงทิพปไตยวลีนี้ผู้คิดก็คืออาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุล
0: ค่ะ
1: เสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย
0: เม
1: ื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการอาจารย์โพสต์ตอบโต้นะฮะนี่ไม่ใช่การประดิษฐ์วาทกรรมอย่ากล่าวหาผมเกินจริงเดี๋ยวสักครู่มาติดรายละเอียดตรงน
0: ี้แต่ว่าก่อนปิดเบรกนี้นะคะคุณผู้ชม M Studio และช่อง3ค่ะประกาศเดินหน้าดำเนินการปกป้องลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางอย่างจริงจังแล้วนะคะหลังตรวจพบการเผยแพร่และส่งต่อเนื้อหาภาพยนตร์บนช่องทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโดยตรงนะคะโดยหลังจากที่ภาพยนตร์เข้าฉาย M Studio และช่อง3ก็ได้ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการละเมิดอย่างต่อเนื่องค่ะประสานงานกับผู้ให้บริการในทุกช่องทางที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับการเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยเร็วที่สุดรวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะมันไม่เพียงแค่กระทบต่อรายได้ของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะแต่ยังส่งผลต่อผู้สร้างผู้กำกับนักแสดงทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในภาพรวมซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้ชมและการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ
1: M Studio และช่อง3นะครับขอความร่วมมือจากประชาชนครับงดรับชมงดดาวน์โหลดและส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกช่องทางนะครับเชิญชวนให้ร่วมกันสนับสนุนภาพยนตร์ผ่านการรับชมในโรงภาพยนตร์อย่างถูกต้องครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้แก่ทีมผู้สร้างและร่วมกันผลักดันให้ภาพยนตร์ไทยสามารถเติบโตและแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืนนะครับM Studio และช่อง3จะติดตามตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานและยังเป็นการรักษามาตรฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อไปด้วยนะครับที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้นะครับในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศขอความร่วมมือคุณผู้ชมทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยอย่างถูกลิขสิทธิ์ด้วยครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
2: ต้องแปลงร่างเป็นใคร
3: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์เสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ครบเครื่องเรื่องงานแต่ง Wedding Expoจะแต่งงานต้องรีบไปรับโปรแรงคุ้มสุดคุ้มไม่ต้องจ่ายแพง 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกส์วาโปรับออยเมนต์

0: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยพาบุกย่านใจกลางเมืองสุขุมวิทพร้อมพงเริ่มต้นด้วยข้าวมันไก่คิ้วยาวไก่นุ่มร้านส้มตำอีสานป้าร้านหนวกปิดท้ายกับร้านอาหารทะเลพรีเมียมสดจากมหาสมุทรไปกินตามกันได้เลยค่ะ
1: ผมเป็นทหารของภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
2: ทุกคนยกมือขึ้น
3: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
2: ทุกคนอยู่ในความสงบ
4: มินทดา
2: องศา
4: พี่ชาติฝ่าจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
5: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
6: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
7: คาเซ
8: พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
9: เก็บแผ่นดินพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 22 ตุลาคม
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเลนเสียพี
13: ่เบนโต
14: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
15: อุ่นร้อนพร้อมแล้วเด้อ
16: มหากรรมพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำ1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดย
17: อาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
18: วันนี้ค่ะคุณแม่พัดกลับไปที่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมอีกครั้งนะคะพร้อมกับตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือต้องไปชี้จุดว่าตั้งแต่เข้าไปเนี่ยลงรถจุดไหนถูกขังห้องไหนยังไงบ้างที่พีคที่สุดของวันนี้ก็คือระหว่างการชี้จุดทำแผนอยู่ป้าแมวโผล่เข้ามาด้วยอ่ะพี่ไก
19: ่ครับ
18: พอโผล่เข้ามาแม่พัดอาการออกเลยตำรวจก็เลยถามเลยว่าโอเคไหมที่จะให้ป้าแมวอยู่แม่พัดก็บอกว่าก็ยังกลัวเขาอยู่ตำรวจขอให้ออกป้าแมวยังไม่วายสำทับแม่พัดพูดความจริงนะอ่ะเริ่มต้นกันตั้งแต่แรกเลยคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยแม่พัดนะคะก็เป็นผู้เสียหายในคดีค่ะไปพร้อมกับทีมงานสายใหม่ต้องรอดไปที่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมที่กาญจนบุรีอีกครั้งนะคะพร้อมกับตำรวจอย่างที่บอกคนแรกนี่คนนี้ค่ะคุณเสื้อขาวชมพูที่มาทักแม่พัดเป็นแม่ครัวนะคะก็เดินมาบอกว่าตอนอยู่เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเราไม่มีอะไรกันเนาะอะไรอย่างนี้ก็ทักทายกันนิดหน่อยนะคะแม่ครัวบอกเลยว่าอุ้ยนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเป็นเจ้าของบริษัทพันล้านนะเพิ่งจะมารู้ตอนออกไปแล้วมาเป็นข่าวนี่แหละจากนั้นแม่พัดก็เดินต่อเข้าไปนะคะเจอป้าแมวรอบนึงตรงนี้ก่อนนี่จังหวะนี้เจอนิดนึงก่อนแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันทางนี้ก็ชะงักทางโน้นก็บอกงั้นเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนละกันไปดูข้างในให้เรียบร้อยก่อนก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันพอพระจากกันออกมาค่ะนักข่าวถามแม่พัดว่าแม่พัดรู้สึกยังไงเจ้าตัวก็บอกว่าก็ยังกลัวอยู่นะแต่ทีนี้หลังจากนั้นนี่แหละค่ะหลังจากนั้นเมื่อตำรวจพาแม่พัดเข้าไปแล้วไปทำแผนชี้จุดแต่ละจุดมันมีจุดสำคัญก็คือห้องแรกนะคะที่ตำรวจบอกว่านี่คือห้องแรกที่พาไปใช่ไหมแม่พัดบอกใช่นี่ห้องนี้เลยห้องนี้ห้องบอลลูนนะคะประตูจะถูกล็อกจากด้านนอกเปิดออกเองไม่ได้แล้วก็มีการสาธิตท่านอนที่ถูกจับบังคับให้นอนถูกใช้เชือกมัดมือมัดขาไว้ห้องนี้แม่พัดบอกว่าถูกจับแก้ผ้าก็ห้องนี้แหละตำรวจถามด้วยนะคะว่าตอนที่ถูกคุมตัวขึ้นรถตู้มาเขาพรรณนาการเราด้วยอะไรแม่พัดก็บอกว่าตอนแรกกุญแจมือพอมาถึงจะเปลี่ยนเป็นผ้าคล้ายๆเชือกและห้องนี้อีกเช่นกันนะคะเป็นห้องที่ได้เจอป้าแมวเป็นครั้งแรกแม่พัดเล่าว่าตอนนั้นก็บอกกับป้าแมวว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะป้าแมวก็เลยบอกว่ากูคือกฎหมาย
20: แต่ว่าแค่ผ้าเราแค่มือแบบที่มือแล้วคือแค่มืออันนี้มันเป็นของตำรวจ
21: เป็นพลาสติกแบบดึงรูดหรือเปล่าใช่ไหม
20: มันเป็นตัวล็อกขาเราอ่ะก็ไม่รู้ว่าใช่
21: เป็นเหล็กหรือเป็นอะไร
20: ไม่ใช่เป็นเหล็กเป็นเหมือนตัวหนาๆเหมือนผ้าหนาๆไอ้เชือกหนาๆเชือกเส้นใหญ
21: ่ล็อกมาตั้งแต่กรุงเทพหรือว่าเพิ่งมาล็อกเปลี่ยนกันที่

0: ที่นี่อ๋อขึ้นมาล็อกที่นี่แล้วตอนที่อยู่บนรถตู้นี่
1: แต่ว่าเขาได้ล็อกพอกลับเข้ามาแล้วก็แก้ผ้าก่อนนะตรงนี้เลย
0: อ๋อแก้ผ้าด้วยนะครับ
1: ในนี้ในนี้เพราะว่าตอนนั้นมันจะไม่มีอันเนี้ยไม่มีแล้วเตียงก็หันไปแบบนี
0: ้แล้วตอนที่มาจากกรุงเทพเขาพันธนาการคุณแม่ยังไงครับเขาใช้กุญแจมือหรือว่าใช้เชือก
1: กุญแจมือ
0: กุญแจมือแต่เพิ่งมาเปลี่ยนจากกุญแจมือมาเป็นเชือกที่นี
1: ่ไม่พอลงรถเขาก็ปลดกุญแจมือจากรถตู้แล้วก็จับอันนั้นไม่ได้ล็อกระหว่างเดินมาไม่ได้ล็อกคนล็อกอ
2: าจจะคิวฝี
1: มาคนล็อกมาแล้วใช้คนตะกี้ที่ล็อกมาละพอมาเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำเสร็จเขาก็จับมาตรงนี้ครับแป๊บเดียวป้าแมวก็เข้ามาก็จะมีผู้ชาย2คนชื่อออฟกับชื่อพีทซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เนี่ยแต่เขาก็จะใส่เสื้อให้มากับคุณมาช่วยงานเขาอ่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงชื่อนาจับเราเข้ามาในนี้ออฟกับนา
0: เป็นคน
1: ใช่กับพีทแทนพีทก็เติมแบบเป็นเจ้าหน้าที่แหละ
0: เป็นเจ้าที่ของผู้นี
1: ้ตอนที่ลงมาใช่แล้วก็ที่เราเห็นลูกชายนั่งก็คือออฟฟิศตรงนั้นน่ะที่เป็นห้องกระจกเราหันสักพักหนึ่งก็คือป้าแมวก็เดินขึ้นมาแล้วก็จะบอกเป็นพยาบาลนะเป็นเจ้าของนี่เราก็เลยบอกอ้าวนี่แบบนี้จับเราเข้ามาทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะเขาคู่คือกฎหมายคู่คือกฎหมายแล้วเขาก็บอกว่าจับมันแก้ผ้า
3: จังหวะที่แม่พัดก็กำลังเล่าอยู่เนี่ยนะคะป้าแมวโผล่เข้ามาเฉยเลยพี่ไก่มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ซึ่งเป็นคนที่ดูแลแม่พัดแล้วแม่พัดบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มาเขามาพร้อมป้าแมวอีก2คนเนี่ยเป็นคนที่เคยตีแม่พัดตำรวจก็เลยเบรกเลยคุณลุงคุณแม่พัดโอเคไหมแม่พัดบอกก็กลัวอยู่อะค่ะตำรวจก็เลยหันไปบอกป้าแมวว่าขออนุญาตนะก็คือเชิญให้ออกป้าแมวก่อนออกยังพูดอีกว่า
1: แต่ยังไงก็ตามนะ
3: คุณณภัทรเราในฐานะแม่เหมือนกันนะเราเคยช่วยคุณนะยังไงคุณต้องพูดเรื่องจริงตำรวจเราบอกรีบเบรกแล้วก็ให้ออกไปเลยที่สุดอะค่ะ
1: คุยกับลูกคุณว่าให้พาคุณไปไหนเตอร์ตัวเดิมแล้วก็ให้เรากินยานอนหลับ
0: เดี๋ยวผมถามคุณแม่ก่อนนะการที่พี่แมวมายืนฟังมาร่วมตัวเนี่ยคุณแม
1: ่
0: รู้สึกกลัวไหม
1: โอเคไหมถ้าจะฟังว่าอะไรมันจริงแค่เห็นก็เมื่อกี้ก็ใจสั่น
0: งั้นผมขออนุญาตพี่แมวนะคุณป้าน่าจะกลัวงั้นขออนุญาตว่าทางเจ้าที่ยังไม่เข้ามาดู
1: แต่ยังไงก็ตามนะคุณณภัทรขอพูดนิดนึงในฐานะที่เราเป็นแม่ด้วยกันเรามีการคุยกันแก้ปัญหาพี่โทรศัพท์ให้คุณโทรหาลูกแต่แม่พี่เป็นคนคุยกับลูกคุณว่าให้พาคุณไป
0: ไม่เป็นไรพี่
1: อะไรประมาณนี้นะ
0: คุณต้องไม่เป็นไรขอบคุณนะ
1: ขอให้พูดเรื่องจริง
0: ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวงั้นก็เลยเชิญก่อนนะ
1: ไม่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาได้แหละไป
0: ไม่เป็นไรพี่
1: มาไปค่ะ
0: เป็นไร
3: หลังจากนั้นค่ะปรากฏว่าทีมงานสายใหม่ต้องรอดต้องเปิดยาดมให้แม่พัดดมเลยนะคะ
4: โอ้เป็นลมเลย
3: ไม่รู้แม่พัดบอกว่าสงสัยตำรวจหรือทีมงานเขาคิดว่าแม่น่าซีดอ่ะเขายอมรับว่ากลัวแต่ก็ป้าแมวก็พาเจ้าหน้าที่2คนที่เคยดูแลแม่พัดมาในห้องนี้ทำไมก็ไม่รู้มันไม่ได้มีการสอบปากคำอะไรไงคะมันเป็นการชี้จุดใช่ไหมคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยในการชี้จุดกับตำรวจเสร็จแม่พัดก็เดินออกมาด้านนอกแล้วให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะบอกว่าวันนี้พอเข้าไปข้างในเนี่ยไปชี้จุดแต่ละจุดที่ตัวเองเคยโดนขังเนี่ยร้องไห้ออกมาเลยค่ะคือมันรู้สึกแย่มากยิ่งตอนเจอป้าแมวเนี่ยใจสั่นมือเย็นเลยกลัวมากมีขยายความด้วยนะคะว่ามันมีห้องนึงอ่ะที่คนยังไม่ค่อยรู้จักพี่ไก่สรุปห้องตะกี้นี่ไม่ใช่ห้องบอลลูนนะคะห้องตะกี้คือห้องแรกที่ไปถึงแต่ห้องบอลลูนเนี่ยจะเป็นห้องที่มันซ่อนอยู่ข้างในสุดป้าแมวอธิบายอย่างนี้ค่ะบอกว่าเวลาที่ภาพข่าวออกไปเนี่ยหรือตำรวจลงพื้นที่เนี่ยตรงทางเดินที่เดินอย่างอาร์มนฤชาเดินนะคะจะเดินไปเรื่อยๆแล้วเหมือนจะสุดแล้วอ่ะจริงๆมันยังไม่สุดนะมันจะมีเหมือนกับเป็นหลืบเข้าไปแล้วพอไอ้หลืบเข้ามาปุ๊บจะมาโผล่เป็นห้องนี้ค่ะห้องนี้มีเขียนกระดาษกาวอยู่ว่าห้องบอลลูนประตูห้องเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคะคือเป็นประตูเหมือนกับประตูเหล็กหนาทึบอะแล้วมีช่องแค่นี้กลมๆแล้วเมื่อเปิดเข้าไปข้างในค่ะข้างในเนี่ยเป็นห้องทึบแบบไม่มีแม้แต่หน้าต่างแบบนี้ค่ะนี่แม่พัดเล่าว่าห้องนี้เนี่ยเขาจะเอาแม่มา

0: ขังเวลาที่มีใครมาตรวจมาเยี่ยมปั๊บเนี่ยตัวเองจะถูกพามาขังที่ห้องนี้ตลอดเขาคงกลัวแม่จะร้องให้คนช่วย
1: ไปชี้จุดพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบมันเราร้องไห้ออกมาเลยอะแบบความรู้สึกตรงนั้นมันแย่มาก
2: เมื่อกี้ได้เจอกับป้าแมวรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับถึงก็เจอกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี
1: ่พอยืนใกล้เขาแบบเราจะรู้สึกใจสั่นแล้วก็มือแบบมือเย็นแบบมันกลัวเราก็พยายามจะลบภาพพวกนั้นออกไปด้วยแต่บ้านเราเพิ่งได้ออกไปแค่มันรู้สึกเจ็บปวดมันรู้สึกความเจ็บปวดความทรมานมันเกิดความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นมาเลยอ่ะเราเข้มแข็งแล้วเราลืมตรงจุดความเจ็บปวดตรงนี้ไปแล้วแต่พอมันมาตรงนี้ที่มาเห็นปุ๊บมันก็ผุดขึ้นมาอีกมันไม่ไหวอ่ะสบายใจขึ้นค่ะฝากแบบน้องๆสื่อมวลชนอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบเออเรากลัวเรื่องมันจะเงียบตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวแล้วอะขอบคุณพระเจ้าที่เรามีความกล้าพอที่จะออกมาเปิดเผยตรงนี้แล้วก็ทำให้หลายๆคนที่ได้รับการช่วยเหลือยืนยันค่ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นรูปก็ตาม
1: ยืนยันค่ะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทุกคนที่เกี่ยวข้องจะมีห้องนึงที่เขาจะไปขังแม่ไว้ซึ่งนักข่าวมาก็ไม่เจอนะคะตำรวจมาก็ไม่เจอนะคะห้องนั้นอะห้องบอลลูนเขาเรียกนะห้องบอลลูนเป็นห้องทึบอะค่ะห้องมือคือมันแอบในสุดมันยังมีหลืบที่เลี้ยวเข้าไปอีกที่มันลึกลับอย่างนั้นอะที่แม่โดนขังตรงนั้นเวลาจะมีใครมาตรวจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาแม่ไปขังไว้ตรงนั้นเพราะว่าเขาคงกลัวแบบถ้าแม่เห็นใครมาอะไรเงี้ยแม่ก็จะร้องให้ช่วย
3: แล้วเขาทำอะไรกับเราบ้างตรงนั้น
1: ยังบอกไม่ได้ว่าแม่เจออะไรสัญลักษณ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะมีผลกับคดีไหม
0: ระหว่างการสัมภาษณ์ค่ะเจแปนลูกชายของป้าแมวเจ้าของศูนย์เดินเข้ามาหาแม่พัดมายกมือไหว้ค่ะบอกว่าขอโทษที่เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็คือป้าแมวเข้าไปหาแม่พัดขณะที่แม่พัดกำลังชี้จุดกับตำรวจแล้วพูดไปพูดมาเจแปนก็บอกว่าขอโทษทุกเรื่องด้วยที่ผ่านมาแม่พัดก็บอกว่าให้อภัยแต่ในเรื่องข้อกฎหมายก็ต้องว่ากันไปให้ถึงที่สุดจากนั้นแม่พัดหันมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะบอกว่าตอนที่ป้าแมวเข้ามาเนี่ยคือมันเหมือนกับเขาข่มขู่เราอะมีการสำทับว่าพูดดีๆนะทั้งที่ในใจเราเนี่ยแค่เห็นเขาเนี่ยแค่มองเขาเนี่ยใจเราเต้นตึกเลยไม่ได้มาเปล่าด้วยมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีก2คนซึ่งเป็นคนเคยตีเราเป็นคนเคยให้เราอดข้าวพอมายืนกัน3คนความกลัวมันกลับขึ้นมาเลย
4: กับขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เข้าไปดูห้องตอนแรกเนี่ยอันนี้ผมต้องขอโทษคุณแม่แล้วก็ทุกคนที่ดูคอยดูอยู่ทางบ้านด้วยที่คุณแม่เข้าไปนะอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆคือด้วยความตั้งใจของวันนี้เนี่ยผมอยากให้คุณพัฒน์มาถึงแล้วก็ได้มีพื้นที่ของตัวเองมากที่สุดความจริงในมุมของคุณพัฒน์และของมุมของตัวแม่ผมเองอาจจะยังมีความไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรู้สึกนะผมก็อยากจะขอโทษอีกครั้งนึงจริงๆทั้งสำหรับเรื่องทั้งหมดเลยที่ผ่านมา
1: เรื่องอภัยอะอภัยแต่ว่าเรื่องกฎหมายก็ดำเนินคดีไปให้ถึงที่สุดแล้วก็ตอนที่ไปชี้จุดแรกอะพี่แมวเข้าไปนะไปแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยผู้เห็นคุณเจแปงก็ได้ยินเห็นไหมฮะถ้าในความรู้สึกเราอะเราคิดว่าไปข่มขู่เราไหมพูดดีๆนะพูดความจริงเราก็โทรแบบอย่างเงี้ยพอเราแค่มองเขาเนี่ยหัวใจเราใจเราเต้นแบบตึ๊บจนแบบแล้วเราเชื่อว่าหน้าเราซีดนะจนเจ้าหน้าที่ตำรวจอะบอกว่าไหวไหมเราบอกไม่ไหวแล้วเจ้าหน้าที่อีก2คนที่เดินเข้าไปอะเราเนี่ย2คนนั้นเขาก็ตีตลอดเลยให้อดข้าวบ้างอะไรบ้างเขามายืนกัน3คนเนี่ยเรารู้สึกมันกลัวความกลัวอยู่ๆกลัวขึ้นมาเฉยๆ
0: หลักใหญ่ใจความก็ประมาณนี้ค่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยก่อนที่แม่พัดจะมานะคะป้าแมวเนี่ยก็ได้บอกกับสื่อหนังคนละม้วนกันเลยนะ
5: ครับ
0: แม่พัดบอกอุ๊ยแค่เห็นหน้าเขาเรานี่แบบมือเย็นเลยนะใจสั่นเลยนะป้าแมวบอกว่าโอ้ยก่อนหน้านี้ตอนอยู่ในศูนย์น่ะนั่งปรับทุกข์กันเรื่องลูกคุยกันดีป้าแมวจริงๆก็มันเป็นลักษณะว่าเหมือนป้าแมวเนี่ยจะให้สัมภาษณ์เจแปนก็เดินมาสะกิดอยู่ตลอดลักษณะเหมือนไม่อยากจะให้คุณแม่ให้สัมภาษณ์อะค่ะแล้วเจแปนก็บอกออกตัวกับสื่อนะคือวันนี้อยากให้พื้นที่กับคุณณภัทรไปเลยสะกิดแม่อยู่หลายรอบแต่ไม่รู้นักข่าวถามยังไงสุดท้ายป้าแมวพูดก็คือนักข่าวไป

0: ดว่านี่แม่พัดเขาบอกว่าเขายังกลัวป้าแมวอยู่นะเท่านั้นแหละป้าแมวนี่ยกมือกลุ่มขมับเฮ้ยเขาจะพูดยังไงเขาก็พูดได้แต่ที่จริงแล้วนะตอนอยู่ที่นี่เนี่ยนั่งปรับทุกข์กันเรื่องลูกทุกเย็นเลยนะเขาอ่ะปลื้มลูกพี่ก็คือหมายถึงคุณจะแปนว่าไปไหนมาไหนก็เดินจับมือประคองแม่ตลอดทำไมลูกเขาไม่เป็นแบบนี้และเขาก็ยังร้องห่มร้องไห้ปรับทุกข์กับเราเราก็ยังปลอบเขาไปว่าคือทะเลาะกันเนี่ยไม่ว่ายังไงมันเป็นในครอบครัวนะเราก็ต้องให้อภัยกันได้นะป้าแมวบอกว่าตนเองยังเคยต่อโทรศัพท์ให้แม่พัดคุยกับลูกด้วยซ้ำนักข่าวก็ยังบอกอันนี้คือจะยืนยันใช่ไหมว่าเราไม่ได้ร้ายกาจอะไรใช่ไหมป้าแมวบอกว่าเดี๋ยวก็ดูกันละกันแล้วป้าแมวยังเล่าถึงสุขภาพด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งมา5ปีส่วนถามต่อไปว่าอนาคตของศูนย์แห่งนี้จะเป็นยังไงต่อป้าแมวก็เล่นมุกค่ะแซวผู้สื่อข่าวว่าเอาได้ข่าวว่าน้องจะซื้อพี่ไม่ใช่หรอจากนั้นก็บอกว่าวันนี้ถ้ามีนักธุรกิจที่เขาอยากทำธุรกิจแบบพี่เนี่ยยินดีขายนะมาติดต่อซื้อได้เลยทุกอย่างในศูนย์ทำถูกต้องหมดหิ้วกระเป๋าเข้ามาดำเนินการต่อได้เลยยกเว้นแค่อย่างเดียวที่อาจจะผิดก็คือนวัตกรรมที่พี่ออกแบบเอาไว้นั่นก็คือเตียงปิ้งปลาค่ะแต่ว่าป้าแมวเขาเรียกว่านวัตกรรมที่พี่ออกแบบที่ทำให้มือหายบวมทำให้คนไข้ได้นอนสบายขึ้นเท่านั้นแหละที่มันอาจจะผิดนอกนั้นมันถูกหมดเชิญนะคะเชิญชวนใครจะมาซื้อ
1: วันนี้คือเป็นพื้นที่ของคุณนภัสเลยอยากให้เขาได้ชี้แจงความจริงในมุมเขาอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเคารพตรงนี้ให้มากที่สุด
2: กังวลอะไรไหม
1: ครับก็ไม่กังวลอะไร
3: ไม่ตัดได้ไม่รู้ความจริง
2: เขาซื้อตรงไหมแม่กับที่ผ่านมา
4: ก็เหมือนพูดเลยโจมตีพี่ในฐานะเป็นพยาบาลที่ไม่ควรที่จะไปตอบโต้คนไข้เดิมคิดว่าจะไม่ไปสื่อไปสารอะไรนั่นแหละใช่ไหมคนไม่รู้คนที่เขาก็จะไปใส่ความคิดของเขาไป
2: แกบอกแกยังกลัวอยู่เราคิดว่าไง
1: ก็นะความรู้สึก
4: เขาจะพูดเขาจะพูดยังไงก็ได้ก็ทุกเย็นก็นั่งคุยกันเรื่องลูกนี่แหละเขาก็ปลื้มลูกพี่ว่าดูแลแม่ดีนะไปไหนก็จับมือประคองทำไมลูกเขาไม่เป็นอย่างนี้ร้องห่มร้องไห้แล้วก็คุณภัททะเลาะกันก็ในครอบครัวเรานะคนอื่นเรายังให้อภัยได้เดี๋ยวถ้าลูกมารับก็ว่าไปก็ลองไปปรับความเข้าใจได้ดูลูกดูหลานอ่ะคุยกันต่อโทรศัพท์ให้คุยด้วย
2: ยืนยันเราไม่ได้ร้ายกาจหรืออะไรกับเขา
4: เดี๋ยวก็ดูกันแล้วกัน
5: พื้นที่ตรงนี้จะเอายังไงกันต่อหรือว่าจะยังไงจะอยู่ต่อ
4: ก็ได้ข่าวว่าน้องจะซื้อพี่ไม่ใช่เหรอ
6: เท่าไหร่
7: ขายเท
6: ่
7: าไหร่
8: ขายเท่าไหร่
4: มันยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถามว่าถ้ามีนักธุรกิจไหนที่เขาเห็นว่าเขาอยากจะทำธุรกิจแบบพี่หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยจริงไหมเพราะมันทำถูกต้องทั้งหมดอยู่แล้วไอ้มันจะมีผิดก็คือเรื่องที่ว่าพี่ออกนวัตกรรมทำให้ไข้หายมือบวมไม่ได้ไปขังเขา
9: คุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันต่อเพราะว่าบทสัมภาษณ์หลังจากนี้มันกลายเป็นประเด็นที่ทำให้นักข่าวต้องกลับเข้าไปอีกครั้งแล้วคุณเจแปนก็ต้องยกมือไหว้ขอโทษขอโทษพี่หนุ่มกันชัยเดี๋ยวจะได้มาติดตามเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วรถของคุณผู้ชมเปื้อนสกปรกโปรดฟังทางนี้ครับวิสาดออโต้แคร์เขาได้เข้าร่วมกับไทยทีวีสีช่อง3นะครับจัดโครงการวิสาดเคียงข้างช่วยฟื้นฟูรถหลังน้ำท่วมครับร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพและปริมณฑลโครงการนี้เปิดให้บริการล้างรถฟรีครับในโปรแกรมล้างสีภายนอกนะครับมูลค่า160บาทให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าจำกัด1คนต่อ1สิทธิ์นะครับยกเว้นรถตู้และรถสาธารณะครับ
0: วิธีการค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิสาดค่ะแล้วก็ดูข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์หรือเรื่องเด่นเย็นนี้แล้วถ้าใครดูทีวีถ่ายรูปหน้าจอทีวีได้เลยค่ะใครที่ดูผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็แคปหน้าจอช่วงที่นำเสนอข่าวโครงการนี้ได้เลยนะคะนั่นก็คือณตอนนี้นั่นเอง
9: แคปเลย
0: เดี๋ยวนี้ได้เลยนะคะ
9: ถ่ายเลย
0: ค่ะนี่ค่ะโครงการนี้วิสาด X ช่อง3ล้างรถฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเมื่อได้รูปแล้วเอารูปไปแสดงให้พนักงานที่สาขาที่ให้บริการได้ดูนะคะแล้วแจ้งความต้องการใช้บริการล้างรถฟรีพนักงานจะทำคูปองให้ค่ะจากนั้นคุณผู้ชมก็กดใช้คูปองตามปกติเลยล้างรถฟรีมูลค่า160บาทค่ะ
9: คุณผู้ชมสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ครับที่วิสาดออโต้แคร์29สาขาที่ร่วมรายการใน

0: ปตท.บางจากเชลคาลเท็กซ์และสาขาประดิษฐ์มนูธรรม10ย้ำนะครับว่า1โค้ดคูปองใช้ได้1ครั้งเท่านั้นไม่สามารถใช้ซ้ำได้คุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ LINE @wisardmember แคปยังครับถ่ายรูปหน้าจอยังไปรับสิทธิ์กันนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อครับ
1: หิวด่วนต้องเมาคิส
2: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
3: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
4: สูตรใหม่Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: ช็อปสนั่น
6: ก่อนวันดับเบิ้ลเดท
7: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
8: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: The Face Thailand
11: Season 7
12: รอบนี้ก็ตามหาไอคอนิกคนใหม
13: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมากๆ
14: ถ้าคนคนนั้นคือคุณก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
10: สู้กันเลยฮะ
15: ตอนนี้ยังค่ะ
16: ยังค่ะ
17: คุณควรจะได้ร่ำขันทีละ5
18: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
19: ยกครับ
20: What kind of point are you trying to make?
21: Finish your sentence girl
22: I'm trying to finish my sentence but you keep coming out
23: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน
24: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีมหรอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
25: เก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
26: Please love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: รอบเนี้ยลองของอร่อย
28: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสลัดและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar Plus Health Blue Boy อร่อยเหมือนเดิม Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
29: Max Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกชีววิถีโคโคนัทออยล์เซรั่มชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
0: วันนี้ช่วงที่คุณแม่พัดไปที่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยบรรยากาศจริงๆโดยรวมก็ราบรื่นดีถึงแม้ว่าคุณแม่พัดจะไปเจอกับป้าแมวเล็กน้อยอ่ะนะแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะมันมีเรื่องที่ทำให้นักข่าวต้องกลับไปหาคุณเจแปนที่โสธรชัยอีกครั้งแล้วคุณเจแปนก็ต้องถึงกับยกมือไหว้ขอโทษพี่หนุ่มกันชัย
30: ค่ะ
0: ต้องย้อนไปดูต้นเรื่องก่อนครับก็คือบทสัมภาษณ์ของป้าแมวกับเจแปนเนี่ยครับช่วงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากนักข่าวเนี่ยถามถึงสบส5แล้วก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแสว่าโอ้โหเจแปนไปออกรายการโหนกระแสลักษณะไปพูดถึงดีลลับดีลลับในที่นี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้ในรายการโหนกระแสเนี่ยมันจะมีการพูดทำนองว่ามีเจ้าหน้าที่ของสบสไปคุยกับป้าแมวบอกว่าก็ให้พูดตรงๆกันถ้าเราพูดตรงกันเดี๋ยวจะได้กลับมาเปิดใหม่ตรงนี้ก็ถูกมองว่าเป็นดีลลับและถูกเปิดโดยเจแปนในรายการโหนกระแสป้าแมวก็บอกว่าก่อนอื่นก็ขอพูดถึงคุณนายนาผอ.ของสบส5ก่อนว่าเขาเป็นคนดีนะป้าแมวบอกพี่ก็อยากจะให้ความยุติธรรมคือเขาเป็นคนที่ยุติธรรมเขาเป็นคนดีเขาตรวจอะไรก็จริงจังเขาทำงานละ

เอียดรอบคอบเรื่องดีลลับเนี่ยป้าแมวบอกว่าคือเจแปนเนี่ยลูกชายเนี่ยเขาเหมือนเป็นเด็กฝรั่งอะคือแต่สิ่งที่เขาพูดไปมันไม่ใช่คนไทยเขาไม่พูดกันแบบนี้ปรากฏว่าเจแปนซึ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยก็แทรกเข้ามาบอกว่ามันก็ต้องยอมรับว่าพิธีกรเขายัดคำพูด

0: ให้คำพูดคลาดเคลื่อนกันแต่พี่ยอมรับว่าน้องเขาเป็นคนดีเขามีความยุติธรรมเขาเข้ามาเนี่ยนะเขาตรวจจริงตรวจจังไอ้พี่พูดไปอย่างนั้นอ่ะคือต้องการให้เห็นว่าเขาเป็นคนดีทำงานละเอียดรอบคอบ
1: โอเคแต่ว่าน้องมีดีลลับไปแล้วอ่ะดีเมื่อวานน่ะ
0: ไม่ใช่คือน้องเขาน้องเขาเข้าใจผิดอย่าไปใช้คำว่าดีลลับมันคือคำพูดของคนเด็กฝรั่งเนี่ยบางทีต้องสอนว่าพูดอย่างนี้พูดไม่ได้นะเนี่ยความหมายอ่ะมันไม่ใช่คนไทยเราจะไม่พูดแบบนี้นะ
2: ในเวลาเดียวกันนะผมคิดว่าในรายการอ่ะผู้ดำเนินรายการเองก็มียัดคำพูดนิดนึงเหมือนกันแต่ผมก็เข้าใจนะเขาก็คือพยายามให้เนื้อหามันกระชับแต่ว่าบางทีบอกว่ามีไม่มีมีไม่มี
0: คือมันไม่ได้ขยาย
2: มีหรือไม่รู้ทีนี้
0: มันได้ขยายความไงไม่ได้ขยายความ
1: ยันว่าไม่มีดีลลับอะไรน้อง
0: ไม่มีเอ้ยไม่ถูกใช่คำพูดไม่ถูกแค่นั้นเอง
1: แต่ว่าคำพูดน้องทำให้ผอ.นายนาโดน
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะไปออกคนกระแสให้คนเดียวต้องปกป้องน้องทำงานมาตลอดชีวิตพี่เข้าใจเขาไม่ควรจะออกไปด้วยเรื่องอย่างนี้คำว่าอย่างนี้เราสามารถที่จะ
2: ใดๆก็ตามนะผมเห็นด้วยกับคุณแม่นะครับคุณนายนาเป็นคนดี
3: ปรากฏว่าในเวลาเดียวกันเลยครับคือช่วงเวลาเดียวกันเลยของการให้สัมภาษณ์เนี่ยแน่นอนมันมีไลฟ์ออกไปพี่หนุ่มกรรชัยกับพี่หมวยก็กำลังจัดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ
4: ์
3: ก็มีคนส่งข้อความไปบอกพี่หนุ่มเยอะมากเจแปนเอาแล้วนะ
4: กลับคำแล้วนะ
3: เจแปนพลิกลิ้นแล้วนะพี่หนุ่มก็เฮ้ยมันเรื่องอะไรหรอก็เลยถามทีมงานกลางอากาศเลยครับว่าเจแปนไปพูดอะไรหรอมันเกิดอะไรขึ้นมันเปลี่ยนคำพูดอะไรมันพลิกลิ้นยังไงทีมงานก็เลยพูดกลับมาบอกพี่หนุ่มบอกว่าเจแปนเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นเพราะพี่หนุ่มถามนำทีมงานบอกพี่หนุ่มแบบนี้ครับพี่หนุ่มก็เลยชี้แจงว่าเฮ้ยไม่ได้ถามนำนะแค่บอกว่าให้พูดเลยถ้าเขาไม่ดียังไงก็ให้บอกไปเลยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดแล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าแต่สิ่งที่พี่หนุ่มพูดอ่ะคือสิ่งที่พี่หนุ่มได้ยินจากปากพี่แมวก็เลยเอามาขยายความให้
5: เข้ามาบอกพี่หนุ่มรู้ยังเจแปนเท่ากับคำแล้วนะพี่หนุ่มรู้หรือยังพลิกลิ้นแล้วนะพี่หนุ่มรู้หรือยังส่งเข้ามาลองเช็คที่พลิกลิ้นบ้างไงเขาไปพูดว่าอะไรลองไปเช็คในที่ทีมงานอยากรู้จริงๆแล้วผมบอกเลยผมพูดชัดเจนอยู่แล้วว่าสบส5ละเลย
6: ใช่พูดตั้งแต่วัน
5: ผมพูดเลยไม่ต้องไปบอกให้เจแปนพูดหรอกผมก็พูดตรงนี้แหละจะบอกว่าผมถามนำเจแปนหรือเปล่าเหรอผมไม่ได้ถามนำผมบอกให้พูดเลยบอกถ้าเขาไม่ดีก็บอกเลยมันไม่ดีทำไมต้องถามนำอ่ะ
6: ค่ะ
5: ถูกไหมผมพูดเลยคุณผู้ชมไปหาดูได้ผมพี่หมวยก็ได้ยินผมบอกเลยว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดถ้าเกิดว่าใครมาสั่งให้คุณเนี่ยพูดว่าให้เป็นไปในทางเดียวกันให้พูดดีๆเขาจะได้เกษียณโดยสง่างามผมบอกถ้าคุณก็พูดเลยคุณอยากพูดคุณพูดเลยขอให้พูดตามข้อเท็จจริงถูกไหมผมอ่ะได้ยินมาจากปากของพี่แมวเองเลยว่าเขาพูดว่าอะไรจะเอาเทปมาเปิดให้ฟังยังได้เลย มีเทปด้วยพี่แมวพยายามจะบอกว่าคุณนายนาเป็นคนดีเป็นคนดีก็ละเลยไม่ได้เหมือนกันเพราะมันมีผลไปถึงชีวิตของประชาชนคนอื่นๆเขาคำว่าคนดีมันก็ต้องแยกกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เป็นอยู่นะจะบอกว่าผมถามนำแล้วไงสำหรับผมอ่ะผมมองในสายตาชาวบ้านผมมั่นใจว่านี่คือการละเลยของสบส5
6: ค่ะ
5: ใครเป็นผู้นำสบส5ก็ต้องดูแลตัวเองด้วย
3: เป็นเรื่องเลยนักข่าวกลับไปโสธรชัยอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วไปถามคุณเจแปนดูข่าวเที่ยงยังเจแปนดูข่าวเที่ยงไหมคุณเจแปนก็ยกมือไหว้ขอโทษครับขอโทษพี่หนุ่มไม่ได้บังคับและไม่ได้ชี้นำผมขอโทษตรงๆจากใจจริงๆครับพี่หนุ่มพยายามรับฟังและให้พื้นที่ผมมาตลอด
7: มีประเด็นที่ว่าเหมือนว่าเจแปนกลับลำเนี่ยว่าจากในรายการเมื่อวานเหมือนว่าเป็นพี่หนุ่มเนี่ยบีบหรือว่ายังไงฮะเราถึงต้องพูดเพื่อโยนความผิดไปให้สปส.ข้อเท็จจริงมันคือยังไง
8: พี่หนุ่มไม่ได้บังคับหรือไม่ได้ชี้นำผมเลยครับอันนี้ผมขอโทษพี่หนุ่มตรงๆเลยแบบจากใจจริงๆพี่หนุ่มพยายามรับฟังให้พื้นที่ผมมาตลอดผมคิดว่าข่าวตรงนี้เนี่ยน่าจะมาจากตอนที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์ด้านหน้าแล้วทางนี้มันชุลมุนน่ะคุณแม่เขาก็ไปพูดในเรื่องของสปส.ซึ่งในความหมายของคุณแม่เนี่ยเขาสื่อสารว่าคุณนายนาเนี่ยเป็นคนที่ดีคือต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยเขาก็คือมีความเป็นห่วง

0: ห่วงนั่นแหละเพราะว่าตลอดเวลามาคุณนายนาเข้ามาตรวจสอบให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความดีนะตอนนั้นที่เขาทำให้แต่ว่าเหมือนที่ผมพูดไปในรายการเมื่อวานนะครับก็คือผิดก็ว่าไปตามผิดนะคุณแนะนำเราผิดในวันที่โทรคุยกับพี่หนุ่มเนี่ยมีผมมีแม่คุยกับพี่หนุ่มพี่หนุ่มอ่ะก็ให้คำแนะนำมาบอกคุณแม่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดผมเข้าใจว่าแม่จะเข้าใจแต่ตอนนี้แม่ยังไม่เข้าใจว่าคนที่เขาควรจะสงสารเนี่ยเขาควรสงสารผมผมรักแม่นะแต่ว่าผมขอยืนยันว่าพี่หนุ่มไม่ได้ชี้นำอะไรและสบส.ควรรับผิดชอบ
1: ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวรอดูว่าพี่หนุ่มเอายังไงว่ายังไงต่อไปแต่ทีนี้ไม่ใช่เฉพาะที่โสธรชัยอย่างที่เราบอกนะครับมันมีอีกที่หนึ่งก็คือบ้านเสริมสุขเนอร์ซิ่งโฮมอันนี้ก็ถูกแฉว่าลักษณะคือมีการล่ามโซ่ใช้กระบอกฉี่วันนี้จริงๆมันมีการแฉเพิ่มเรื่องถูกจับฉีดยาด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ให้ดูบรรยากาศตรงนี้สักนิดนึงนะครับวันนี้นักข่าวเข้าไปอีกครั้งคือสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้สบส.4เขาลงพื้นที่ไปแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ศรีธัญญาแล้วส่วนหนึ่งก็จะมีแค่ส่วนที่เป็นสีเขียวที่ยังรักษาตัวอยู่ที่นี่ดูก็โซนผู้หญิงปิดเงียบเลยปรากฏมีช่วงหนึ่งมีชายแว่นดำมาชายแว่นดำมาจอดรถอยู่ที่หน้าศูนย์แล้วก็เดินเข้าไปข้างในตอนนั้นเนี่ยนักข่าวพยายามเข้าไปถามชายแว่นดำก็เขาบอกเขาเป็นญาติเข้าไปสัก10นาทีถือถุงดำออกมาก็ไม่รู้มันยังไงไม่รู้ถุงดำนั้นคืออะไรเนี่ยนะฮะไปเลยไปแล้วเขาไม่พูดอะไรทีนี้เรื่องนี้กลายเป็นมี2มุมครับสืบเนื่องจากมีญาติของผู้ป่วยเข้ามาคนหนึ่งชื่อคุณวัชิระอายุ57ปีบอกว่าเขาเป็นเพื่อนของชาวต่างชาติที่มาดูแลที่นี่คือที่นี่ดูแลดีนะจ่ายเงินอยู่ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 นี่แหละขึ้นอยู่กับบุคคลจะเลือกเอายังไงแต่ว่าอยู่ห้องปรับอากาศส่วนตัวนะไอ้เรื่องที่พูดกันไปผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงแหละ
3: มาพบเพื่อนเขาผมไม่ค่อยได้มาเยี่ยมบ่อยแต่ภรรยาเขาเนี่ยจะมาเยี่ยมบ่อยก็ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจมาช่วยดูให้พี่ก็ดูข่าวเมื่อวันก่อนนะโหนกระแสใช่ไหมนะครับแต่ว่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าประเด็นนั้นน่ะมันถูกต้องหรือเปล่าที่บอกว่าใช้โซ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปดูความจริงเอาว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้พี่ตอบเราไม่ได้แต่สำหรับพี่แล้วที่นี่พี่ว่าสำหรับพี่มันเป็นที่ที่ดีแล้วก็ดูแลเพื่อนพี่ดีนะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าก็คงจะต้องเอากลับแล้วเพราะมันถึงดีลที่เราต้องเอากลับพอดี
4: เคยไปที่ไหนมาก่อนไหมครับ
3: อยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะครับดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูว่าเหมาะสมที่จะมาที่นี่ครับ
4: ทางโรงพยาบาลศรีธัญญาเขาเป็นคนแนะนำด้วยเหรอ
3: คือเขาก็คงจะถามเราว่าถ้าเกิดไม่อยู่ในศรีธัญญาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนได้บ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เราว่าเราจะตัดสินใจมาหรือไม่มาก็ต้องมาดูก่อนพอเราดูแล้วมันโอเค
4: เราได้คุยกับเพื่อนเราเพื่อนเขาว่ายังไงบ้าง
3: เขาโอเคครับเขาโอเคแต่ว่าเพื่อนผมก็จะเป็นลักษณะโรคซึมเศร้าซึ่งมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะอันเกิดจากการดื่มสุราเยอะเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาซึ่งก็ดีขึ้นถามว่าก็ดีขึ้นไหมก็ดีแล้วก็ดีที่สุดก็คือกลับไปอยู่ที่บ้าน
4: เขามีเล่าให้ฟังไหมครับว่าเขาเคยอยู่
3: ไหมไม่เคยครับที่นี่ไม่มีเวลาที่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยทางนี้จะจัดการพาไปส่งให้แล้วค่าใช้จ่ายก็เบิกตามความเป็นจริงครับเท่านั้นเองครับพี่ว่าเขาโคกันก็เล้นอยู่ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 อะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่คนนะต่อเดือนครับมันก็คงจะสะท้อนให้เห็นชีวิตนะครับว่าเวลาที่เรามีบุพการีหรือใครก็แล้วแต่หรือว่าเป็นโรคก็อย่าทิ้งเขานะครับอันนี้สำคัญ
1: ขณะนี้ยังมีผู้ป่วยและผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่เหลืออยู่9คนเป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับคือจะเป็นกลุ่มที่อยู่ได้ตามเกณฑ์ครับคือเป็นกลุ่มสีเขียวที่ไม่ต้องใช้ยาก็ยังคงพักรักษาแล้วก็อยู่ที่นี่9คนทีนี้อีกด้านหนึ่งในรายการโหนกระแสวันนี้ปรากฏว่าผู้ป่วยที่เคยอยู่ในศูนย์เนี้ยมานั่งกันเต็มรายการเลยฮะผมยกตัวอย่างเช่นคุณมิ้นนามสมมุตินะฮะแม่จับให้มาอยู่ที่นี่เพราะว่าตัวเองอารวาสคือแม่อยากจะให้เลิกกับแฟนตัวเองอะอยู่บ้านไม่ได้อารวาสแม่ก็เลยจับเอามาไว้ที่นี่ถูกทุบตีถูกขังห้องมืดมีคนเข้ามาฉีดยาไอ้คนฉีดจบม.6 ไม่ได้จบพยาบาลด้วยแต่ที่สุดเธอถูกส่งต่อไปที่ศรีธัญญา2เดือน
2: ชอบผู้ชายคนนั้น
5: ไม่ชอบผู้ชายคนนั้นเขาก็เลยให้เลิกกับแฟน
2: เราก็เลยอารวาสเราไม่อยากเลิกทำไมต้องให้หนูเลิก
5: ใช่ค่ะเขาก็ประทะเลาะว่าฉีดยาแล้วจะให้กลับบ้านให้กู้ชีพอะค่ะมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่มหาลัยแล้วก็จะให้ไปเจอแฟนแล้วพอไปถึงนนทบุรีเขาก็

0: ให้คนมาจับอุ้มเข้าไปในบ้านเลยค่ะ
1: เข้าบ้านเสริมสุขเลย
0: ใช่ค่ะเขาก็จับเอาเชือกสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะมัดมือสองข้างขึงไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กินข้าวเย็นเพราะว่ามันเย็นแล้ว
1: กินยังไงอ่ะ
0: ก็กินเขาก็ป้อนนะคะแล้วหนูก็ร้องไห้พอตกกลางคืนเขาก็เอาโซ่มาล่ามหนูขาข้างซ้ายติดกับเตียงหนูอยากกลับบ้านเขาก็เลยเอามือตีหนูค่ะพอเพื่อนอาละวาดเขาก็จับไปขังไว้ห้องมืดค่ะโดนแบบนี้ค่ะ
2: เป็นกรงแล้วก็มืดหมดเลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเป็นห้องปิดตายแล้วก็เป็นลูกกรงแล้วก็ล็อกกุญแจไว้ข้างนอกค่ะ
2: แล้วเขามาส่งข้าวยังไงครับ
0: เขาไม่ได้ส่งค่ะเขาแบบเหมือนขังจนกว่าเขาจะพอใจแล้วเขาก็จะมาปล่อยค่ะ
2: โอ้โห
0: เอายาของคนอื่นมาให้กินมันยานอนหลับให้กินตอนสองทุ่มทุกวัน
2: แล้วเขาให้คุณกินยาคุณกินไหม
0: ก็ต้องกินถ้าไม่กินก็เดี๋ยวเขาจับล่ามโซ่ก็ต้องกินเพราะว่าต้องเอาตัวเองรอดนะคะ
1: จ่ายยาเหรอ
0: จ่ายยานอนหลับแล้วก็มีฉีดยาหนูด้วยค่ะ
1: ฉีดยา
0: ใช่ค่ะ
1: ฉีดยาอะไร
0: ยาเขาบอกว่ารับมาจากโรงพยาบาลที่จังหวัดที่หนูอยู่แล้วเขาก็ยังมีการ
3: รับอารมณ์
1: ถ่ายยาครับอารมณ
0: ์ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้แม่หนูดูว่าฉีดยาแล้วบอกว่าเขาจบม.6นะคะเขาไม่ได้เป็นพยาบาลหนูถามเขาว่าพี่จบอะไรมาเขาบอกว่าจบม.6
4: เขาฉีดยาค่ะตอนหนูแบบคุ้มคลั่งเลย
2: ไอ้3คนที่ดูแลหนูนั่นเหรอ
4: ไม่ใช่ค่ะเขาเอาใครก็ไม่รู้มาฉีดให
5: ้เป็นผู้ดูแลฝั่งผู้ชายอะค่ะ
4: แต่เขาอ้างเป็นหมออะค่ะ
5: แต่จริงๆไม่ใช่หม
1: องงไปหมดแล้วเนี่ย
4: เขาสั่งชื่อคุณหมอแต่เขาไม่ใช่หมอ
0: แม่บอกว่าทำไมลูกร้องเอาแต่ร้องไห้เขาก็เลย
6: เนี่ยครับคืออีกคนหนึ่งที่นั่งข้างๆของมิ้นเนี่ยก็จะเป็นฟ้าก็พูดในทำนองเดียวกันว่าถูกจับฉีดยาก็ในนี้ของฟ้าเนี่ยป่วยเป็นไบโพล่ามาอยู่ที่นี่ถูกล่ามโซ่ทั้งกินยาทั้งฉีดยาเอาไปรวมกับคนที่ติดเชื้อ HIV อันนี้เธอกล่าวอ้างนะฮะทีนี้พี่หนุ่มก็ถามว่าศูนย์นี้เขาได้รับรางวัลเลยนะฟ้าบอกรางวัลอะไรของปลอมไอ้ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูที่โพสต์ดูดีๆเนี่ยมีแต่ซากไก่ซากหมูให้กินทั้งนั้นน่ะตอนเข้ามาน้ำหนัก130ตอนจะออกอะเหลือ80กิโล
4: แบบว่าทำไมเราต้องมาอยู่สถานที่ที่มันเป็นแบบนี้ด้วยรวมทั้งคนแก่รวมทั้งคนเป็นจิตเวชรวมทั้งคนติดยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเป็นสถานที่เดียวกันหมดเลย
0: คนเป็นเอชไอวีด้วย
4: คนเป็นเอชก็มีค่ะ
0: อยู่นั้นอยู่รวม
4: แล้วคนไข้ต้องดูแลคนไข้กันเองอะค่ะคนดูแลที่เป็น3คนนะคะก็คือเขาไม่ทำอะไรเลยเขาก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งดูไปอย่างเงี้ยแต่เราต้องมานั่งดูแลคนแก่กันเองเปลี่ยนแฮมเพิร์ส
1: เราก็เปลี่ยนให
4: ้ใช่ค่ะเช็ดอึเช็ดฉี่คนเป็น HIV เนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นคนเปลี่ยน
1: รู้เป็นคนเปลี่ยนให้กับแฮมเพิร์สให้กับคนเป็น HIV
0: ใช่
4: แต่เขาไม่รู้ว่าเขา
0: ไม่รู้ว่าเป็นโรค HIV เหมือนแฮมเพิร์สก็ไม่พอใช้เขาไม่ซื้อมาให้ก็
4: ไปหยิบจากที่กล่องของคนอื่นมาใส่ให้เขาอะไร
1: แต่ที่นี่เขาได้รางวัลไม่ใช่เหรอลูก
4: รางวัลปลอมค่ะ
1: อุ้ยตาย
4: เพราะว่าความจริงที่เห็นในเพจมันไม่ใช่สวยงามมันที่คิดอย่างนั้นนะคะข้าวมันไก่ที่ไก่สวยๆอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่เลยมันเศษไก่วิญญาณไก่วิญญาณหมูข้าวขาหมูแหมคากิเลยมันไม่ใช่อ่ะ
7: มีไหมมีคากิ
4: มันไม่มีเลยค่ะมันมีแต่เศษคากิอ่ะ
1: เฮ้ย
4: เศษแบบเป็นกระดูกอ่ะเศษแบบเศษเล็ก
7: ๆนี่บะหมี่หมูแดงมีเกี๊ยวปูด้วยนะ
4: โอ้โห
0: ไม่เคยมีปูค่ะ
7: มีไหม
4: ไม่เคยมีปูไม่เคยมีปูกุ้งไม่เคยมีอยู่ไป6เดือนอ่ะน้ำหนัก330โลหรือ80โลค่ะ
8: ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
9: ่เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี
9: ่เบนโต
11: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: ถ้าใครไม่ดูนะครับก็ถือว่าพลาดมากเพราะว่าภาคนี้ทำถึงมากๆเลยครับ
13: ภาพเสียงสมจริงชัดแล้วก็ดังกระหึ่มจุใจแน่นอนครับ
14: มันก็มันสนุกก็สนุกน่ากลัวก็น่ากลัวคือเหมือนครบรถมากๆก็เลยนั่งดูแทน
12: การกลับมาของพี่ยักษ์ในภาคนี้นะครับก็คือแอคชั่นดุเดือดมากเลยครับ
15: พวกแบบต่อสู้อะไรเงี้ยเยอะใช่ทำให้ตื่นเต้นตลอดเวลาในการดูอะค่ะ
16: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร
17: ์พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
18: เก้ามวยไทยวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ธงชัยวีเกียรติแสนชัยมวยไทยยิมปะทะเพชรเอกสิงห์คลองหลวงและเขาดงเกียรติบ้านหลาปะทะพระเดชศึกต่อย้ำสวนถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 นาที
19: เปิดใจอีกหนึ่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมเจี๊ยบเชิญยิ้ม
3: ถามมาว่าน้ำท่วมไหมคุณเจี๊ยบ
5: ไม่ต้องห่วงฮะเต็มร้านครับ
3: คือคนที่ทักมาเขากลัวก็จะไม่เต็มไงนี่เจี๊ยบเนี่ยมันเป็นบ่อ
5: พอจะถมเสร็จปั๊บภรรยาลดความ
7: ถ้าจูบหัวฉันแล้วก็

0: รับรองฉันตบแกด้วยหนามทุเรียนนี้แน
1: ่สสิอาภาน
2: างติด1ใน10สาวโสดสวยธุรกิจของตระกูลไฮโซประเทศไทยค่ะพี่
3: ชีแซ่บขนาดนี้ฉันจะรับมือไหวไหมวะเนี่ย
4: จบท่านี้เลยใช่ไหม
5: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้20:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
8: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
7: โปรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนนิ่งช่วยดูแลด้วยออลไวท์เซเว่นให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
9: เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่ Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
10: ก่อนเข้ารายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลโพสต์ชี้แจงแล้วครับคำว่าบันเทิงทิปไตยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเต็มๆครับคุณผู้ชมครับอาจารย์เนี่ยบอกคร่าวๆบอกว่านี่ไม่ใช่การประดิษฐ์วาทกรรมนะใครจะเชื่อใครจะฟังก็เป็นเรื่องของเขาแต่อย่ากล่าวหาผมเกินไปคือคุณผู้ชมฮะต้องยอมรับว่าหลังจากที่อาจารย์ปิยบุตรโพสต์เรื่องนี้บันเทิงทิปไตยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาพอสมควรคำว่าบันเทิงที่ปฏายของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยถ้าจะสรุปโดยรวมก็คือซัดไปที่สสของพรรคประชาชนเอาตรงๆก็เฉพาะเจาะจงอาจจะลงไปที่คุณไอซ์กับคุณโรมเยอะหน่อยว่าอาจจะใช้บันเทิงที่ปฏายจนลืมในตัวหลักการลืมเนื้อหาสาระสำคัญหรือไม่ปรากฏว่าหลังจากที่อาจารย์ปิยบุตรโพสต์ยกตัวอย่างคณะทำงานของคุณไอซ์รัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับคุณโปรดปรานจันทารัตน์ทำคลิปออกมาโอ้โหซัดกลับด้วยคำที่รุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นนี่เขาโพสต์หาส้นจุดๆๆนี่อ่อมแก่แล้วนะมือไม่พายเอาทีนราน้ำหลงตัวเองคิดว่าตัวเองสูงส่งเหรอสอสอส้มเนี่ยทำงานหนักพยายามจะย่อยข่าวยากให้ประชาชนสนใจเพราะทุกวันนี้คนดูแต่โหนกระแส
11: ตอนนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าบันเทิงทิปไตยกับมือไม่พายแต่เอาตราน้ำเนี่ยอันไหนที่มันไร้สาระกว่ากันอดีตผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นะคะเขาก็ได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยประโยคที่ยาวยืดนะเป็นคนไทยเนี่ยก็อาจจะอ่านแค่3บรรทัดแรกเนาะแล้วก็ปัดทิ้งเพราะว่ามันเข้าถึงยากในฐานะที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งในสังคมนี้แล้วก็ทำคอนเทนต์วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองมาหลายปีพูดตรงๆว่าไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการวิพากษ์วิจารณ์ของอาจารย์ปิยบุตรในครั้งนี้โอ้โหแล้วรู้สึกว่าผิดหวังอย่างรุนแรงมากคือเป็นการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ดู4ดู8อะไรเลยคือยิ่งอาจารย์ปิยบุตรออกมาพูดพร่ำอะไรแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าก็การเมืองมันน่าเบื่อมึงจะสูงส่งไปถึงไหนอ่ะทุกวันนี้คนหาเช้ากินค่ำกูก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วกูจะเอาเวลาที่ไหนมาอ่านไอถ้าเฟซบุ๊กมึงที่มันเป็นร้อยบรรทัดที่มึงเขียนมากูจะอ่านกี่โมงเข้าใจกูไปนั่งดู TikTok ดีกว่ากูนั่งปัดชึบๆการสื่อสารที่เฮงซวยที่สุดในยุคนี้คืออะไรคือการที่อยู่ๆก็ออกมาโพสต์ส้นตีนก็ไม่รู้ในขณะที่สสหลายๆคนเนี่ยกำลังพูดถึงประเด็นแบบเอ้ยสามีใครเป็นสแกมเมอร์ตรวจสอบบัญชีการเงินคืออะไรคนไม่ไปสนใจเลยคนไปสนใจว่าปิยบุตรด่าใครเออคือนึกออกมั้ยนี่ค่ะนี่คือวิธีการสื่อสารที่เฮงซวยที่สุดถามจริงมันมีประโยชน์อะไรตรงไหนเออจริงๆนะมันแบบมันอ่อมแก่อ่อมแก่มากเนี่ยคือถ้าเกิดว่าพูดแล้วมันไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูด
10: โอ้ยแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเธอลบคลิปนี้ไปนะตูนพอลบคลิปก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยใครสั่งเฮ้ยมันมีใครสั่งหรือมันมีใครไปด่าโปรดปรานหรือเปล่าโปรดปรานทำไมลบล่ะโอ้โหจัดอัดหนับเต็มขนาดนี้แต่ลบทิ้งวันนี้คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนถูกถามถึงเรื่องนี้นะฮะจริงๆเนี่ยถามประเด็นหลักเนี่ยเรื่องยติอภิปรายแต่ต้องมาเรื่องนี้ก่อนเลยปรากฏว่าคุณ

0: เพลงก็บอกว่าคือในกระบวนการและองคาพยพทั้งหมดของพรรคประชาชนเนี่ยมันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่หลายกลุ่มผู้ช่วยส.ส.ก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มของพวกเรานี่แหละดังนั้นเราต้องยืนยันในหลักการเดิมในฐานะพรรคมวลชนยืนยันว่าในฐานะหัวหน้าพรรคตนไม่สามารถสั่งปิดปากใครที่แสดงความเห็นไม่ว่าจะแสดงความเห็นเรื่องอะไรผมไปปิดปากเขาไม่ได้ถ้าเขาคิดว่าการแสดงความเห็นของเขามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาสามารถแสดงความเห็นได้แต่สิ่งที่อยากจะสื่อสารไปถึงทุกคนคือการที่เราจะรักษาการเดินหน้าการทำงานและกระบวนการทำงานที่เรียกว่าเราคือพรรคมวลชนไปพร้อมกันอย่างไรยืนยันว่าไม่ได้สะท้อนถึงใครคนใดคนหนึ่งขอฝากไปถึงทุกคน
1: ในฐานะพรรคมวลชนเนี่ยผมในฐานะหัวหน้าพรรคคงไม่ได้ไปสั่งปิดปากใครที่จะแสดงความคิดความเห็นได้ถ้าเขาคิดว่าเขาสามารถแสดงความคิดความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็แสดงความคิดความเห็นกันได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าอยากสื่อสารถึงทุกคนเลยละกันนะครับผมคิดว่าการที่เราอยากจะรักษาการเดินหน้าการทำงานขบวนการทางการเมืองที่เราเรียกกันว่าพรรคมวลชนเนี่ยจริงๆแล้วการที่แสดงออกภายนอกให้เรามีความเป็นเอกภาพก็สำคัญไม่แพ้กันก็อยากฝากถึงทุกคนไม่ได้ฝากถึงใครคนใดคนหนึ่งครับ
2: คำที่เชื่อคนใดคนหนึ่งใช้ค่อนข้างแรง
1: ก็นั่นแหละครับก็คำฝากเมื่อสักครู่ของผมก็คือฝากถึงทุกคนนะครับดังนั้นคำวิพากษ์วิจารณ์ภายในพวกเราเองก็ควรจะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันภายในเป็นหน้าที่ของส.ส.ที่จริงๆก็ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงอยู่แล้วเพราะว่าผู้ช่วยส.ส.จะถูกแต่งตั้งได้ก็ต้องมีการลงนามจากส.ส.นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทางคุณรักชนกเองก็น่าจะมีการพูดคุยกับตัวผู้ช่วยของเขาโดยตรงอยู่แล้วครับ
2: ในโซเชียลวิจารณ์ว่าทั้งส.ส.ผู้ช่วยก็เหมือนก
1: ัน ก็อย่างที่ผมได้บอกเลยครับหลักการเมื่อสักครู่ก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนที่ทำงานอยู่ในองคาพยพของพรรคประชาชนครับ
0: ทีนี้ไอ้คำว่าบันเทิงที่ปไตยเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลเอามาใช้คำนี้ครับเป็นเรื่องของการยื่นยติอภิปรายรัฐมนตรี18คนของฝ่ายค้านนักข่าวไปถามคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขิงเลยใช้คำนี้เลยเอาคุณผู้ชมลองฟังดูฮะเรียกยตินี้ว่ายติบันเทิงที่ปไตย
3: ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องกล่าวหาและตามปกติธรรมเนียม151ก็ไม่มีเบาการอภิปรายไม่ว่าต้องใจไม่มีครั้งไหนเบาครับก็ต้องกล่าวหาอย่างรุนแรงไว้ก่อนแต่จะไปหาเหตุผลประกอบไปหาหลักฐานประกอบพวกข้อกล่าวหาได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากัน
4: คำรุนแรงในยตินี่เหมือนเป็นการแบบต้องการระบายต้องการแบบให้ประชาชนรู้ว่าแบบสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันรุนแรงอะไรขนาดนั้นเลย
3: ก็ดีครับบันเทิงทิปไตยเป็นแบบไหนก็ลองถามอาจารย์ปิยบุตรประมาณ
5: เยอะไปนะคร
3: ับ ก็ถึงได้บอกว่าบันเทิงทิปไตยไง
4: ถ้าอย่างนี้มันเหมือนกับว่าข้อกล่าวหามันอาจจะแบบไม่ได้พุ่งเป้าไม่ค่อยมีเนื้อหาที่ชัดเจนในการที่จะพุ่งเป้าไปที่ทั้งแต่ละคน
3: ก็เป็นสิทธิ์ของเขาสิทธิ
0: ์นานคุณภราดรใช้คำนี้บันเทิงทิปไตยซัดกลับฝ่ายค้าน
6: ตอนนี้กลายเป็นคำฮิตของฝั่งรัฐบาลนะคะวันก่อนก็หมอเอกโฆษกรัฐบาล
0: ก็เลยกลายเป็นที่มาให้คุณหนุ่มเมืองจันทร์สรกลอดุลยานนท์คอลัมนิสต์ชื่อดังก็แชร์ข่าวนี้ครับที่คุณภราดรใช้คำนี้เย้ยกลับฝ่ายค้านบันเทิงทิปไตยนึกแล้วว่าต้องโดนนี่คือรายจ่ายที่ต้องจ่ายของปิยบุตรแสงกนกกุลกับการประดิษฐ์วัฒกรรมเพื่อเชือดเฉือนพวกเดียวกันต่อไปไอซ์โรมพูดอะไรฝ่ายรัฐบาลก็จะแขวนป้ายบันเทิงทิปไตยทันทีและไม่ใช่แค่นี้ในสภาตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจคำนี้ก็จะถูกนำมาใช้เชือดเฉือนส.ส.พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนที่ขึ้นอภิปรายแน่นอนโดยเฉพาะไอซ์กับโรมเห็นต่างได้ท้วงทิ้งได้เรื่องที่ปิยบุตรเตือนมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากคนในพรรคประชาชนต้องคิดว่าเราเล่นกับกระแสมากเกินไปจนกลบเรื่องใหญ่ที่เราต้องทำหรือเปล่าหรือมีเรื่องอะไรที่เราหลงลืมไปบ้างแต่การสะกิดเตือนมิตรสหายโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักเหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตท่วงทำนองก็เป็นเรื่องสำคัญไม่มีคำว่าบันเทิงทิปไตยความหมายมันก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่เท่เท่านั้นเองโอ้โหหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์ถึงอาจารย์ปิยบุตรแบบนี้1ชั่วโมงหลังจากคุณหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์มาเลยครับอาจารย์ปิยบุตรโพสต์ยาวเลยแล้วก็

0: แนบลิงก์ของคุณหนุ่มเมืองจันทร์ที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยโดยอาจารย์ปิยบุตรบอกอย่างนี้ครับผมพูดเรื่องบันเทิงทิปไตยมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งปี66แล้วครับตอนนั้นไม่ได้ระบุคำนี้ลงไปแต่บรรยายความเพื่อเตือนสสหน้าใหม่ว่าอย่าคิดอย่าติดกับการเป็นอินฟลูในโลกออนไลน์มากจนเกินไปจนกระทบต่อเนื้อหาสาระทางการเมืองหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผมมีโอกาสไปพบปะสื่อมวลชนหรือไปออกรายการใดผมก็จะแทรกเรื่องนี้ลงไปตลอดในข้อเขียนผมก็เอาลงเพจของผมก็เคยยกคำนี้มาใช้หลายครั้งเมื่อไรที่มีโอกาสเจอคณะนำเจอผู้บริหารพรรคผมก็ทัดทานเรื่องนี้ไปเสมอและชักชวนให้หาจุดสมดุลใช้บันเทิงเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ได้แต่อย่าให้มันครอบงำจนคุมไม่อยู่คุมไม่ได้และเสียเป้าหมายใหญ่ของพรรคไปช่วงหนึ่งอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าเพราะว่าผมเล็งเห็นแล้วว่าแนวโน้มเช่นนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกถ้าเราไม่ควบคุมให้ดีมันจะอันตรายซึ่งการเขียนแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมทำเป็นประจำหากการที่ผมเคยร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่แล้วต้องทำให้ผมไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในฐานะนักวิชาการหรือพลเมืองได้เลยหรือผมต้องมากังวลกับเรื่องพรรคเสมอผมคิดว่าก็ไม่เป็นธรรมสำหรับผมเหมือนกันผมถูกฝึกฝนทางวิชาการณเวลานี้ก็ต้องใช้ความรู้ที่ศึกษามาเอามาเผยแพร่และมาทำงานด้านความคิดให้คนได้ฉุกคิดคนจะเปลี่ยนหรือเชื่อที่ผมเสนอหรือไม่ก็ไม่เป็นไรผมทำหน้าที่เสมอแล้วก็เสนอออกไปด้วยความหวังว่าวันหนึ่งคนอ่านจะเข้าใจถ้าจะย้อนไปช่วงปี6566ผมเคยบอกในที่สาธารณะไปแล้วว่าต้องแยกแยะตัวผมออกจากพรรคเสียทีผมไม่สามารถอยู่ในแวดวงการเมืองได้เพราะผลทางกฎหมายนั่นก็ทำให้ผมทำงานการเมืองแบบเดิมไม่ได้แล้วแต่ถ้าจะมาให้ผมไม่สามารถใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็นได้อีกหรือต้องใช้อย่างระแวดระวังผมว่านี่คือเป็นการลงโทษผมเกินไปกระมังช่วงหนึ่งอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าผมมาทำงานความคิดผมเผยแพร่ลงเพจไปออกรายการตามที่เขาเชิญไม่เคยไปยุ่งกับใครไม่ได้ไประรานใครไม่ได้บังคับใครใครจะเชื่อไม่เชื่อเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบไม่ชอบวิจารณ์กลับด่ากลับไม่เป็นไรทำได้เต็มที่ผมก็แสดงความเห็นในพื้นที่ที่ผมมีเท่านั้นและผมก็ยึดมั่นในคติมาทั้งชีวิตว่าผมจะไม่ฟ้องหมิ่นประมาทแก่ใครเลยเพื่อประกันเสรีภาพในการแสดงออกผมเห็นว่าการคิดคำขึ้นมาใช้เป็นการแทนคำหรืออธิบายปรากฏการณ์มันเป็นพันธกิจของนักวิชาการผมเป็นคนคิดคำว่านิติสงครามผมเป็นคนคิดคำว่าประชาธิปไตย2ใบอนุญาตและอีกหลายๆคำก็ไม่เห็นมีปัญหาใช้กันทั่วไปหรือจะเป็นคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่มีคนคิดขึ้นผมเสนอให้ช่วงชิงเอาความหมายอย่าให้แค่เป็นสีของพรรคการเมืองคำว่าบันเทิงทิปไตยก็เป็นไปในทำนองเดียวกันผมคิดของผมมานานแล้วใช้มานานแล้วเคยพูดในหลายรายการแล้วคุณสรกลบอกว่าผมประดิษฐ์วาทกรรมเชือดเฉือนพวกเดียวกันหรือจะบอกว่าไม่ต้องใช้คำนี้ก็ได้แค่ไม่เท่เท่านั้นเองผมไม่เห็นด้วยผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้องผมเห็นว่าเป็นการกล่าวหาผมเกินจริงและผมยืนยันปฏิเสธผมพูดเรื่องนี้มานานแล้วใช้คำนี้มานานแล้วพูดในสื่อหลายรายการแล้วและผมเห็นว่านี่คือข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมกับผมผมจึงจำเป็นต้องชี้แจงครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
1: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
2: ่ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: โอ้ยตัวนี้อ้วนสวยมากดูสิเต็มฝาเลยอ่ะเนทีฟสุราษฎร์ต้องหอยกระแดง
5: ขาวนวลอ้วนสะอาด
4: อันนี้เนื้อแบบละมุนดูควันค่ะดูควันหน้ามิชลินก็ถึงแนะนำของปีจอคุณผู้ชม
6: ลีน่าและน้องหมิวครับทั่วฟ้าดินสลายหนูต้องอยู่ด้วยกันแบบนี
7: ้บ้านเขาได้เจอลูกสะใภ้บ้างยัง
8: ไ
7: ง
8: อุ้ยตายเปรียบน้องเป็นเหมือน

0: ทิตย์สะท้อนลงมาที่ทะเล
1: เห็นแสงมากขึ้นอะไรเงี้ย
2: สาดทุกพลังสาดทะลุจักรวาลมึง
3: ดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
4: โหดไปอันเนี้ย
2: สุดโหดโคตรดิน
3: อะไรอยู่ในกล่อง
5: นี่มันข้อสอบเข้าฮอกวอตส์หรอ
6: ตายไปข้างนึงเลยป่ะ
7: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
8: หนักมากเลยอ่ะ
2: The Power ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี้
9: มองอะไรอ่ะ
10: เฮ้ยอ่ะ
9: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
11: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
9: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวก็แล้วกัน
12: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
15: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกใหม่ KFC ไก่กรอบโซฮอตไก่ทอดกรอบกรอบดังในซอสเกาหลีช่ำๆลองเลยถึง28ตุลาคม2569
0: เรื่องการย้ายอดีตนายอำเภอบ้านสร้างไปเป็นนายอำเภอลำสนธิที่ลพบุรีแล้วก็มีท่านนายอำเภอท่านใหม่มายังไม่จบนะ
9: ครับ
0: วันนี้วันที่คำสั่งมีผลนะคะก็มีภาพทั้งสองท่านก็เข้ารายงานตัวการปฏิบัติหน้าที่นะคะแต่มันยังมีกลิ่นอายบางอย่างอ่ะไปดูท่านเศรษฐพุทธวงศ์เลอวุฒินะคะอดีตนายอำเภอบ้านสร้างที่ไปเป็นนายอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีกันก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าคำสั่งยกย้ายเนี่ยมีผลวันนี้คือตอนแรกโดนเด้งเลย
9: ใช
0: ่ล่าสุดเปลี่ยนเป็นให้ท่านมาเป็นนายอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีเมื่อเช้าขออภัยเมื่อบ่ายก็ไปรายงานตัวเรียบร้อยค่ะต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีที่ศาลากลางจังหวัดนะคะแล้วก็มีชาวบ้านจากอำเภอบ้านสร้างจำนวนหนึ่งตามมาส่งด้วยนะคะเมื่อรายงานตัวเรียบร้อยกับท่านผู้ว่าก็ไปพบกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนมีหนึ่งในนั้นรองปรัชญาเปปะตังได้มอบเข็มกลัดสมเด็จพระนารายณ์ให้กับคุณเศรษฐวุฒิค่ะอวยพรให้การทำงานราบรื่นแล้วก็ถามว่าพร้อมไหม
16: เดี๋ยวพี่มอบให้น้องเพราะว่าเดี๋ยวต้องได้ลุงโจเดี๋ยวก็เรียนท่านผู้ว่าให้แต่งตั้งไปเป็นแม่ทัพฝ่ายเหนือคุมรอยต่อของโคราชแล้วก็มีเพชรบูรณ์กับชัยภูมิอำเภอของน้องเนี่ยจะมี3จังหวัดติดเรานะลำเหมือนที
17: ่พร้อม
0: คุณเศรษฐวุฒินะคะล่าสุดค่ะหลังจากที่ได้รายงานตัวแล้วค่ะตอนออกจากห้องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคุณวีรพงษ์ลิตรอดค่ะให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะคือแน่นอนว่านักข่าวก็ต้องถามเรื่องการใช้โซเชียลเพราะว่าตั้งแต่อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีผู้ที่เซ็นคำสั่งขอให้มีการย้ายไล่ไปจนถึงระดับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็พูดเรื่องการทำงานว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลพูดง่ายๆก็คือทำคอนเทนต์มากกว่าทำงานหรือไม่นายอำเภอเศรษฐวุฒิบอกว่าคือผมมองว่ายุคนี้มันเร็วอ่ะมันสื่อสารกับประชาชนได้ดีนะการใช้โซเชียลเนี่ยยืนยันว่ายังคงต้องทำต่อไปนะคะการใช้โซเชียลของท่านเนี่ยเพราะภาพกิจกรรมแบบนี้มันจะได้เข้าถึงประชาชนประชาชนเองก็จะได้รับทราบข่าวสารของทางราชการมากขึ้นส่วนเรื่องที่ถูกโยกย้ายมองว่าเป็นเรื่องปกติเป็นวิถีของข้าราชการ
18: ผู้ว่าท่านที่เกษียณไปผมว่าท่านโซเชียลมากเกินไปท่านคิดว่าในแบบคำพูดนะครับ
19: ก็น้อมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ของผมนี่ก็คือลักษณะว่าคอนเทนต์เรื่องโซเชียลเนี่ยจะเน้นเอามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านประชาชนได้รู้เป็นวงกว้างแล้วก็กว้างแล้วก็ลึกแล้วก็เร็วอย่างครับนี่คือเจตนาคล้ายๆเหมือนว่าโต๊ะตรงหมัดไทยกับทันโลกทันสมัยทันท่วงทีครับก็เลยต้องใช้ตรงนี้ก็ยุคสมัยนี้ผมในส่วนมุมมองผมนะครับคิดว่า

0: การใช้โซเชียลสื่อสารเนี่ยจะเร็วลึกและกว้างนะครับจะสถานการณ์นะครับเขายึดชอบจอบมอโต้นี้ครับการลงทันสมัยการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมขอขอโทษ
1: แล้วมันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังใช้ปฏิบัติการเหมือนเดิมไหมคร
0: ับก็ผมว่ายังในยุคนี้ยังมองว่ายังมีประโยชน์นะครับยังมีประโยชน์นะยังมีโซเชียลมีเดียนะครับผมว่าก็เดี๋ยวนี้คนก็จะดูโซเชียลมีเดียถ้าเราต้องการสื่อสารไปไวก็ผมว่าใช้โซเชียลมีเดียครับท่านครับ
1: อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับข้าราชการมหาไทยที่ถูกยกย้ายอย่างนี้บ้างไหมครับ
0: เป็นวิถีครับเป็นวิถีของราชการครับเป็นวิถีครับเป็นวิถีก็เป็นเรื่องปกติครับเป็นวิถีเชื่อผมครับก็ถ้าไม่ย้ายเนี่ยแปลกครับ
2: ฉะนั้นแปลว่าในโซเชียลของท่านก็คงจะมีภารกิจการลงพื้นที่เช่นเคยนะคะเพราะท่านยืนยันว่าจะทำต่อไปขณะเดียวกันวันนี้มันมีเสียงจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบางพลวงค่ะที่บ้านสร้างที่ลพบุรี
3: ครับ
2: ก็ออกบอกว่าท่านอดีตในอำเภอบ้านสร้างคนนี้เหรอถ้าใครอยากรู้ความจริงมาถามผู้ใหญ่บ้านที่นี่ที่มี300กว่าคนได้เลยหลายคนอึดอัดมานานแต่ไม่กล้าพูดวันนี้ขอระบายหน่อยเถอะ ออกตัวอย่าง
3: น
2: ี้เลยนะ
3: ให้มาถาม300กว่าคนนี้เลย
2: มาถามได้เลยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็เริ่มเลยค่ะคุณผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เล่าเวลาทำงานด้วยนะในอำเภอคนนี้ทำอะไรไม่ถูกใจโดนแจกกล้วยเลยนะพี่ไก
3: ่
2: โอ้แต่นายอำเภออ่ะ FC เยอะซึ่งเขาทำโซเชียล FC ก็เลยเยอะซึ่งคนที่เป็น FC เขาเนี่ยไม่รู้จักนายอำเภอตัวจริงรู้จักแต่ใน TikTok เวลาลงพื้นที่นายอำเภอเข้าบ้านประชาชนไปได้แค่2บ้าน3บ้านก็กลับแล้วกลับไปทำ TikTok
4: คือบางเรื่องที่เราต้องการฉับไวและไม่ฉับไว
5: ก็เห็นไวตลอด
4: ไวแค่ได้แค่2บ้านไวแค่2บ้านคือเรื่องจะต้องไปทำTikTok คือ2บ้านนั้นก็จะไม่ทำทำไม่ถูกใจเขาก็ด่าต่อหน้าอันนี้เลยต่อหน้าที่ประชุม
5: พูดคำหยาบกับลูกน้องเหรอ
4: นี่ไงแกล้วยแกล้วยมีพยานมียืนยันด้วยมึงจะเป็นอึดอัดในโลกโซเชียลอ่ะโอ้โหคอมเมนต์กันคนบ้านสร้างอยากแนะนำเพิ่
5: ม
4: กับ
5: ถ้ามีนักข่าวว่ามาถามให้จะกล้าพูดแบบนี้อีกไหมเนี่ย
4: ชัดแจ๋ว
5: ชัดแจ๋วเลย
4: ขอให้ถามมาเถอะจะบอกเขาเรื่องจริงไม่ต้องแต่งเราเกิดมาจากใจของเราจากใจเลยว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเป็นขนาดมันไม่ได้มีแค่นี้นะเพราะอยู่กับนายมาตั้ง6คนนะไม่เคยเจอกันไปแล้วแถมไม่เห็นหัวเราด้วยนะไอ้ยังชีพที่ปลูกต้นไม้แล้วก็จะลงมาหมู่บ้านรู้ไหมว่าผู้ใหญ่บ้านหมดเงินไปเท่าไหร่ซื้อต้นไม้มาเพื่อจะให้นายมาลงตรวจแค่3หมู่นอกจากนั้นซื้อต้นไม้ไว้คนละพันกว่าบาทหมดตายยังไม่ได้ตรวจเลยนายคนนี้ทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่งว่านักบุญแต่ทุนผู้ใหญ่บ้านจบไหมคะ
2: แต่ก็ต้องฟังแบบว่าฟังหูไว้หูนะคือที่ผ่านมามันก็จะมีทั้งคนที่ชื่นชมในอำเภอทางนี้ก็อ่ะมาต่อว่าในอำเภอบ้างแล้วนะคะส่วนนายอำเภอบ้านสร้างคนใหม่มาจากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะคุณนฤทธิ์ปาลกะวงศ์ณอยุธยานะคะก็มารายงานตัวต่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณชนาทิพย์โคกมณีเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนอกเหนือจากการพูดคุยกันเสร็จเนี่ยคุณนฤทธิ์ก็บอกเลยว่ารายงานตัวรับมอบนโยบายเสร็จเดี๋ยวลงพื้นที่เลยจะได้ดูเรื่องการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้เร็วที่สุด
6: นายนฤทธิ์ปาลกะวงศ์ณอยุธยาครับได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ได้มารับมอบนโยบายจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลงไปดูพื้นที่นะครับแล้วก็จะไปดูว่าจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายอะไรต่างๆเพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้เร็วที่สุดครับ
3: ไปก่อน
2: หลังจากที่รายงานตัวเสร็จท่านลงพื้นที่ทันทีอย่างที่ท่านบอกนะคะท่านในอำเภอบ้านสร้างคนใหม่คุณนฤทธิ์แล้วไม่ได้ไปคนเดียวพี่ไก่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าก็ไปด้วยนะคะลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนบ้างละไปประสานงานรับมอบสิ่งของสนับสนุนจากอบจ.ปราจีนบุรีบ้างละนี่ท่านลงเลยทันทีนะคะแล้วก็ไปจุดที่เยี่ยมผู้ประสบภัยศูนย์พักพิงวัดบ้านสร้างอบต.บางปลาร้าไปประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วที่น่าสนใจมากคือระหว่างการประชุมค่ะท่านรอง

0: ของผู้ว่ารักษาราชการแทนผู้ว่าคุณชนาทิพย์โคกมณีฝากแนวทางการทำงานถึงนายอำเภอคนใหม่เน้นเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีมเน้นเรื่องการประสานงานบอกนี่นะไออดีตนี่นะบางครั้งเนี่ยติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้เลยการประสานงานมันก็เลยติดขัด
1: ความหวังไม่จับฉันท่านเลยนะครับตอนนี้มาเป็นผู้จัดการเหตุการณ์แล้วทีมงานนะครับต้องตอบคำถามได้ครับผมถามมาว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรต้องการอะไรท่านเลยต้องตอบได้ผมจะถามทุกวันนะครับตื่นขึ้นมาผมโทรถามเลยทุกอำเภองานให้เป็นทีมนะครับฉะนั้นอะไรที่มันผ่านมาถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับก็ลืมมันไปนะครับเริ่มต้นกันใหม่นะครับฉะนั้นหัวใจของพวกเราต้องอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนต้องมีความปลอดภัยในสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมนะครับต้องมีอาหารทานนะครับแล้วให้เขากลับไปสู่บ้านเรือนด้วยความปลอดภัย
0: มีบอกด้วยค่ะว่าการทำราชการไม่ควรเก่งอยู่คนเดียว
2: ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกทมนำทีมลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังอันนี้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆในพื้นที่ที่เรานำเสนอมาต่อเนื่องคุณผู้ชมฮะไปเจอลุงจีลุงจีอายุ60ปีบอกว่าก็เข้าใจกรุงเทพมหานครนะน้ำมันท่วมเยอะขยะมันเยอะจริงๆแต่มันจะอยู่ไม่ได้แล้วมันเหม็นเน่าแล้ว
3: ในบริเวณร่มเกล้าเนี่ยเข้าสู่หมวดฟื้นฟูอย่างเต็มที่นะผมเชื่อว่าขยะที่นี่มีประมาณไม่น้อยกว่า 5,000 ตันนะตอนนี้เราเก็บปีเมื่อวานนี้800กว่าตันวันนี้น่าจะถึงหลักพันตันรูปแบบของร่มเกล้าเนี่ยจะมีถนนหลักแล้วก็มีซอยย่อยจำนวนมากตัวปัญหาจริงๆคือตัวซอยย่อยเพราะว่ารถเครื่องมือหนักเข้าไม่ได้งั้นหลักคือต้องให้ชาวบ้านประชาชนเนี่ยเอาของมากองแล้วก็ใช้ระบบกองทัพมดก็คือพี่กวาดพี่ขนแล้วก็เจ้าที่ต่างๆเราก็ไปเก็บลากออกมากองบริเวณถนนหลักก็เอารถทรัคไอ้รถเกรดเอาตัวหยิบขึ้นรถทรัคขนไปส่งจุดที่พักรวมเพราะว่าถ้าเกิดเราเอารถทักขนไม่ถึงไอ้หัวกองที่อ่อนนุชเสียเวลามากวันหนึ่งได้แค่2เที่ยววันนี้เรามีกำลังคนมา600คนนะเป็นฝ่ายสิ่งแวดล้อมที่เป็นทำงานตามสวนต่างๆเขตบัดดี้คือเราใช้วิธีเอาเขต3เขตที่น้ำไม่ท่วมมาจับมือกับเขตลาดกระบังมีอุปกรณ
4: ์หนักไหมหนักไหม
5: หนัก
4: เหม็นยังขยะนี่เหม็นไหม
5: ก็เริ่มแล้วเริ่มมาเริ่มมีกลิ่นแล้ว
4: ตรงนี้เราเรียกว่าชุมชนอะไรคุณนะ
5: ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนี่บ้านผมอยู่เนี่ยแล้วมีรถเข้าออกอยู่ไงแล้วที่นี่มาทิ้งแบบนี้มันก็โมโหมากเลยเนี่ยแต่ก็เข้าใจนะว่าคือมันเดือดร้อนแต่ว่าคือ
2: คุณผู้ชมครับปิดท้ายรายการวันนี้ข่าวนี้ถือเป็นข่าวเศร้านะครับแล้วก็เป็นการสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของวงการสื่อสารมวลชนและโทรทัศน์ไทยครับพี่หนูสิทธิชาติบุญมานนท์จากไปอย่างสงบแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับในเวลา 5:55 นาทีณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรวมอายุ81ปีครับพี่หนูล้มป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายจนกระทั่งมีอาการทรุดลงและต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก่อนที่พี่หนูจะจากไปอย่างสงบในคืนวันที่8ตุลาคมท่ามกลางความอาลัยอย่างสุดซึ้งของสมาชิกในครอบครัวเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนข่าวที่เคยติดตามผลงานกันมาอย่างยาวนานพี่หนูสิทธิ์สุทธิชาติบุญมานนท์นั้นเป็นผู้ประกาศข่าวอาวุโสของช่อง3นะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ครับโดยเฉพาะบทบาทการอ่านข่าวในพระราชสำนักทางช่อง3บุคลิกของพี่หนูที่สุขุมสำรวมน้ำเสียงหนักแน่นชัดเจนออกอักขระอย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทยแฟนๆรายการจดจำพี่หนูในแทบจะทุกวันที่เราได้เห็นการอ่านข่าวในพระราชสำนักของพี่หนูตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่หนูด้วยนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นกำหนดการสวดพระอภิธรรมวันที่ 9-11 ตุลาคมนะครับณวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีครับส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นวันที่12ตุลาคม2569แสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่หนูอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะปิดท้ายรายการวันนี้คุณผู้ชมคะกลับมาอีกครั้งนะคะดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ค่ะช่อง3พร้อมเสิร์ฟของดีและของถูกเอาใจสายช็อปทั่วประเทศกับมหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ในวันนี้วันที่9ตุลาคมค่ะแคมเปญดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ช็อปสนั่นก่อน

0: ่อนวันดับเบิลเดทค่ะจะขนทับสินค้าโปรโมชั่นแรงกับดีลเด็ดทุกชั่วโมงไปกับแก๊งพิธีกรสุดฮอตที่จะมาไลฟ์สดให้เหล่านักช็อปกดลงตะกร้ากันแบบจุใจทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และทางหน้าจอช่อง3ค่ะ
1: สำหรับสายออนไลน์นะครับช็อปกันได้เลยครับตั้งแต่6โมงเย็นนะฮะอีก2นาทีฮะไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับทาง TikTok Live ของ CH3 Thailand เสิร์ฟดิวเด็ดตลอดทุกชั่วโมงนะครับเริ่มกันที่6โมงเย็นถึง2ทุ่มก็จะได้เจอกับลูกแก้วกรกมลและลูกชายขายของเก่งฮะน้องลูก้า2ทุ่มถึง4ทุ่มไปกดดิวกับโบ๊ททารานะครับปิดท้ายที่4ทุ่มถึงเที่ยงคืน2พิธีกรครับป๊อปปี้รัชพงษ์และสายฝนชีช้างและคู่นี้ก็ยังจะมาชวนคุณปักตะกร้าหน้าจอช่อง3ในช่วง4ทุ่มครึ่งหลังข่าว3มิติกับรายการพิเศษนะครับดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ช็อปสนั่นก่อนวันดับเบิลเดทสนใจสินค้าชิ้นไหนก็สามารถสแกน QR Code ที่เราขึ้นให้ทางหน้าจอได้เลยย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้มาช็อปสินค้าโปรโมชั่นเด็ดกับเราชาวช่อง3นะครับตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนทางไลฟ์ TikTok CH3 Thailand และมาปักตะกร้าหน้าจอช่อง3กันได้ตอน4ทุ่มครึ่งหลังข่าว3มิติช่อง3กด33ครับ
0: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

on Tour ร่วม on Tour โดย New X The Next Peak คนนึงอยากกินหมูอีกคนอยากกินกุ้งงั้นเซนขอเลือกค่ะเหมาให้หมดไปเลยคำที่ตรงกับฟิลเหมาจ่ายเหมาเซตดีที่สุดนะคะคำนี้เลยค่ะบันโดบันโดชุดรวมหรือเหมาเป็นชุดนะคะในร้านอาหารเนี่ยก็จะมี New Bundle New Bundle หมายถึงชุดสุดคุ้มรวมหลายอย่างเป็นแพ็กเกจราคาดีราคาพิเศษค่ะอย่างชุดนี้ค่ะ It's a great bundle It's a great bundle เป็นชุดที่คุ้มมากค่ะเพราะร้านนี้เขาคิดมาให้แล้วค่ะสั่งซ้ำเมนูเดียวก็ได้อย่างเซนชอบกินกุ้งก็เบาๆค่ะจัดกุ้งล้วนไปเลย8คอนโดหรือคว้าเมนูจัดแบบรวมมิตรได้หมดค่ะอิ่มคุ้มจุใจจัดเต็มมากกว่า20ถาดมิกซ์กันให้สนุกได้กินของโปรดกันทุกคนความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณนะ
1: สนับสนุนโดยซอสปรุงอาหารแม็กกี้ LifeWorks ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: ไงวันนี้กลับบ้านถูกด้วยเหรออะไรนะที่ทำให้เด็กดีอย่างแกไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องแถมยังโดดงานอีกด้วย
1: สิ่งนั้นก็ต้องมีค่าพอที่จะแลกนะครับแล้วถ้าผมบอกว่าผมไปค้างกับตามาล่ะ
0: ก็ไม่เห็นแปลกนี่ไปม่านรูดที่ไหนมาล่ะ
1: ไม่ใช่ม่านรูดราคาถูกหรอกครับแต่เป็นคอนโดของตาเองราคาสัก7ล้านมั้งครับ
0: ไอเสียสปอนเซอร์นั่นคงจะรวยหน้าดูนะกับผู้หญิงแบบนี้ยังทุ่มเป็น10ล้าน
1: ตามีค่ามากพอกว่าราคาเล็กๆน้อยๆแบบนั้นนะครับ
0: แกนี่เก่งนะแกไม่กลัวไอเสียเข้าไปอัดแกยับถึงในห้องเหรอ
1: แล้วว่าพบเหรอครับไม่คิดจะอัดผมให้ยับบ้าง
0: ตอนนี้แกคงเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวสักทีสินะ
1: ลูกผู้ชายเต็มตัวเนี่ยเขาเป็นกันยังไง
0: ก็คงเลิกคิดฝันอะไรโรแมนติกแบบโง่ๆโลกนี้มันเป็นโลกของผู้ชายถ้ามีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาก็ควรจะรีบคว้าเอาไว้รับรองมีเข้ามาไม่ขาดตลอดชีวิตแน
1: ่ถ้าลูกผู้ชายต้องคิดแบบนั้นผมขอเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาดีกว่าน
0: ี่ฉันทำใจลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะต้องมาแชร์ผู้หญิงคนเดียวกับแกแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันกล่าวว่าอีกสักเดือน2เดือนฉันก็เลิกกับเขาอยู่แล้วส่วนเรื่องหย่าของฉันน่ะให้เขาเลิกคิดได้เลยและแกเองไปนึกเรื่องที่จะแก้ตัวกับแม่แกซะให้ดีด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงผมหรอกครับ
0: ตอนนี้แกคงรู้แล้วสินะว่าผู้หญิงคนนี้ลีลาเด็ดขนาดไหนทำไมฉันถึงเลิกได้ยากนัก
1: งั้นก็รีบเลิกซะนะครับอย่าให้ตาสลัดทิ้งเหมือนรองเท้าเก่าๆเสียฟอร์มเปล่าๆ

0: ก็ถ้าโทรมาบอกแม่ซะแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วง
1: ผมมีเรื่องวุ่นๆนะครับก็เลยไม่อยากต้องทำให้แม่ต้องปวดหัวไปด้วย
0: ทำไมล่ะลูกทำไมจะต้องเป็นผู้หญิงคนนี้
1: แม่ฟังผมบ้างนะครับตาเขาอาจจะไม่ใช่แบบที่คนอื่นเขาคิดนะ
0: แต่ก็อาจจะเป็นมากกว่าที่คิดใช่ไหมตะกิดแกเองก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วอะแล้วแม่เองก็ไม่ได้อยากจะเป็นแม่ใจร้ายแม่เคยบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่าไป

ื่องของเขาเขาผูกก็ให้เขาแก้ของเขาเองสิตอนนี้เนี่ยบ่วงมันคล้องคอแกแล้วจะทำอะไรก็คิดอ่านดูเอาเองก็แล้วกัน

0: ฮ้ยจริงเหรอไหนไหนไหนของใครอะคราวเนี้ย
1: คลิปใครคะ
0: หน่อยเป็นเมย์เปล่า
2: โอ้ยเอาอีกละนี่แม่คุณทั้งหลายขานี่มันเวลาราชการนะคะทำงานสิคะเห็นแก่ภาษีของราษฎรเขาซะบ้างมันทำอะไรกัน
3: ใครอ่ะ
0: อาชญากรรมจัดๆเลยอ่ะ
2: พวกเธอแบบนี้เขาเรียกว่า S&M อย่ะ
0: อะไรอ่ะ
2: ฉันก็ไม่ได้ว่าจะรู้อะไรมากมายนะนี่ฉันอ่านเจออย่ะ
4: แจมีประสบการณ์อยู
2: ่ไม่ได้มีประสบการณ์ฉันอ่าน
5: นี่นี่นี่มีคลิปแกล้งผมอีกบ้างนะฮะ
2: ไม่ใช่ผอ.ค่ะดูแล้วเขาหนุ่มกว่าค่ะ
4: แต่ยังไงเนี่ยผอ.ก็หุ่นดีกว่าเยอะเลยนะคะอุ้ย
0: อุ้ยอุ้ยดีวิ่งไล่กันน่ะ
6: อุ้ยน้องๆมาพอดีเลยค่ะมาดูแล้วค่ะคลิปใหม่ล่าสุดมาอีกแล้วค่ะ
7: สิคะไม่เอาค่ะน่าเกลียด
6: น่าเกลียด
2: หยาบกระด้างที
6: ่สุดโอ้ยโอ้ยมัดแขนมัดขาหมดเลยอ่ะ
0: คุยซาดีจริ
2: งมากเลยอย่างเงี้ย
0: ตกใจหมดพี่แจง
8: นี่มันเวลางานแล้วไม่ใช
9: ่ไหมมีตัวตนแต่ฉันก็
7: มีฉันรู้ฉันไม่กลัว
10: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้อง Dove Amino Bond Repair ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99%ผมดูแข็งแรงขึ้น Dove Amino Bond Repair
12: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
14: ้ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้ SpongeBob ว้าว
15: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
16: ช้อปสนั่น
17: ก่อนวันดับเบิ้ลเดท
18: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ครบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
16: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
1: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน
7: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหมอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
6: เก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉัน

0: ฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
1: Please love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยๆๆอย่าลืม
4: ลุกค่ะ

0: ขารู้กัน
1: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
2: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3: เธอรู้สักวันว่าเหงาที่เห็นไม่ใช่
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะน้ำปลาร้าตำนัว
5: น่าเสียดายนะครับเลยไม่ได้เห็นว่าพระเอกเนี่ยหล่อขนาดไหนนะ
6: แต่นางเอกนะโอ้ยอีนางเอ้ยตัวอ่อนอ่อนจริงครับ
7: เจ๊เขาดูอะไรกันเนี่ย
8: คลิปเหรอ
7: เขาดูทุกห้องเลย
9: นะเ
10: ฮ้ยเจ๊อะไรแต่ฉันว่าผู้ชายนี่มันน่าจะเป็นคุณนะ
9: เออจริงด้วยนะครับ

0: คุณสิทธิ์ทำอะไรคะ
1: นี่มันเรื่องอะไรกันน่ะเธอเป็นคนทำคลิปปลอมนั่นใช่ไหมในห้องเนี้ยมันต้องมีกล้องซ่อนอยู่ใช่ไหมเธอกับพี่ชายเธอร่วมมือกันทำใช่ไหมฉันเกลียดรอยยิ้มนี่ที่สุดเลย
2: บอก
3: ม
2: านะแกทำคลิปนั้นใช่ไหมฮะ
3: ปล่อยนะ
1: บอกมา
4: ปล่อยน้องฉันเดี๋ยวนี
1: ้แกทำคลิปนั้นใช่ไหมบอกมา
5: ฉันก็ไม่ตั้งใจจะทำหรอกแต่นายสิหลอกลวงน้องสาวฉันได้แล้วก็ทิ้งขว้างอย่าหาแต่กำไรสิจะแต่งงานกับคนอื่นยังบังคับให้น้องสาวฉันเป็นเมียเก็บ
1: พวกแกต้องการอะไร
5: ข้าทำขวัญ
1: คงขวัญอ่อนกันมากสินะเจ้ากี่แสนว่ามา
5: 3ล้านบาท
1: จะบ้าไงล่ะไม่มีทางหรอก
0: โถโถโถฉันแค่ขอแสนเงินจากบัญชีคุณไม่ได้ขอทั้งหมดสักหน่อย
1: ใครจะเชื่อพวกแกฉันจะเรียกทนายดีที่สุดมาสู้คดีพวกแก
0: ได้ค่ะแต่หาหลักฐานมาแก้ต่างให้ดีหน่อยนะคะที่คุณพยายามจะแบล็กเมลนกบอกจะแฉกับทุกคนที่ออฟฟิศถ้านกไม่ตกเป็นท่าสว่างของคุณ
1: อะไรนะ
0: คุณหลอกนกไปเที่ยวทะเลวางยาในเหล้าแล้วคุณก็ปลุกปั้มนกแล้วหลังจากนั้นพี่ชายคะโชว์ให้ดูหน่อยสิคะ
5: ได้ไหมจ๊ะ
6: นั่นสิก็จับนกได้สิคะเฮ้ยคุณติ๊กว่าได้อะอย่าค่ะคุณติ๊กคะไปข้างวัดไหมคะ
4: อย่าติ๊ก
0: วันนั้นคุณปลุกปั้มนกคุณตบนกจนสลบแล้วคุณก็ฉีกเสื้อนกยังปากเธอแล้วหลังจากนั้นคุณก็นกยังทารุณในวันนั้นคุณยืนให้เพื่อนคุณมาถ่ายวิดีโอไว้แบล็กเมลเนาะแต่โชคดีที่หนูเอาคืนมาได
1: ้แพ้สยา

0: นะคราวนี้ตำรวจจะเชื่อใครดีคะระหว่างเด็กสาวที่น่าสงสารกับลูกชายคุณหญิงที่เป็นเสือผู้หญิงตัวชะกา
1: ตุ๊กแกทำอาชีพใช่ไหมแกเป็น18มงกุฎเหรอในเรื่องหัวจิ้นน่ะ
0: นุ๊กไม่ได้บอกสักคำเพราะเป็นเวอร์จิ้นนุ๊กแค่ทำเข็มตำนิ้วทำไมถึงอยากเป็นคนแรกกันนักนะ
1: ไอ้พี่ก็ไม่ใช่พี่ชายแกสิ
0: พี่เขาอะชื่อศักดิ์ชายนุ๊กก็เรียกเขาว่าพี่ชายมันผิดตรงไหนล่ะคะแล้วอย่าคิดนะคะว่าที่เราทำไปเนี่ยเพราะว่าเราอยากได้เงินบ้านนุ๊กไม่ได้ยากจนหรอกค่ะแม่นุ๊กเป็นเจ้าของคาสิโนแต่ที่นุ๊กทำเพราะว่ามันสนุกดีต่างหากอย่าเจ็บใจไปเลยนะคะนุ๊กขยายคุณคิดถึงตอนที่คุณไปหลอกลวงผู้หญิงหน้าโง่แล้วก็เขี่ยเขาทิ้งดูนุ๊กขยายคุณรู้ว่ามูลค่าของความหลอกลวงใบนี้ผู้ชายไม่ได้เป็นฝ่ายได้เปรียบเสมอไปหรอกค่ะ
1: โลกจิต

0: ทานยาแล้วเหรอ
1: นี่คุณเป็นห่วงต้องด้วยเหรอคะ
0: แม่คุณก็ฝากให้ผมช่วยดูแลคุณนะ
1: แค่นั้นเองเหรอคะคุณไม่ได้อยากจะดูแลเพราะเป็นห่วงฉันสักนิดหรอ
0: แล้วคุณอยากให้ผมพูดว่าอะไรล่ะ
1: คุณเป็นอะไรกันแน่คะฉันดูคุณไม่ออกเลยอะบางครั้งก็เหมือนว่าคุณแคร์ฉันแต่บางครั้งคุณก็เย็นชาห่างเหินเหลือเกิน

0: านยาก่อนอย่าเพิ่งคิดอะไรมากอาการคุณดีมากแล้วนะเดี๋ยวคงหายแล้วล่ะแต่กลับไปใช้มันอีกล่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณดูแลฉันดีกว่าพ่อของฉันเองซะอีกอ่ะ
0: คุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่ยังมีทั้งพ่อและแม
1: ่แล้วก็ขอบคุณนะคะที่ปิดเรื่องนี้เป็นความลับไม่บอกแม่ฉัน
0: แม่คุณก็มีความลับที่ผมช่วยปิดอยู่เหมือนกันนั่นแหละ
1: คุณทำทำไมอะคะทำไมคุณต้องช่วยแม่ทำเรื่องอะไรแบบนี้ด้วย
0: คนเราบางครั้งชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกมากหรอก
1: แต่คนเราอะก็เลือกที่จะไม่ทำมันได้ไม่ใช่หรอคะ
0: ผมถึงบอกไงว่าคุณโชคดีกว่า

0: ใครต่อใครตั้งหลายคนคุณพักผ่อนผมจะลงไปดูข้างล่าง
1: เดี๋ยวค่ะ
0: คุณต้องนี่คุณจะทำอะไร
1: ต้องชอบคุณต้องรักคุณค่ะ

0: นี่ผมพยายามจะเลี่ยงคุณที่สุดแล้วนะ
1: ก็เพราะแบบนี้แหละค่ะฉันถึงอยากเอาชนะ

0: รมมันถึงได้ตกมาอยู่กับพี่สร้อยกับตะกี้ก็ไม่รู้สมกับเป็นนางกากีมิลเลนเนียม
1: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถ
2: อะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
1: ว้าวเสร็จแล้ว
2: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: คอนเฟิร์มเพื่อนมิ้งแค่โลนะคะ
4: คนคอนตร
3: ูพร้อมมาเลยค่ะ
4: เขารู้กันว่าเราเก่ง
5: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเลนเสียพี่
6: เบนโต
8: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
11: สาดทุกพลังสาดทะลุจักรวาลมู
12: ดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
13: โคตรไปอันเนี้ย
11: สุดโคตรโคตรดิน
12: อะไรอยู่ในกล่อง
14: นี่มันข้อสอบเข้าฮอกวอตส์เหรอ
15: ตายไปข้างนึงเลยป่ะ
9: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
15: หนักมากเลยอ่ะ
11: เดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
16: ้ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
17: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
18: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
20: ิสเตอร์ DIY แบรนด์สืบฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ DIY ลดสูงสุด 60% คุ้มอีกช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
21: ่อยากผมยาวสวยทำไงดี
22: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
23: ถ้าเธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็น
24: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านแฟนตายาหม่องตราถ้วยทองทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจนยาหม่องตราถ้วยทอง

0: ทำไมถึงอยู่บ้านได้ไม่ออกไป brainstorm กับนางนั่นหรอว่าจะแบ่งสมบัติยังไงแต่ฉันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคุณจะต้องหาทนายดีๆเก่งๆเพราะว่าสมบัติฉันไม่ให้อีนางหน้าเงินที่ไหนมากินรั่วไปได้ง่ายๆหรอก
1: นี่พูดเรื่องอะไร
0: ก็พูดเรื่องอย่างไงล่ะมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัว
1: นี่คุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าตอนนี้นายกิตมารับช่วงต่อผมไปเรียบร้อยแล้ว
0: ไม่เชื
1: ่อถ้าไม่เชื่อก็ลองถามพี่สร้อยดูเดี๋ยวนี้นายกิตมันกลับบ้านตีสองตีสามแทบทุกคืนมันไปซุกอยู่ซอกไหนคุณคงพอเดาได้ใช่ไหม
0: จริงเหรอ
1: ตอนนี้ฐานไฟเก่ามันกำลังคุแล้วก็เผาไหม้ตัวในกิจจนเกรียมไปทั้งตัวแล้วแล้วคุณรู้ไหมยังมีเสียหน้าง่องอีกคนหนึ่งนะที่สปอนเซอร์ทั้งรถทั้งคอนโด
0: นี่แสดงว่าตะกิจนี่ขยะแขยง
1: มันน่ะหลงหัวปักหัวปั๊มพี่สร้อยห้ามยังไงก็ไม่เชื่อจนตอนนี้คนทั้งกองเขาหัวเราะเยาะกันทุกคนพี่ชายเสียหน้าโง่นั่นมันรู้เข้านะในกิจมีสิทธิ์ถูกยิงไส้แตก
0: ก็ดีมันก็ได้ขึ้นหน้าหนึ่งไปละทีนี้ก็ตาหลานได้แจ้งเกิดบ้างแต่แหมรู้สึกคำที่คุณพูดออกมาแต่ละคำมันเยาะเย้ยชิงชังตะกิจเหลือเกินนะทำไมเสียหน้ามากเหรอที่หลานในไส้อะแย่งนางบําเรอไปกบ
1: ผมมันน่ะเสียหน้าไม่มีทางในกิจต่างหากที่จะต้องเป็นคนเสียหน้าน้าพาน
0: ี่ไม่ต้องมาแตะเนื้อต้องตัวฉันเลยนะกลิ่นคำติดตัวคุณอยู่เลยต่อให้เอาน้ำยาใส่อ่างแช่ตัวก็ยังไม่หมดเลย

0: ข้ายื่นใบลาออกแล้วอ่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยข้าจะไปต่อโทที่บอสตันแต่ว่าข้าจะไม่กลับมาอีกแล้ว
1: แล้วคู่มั่นเองอ่ะ
2: เออ
0: ข้าไม่รู้จะตามไปจะหาผัวใหม่หรือจะทำอะไรก็เรื่องของมันข้าไม่สนหรอก
1: เออนี่แล้วคุณโนเขาทำอะไรเองวะข้าไม่เห็นเข้าใจเลย
0: โอ้โหถ้าสุภาพบุรุษอย่างเองรู้นี่นะคงช็อกตายทันทีเลยว่ะเอาเป็นว่านะเว้ยยังดีกว่าอีนั่นเลย
1: ดีสิ
0: พอสุภาพบุรุษเองกับข้าเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยเว้ยโดนผู้หญิงแพทย์สยามหลอกมาเป็นปียังไม่รู้ตัว
1: คอยดูเลย
0: เคยมุดตาเองไงมันจะสงบนิ่งอยู่ได้ถึงเดือนหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็กลับมาเดิมหรือเว้ยอ
3: ีสิทธิ์ทำไมพูดหมาแบบนี้วะ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นั่งลงเลยนั่งลงเลย
0: เดี๋ยวจะได้วางมวยแล้ว
4: ล้อมันทำไม
5: หนูนะทำตามที่พี่สร้อยบอกทำกุศลทำใจเป็นอุเบกขาไม่หึงไม่หวงไม่อาละวาดและพอบัตรก็กลับมาตายรังจริง

0: ริงค่ะพี่สร้อยแต่ทำไมนะกรรมมันถึงได้ตกมาอยู่กับพี่สร้อยกับตะกิดก็ไม่รู
1: ้พี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะคุณภา
0: พมันยังทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่อีนังเนี่ยมันทำเพราะว่ามันหายาแก้ไม่ได้แล้วตะกิดอ่ะย้ายไปซุกหออยู่กับมันเลยเหรอคะ
1: เขาอยู่คอนโดค่ะไม่ได้ไปอยู่หอแล้วเขาก็ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ไหนด้วยแต่เขาก็กลับดึกดึกดื่นๆทุกคืนนะคะ
0: พี่สร้อยพบบอกหนูนะคะว่าอีนังเนี่ยไม่ได้มีตะกิดแค่คนเดียวยังมีเสียอะไรอีกก็ไม่รู้สมกับเป็นนางกากีมิเลเนียมอีนังเนี่ยนะมันคงจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของตระกูลเราไม่ไล่กันไม่เลิก

0: ุณนัดผมที่นี่แล้วก็นัดบอสที่นี่ด้วยเจ็บตรง
1: ที่ Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative controlThis is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
2: แมลงกัดตุย
3: ใช้คิตตี้บาร์ม
2: คัดชิวคัดจมูก
4: ใช้คิตตี้บาร์ม
5: มีส่วนผสมของไพน์นิดเดิลออยคิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
6: คิตตี้บาร์ม
5: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลาสิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
7: ์ก็ได้ทุกเชิญ
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเลนเสียพี
10: ่เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: คุณตั้งใจบีบให้ผมจนมุม
13: ใช้นิสัยสกปรกจนเคยตัว
14: คนดีๆเขาไม่กล้าทำกันหรอก
15: คุณผู้หญิงหายไปค่ะ
16: ตั้งแต่เมื่อไหร
17: ่ป้าครับเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับลูกไหวหรือเปล่าครับคุณป้า
18: วันลูกแม่
19: แกนี่มันทำเวรทำกรรมอะไรกับคนที่เห็นทองกุ๊บไว้วะ
20: ผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันครับดาบว่าคุณป้าคนนั้นจะเป็นภรรยา
21: ประกาศสิทธิ์กรรมเทพจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: เฮ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
24: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
23: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
24: ผิวดูใสฉ่ำ
23: ต้องโดน
24: ใหม่ซิตรา
23: ผิวด่วนต้องเมาคิส
22: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
25: อุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
26: อยากบอก
27: เพศสัตว์บอดี้ไวเทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: อะไรคะเนี่ย
1: ดอกไม้สำหรับคุณผู้หญิงครับ
0: ดอกลิลลี่อะคะ
1: ก็ใช่สิครับดอกไม้โปรดของคุณไม่ใช่หรอครับคุณเคยเล่าว่าคุณเคยเพาะที่ไร่มันยอมขึ้นแต่ไม่ยอมออกดอก
0: คราวหลังไปซื้อมาอีกนะ
1: คะโธ่มันไม่แพงหรอครับผมแค่อยากซื้อดอกไม้ให้คุณบ้าง
0: คุณไม่ควรซื้อดอกลิลลี่ค่ะมันมีไว้สำหรับสาวบริสุทธิ์นะคะ

ณอย่าพูดแบบนี้บ่อยนักสิครับผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ถือแต่ถ้าคุณย้ำเช้าย้ำเย็นแบบเนี้ยผมอาจจะถือขึ้นมาจริงๆก็ได้

0: ขอโทษนะวิกฤตดูสิหน้าผากย่นเชียวทำแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็แก่เร็วจนต้องไปฉีดโบท็อกซ์จนคิ้วเนี่ยเลิกไปจนถึงตีนผมนะ
1: ก็ดีสิครับคุณชอบผู้ชายแก่ๆไม่ใช่หรอครับ
0: อย่าพูดแบบนี้บ่อยนักสิคะฉันบอกแล้วไงว่าฉันเลิกแล้วแต่ถ้าคุณยังย้ำเช้าย้ำเย็นอยู่แบบนี้แล้วก็ฉันอาจจะชอบขึ้นมาจริงก็ได
1: ้คุณนี่ร้ายจริงๆเลยนะครับย้อนคำพูดผมได้ทุกคำเลย
0: คุณก็รู้นี่ว่าไม่มีใครเถียงฉันชนะ

0: ครื่องเนี้ยมันแสบเลยนะมันแอลคนขายบอกว่าแค่นอนเฉยๆมันก็จะนวดผ่อนคลายสบายจริงๆเลยช่วยยกกระชับอีกนะไอ้ส่วนที่หย่อนที่ยานอ้าวทำไมไม่นวดต่อล่ะอ้าวตะกี้มีอะไรกับอาเหรอ
1: นี่ครับ
0: มีใครอ่ะ
1: ผมเอามาคืนอาณาภาครับ
0: มีดอาเหรอ
1: มีดของไอ้มือปืนที่อนุภาส่งไปข่มขู่ตายครับผมไปเจอมันเข้ามันก็เลยหนีไปแล้วทิ้งมีดไว้ให้ดูต่างหน้า
0: ตั้งแต่เมื่อไหร่
1: อาทิตย์ก่อนครับ
0: ถ้างั้นก็ไม่เกี่ยวกับฉันเพราะฉันเลิกจ้างมันมาเป็นชาติแล้ว
1: ครับผมคิดอยู่แล้วว่าอนุภาต้องไม่ยอมรับแต่ถ้าตาเป็นอะไรแม้แต่นิดเดียวอนุภาได้เข้าคุกแน่ครับ

เดี๋ยวนี้มันเสี้ยมให้แกมาก้าวร้าวกับฉันงั้นเหรอฉันบอกว่าเปล่าก็คือเปล่าแกนัตกิจยังหนุ่มยังแน่นแทนที่จะไปกินของดีๆมีตั้งเยอะแยะกลับไปกินของเน่าที่อาแกขายทิ้งไว้แกคิดว่ามันคบแกคนเดียวเหรอฉันจะบอกไว้ให้นะมันมีทั้งอาเซียอาเฮียแล้วก็ป๋าที่ไหนไม่รู้ตั้งกี่คนไม่รู้จักทุเรศตัวเองก็หัดสงสารแม่แกบ้างเถอะ

0: ในขอคอนเซปต์อีกทีสิคะเรื่องของขวัญให้ยายลูกศรน่ะ
1: มันจะต้องไม่ถูกจนดูเหมือนกับว่าผมเนี่ยงกแต่มันก็ต้องห้ามแพงจนเหมือนผมเป็นชูการ์แดดดี้มันจะต้องเนี๊ยบไฮไฟแบบผมแล้วก็มันจะต้องมีความพิเศษจนให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนสำคัญแต่ก็ต้องห้ามมากจนเกินไปจนเขาทึกทักว่าผมเนี่ยกลับมาอินเลิฟกับเขาอยู
0: ่ที่บอสข้อแม้เยอะจังเลยนะคะ
1: โอ้โหคุณนินครับถ้าเกิดว่ามันหาได้ง่ายๆเนี่ยนะผมจะปรึกษาคุณทำไมล่ะครับ
0: เอางี้ดีไหมคะ
1: ยังไงครับ
0: ไม่ต้องซื้ออะไรเลยนอกจากกระดาษห่อแล้วก็โบแล้วก็เอากระดาษเนี่ยมาห่อตัวบอสนะคะ
2: คร
0: ับ ให้ขวัญแล้วขวัญมาแล้วก็เป็นบอสรับรองกรี๊ดสลบแน่ๆเลยค่ะ
3: ไม่ได้นะครับ
0: สอนเนี่ยเป็นจีเนียสน่าเอ็นดูจะตาย
1: กลัวว่าความรักในออฟฟิศเนี่ยมันจะไม่เวิร์กหรอครับ
0: ถ้าจะให้เวิร์กมันก็เวิร์กค่ะฉันเคยเจอมา
1: อ๋อนี่คุณกำลังพูดถึงในหนุ่มท้องฟ้าจำลองคนนั้นอยู่ใช่ไหม
4: ดรามาติกเป็นบ้าเลย
0: บอสนี่ฉันไม่น่าเล่าเย็นสอนฟังเลยข่าวแพร่เร็วกว่าไวรัสอีก
1: นั่นสิครับนี่ถ้าเกิดผมหลวมตัวไปกับคุณลูกศรเนี่ยผมว่าข่าวผมเนี่ยมันต้องโผล่ลง YouTube แน่ๆเลย
0: บอสเนี่ยจะได้ดังไปพร้อมกับยายศรไงไม่ดีเหรอ
1: ดังอย่างนั้นไม่เอานะ

0: ำไมมาช้าครับ
1: ทำธุระให้เจ้านายอยู่นะคะ
0: ช้อปปิ้งเหรอครับธุระ
1: หาซื้อของขวัญ นะคะก็เลยเดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ที่จริงอ่ะเจอของถูกใจหลายอย่างเลยนะคะแต่พอเห็นราคาแล้วปวดใจก็เลยต้องตัดใจแทนนะคะ
0: ก็มีคนช่วยออกเงินให้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับทำไมถึงซื้อตั้งหลายถุงขนาดนี
1: ้นี่คุณบังเอิญไปเห็นใครหรือเจอใครมาหรือเปล่าคะเนี่ย
0: ไม่เห็นต้องบังเอิญครับคุณนัดผมที่นี่แล้วก็นัดบอสที่นี่ด้วย
1: ไม่ใช่ค่ะฉันกับคุณนัดแต่ไหนเรามาด้วยกันต่างหากที่จริงเนี่ยคุณเห็นก็น่าจะเข้าไปทักทายซะหน่อยนะคะ
0: อย่าเลยครับเขากับผมมันคนละชั้นกันคนละคลาสกันนะครับ
1: ใช่ค่ะชั้นกับเขาก็คนละชั้นก็เหมือนกันคนละฟลอร์กันชั้นอยู่ชั้น3เขาอยู่ชั้น4
0: แล้วตกลงเขาเป็นสปอนเซอร์ให้คุณแบบที่อภพว่าหรือเปล่า
1: ฉันลืมไปว่าฉันหลอกให้อ่างคุณเชื่ออย่างนั้น

0: เรื่องจริงก็คือมะรืนเนี้ยเป็นวันเกิดของลูกศรเราสองคนก็เลยมาหาซื้อของขวัญให้ยายลูกศรกันเคลียร์ไหมคะ
1: จะให้ผมเชื่อเหรอครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเชื่อนี่คุณดูไหมว่าคุณน่ะกำลังหาเรื่องฉันอย่างไม่เข้าท่ามากที่สุดเลยคุณนัทดนัยเนี่ยเขาเป็นเจ้านายของฉันแล้วก็เป็นเพื่อนฉันด้วยแล้วเมื่อฉันบอกว่าเป็นเพื่อนเขาก็คือเพื่อนของฉันถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเป็นอย่างอื่นฉันก็จะบอกว่าเขาเป็นอย่างอื่น

0: งั้นผมขอโทษทีนะครับ
1: ก็ได้ฉันให้อภัย

0: าทิตย์หน้าวันเกิดผมแล้วนะครับ
1: ฉันรู้ค่ะ
0: รู้ได้ไงครับ
1: ฉันก็แอบดูใบขับขี่ของคุณในกระเป๋าสตางค์ตอนคุณเข้าห้องน้ำไงคะ
0: โอ้โหนี่
1: ฉันพูดเล่นค่ะฉันพิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์ของพี่แจงจิตก็เลยจำวันเกิดของคุณได้วันเกิดของคุณน่ะฉันจะซื้ออะไรให้ดีนะหรือว่าคุณเลือกเองดีไหม
0: โอ้ผมไม่ชอบซื้อของขวัญวันเกิดให้ใครนะครับอย่างวันเกิดคุณปริมเนี่ยไอ้สิทธิ์มันซื้อตุ๊กตาหมีส่วนผมนี่เลยผมซื้อช็อกโกแลตให้ครับ
1: แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันมีมีนิ่งว่าอะไร
0: อะไรครับ
1: มันก็มีมีนิ่งว่าคุณหวานเหลือเกินสุดที่รักของผมอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอครับ ไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอะ
1: มีหน้าล่ะคุณปริมเขาถึงได้เครซี่คนนักคุณเนี่ยให้ท่าคนนี้เอง
0: งั้นให้คุณ

0: ก็ทำสำเร็จได้รับเลือกให้เป็นทูตเยาวชนวัฒนธรรมเก่งที่สุดเลย
1: นี่แล้วไปกี่ประเทศอ่ะ
2: 3ครับเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นก่อน
1: อย่าลืมซื้อของมาฝากนะ
3: จะไปญี่ปุ่น
0: นี่คุณไม่คิดจะแสดงความยินดีกับลูกหน่อยเหรอ
4: ยินดีด้วยนะแกมันฉลาดเหมือนพ่อเรียนเก่งแล้วก็สอบได้ที่1เหมือนกันแกมันได้เลือดพ่อไปเยอะ
2: ไม่จริงหรอครับ

0: ช็อกโกแลตยี่ห้อนี้มันมีทั้งหวานแล้วก็ขมมีไส้เหล้าด้วยไม่ใช่เหรอคะ
1: เพราะคุณทั้งหวานทั้งชวนให้มึนเมา
0: ความมึนเมาอันแสนหวาน
2: แกอยากให้แม่ของลูกแกคือผู้หญิงที่เคยเป็นเมียเก็บของอาแกมาก่อนหรือยังไงฮะตะกิด
3: ไปเหมือนลูก
2: เธอเลิกยุ่งกับผัวมันได้แล้ว
0: มันไม่ยอมจบ

0: นับสนุนโดย
1: Colgate Optic White วิตามินซีนมคาร์เนชั่น UHT
2: อย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มๆอย่าทำให้ลูกหลานเขาเป็นห่วงเพราะถ้าลุงเป็นอะไรไปคนที่เสียใจที่สุดก็คือลูกหลานของลุงนะครับผมเอาเงินมาให้เฮียแล้ว
3: ฉันจะฆ่าน้องชายแกจะมาช่วยฉันทำไม
2: ผมขอโทษนะที่ทำให้คุณ
4: ลาวันมาอยู่ในหมอนี้ได้ไง
5: หนีแล้ว
3: เฮ้ยลาวัน
5: พ่อปล่อยหนูออกไปได้ไหมหนูไม่อยากอยู่ในนี้พ่อปล่อยหนูออกไปได้ไหมหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับพ
3: ่อไอ้เหมันยังไม่บอกพี่เหรอครับ
6: บอกอะไรวะ
7: จะได้ไปไหนจะมานั่งสิ
8: อย่าค่ะคุณโทษเดี๋ยวใครมาเห็นเข้า
7: ใช่ใครจะเห็นต่อให้เป็นกูปู่นะฉันก็ไม่กลัว
3: พี่แกมาทำอะไรในห้องฉันเน
7: ี่ยผมมาสั่งงานครับคุณปู
3: ่งานอะไร
7: ก็ก็ผมก็สั่งว่าถ้าคุณปู่มาเมื่อไหร่ให้รีบบอกผมด่วนนะครับเพราะผมมีข่าวดีจะมาบอกคุณปู่ครับ
3: คนอย่างแกมีข่าวดีก็ด้วย
7: มีสิครับคุณปู่ก็คนที่คุณปู่ให้ผมตามตัวไงครับผมเจอมันแล้วครับ
3: มันเป็นใคร
7: มันชื่อ
8: เขาชื่อเหมันค่ะ
7: ตามมาพอดีเลยคือพี่กำลังรายงานให้ปู่ทราบในเรื่องที่เราสองคนร่วมมือกันช่วยกันตามหาไอ้ช่างซ่อมรองเท้าคนนั้นจนเจอ
3: ฉันให้แกสองคนแข่งกันไม่ใช่หรอ
8: ตังคิดว่า

0: าต่างคนต่างหาอาจจะสำเร็จยากนะคะ
1: ร่วมมือกันน่าจะดีกว่า
2: ดานพูดถูกครับ
3: ดังนั้นก็ไปตามมันมา
0: ดานโทรไปตามแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาจะรีบมา
4: ไอ้กวยพี่ผมขอโทษพี่ผมผิดไปแล้วผมมันโลภเองพี่
2: ไอ้เหี้ยมันช่วยแกสร้างบริษัทสิ่งสายฟ้าจนแกมีบ้านมีรถมีเสื้อผ้าดีๆใส่แต่ความโลภของแกมันทำลายความเป็นตัวแกไปเลยเหรอวะ
4: โธ่พี่ก็ยันนั่นแหละมันเป็นปีศาจอ่ะมันไล่มาโดนอะไรใส่ผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็เลยลืมตัวเห็นเงินกองโตมาอยู่ตรงหน้า
2: เป็นเพราะแกไม่รู้จักพอแล้วยาปีศาจนั้นมันเป็นใครมันทำแบบนี้เพื่ออะไร

0: มเอารถเข็นจากห้องพยาบาลมาเลยไหมครับ
1: ไม่ต้อง
2: พี่อยากจะขอบใจน้ำตาลอีกครั้งนึงนะคือถ้าไม่ได้น้ำตาลช่วยพี่ป่านนี้พี่ก็คงโดนคุณปู่ทำโทษอีกแล้วอ่ะ
3: ค่ะ
2: เออถ้าตกลงน้ำตาลทำยังไงคือเอาเงินฟาดผมเป็นเท่าไหร่เราถึงยอมมา
3: วิธีตื้นๆตรงๆแบบน้ำตาลไม่ทำหรอกค่ะมันยังมีอีกหลายวิธีที่เราจะบีบให้คนทำตามในสิ่งที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องใช้กำลังเลย
2: น้องดังพี่นี่เก่งที่สุดเลยแล้ววันหลังจะสอนพี่ด้วยนะพี่เป็นลูกศิษย
4: ์ขออนุญาตครับ

0: พาะ
1: แกอยู่นี่เอง
0: พ่อมาที่นี่ทำไมครับ
1: ไอ้พวกอันธพาลใส่สูตรนี่เองไอ้แก
2: แกว่าใครวะ
3: พี่โทษคะทีมพาคุณชานกับเพื่อนไปรอที่ห้องรับรองก่อนไป
2: ได้ครับ
0: พ่อครับออกไปรอผมข้างนอกก่อนนะครับ
1: ไม่แกต้องกลับกับพ่อ
3: แต่ลูกชายคุณโตแล้วนะคะคุณควรจะให้เขาตัดสินใจเอง
1: ฉันเลี้ยงลูกฉันเป็นพ่อแม่เธอเลี้ยงเธอยังไงฉันไม่รู้ว่าทำไมจิตใจถึงร้ายกาจขนาดนี้เอ๋มันแกรู้ไหมว่าที่แกตกงานเนี่ยมันเป็นแผนของใครเรวัตแกพูดความจริงไปเรวัต

เห็มทองจะให้บริษัทผมเป็นแมสเซนเจอร์รับส่งเอกสารผูกพันเป็นรายปีแล้วก็แถมให้ทุนเพิ่มขยายกิจการอีก1 ล้าน

0: กาแฟรสชาตินุ่มดีนะคะแต่กาแฟจะอร่อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเมล็ดกาแฟเกรดดีเพียงอย่างเดียวต้องอยู่ที่ฝีมือคนชงด้วยต่อไปนี้บริษัทของเราจะดูแลคุณเป็นอย่างดีแต่คุณต้องทำตามเงื่อนไขของเรา
1: เฮ้ยโอ้ขอโทษนะครับพี่พี่ไม่ควรขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนฟุตบาทนะครับโอ้ย

0: เฮ้มันเฮียขอโทษ
1: คุณตั้งใจบีบให้ผมจนมุมเพื่อให้ผมทำตามในสิ่งที่คุณต้องการ
2: โถไม่เห็นมีอะไรเลย
3: แค่โดนไล่ออกบริษัทเล็กๆกระจอกกระจอกไม่ได้มาทำงานใหม่ในบริษัทใหญ่โตยังเห็นทองแต่คนโง่นั่นแหละจะไม่เอา
4: สงสัยใช้นิสัยสกปรกจนเคยตัวพวกเธอเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเธอทำ
2: ปกติคนดีๆเขาไม่กล้าทำกันหรอก
5: มันคือผลประโยชน์ที่ต่างต้องตอบแทนกันต่างหากคนที่วันๆเอาแต่ก้มหน้าก้มตาซ่อมรองเท้าคงไม่ค่อยได้เงยหน้ามองเห็นโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
2: เราเสียเวลาพยายามอธิบายให้มันฟังแล้วจะยอมมันออกไปเอง
6: อ
2: ย่ามันแกล้งพ่อผม
6: อย่าไม่ยอม
2: ปล่อย
6: อย่า
2: พวกคุณมันน้อยกว่าที่ผมคิดผมยอมก้มหน้ามองโลกแคบๆในแบบของผมดีกว่าต้องมาทำตัวปิ้นป้อนในโลกแบบของคุณกลับกันเถอะพ่อ

0: ออกมาอีกครับ
1: จะลากตัวมันกลับมา
2: พี่ทศพี่ทศทิมนะพี่ทศพี่ทศหยุดพี่ทศ
3: เฮ้ยปล่อย
2: พี่ทศอย่าให้เขาขุดคุยเรื่องคดีความออกมาให้คุณปู่รู้เหรอพี่จะเอาแบบนั้นเหรอ
3: ไหนล่ะคนที่แกพามา
4: ตาลพลาดคนเดียวค่ะคุณปู่ช่างซ่อมรองเท้ามาแล้วแต่ตาลทำให้พ่อเขาไม่พอใจพวกเขาก็เลยกลับไปแล้วค่ะ
1: เป็นเพราะมันเล่นตัวครับคุณปู่มันโกงราคาค่าตัวเพราะมันอยากให้พวกเราเห็นว่ามันสำคัญไงครับมันไม่เกี่ยวกับน้ำตาลหรอกครับ
3: ตกลงแกสองคนทำงานพลาด
1: คุณปู่ครับถึงน้ำตาลจะทำพลาดไปแล้วแต่ผมอยากให้คุณปู่ยกโทษให้น้ำตาลนะครับ
3: ได้งั้นฉันจะย้ายแกไปประจำอยู่ที่โรงงานนะ
1: เฮ้ยนี่คุณปู่ล้อเล่นใช่ไหมครับ
3: นี่แกคิดว่าฉันโง่จะไม่รู้อะไรเลยนะแกเคยทำอะไรสำเร็จด้วยตัวเองมั้งนอกจากเกาะชายกระโปรงผู้หญิงไอ้เหี้ยจะมาเป็นผู้นำของเหมทองครุฑได้ยังไงพรุ่งนี้แต่เช้าเลยไปรายงานตัวกับผู้จัดการของโรงงานด้วย
1: คุณปู่ครับ
4: คุณปู่คะคิดดูอีกสักทีได้ไหมคะ
3: อีกากับเหี้ยมองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าใครจะจับเหยื่อได้ไวกว่ากันปู่ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งคิดอีกต่อออกไปได้แล้ว

สียเวลากับไอ้สองคนนี้จริงๆแกคิดว่าพ่อเนี่ยยังเป็นพ่อแกอยู่หรือเปล่า

0: ากให้พ่อกังวลไงครับ
1: แล้วแกก็แบกปัญหาไว้ทั้งหมดแกคิดว่าพ่อสบายใจเราครอบครัวเดียวกันสุขทุกข์ก็ต้องแบ่งปันกันสิวะอดก็ต้องอดด้วยกันสมัยแกยังเด็กเรายังกินน้ำข้าวกันมาแล้วลำบากกว่านี้ทำไมเราจะทนไม่ได
2: ้พ่อผมจะทนเห็นพ่อกับน้องอดได้ยังไงครับผมเป็นพี่คนโตเป็นลูกคนโตนะครับ
1: เอริกมันไม่ใช่เด็กๆนะมันก่อเรื่องมันก็ต้องแก้ปัญหาได้แกไม่จำเป็นต้องช่วยมันจนตัวแกเองต้องเดือดร้อน
2: ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องเดือดร้อนเลยนะครับปัญหาของน้องก็คือปัญหาของผมแต่พ่ออย่าโกรธเลยนะครับเดี๋ยวความดันพ่อจะขึ้น
1: ไปเลี้ยวไหลอยู่ที่ไหนบ้านทำไมยังไม่กลับบ้าน

0: ฤทธิ์มานี่เลย
1: ไปทานให้หน่อยนะครับทานอาหารให้หน่อย
2: อะไร
0: น
2: ี
0: ่ฉันว่าแกควรจะขออนุญาตอาชานก่อนดีกว่าไหมถ้าอารู้ว่าฉันเป็นคนหางานนี้ให้แกมีหวังโดนสวดยับแน
1: ่ก็ขอเองสิจ๊ะ
0: เอ้าอย่าท้านะเว้ย
3: เอ๊ะแกคงไม่อยากเห็นพี่เหมมันต้องใช้นี่คนเดียวใช่ป่าวะถ้าแกรักพี่เหมมันจริงนะเว้ยแกต้องปิดปากเรื่องนี้ให้เงียบที่สุดโอเคป่ะโอเคไหม
0: ไม่รู้เว้ยต้องแล้วแต่อารมณ์
3: เอฟ

0: ปเจอสาวออดอ้อนมาถึงได้กลับบ้านเช้าแบบนี้
1: เอ๊ะ
0: ไหนดูดิน
2: าฬิกาอยู่ครบ
0: สร้อยสร้อยอยู่เปล่า
3: ฮะเฮ้ยอย่ามายุ่งหน่อย
4: หนึ่งน้องสามเขาแค่เป็นห่วงพี่เขากลัวว่าพี่จะโดนผู้หญิงต้มตุ๋นอีกไง
0: อืมเหมือนคราวที่แล้วไงที่พี่โดนปอกลอกจนล้นจ้อนเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวอ่ะ
3: ไอ้สามไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีเลยแล้วเมียแกที่ได้มาเนี่ยไปปั้มเข้ามาโธ
5: ่คุณผู้หญิงหายไปค่ะ
6: ตั้งแต่เมื่อไหร่
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม
7: ่ใช้นี่
9: ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
11: ล้างเก่งมาก
12: สันไลเลมอนสูตรใหม่
13: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
14: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
13: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
14: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
13: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
14: เริ่มเลย
15: ป้าพัชมา
16: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
17: มีมี
18: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
19: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน
1: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหรอเขาคิดว่า

0: ที่ฉันทำอ่ะมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
1: เก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
2: Please love รักได้ไหม คือ

0: Less waste, more goods.
1: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
2: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
3: สนับสนุนโดย
4: เดี๋ยวจุดเชิญ
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเรนเสียพี
5: ่เบนโต
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
9: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
8: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
9: ่เบกกิ้งโซดา
10: แบ็กเหรอ
11: แม่มีแบคทีเรีย
12: ไหนไม่เห็นมีเลย
13: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
14: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
15: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
16: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
17: ์ไปเจอสาวออดอ้อนมาถึงได้กลับบ้านเช้าแบบนี้แหะไหนดูดิน
18: าฬิกาอยู่ครบ
17: สร้อยอยู่เปล่า
19: ฮะไม่อย่ามายุ่งนาย
20: หนึ่งน้องสามเขาแค่เป็นห่วงพี่เขากลัวว่าพี่จะโดนผู้หญิงต้มตุ๋นอีกอ่ะ
17: เหมือนคราวที่แล้วไงที่พี่โดนปอกลอกจนล้นจ้อนเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวอ่ะ
19: ไอ้สามไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีเลยแล้วเมียแกที่ได้มาเนี่ยไปปั้มเข้ามาโถ
17: ปั้มหมาเอ้ย
19: ทำเงี้ยแล้วแกดีนักเหรอฉันรู้นะว่าแกอยากให้เฮวัตอ่ะมันออกจากบ้านไปแกได้ใจเฮวัตเหมือนกันหรือวะ
21: พี่หนึ่งใจเย็นก่อนน้องถามใจเย็นเดี๋ยวพ่อไม่สบายใจ
19: เฮวัต
21: เฮ้ยนี่น้องถามพี่หนึ่งเขาเมาไม่ได้สติ

0: ไปเฮ้ยอยากจะทะเลาะกันเฮ้ยน้องสาวพี่นึงเราพี่น้องกัน
1: วันนี้มันอะไรคะ
0: เราพี่น้องกันอย่าทะเลาะกัน
1: คุณหยุดหยุดคุณปล่อยปล่อยถ้าคุณไม่ปล่อยคุณคุณจะยืนเย็นสิคะ
2: ปล่อยปล่อยมึงนั่นแหละพี่ชายเห็นมาวันกูรู้นะมึงเคยแช่งให้มันตายผมตายไม่ต้องกลับมากูได้ยินกับหู
3: แล้วบ้านเนี้ยมีใครอยากให้มันกลับมาบ้างวะไม่มีใครทั้งนั้นแหละไอ้สองเหมือนกัน
1: เดี๋ยวนะคะคุณแม่อยู่แถวนี้นะคะอยากให้คุณแม่ได้ยินหรอ
2: ไปฟ้องคุณแม่ว่ามึงเคยแช่งเห็นมาวัน
3: ไอ้สามอย่ามาใส่ร้ายกันด้วยกูไม่เคยพูดไอ้สาม
0: เฮ้ยพี่หนึ่ง
3: ไอ้สาม
2: แม่แม่ครับ
1: คุณแม่

0: กติเวลาทดลองงานครบแล้วถ้าเข้าผลงานดีก็ควรบรรจุให้ไม่ใช่หรอหรือว่ามีการกลั่นแกล้งอะไรเกิดขึ้น
1: เป็นคำสั่งของฉันเอง
2: ป้าสร้อยครับ
1: ที่บ้านมีเรื่องอะไร
3: คุณผู้หญิงหายไปค่ะ
4: ตั้งแต่เมื่อไหร
5: ่ผมส่งของให้เรียบร้อยแล้วนะเฮียผมขอพักกินข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงบ่ายผมไปส่งของต่อให้ลูกค้าอีกรายครับ

0: กวัน
1: ลูกกีตาร์กีตาร์ครับลูกกีตาร์อะไรคะเนี่ยฉันทำไมคะ
0: นี่ลูกฉันฉันจะพาลูกกลับบ้าน
1: ป้าป้าหรือเปล่าคะนี่ลูกฉันค่ะปล่อยนะคะคุณ
0: วัน
1: คุณปล่อยลูกฉันนะคะคุณขาคุณคะนี่ลูกฉัน
0: วันวัน
2: อย่าอยู่ห่างแม่นะคะเดี๋ยวคนบ้านจับไป
0: วันกลับมานี่วันลูกแม่อย่าไปแม่คิดถึงลูก
3: คุณป้าครับป้าครับเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับลูกไหวหรือเปล่าครับคุณป้า
0: วัน
3: คุณป้าครับ

0: แต่ละรูปสิยังกล้ากลับมาอีกบอกมาดิเมื่อคืนหิวอีตัวนี้ฉันไปไหนมา
1: หิวเฮ้ออะไรแล้วฉันไปพบลูกค้ามา
0: ลูกค้าน้ำหน้าอย่างคุณเนี่ยจะมีที่ไหนให้ลูกค้ามาแต่ละจ่ายคะ
2: พี่ประกาคะใจเย็นๆเถอะค่ะ
0: ใจเย็นกับผัวเธอไป
3: หาทั่วทั้งตึกแล้วยังไม่เจอตัวคุณแม่เลยผมก็บอกลูกน้องให้ช่วยกันตามหารอบนอกแล้วนะครับ
2: หมอไม่ได้เองค่ะที่ทิ้งคุณแม่ไว้คนเดียว
4: สงสัยจะไปตามคุณเห็นมาวัดนะคะเห็นบ่นว่าคิดถึงลูกอะค่ะ
3: เห็นมาวัดก็หายสาบสูญไปตั้งนานแล้วไม่รู้จะอะไรอาวรณ์อะไรกันนักหนา
4: อ๋อคุณผู้ชายโทรบอกแล้วค่ะ
0: โอ๊ยในบ้านนี้มันมีแต่คนที่ลึกวะข้าก็หูตึงเจ้านายก็เอาแต่พร่ำเพ้อถึงคนที่ไม่มีตัวตนนี่ลูกชายยืนหัวโดดสามคนเนี่ยไม่รู้จักสนใจอ
3: ย่าพูดถึงแม่แบบนี้นะรู้ฐานะตัวเองบ้างว่าเป็นแค่สะใภ้อ่ะ
4: พี่สำนึกเสมอว่าเป็นสะใภ้คนโตแล้วก็มีศักดิ์เป็นพี่สาวของทุกๆคนจ้ะน้องสามอ่ะเอาเวลาไปห่วงลูกชายเถอะนะ
0: ได้ข่าวว่าโดนเด้งไปอยู่โรงงานแล้วยินดีด้วยนะจ๊ะ
5: ครับสามยังหงุดหงิดใส่กันเลยนะเวลานี้เราควรจะช่วยกันคิดว่าคุณแม่หายไปไหน
6: มนตราหายไปได้ยังไง
7: ป้าใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาคุณป้าลุกขึ้นก่อนนะครับ
8: ป้าลุกขึ้นก่อนครับแม่ก่อน
7: ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณป้าไปตรงนู้นก่อนนะครับคุณป้าไปกับผมนะครับ
9: แม่จะไม่ไปไหนแม่จะอยู่กับลูก
7: คุณป้าไม่ต้องกลัวผมนะครับผมจะพาคุณป้ากลับบ้านเองแต่คุณป้าต้องตอบผมก่อนว่าคุณป้ามากับใครแล้วลูกชายคุณป้าอยู่ที่ไหนครับ
10: สุขสันต์วันเกิดครับคุณแม่

0: ของขวัญที่ลูกให้แม่มันพังแล้วมันพังแล้วไม่รู้มันอยู่ไหนกล่องดนตรีนะลูกมันอยู่ไหน
1: อย่างนี้นะครับคุณป้าคุณป้าพาผมไปที่บ้านคุณป้านะครับผมจะได้ไปช่วยคุณป้าหากล่องดนตรีไงครับ
0: บ้านหนู
1: ใช่ครับ

0: หมอนกราบขอโทษนะคะที่ประมาทเลินเล่อทำให้คุณแม่หายไป
1: ไอ้จริงก็เรียนผู้ช่วยพยาบาลมานี่ไม่น่าปล่อยคนสติไม่ดีอยู่คนเดียวนะ
2: คุณแม่ไม่ได้สติไม่ดีนะพี่ประกาศท่านแค่เลื้อเลือนตามวัยของท่าน
3: สร้างระดมคนของแกออกมากี่คนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใต้ดินหรือบนดินพลิกเมืองตามหาแม่แกกลับมาให้ได
2: ้ครับ
4: คุณปู่คะตาขอเสนอให้ตั้งเงินรางวัลให้ทางตำรวจแล้วก็คนที่เจอตัวคุณย่าด้วยค่ะ
2: เรื่องนี้อาเห็นด้วยนะ
5: ผมรู้ครับว่าคุณแม่หายไปไหนคุณแม่เอาไปตามหาเหมวัฒน์ไงครับเพราะว่าคุณแม่คิดถึงเหมวัฒน์คุณพ่อเป็นคนไล่น้องวัดออกไปจากบ้านคุณแม่ก็เลยป่วยจนเป็นแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของพ่อคนเดียวเลย
6: ไอ้ลูกชั่วนอกจากจะไม่ทำตัวให้เกิดประโยชน์แล้วยังสิ้นคิดคนอย่างแกฉันพยายามหยิบขึ้นมาปั้นแต่มันไม่มีวันที่จะเป็นรูปเป็นร่างไปได้เพราะแกมันแค่เศษขี้ดินขี้ทรายที่คนเขากระทืบเล่นเอาตัวมันออกไปอย่าให้ฉันเห็นหน้ามันอีกเป็นอันขาดไป
5: ทุกคนมันก็เป็นขี้ดินขี้ทรายที่พ่อเหยียบเล่นนั่นแหละ
4: ป้าหายไปนี่แกเห็นป้าคนสวยๆเดินออกไปไหมอะ
7: เห็นก็เมื่อกี้ว่าจะถามแกอยู่ว่าเป็นใคร
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
10: ้ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกอาบน้ำใหม่เดี๋ยวนี
11: ้ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงลาจากกันครั้งนี้คน Spotify เขารู้กัน
12: ทำไงจะรสดีกัน
13: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
12: โอ้โห
14: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ฮีโร
15: ่สาดทุกพลังสาดทะลุจักรวาลมู
16: ดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
17: โหดไปอันเนี้ย
15: สุดโหดโคตรดิน
16: อะไรอยู่ในกล่อง
18: นี่มันข้อสอบเข้าฮอกวอตส์หรอ
19: ตายไปข้างนึงเลยป่ะ
20: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
21: หนักมากเลยอ่ะ
15: เดอะพาวเวอร์สุดทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี้
22: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
23: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
24: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
25: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
26: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
27: ยังเบื่อง
28: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
29: ่กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
30: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: ไปอะฮะนี่อยากโดนไล่ออกจากบ้านหรือไง
1: ก็พูดความจริงอะใครๆก็อยากพูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่มีใครกล้าคุณก็รู้ว่าคุณพ่อเป็นเผด็จการจนเห็นว่าวัดทนไม่ไหวหนีออกจากบ้านไป
2: ผมน้ำหน้า
3: พอเถอะค่ะคุยกันตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องหรอกไปคุณพ่อตามพาขึ้นข้างบนปะ
1: ไม่เป็นไรฉันไม่เมาเดินเองได
3: ้นิดมาดูหน่อยเร็วเดี๋ยวล้ม
4: ค่ะ

0: ุณแม่คะทำไมคุณปู่ถึงแล่เห็นมาวัดออกจากบ้านล่ะคะ
1: แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนั้นแม่ยังไม่ได้แตกเข้ามาแต่เห็นคนที่โรงงานเขาพูดเหมือนกับว่าเห็นมาวัดไปเอาสาวโรงงานทำเนียนอ่ะ
0: คุณปู่ต้องไม่ยอมแน่ๆ
1: ใช่สิคุณปู่สั่งให้ทิ้งผู้หญิงคนนั้นเลยแต่เห็นมาวัดไม่ยอมแถมขโมยเงินไปหลายล้านเลยนะแล้วก็หายหัวหนีไปทั้งคู่ผัวเมียเลยคุณปู่สั่งให้ตัดเป็นตัดตายไม่ยอมให้ใครตามหาเลย
0: ขโมยเงินด้วยเหรอคะ
1: เสียสองมันบอกนะแต่เสียสามเนี่ยมันบอกว่าเสียสองโกหกแม่ก็ถามพ่อแกนะพ่อแกก็อ้ำอึ้งอึ้งไม่พูดอะไรอ่ะนี่ดีแล้วถ้าเห็นมาวัดมันอยู่เราก็เป็นหมาหัวเน่ากันพอดี

0: ลงก่อนนะครับคุณป้าเดี๋ยวคุณป้ารอผมในบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปตามหาลูกชายให้มาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินนะครับระวังนะครับเดี๋ยวคุณป้านั่งรอผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ
1: พ่อครับพ่อ
0: เรียกไม่ตอบเพื่อจะออกไปซ่อมรองเท้าที่ข้างนอกอีกแล้ว
2: พี่เอ๋มันพี่เอ๋มัน
0: เอ็มมาพอดีเลยคุณป้าคนนี้เขาหลงทางจำอะไรไม่ค่อยได้พี่อยากจะฝากเอ็มช่วยติดต่อมูลนิธิตามหาญาติให้หน่อยได้ไหม
2: ได้นะได้แต่ก่อนจะช่วยคนอื่นน่ะพี่รีบไปหาอาชาที่โรงพยาบาลก่อนเถอะ
0: พ่อเข้าโรงพยาบาลเหรอ
2: ใช่แกเป็นลมอยู่แถวร้านซ่อมรองเท้าอ่ะพ่อเลยโทรเรียกกู้ภัยมาพาไปโรงพยาบาลแล้วอ่ะ
0: งั้นพี่ฝากเอ็มดูคุณป้าคนนี้หน่อยนะท่าทางแกจะเป็นโรคความจำเสื่อมเดี๋ยวถ้าหลงไปไหนแล้วก็แย่เลย
2: ได้ได้พี่รีบไปเถอะ
0: คุณป้าครับคุณป้ารอผมที่บ้านก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปทำธุระเดียว
3: ๆลูกจะไปธุระที่ไหนให้แม่ไปด้วยนะ
0: ผมจะไปตามหาลูกชายที่คุณป้าอยากเจอไงครับคุณป้ารอผมที่นี่นะครับห้ามไปไหนเด็ดขาด
3: ลูกชายเห็นมันเห็นมาวะ
0: เดี๋ยวคุณป้ารอผมที่นี่นะครับเดี๋ยวผมกลับมาครับเอ็มพี่ฝากด้วยนะ
2: จ้ะ

0: แม่นมาบอกว่าพี่ชานร่างกายอ่อนเพลียร่างกายก็เลยทรุด
1: ขอบคุณนะครับอาอู๋

0: ันน่ะไม่ใช่ลูกป้าหรอก
1: ใช่สิเห็นมาวัดเป็นลูกชายคนเดียวของฉันลูกฉันไปไหนพาฉันไปหาลูกที
0: เอางี้ถ้าป้าอยากเจอลูกจริงๆเนี่ยหนูมีวิธีแต่ป้าต้องเชื่อหนูนะ
1: เธอรู้ว่าลูกฉันอยู่ไหนเหรอ
0: มองกล้องหน่อยค่ะเดี๋ยวลูกป้าก็มาหาเอง

0: เฮ้ยเอ็ม
1: เอ้าไอ้ลิฟนี่แกหายหัวไปไหนมารู้หรือเปล่าว่าพ่อแกเข้าโรงพยาบาลตอนนี้พี่เห็นมันกับพ่อฉันเฝ้าอยู่เนี่ย
0: จริงอ่ะ
1: ก็เอิญสิเฮ้ยป้าป้าเฮ้ยป้าหายไปไหนอ่ะป้าตายแล้วอ่ะป้าหายไปนี่แกเห็นป้าคนสวยๆเดินออกไปไหมอ่ะ
0: เห็นก็เมื่อกี้ว่าจะถามแกอยู่ว่าเป็นใคร
1: อ๋อคนนั้นแหละเขาหลงทางมาพี่เห็นมันนะเขาให้ฉันเฝ้าอยู่แต่ตอนนี้หายไปแล้วอ่ะต้องรีบไปหาแกช่วยอาจารย์หน่อยเร็ว
2: ไอ้เห็นมันเอ้ยแกนี่มันทำเวรทำกรรมอะไรกับคนที่เห็นทองกุ๊บไว้วะ
3: ฮะ
2: มันถึงได้จองร้านจองผานกันไม่เลิกแบบเนี้ย
4: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
5: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5โลแล้วค่ะ
6: คนผ่อนตรง
5: ไม่พบอะไรค่ะ
6: เขารู้กันว่าเราเก่ง
7: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
8: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอมซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
11: แค่จูบหัวฉันแล้วก็รับรองฉันตบแกด้วยหนามทุเรียนนี้แน
12: ่สสิอาภาน
13: างติด1ใน10สาวโสดสวยธุรกิจของตระกูลไฮโซประเทศไทยค่ะพี
14: ่ชีแซ่บขนาดนี้ฉันจะรับมือไหวไหมวะเนี่ย
15: จบท่านี้เลยใช่ไหม
16: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เดี๋ยวไปเลย
19: ไซเรนเสียพี
18: ่เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
2: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
17: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำ

0: ุณกับเจ้าเหมียวสีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
1: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
2: ว่าไงทีม
3: ได้เรื่องแล้วครับคุณตาลคุณตาลเปิดดูไอจีที่ผมแชร์ไปนะครับ
2: ได้ขอบใจมากนะ

0: ณย่า
1: เจอไหมอ่ะ
2: ไม่เจอเจอปะ
1: ไม่เจอเหมือนกันดิโอ้ยไหนไปไหนก็ไม่รู
3: ้ลิศเอ็ม
2: พ่อเป็นไงบ้างพี
4: ่พ่อไม่เป็นอะไรแล้วแต่หมอให้นอนค้างที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อตรวจเช็คให้แน่ใจพี่ก็เลยฝากไว้กับอาอูนี่พี่เป็นห่วงคุณป้าก็เลยรีบกลับมาดูไง
1: คือพี่เหมันคุณป้าแกหายตัวไปอ่ะเอ็มกับรีตามหาจนทั่วแล้วแต่หาไม่เจอ
4: คุณป้าหายตัวไปได้ไงพี่บอกให้เฝ้าดีๆไงเอ็ม
2: จะไปใส่ใจเลยพี่พ่อแม่พี่น้องเราก็ไม่ใช่ใครก็ไม่รู
4: ้ลิศพูดแบบนี้ไม่ได้นะลองคิดดูสิว่าถ้าเขาเป็นแม่เราเป็นยายเราเป็นย่าเราขึ้นมาเราจะรู้สึกเป็นห่วงเขามากแค่ไหน
2: พ่อผมไม่มีแม่ไง
4: ลิศทำไมแกเป็นคนชอบเถียง
1: โอ้ยจิ้นอีกป้าโอ้ยจิ้นอีกป้า
5: คนแกมันคนใจร้าย
2: ค
5: ุ
2: ณป้าครับ
1: เจ๊ไปเจอได้ไงอ่ะ
6: แกบ่นหิวน้ำแล้วก็เดินมาขอน้ำกินเจ๊จำที่เอ็มลงในโซเชียลได้อ่ะที่ลงรูปไว้อ่ะเจ๊ก็เลยลากแกมาเนี่ย
1: เห็นไหมป้าบอกอย่างนี้เล่นกันชิบเป้งเลยอ่ะ
4: คุณป้าครับใจเย็นก่อนนะครับไม่มีใครทำอะไรคุณป้าหรอกนะครับ
5: เห็นเมื่อวัดต้องระวังตัวนะลูกรอบตัวเรามีแต่คนใจร้ายเดี๋ยวมันจะทำร้ายลูกแม
7: ่นี่จะเกิดว่าเป็นคุณนายของเหมทองกรุ๊ปจริงๆนะเรื่องใหญ่มากเลยนะเนี่ยพวกนายเองก็น่าจะแจ้งตำรวจก่อนดีนะที่ฉันไปเห็นมาจากโซเชียลอ่ะ
8: มันก็ธรรมดาหมวดเวลามีคนหายนะผมแจ้งหมวดทีไรหมวดก็ไม่สนใจบอกแต่ให้รอ24 ชั่วโมง
7: เฮ้ยนี่นายกำลังดูถูกเจ้าพนักงานอยู่นะรู้ไหมเนี่ย
5: หนีเถอะลูกหนีไปกับแม่อย่าให้คนใจร้ายมันรังแกลูกนะ
4: คุณป้าครับไม่ต้องกลัวนะครับที่นี่ไม่มีคนใจร้ายนะครับ
7: เฮ้ยทำอะไรกันอ่ะ
5: นั่นคนใจร้าย
7: ป้าครับ
5: ไปไป
1: ป้า
7: เฮ้ยหยุดป้าครับหยุดก่อนหยุดลงไปปุ๊บหยุดก่อน
8: เอ็งป้าคนนั้นใช่ไหมที่หลงทางอ่ะ
1: ก็ใช่นะสิป้า
7: ป้าครับป้าป้าครับป้าระวังครับป้าครับปล่อยคุณนายเดี๋ยวนี้นะผมบอกให้ปล่อยไงยกมือขึ้นฉันนึกไม่ถึงเลยนะว่านายจะเล่นไม่เลิกขนาดนี้นี่ถึงขนาดจับตัวคุณนายของเหมทองครุฑมาฉันคงจะปล่อยนายไว้ไม่ได้จริง
0: ๆคุณย่าคะน้ำตาลเองค่ะคุณย่าเป็นยังไงบ้างคะคุณย่ามาอยู่กับพวกนายได้ยังไงสาช่วยโพสคุณย่าไม่เป็นไรแล้วนะคะน้ำตาลเองค่ะ
7: ปล่อยพี่เหมันออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ปล่อยพวกเราจะไม่กลับนอนอยู่ที่นี่กันทั้งวันทั้งคืนนี่แหละ

0: ย็นใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นนะ
1: ใจเย็นแล้วใจเย็นได้ยังไงดาบพูดเลยดีกว่าว่าดาบจะอยู่ฝั่งไหนจะอยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งเดียวกับมวลถ้าดาบจะไปอยู่ฝั่งเดียวกับมวลนะต่อไปนี้ไม่ต้องไปเหยียดที่ร้านเจ๊เลยมวลก็เหมือนกันถ้ามวลไม่ปล่อยเหมันออกมาจากคุกนะใช้ที่เจ๊มาให้หมดเลยมีเท่าไหร่ใช้มาให้หมดทั้งต้นทั้งดอกแล้วต่อไปอย่าหวังว่าจะให้ยืมเว้ย
2: รับไปเซ20,000ทั้งต้นและดอกนะเจ๊แล้วต่อไปนี้เจ๊ก็ไม่ต้องมาเกะกะพูดเป็นมันสอนอนี้อีกต่อไปแล้วนะไม่อย่างนั้นเจ๊อาจจะโดนข้อหาปล่อยเงินกู้นอกระบบก็ได้นะเจ๊แล้วขอเตือนทุกคนไว้เลยนะถ้ายังมาวายใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายแบบนี้จะจับเข้าห้องขังให้หมดทุกคนเลย
3: ลบ
4: ดาบทำไมพี่ผมติดคุกทั้งที่ช่วยคนไว้
5: ถ้าเหมันไม่ผิดก็ต้องได้รับการปล่อยตัวแน่ๆวะ
6: ก็บอกจนปากจะฉีกอยู่แล้วไงว่าไม่ผิดก็คือไม่ผิดยังจับพี่เขายัดเข้าห้องขังอีกสงสัยไอ้หมวดน่ะนะมันต้องเกลียดที่หน้าพี่เหมันเป็นการส่วนตัวแน่ๆเลย
5: เบาเดี๋ยวก็ได้เข้าไปนอนตบยุงคู่กันในมุ้งสายบัวหรอก
4: เข้าดิพวกเราไม่กลัวหรอก
1: ไม่กลัว
4: ไม่กลัวหรอก
7: นิดหยุดได้แล้วนิดอย่าลืมสิว่าพ่อยังอยู่ที่โรงพยาบาลนายควรจะรีบกลับไปดูแลพ่อนะ
8: เอ็มกับพวกเจ๊ก็เหมือนกันเสียงดังเอะอะโวยวายแบบนี้มันมีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงนะครับ
1: โอ้เหมันก็หนูไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะหนูจะยอมติดคุกเหรอลูก
8: ผมไม่ยอมหรอกครับเจ๊ผมจะสู้ตามกระบวนการยุติธรรมแต่ยังไงพวกเจ๊แล้วก็คนในชุมชนช่วยเป็นพยานให้ผมในศาลด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมขอให้ทุกคนกลับบ้านก่อนเถอะนะครับ
4: งั้นผมไปโรงพยาบาลก่อนนะพี
8: ่นี่อย่าให้พ่อรู้เรื่องนี้เด็ดขาดเข้าใจไหม
5: มันเอ้ยแกนี่มันทำเวรทำกรรมอะไรกับคนที่เห็นทองกุ๊กไว้วะ
4: ฮะ
5: มันถึงได้จองร้านจองผานกันไม่เลิกแบบเนี้ย
8: ผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันครับดาบว่าคุณป้าคนนั้นจะเป็นภรรยาประธานเห็นทองกุ๊กดาบครับหาทนายให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
9: คุณไปได้รูปนี้มาจากไหนขอผมดูหน่อย
10: ฉันไม่ให้
9: เจอกันอีกแล้วนะแต่คราวนี้เราอยู่ในสถานะที่ต่างกัน
11: ถ้าอย่างนั้นผมยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับ
9: เธอคิดว่าคนอย่างเธอจะสู้กับอำนาจของฉันได
10: ้คุณปู่จะให้เหมันมาทำงานในตำแหน่งอะไรหรอคะถ้าต้องการให้นายซ่อมรองเท้าคู่นี
12: ้แต่สภาพรองเท้าคู่นี้มันยับเยินมากเลยนะครับ
10: หรือว่านายจะยอมแพ้

0: จำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มี
3: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
4: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

0: วนต้มเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: YD C Lion 5 BMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
3: สวัสดีครับข่าวนกรุ่นมาแล้ววันนี้รับบนทีระยอง
4: ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองวันนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบอุทกภัยนำทีมช่างออกให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมฟรีให้กับประชาชนดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ พินโยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองเล่าว่าระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและช่างอาสาสมัครทั้งช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้างลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนเน้นซ่อมรถจักรยานยนต์รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเครื่องซักผ้าพัดลมและตู้เย็นที่จมน้ำเสียหายภายในศูนย์ให้บริการตรวจสอบสภาพซ่อมแซมเป่าแห้งและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าโดยไม่คิดค่าแรงสนับสนุนวัสดุสิ้นเปลืองเบื้องต้นฟรีทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวเทียนเพื่อให้รถจักรยานยนต์สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนอะไหล่เฉพาะบางชิ้นจะขอให้เจ้าของจัดหาอะไหล่มาเองจากนั้นทีมช่างจะช่วยเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าแรง
5: ถ้าเข้าเครื่องก็งานหนักหน่อย
4: สิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนก็คือหากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จมน้ำหลังน้ำลดห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดเพราะน้ำและโคลนที่ค้างอยู่ในเครื่องยนต์อาจเข้าไปถึงห้องเผาไหม้ทำให้เครื่องยนต์เสียหายหนักหรือลูกสูบติดได้ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมก็ไม่ควรรีบเสียบปลั๊กใช้งานควรถอดปลั๊กตัดวงจรและให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คระบบไฟฟ้าให้แน่ใจก่อนเพื่อความปลอดภัยหลังจากนี้ศูนย์ซ่อมสร้างสุขมีกำหนดย้ายจุดให้บริการไปยังบริเวณชุมชนหนองมหาดเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถนำรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายเข้ามารับบริการได้สะดวกมากขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
3: ช่วยกันคลายทุกข์คนละไม้คนละมือครับไปฉะเชิงเทรา
4: ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำบางปะกงชาวบ้านมารวมตัวกันเยอะเลยครับแต่ละคนมาพร้อมสวิงต่อด้ามด้วยไม้ไผ่ยาวพยายามตักอะไรบางอย่างนี่ครับกุ้งขาวจำนวนมากที่มาตามกระแสน้ำชาวบ้านบอกว่าน่าจะเป็นกุ้งที่หลุดออกมาจากบ่อเลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอแปลงยาวหลังพื้นที่ถูกน้ำท่วมทำให้กุ้งไหลตามกระแสน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงชาวบ้านที่นี่ใช้เวลาว่างก่อนออกไปทำงานมาช้อนกุ้งบางคนมากันทั้งครอบครัวได้กุ้งกลับบ้านคนละ 10-15 กิโลกุ้งที่ได้จะนำไปทำอาหารทานกันในครอบครัวส่วนที่เหลือก็แบ่งขายเป็นรายได้เสริมชั้นดีเพราะกุ้งขาวที่ชาวบ้านช้อนกันอยู่นี้ในตลาดจะขายกันกิโลละ 150-200 บาทชาวบ้านบอกว่าช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับช้อนกุ้งก็คือช่วงเช้าขณะที่น้ำในแม่น้ำกำลังไหลลงสู่ทะเลเพราะจะมองเห็นกุ้งที่ลอยมาตามกระแสน้ำได้ง่ายแต่เมื่อน้ำเริ่มนิ่งและน้ำทะเลกำลังหนุนกลับกุ้งจะดำลงไปอยู่ใต้น้ำทำให้มองเห็นและช้อนได้ยากขึ้นส่วนสวิงที่ใช้ควรมีขนาดตาข่ายไม่ถี่จนเกินไปเพราะเมื่อนำลงไปในแม่น้ำกระแสน้ำจะดันตาข่ายจนทำให้สวิงหนักและช้อนได้ลำบากอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ดีในช่วงนี้ก็คือร้านขายแหและอวนในตัวเมืองที่ชาวบ้านมาเลือกซื้อกันจนแน่นร้าน
6: ร้านไหนเปิดไปได้เปลี่ยนได้เป็นร้าน
3: เจ้าของฟาร์มกุ้งก็นึกว่าได้ทำบุญต่อน้ำท่วมครับจะได้ทุกน้อยลงไปเชียงใหม
4: ่พาไปทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาทองปลาคราฟและหมึกก๋วยเตี๋ยวอะไรครับทำไมมีทั้งปลาทองและปลาคราฟด้วยนี่ครับปลาทองปลาคราฟและหมึกที่ทำจากฮักเก๋าปั้นและลงสีสวยงามน่ารักจนลูกค้าหลายคนบอกว่าแทบไม่กล้าทานคุณภาลัยสายทองหรือคุณอังวัย33ปีและคุณเกตวลีมณีหรือคุณเกตวัย43ปีเจ้าของร้านเล่าว่าขั้นตอนการทำเริ่มจากแป้งฮะเก๋าสูตรเฉพาะของร้านนำมาผสมสีให้ได้ลวดลายคล้ายปลาทองและปลาคราฟจากนั้นนวดแป้งใส่ไส้หมูสับกับกะหล่ำปลีที่ผัดเตรียมไว้แล้วค่อยๆปั้นขึ้นรูปทีละตัวส่วนหมึกใช้แป้งสีปกติแต่ละตัวใช้เวลาปั้นประมาณ 3-4 นาทีก่อนนำไปนึ่งจนสุกคุณอังบอกว่าเมื่อปี 2500

0: 1962ทำขนมขายทางออนไลน์เริ่มจากบัวลอยปลาคาร์ฟที่ได้แรงบันดาลใจจากคุณเกตที่เคยเป็นครูและสอนนักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นรูปปลาคาร์ฟจากนั้นจึงพัฒนาขนมเป็นรูปทรงต่างๆจนปี2564ขนมที่ทำเริ่มเป็นที่รู้จักและจึงเปิดคาเฟ่เล็กๆที่บ้านต่อมาเกิดไอเดียนำฮะเก๋าปลาทองปลาคาร์ฟและหมึกมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรคุณพ่อของคุณเกตที่เปิดร้านที่อุตรดิตถ์หลังขายได้2เดือนปรากฏว่าผลตอบรับดีมากวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดคุณเกตต้องปั้นฮะเก๋าประมาณ80ตัววันที่ขายดีที่สุดเคยขายได้ถึง 16,000 บาทราคาก๋วยเตี๋ยวต้มยำปกติไม่มีปลาทองราคาชามละ40บาทหากใส่ฮะเก๋าปลาทอง1ตัวราคาชามละ89บาทส่วนฮะเก๋าหมึกและปลาคาร์ฟราคาตัวละ39บาทถ้าเลือกเป็นชุดฮะเก๋าปลา3ตัวราคา99บาทนอกจากนี้ก็มีขนมหวานอีกหลายเมนูทั้งบัวลอยปลาคาร์ฟเค้กสกอตไบรท์และคุกกี้แฟนซีอยากลองชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำหน้าตาน่ารักรสชาติจัดจ้านแวะไปทานกันได้ร้านเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 4:30 น
1: ปั้นปลาได้สวยแบบนี้เด็กวัยรุ่นสุภาพสตรีชอบแน่นอนครับ
2: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
3: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ไปเลย
0: ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงคุณประยูรอรันรุตรองผู้ราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงประจำปี2570วันแรกมีนักท่องเที่ยวลงทะเบียนเพื่อขึ้นภูกระดึงแล้วประมาณ350คนสำหรับฤดูการท่องเที่ยวปีนี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้ารวมระยะเวลา8เดือนภูกระดึงยังมีโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึงและโครงการมัดจำบรรจุภัณฑ์โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึงเป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมกันเก็บขยะและแบกขยะบนยอดเขาลงมาทิ้งด้านล่างเพื่อช่วยลดปริมาณขยะตกค้างและรักษาความสะอาดของธรรมชาติอย่างยั่งยืนนักท่องเที่ยวที่ช่วยกันเก็บและหิ้วขยะลงมาทิ้งยังจุดคัดแยกด้านล่างคนละประมาณ1กิโลกรัมขึ้นไปจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากทางอุทยานเพื่อเป็นที่ระลึกและเชิดชูเกียรติส่วนโครงการมัดจำบรรจุภัณฑ์คือการให้นักท่องเที่ยวที่มีการนำบรรจุภัณฑ์ต่างๆเช่นพลาสติกขวดแก้วกระป๋องโลหะขึ้นไปด้านบนยอดเขาลงทะเบียนและวางเงินมัดจำไว้ล่วงหน้าเมื่อเดินทางท่องเที่ยวเสร็จและนำบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นกลับลงมาคืนที่เจ้าหน้าที่ด้านล่างก็จะได้รับเงินมัดจำคืนสถิติล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569สามารถนำขยะลงจากยอดเขาได้มากถึง 2,300 กิโลกรัมหากปีนภูกระดึงไม่ไหวที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสีฐานบริเวณเชิงเขาด้านล่างก่อนทางขึ้นภูกระดึงมีการสร้างผาลมศักดิ์จำลองให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปผาลมศักดิ์เป็นชะง่อนหินยื่นและมีต้นสนคู่เป็นมุมมหาชนที่คนปีนขึ้นภูกระดึงรอคิวถ่ายรูปโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกโทรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: ขณะนี้เข้าฤดูขึ้นภูกระดึงแล้วนะครับน้องรถส่งท้ายไปจอร์เจีย
0: พาไปชมการแข่งขันสไตล์อเมริกันก็อตทาเลนต์ของชาวจอร์เจียประเทศที่เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหภาพโซเวียตความพิเศษของการแข่งขันในวันนี้คือผู้เข้าแข่งขันต้องอายุ70ปีขึ้นไปเพื่อหาคนสูงวัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถชิงตำแหน่งซูเปอร์คุณยายและซูเปอร์คุณตาจัดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมซึ่งตรงกับวันผู้สูงอายุสากลที่บ้านการกุศลคาทาซิสในกรุงเทบิลิซีที่เปิดทำการเมื่อปี2005หรือเมื่อ21ปีก่อนเพื่อเป็นโรงทานแจกอาหารและต่อมาได้เริ่มให้บริการที่พักพิงแก่ผู้สูงอายุการประกวดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาในหมู่ผู้สูงอายุผู้เข้าแข่งขันวัย70ปีขึ้นไปมาประชันความสามารถกันเพื่อชิงเงินรางวัลเกียรติยศพร้อมกับความ

0: หวังที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในปีนี้มีการแสดง20ชุดส่วนใหญ่เป็นการแสดงระบำพื้นบ้านและบทเพลงจอร์เจียในชุดแต่งกายประจำชาติผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดในปีนี้มีอายุ70ปีและอายุมากที่สุดคือ89ปีก่อนขึ้นเวทีก็ต้องมีการหวีผมซะหน่อยเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมขึ้นเวทีแล้วครับคุณยายทั้ง8ท่านร้องเพลงประสานเสียงได้ไพเราะเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมกรรมการ4คนให้คะแนน9เต็ม10คุณตาท่านนี้ถือกลองเดินขึ้นเวทีอย่างช้าๆแต่พอถึงเวลาแสดงแล้วรัวกลองด้วยความเร็วสูงคุณยายท่านนี้โชว์ลีลาการเต้นสุดพริ้วคุณยายหมายเลข9ชื่อคุณยายมีเดียสุคารูลิเซวัย77ปีร้องเพลงได้เข้าถึงอารมณ์ผู้ฟังมากเรียกเสียงปรบมือกึกก้องกรรมการชูป้ายให้คะแนนเต็ม10ทั้ง4คนส่วนคุณตาหมายเลข15ชื่อเจมาลบันซาเซวัย80ปีโชว์เสียงร้องทรงพลังคุณตาท่านนี้เดินเขย่งปลายเท้าโชว์ลีลาเต้นได้พริ้วมากนอกจากของขวัญมากมายจากผู้สนับสนุนแล้วผู้ชนะเลิศการประกวดความสามารถจะได้รับเงินรางวัล 1,000 ลารีหรือ 13,000 บาทส่วนผู้เข้าแข่งขันที่เหลือจะได้รับรางวัลปลอบใจคนละ300ลารีหรือ 3,900 บาทไม่น้อยเลยนะครับแต่ผู้เข้าแข่งขันหลายคนบอกว่าการประกวดนี้เงินรางวัลไม่สำคัญแม้แต่น้อยคุณตาเจมาบันซาเซวัย80ปีคว้าตำแหน่งซุปเปอร์คุณตาประจำปี2026บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นกับเสียงปรบมือที่ได้รับมากกว่าเงินรางวัลซะอีกคุณยายมีเดียสุคารูดิเซวัย77ปีได้ตำแหน่งซุปเปอร์คุณยายท่านอื่นๆแม้ไม่ชนะการแข่งขันก็อยู่ในระดับยอดฝีมือทั้งนั้นครับ
1: เป็นการแข่งขันที่ทำให้ผู้สูงวัยจิตใจเบิกบานอายุยืนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกรลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการ

0: เกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประเทศของแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปซึ่งถือเป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่โดยนางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่วัย16ปีเป็นชาวจังหวัดภูเก็ตที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงและกีตาร์ตั้งแต่วัยเด็กก่อนจะออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการเล่นดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดในจังหวัดภูเก็ตและก้าวสู่การแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026เวทีประกวดความสามารถชื่อดังของสหรัฐอเมริกาพร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชื่นชมนางสาวรัติการอำลอยในความสามารถด้วย
1: รู้สึกเป็นปิติและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถความเก่งในการแสดงได้ดูด้วยได้ดูในโทรศัพท์นั่นคือก็ดูเข้ามาดูน่าชื่นใจแสดงความยินดีและขอให้รักษาฝีมือไว้

0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะนักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์เฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2568ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นองคมนตรีเป็นผู้แทน

พระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2โดยผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีทั้งภาคเช้าภาคบ่ายจำนวน 2,250 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและได้รับการจัดอันดับจากเว็บโบเมตริกแรงกิ้งออฟเวิลด์ยูนิเวอร์ซิตี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ4ของประเทศขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่ประกอบการทั้งในและนอกประเทศพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมโดยได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นชัยภูมิส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ครอบคลุม105ชุมชนและ84โรงเรียนรวม 15,900 คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3วันนี้เวลา 16:35 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระศาสนโสภณพาพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่80พระศาสนโสภณมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ65ปีพรรษา47ซึ่งสรีรางคารบรรจุในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงนำคณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายแด่พระศาสนโสภณพาพานกะเถระพระศาสนโสภณพาพนกะเถระมีนามเดิมว่าพาเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2423บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบุรณสิริมาตยารามและอุปสมบทณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อปี2442เป็นพระเถระผู้มีความรู้แตกฉานในพระธรรมวินัยและมีบทบาทสำคัญด้านการศึกษาของคณะสงฆ์โดยทำหน้าที่สอนพระธรรมวินัยแก่พระภิกษุสามเณรที่บวชใหม่เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถานับเป็นพระเถระที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทยด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมกรรมการคณะธรรมยุตและเจ้าคณะจังหวัดพระนครอีกทั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3ตั้งแต่ปี2480จนถึงปี2489
องคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทาน

การเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้ที่หอประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัด

ื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน997ชุดพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวกับประชาชนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้จากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่อำเภอลำลูกกาเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับได้ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชนเสมอมาทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่24กันยายนครอบคลุมทั้ง7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วอำเภอธัญบุรีอำเภอลำลูกกาอำเภอคลองหลวงและอำเภอหนองเสือมีผู้ถูกผลกระทบกว่า 240,000 ครัวเรือนโดยเฉพาะอำเภอลำลูกกาเผชิญน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามระดับน้ำและเร่งระบายน้ำโดยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหุบกระพงพร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โรงเรียนบ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยทรายใต้อาทิโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีการพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้แก่การขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรและการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายในพื้นที่ 7,500 ตารางเมตรเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพส่วนการติดตั้งสถานีสูบน้ำซึ่งรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีเพื่อสูบน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และทดสอบระบบสูบน้ำสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนในช่วงบ่ายที่โครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำองคมนตรีตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงภายในจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงแก่ผู้ที่สนใจด้วยรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงเต็มรูปแบบองคมนตรีเป็นประธานเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรวันนี้พลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงหรือ Royal Project Tea House and Coffee ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นร้านต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟโดยมีการวิจัยส่งเสริมการปลูกชาตั้งแต่ปี2539เป็นชาสายพันธุ์จีนได้แก่หยวนจืออู่หลงก้านอ่อนและชิงชิงอู่หลงเบอร์12ก่อนขยายสู่ชาอัดสำหรือชาป่าปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกชาที่ได้รับการส่งเสริมกว่า200รายใน10ศูนย์และสถานีด้านกาแฟมีการส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่การวิจัยการเพาะปลูกการแปรรูปไปจนถึงการตลาดโดยปี2569มีผลผลิตกาแฟกะลา 1,500 ตันพร้อมส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตภายในบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการออกแบบและตกแต่งให้มีบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองมีเครื่องคั่วกาแฟต้นแบบที่กระบวนการคั่วส่งผลต่อคุณภาพกลิ่นและรสชาติของกาแฟและเปิดพื้นที่เชื่อม

0: โยงงานวิจัยเกษตรกรและผู้บริโภคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแหล่งผลิตต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวงได้โดยเปิดให้บริการทุกวันรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เขตลาดกระบังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน530ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจซึ่งผู้ประสบภัยต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้ที่โรงเรียนวัดทิพย์ภาวาสได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยในการนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปด้วยดียังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประกอบกับพื้นที่ชุมชนวัดทิพย์ภาวาสติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบ้านพักอาศัยของประชาชน800ครัวเรือนมีระดับน้ำสูงสุดถึง1เมตรการเดินทางต้องใช้เรือในการสัญจรทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกมารับอาหารได้โอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนที่ถูกผลกระทบปัจจุบันน้ำยังท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการเดินทางเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำปลาทิวหมู่5 6จำนวน100ครัวเรือนชุมชนคลองเจ๊กหมู่11จำนวน138ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่12จำนวน30ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่13จำนวน150ครัวเรือนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีวัดแม่อีดจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์และมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระราชวชิรสารเมธีวัดทองนพคุณเรื่องสิบปกถาว่าด้วยศิลปะพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นทั้งศิลปะแห่งการให้การสร้างคนสร้างแผ่นดินเวลา 14:30 นเทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุกันจำกัดและบริษัทชัยโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดปากคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดพันตำรวจเอกวิษณุสุรวดีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็น

ภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณเวรุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นบริษัท5ม้าโอสถจำกัดและสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมหาราชวังบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดปุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจและวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตเวลา 14:30 นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ้งสภาวิศวกรและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทประกอบด้วยวัดพระบรมธาตุวัดเนินขามวัดบ้านกลัมวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเคียนและวัดสำเภาแก้ววัดพระบางมงคลและวัดเทพนิมิตโคสิตารามจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยญาติการามและวัดพรหมวงศารามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นพักกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมโรงเรียนประถมพุทธนิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชวนวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและเปิด

0: ได้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทานปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมโรงเรียนประถมพุทธนิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชวนวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทสุขกันจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรและสภาทนายความจังหวัดพัทยาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ
1: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
2: แต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
3: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
4: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบาเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
5: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชม3พระนางพลไอซ์อุ้มเตรียมสร้างประสบการณ์ใหม่ร่วมกับนักแสดงมาร์คฝีมือล้นจอในเก็บแผ่นดิน22ตุลาคมนี้ค่ะ
7: พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับ3เคมีพระนางพลณวัฒน์อุ้มอิสยาไอพานุวัฒน์กับเรื่องราวความรักความเสียสละและการต่อสู้เพื่อแผ่นดินที่มี3ตัวละครชลชาติพันภาษามินทดาขับเคลื่อนความสนุกเร้าใจงานนี้บอกเลยแค่เปิดเรื่องก็ชวนติดตามไม่ไหวสำหรับเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงพิสูจน์พร้อมกัน22ตุลาคมนี้ในเก็บแผ่นดินค่ะ
8: ตื่นเต้นมากครับถ่ายทำกันมาใช้เวลาพอสมควรเนาะผลงานที่เราได้ถ่ายทำไปที่เราทุ่มเทไปก็จะออนแอร์แล้ว
9: เตรียมทิชชู่เลยละกันเพราะว่าดราม่ามีแน่นอน
10: นี่เรียกว่าเขาก็แบบเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่คือเขาแข็งแกร่งมากนะคร
11: ับ ใช่ครับเพราะว่าอุ้มเนี่ยไปทุกที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือว่าฝั่งคาเซอุ้มไปหมดครับผม
8: เปิดมาถึงก็จะได้เห็นหน้าที่ของแต่ละคนมีหน้าที่ปกป้องชาติยังไงส่วนของฝั่งไอซ์ก็จะเป็น
11: จับเต้นหนาต้องเปลี่ยนมาจับปืนเพื่อลุกขึ้นสู้เก็บแผ่นดินของตัวเองครับผม
6: ช่วงหน้า2คู่ฮอตลีน่าหมิวและทาคิเฟรนรออยู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
12: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น Based on your notes there are some great ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
13: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
15: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: ถ้าเราหาไม่ทันเจ็ดวันเราสองคนมีเห็นฝาโลงแทนแน
17: ่พี่แกไม่ได้บอกคุณพีหมอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
18: ของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
19: Please love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้น

0: ันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
1: Recording you โคตรรักผ่านไป1 EP คู่ข้าวใหม่ปลามันเอ้ยคู่พี่น้องที่เลิฟทาคิเฟรนด์แฮปปี้กับฟีดแบคแค่ไหนไปฟังกันค่ะ
2: เปิดเคมีดีงามให้ได้ชมกันไปแล้ว1 EP สำหรับซีรีส์ BL Decoding You โคตรรักงานนี้คู่พระนายพิกิตน้องนนท์ทาคิกวินและเฟนพีรกิจขอมายิ้มรับฟีดแบคจากแฟนๆที่ให้ความสนใจกับผลงานชิ้นนี้พร้อมกระซิบบอกคนดูอีกว่านี่แค่เริ่มต้นรอติดตามความสนุกที่กำลังจะตามมาหลังจากนี้ได้เลยรับรองแซ่บแน่ห้ามกระพริบตาค่ะ
3: สนุกสนานครับผมก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายใน1 EP
4: ก็เรียกว่าเปิดตัวแบบอลังการเนาะ
3: เหมือนเราได้เห็นแบบฟีดแบคส่วนใหญ่ก็จะชอบเหมือนกับว่างานแบบโปรดักชันเคมีอะไรเงี้ยก็ดีใจที่แบบแฟนๆชอบ
4: ชื่นใจจริงๆแหละผลงานที่เราตั้งใจทำมาออกมาแล้วคนชอบเราก็ดีใจ
3: แล้ว EP 2มันก็จะเรื่องราวมันก็จะลึกซึ้งมากขึ้นเศร้าเสียวแซ่บ
4: เรียกว่าเรายังไม่รู้ใจตัวเองแล้วกันเนาะแต่ก็กำลังเรียนรู้ตัวเองอยู่ก็ช่วยเป็นกำลังใจกันนะ
2: พี่แฉองอาจเรียกว่าดังข้ามเจนเพราะตั้งแต่ที่หยด1จนมาถึงที่หยดสมิงเขาขวางได้ใจแฟนๆไปเต็มๆแถมเจ้าตัวยังปลื้มสุดๆเพราะไม่ว่าจะเจอแฟนรุ่นไหนก็มีแต่คนเข้ามาทักทายโดยเฉพาะเด็กเจนซีที่เห็นปุ๊บเรียกจ่าประพันธ์ปั๊บกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่คุ้นตาและคนพูดถึงเยอะสุดๆฝากชวนทุกคนไปพิสูจน์ความมันความเดือดพร้อมออกลุยกับทีมพี่ยักษ์ในที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
5: ดีใจทุกครั้งครับที่ได้กลับมาเป็นตัวละครจ่าประพันธ์ในที่หยดทุกๆภาคเราได้รับโอกาสตรงนั้นกราบขอบคุณทั้งทีมงานทั้ง M Studio ด้วยที่ยังไว้วางใจให้เราได้รับโอกาสอันนี้มาแสดงนะครับคนชอบเยอะมากผมไม่ได้กดดันอะไรแต่ผมก็พยายามคิดอย่างเดียวว่าต้องทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะทำตัวละครจ่าประพันธ์ให้ดีที่สุด
2: ได้เห็นสองสาวลีน่าหมิวตัวติดกันขนาดนี้เหล่ากัมเบอร์แบร์เตรียมใจละลายได้เลยเพราะในรายการสามแซ่บทั้งคู่ขอมาเปิดใจถึงกันแบบไม่มีอะไรกันแถมยังได้พี่หนุ่มมาช่วยบิ้วความรู้สึกเล่นเอาสาวลีน่าซึ้งจนบ่อน้ำตาแตกด้านหมิวก็ขอเผยว่า please love รักได้ไหมแซ่บเกินทุกคนดูได้ยกเว้นครอบครัวพร้อมยังมีโชว์สุดพิเศษจากสองสาวมาร้องเพลงบอกรักกันแบบฟินๆห้ามพลาดสามแซ่บอาทิตย์นี้ค่ะ
6: น้ำตามาอีกแล้วเป็นอีกครั้งที่แบบว่าได้มาเยือนรายการสามแซ่บเนาะสนุกค่ะสนุกมาก
7: เขินมิวเขินมากเพราะจริงๆซ้อมร้องเพลงนี้มา12ปีละ คือในที่สุดได้ร้องสักทีร้องที่แบบร้องจริงๆเราคัฟเวอร์เพลงนี้ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้ร้องคู่กับพี่ลีน่าด้วย
6: ฝากติดตามด้วยนะคะสามแซ่บวันอาทิตย์นี้ค่ะ
1: ลีน่ามิวปังไม่ไหวแต่คุณพิมพ์กับป่านกำลังสั่นคลอนไปส่งใจเชียร์ใน Please Love รักได้ไหม EP 5กันนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากแฟลต212สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: พิมพ์ได้ผู้ร่วมทุนคนใหม่ที่น่าจะคุยได้ไม่ยาก
1: ดีใจด้วยนะ
2: คือเจ๊หมายถึงว่าป่านจะไม่กลับมาทำงานแล้วไม่รับงานผมแล้วด้วยเหรอ
3: ป่านสัญญากับพิมพ์ได้ไหมว่าป่านจะไม่โกหก
4: มึงก็คืนเงินกูมาสิวะ

0: จริง
1: ๆเจ๊เดี๋ยวฉันจะรีบหามาคืนให้อ
2: าทิตย์นึงมึงต้องเอามาคืนกูให้ครบ
0: ลองยืมคุณพิมพ์ได้ไหม
3: อย่าเลยเจ
0: ๊โหยนี่เขามีเงินตั้งร้อยล้านยืมแค่สี่ประขนเขาไม่ล่วงหรอกนะ
3: เจ๊แต่คนจะมองว่าป่านเห็นแก่เงินเขาทันทีเลยนะ
0: แต่ถ้าเราหาไม่ทันเจ็ดวันเราสองคนนี่เห็นฝาโลงแทนแน
4: ่ตั้งใจเรียนนะคะ
3: ค่ะ
4: เป็นอะไรหรือเปล่า
3: เปล่าค่ะทีมไปทำงานเถอะ

0: นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหมอที่เครียดอยู่เนี่ยก็เพราะไม่ได้บอกนั่นแหละแต่ทำไมแกไม่บอกวะเขาจะเข้าใจหรอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำยังไง
1: เจ๊สร้างหนี้และให้แกมาช่วยใช้หนี้อ่ะมันก็ไม่ถูกละค่ะ
0: แต่เจ๊คะ
1: บุญคุณก็ส่วนบุญคุณแต่ถ้าแกต้องเลิกกับคุณพีมขึ้นมาเจ๊รับผิดชอบไม่ได้นะ
2: และนี่คือห้างใหม่ของเราค่ะฉันคิดว่าโปรเจกต์ใหม่น่าจะช่วยขยายโมเดลธุรกิจของทั้งคุณและฉันได้ถ้าคุณอยากไปดูห้างของเราฉันสามารถพาไปได้นะคะ
3: ก่อนที่ผมจะมาเจอคุณผมไปเดินห้างของคุณทุกห้างมาแล้วครับ
4: แต่ตอนนี้ผมอยากไปกินข้าวกับคุณมากกว่า

0: ำไมคุณถึงชวนฉันกินข้าวล่ะคะ
1: ผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้อยากรู้ว่าเวลาคุณไม่ทำงานคุณเป็นคนยังไงผมถามคุณตรงไปไหมครับ
0: ฉันไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นหรอกค่ะ
1: น่าสนใจสิครับขนาดผมไม่สนใจเลย

0: นี่ถ้าป่านรับนั่งให้เจ๊สัก 2-3 โต๊ะเงิน10ล้านแป๊บเดียวเลยนะ
1: เราคุยกันแล้วไงเจ๊ว่าไม่รับงานไม่ดึกมาเรียกแขกเอนเตอร์เทนแขกให้แค่นั้น
2: ป่านไม่ขายเวลาให้ใครแล้ว
0: จ้าแม่คนข้างรักเจ๊รู้ว่าเวลา24ชั่วโมงของป่าน
2: ให้คุณทีมไปหมดแล้ว
1: ใช่
2: แค่มาช่วยเจเรียกแขกเจก็ขอบคุณแล้ว
1: เออแล้วแกกลับบ้าน3ทุ่มอย่างเงี้ยเขาไม่สงสัยอ่ะว่าแกไปไหนอ่ะ
3: ช่วงนี้เขาทำงานหนักอ่ะกลับบ้านดึกทุกวันเพราะมีนักลงทุนบินมาจากสิงคโปร
1: ์อ๋อแกถึงได้ทำงานแค่7วัน
3: หลังจาก7วันเนี้ยฉันก็คงไม่มาแล้วแหละไม่อยากโกหกเขา
1: ดีแล้วฉันไม่อยากให้แกทำงานแบบนี้เลยสักวันอยากให้แกไปใช้ชีวิตคุณนายให้สบายตัวสบาย

0: กลับดึกเหมือนกันนะ
1: อยู่ที่ร้านอ่ะแล้วก็ลองคิดสูตรขนมที่จะขายดูด้วย
0: ช่วงนี้พี่ลุงอ่ะไม่ค่อยมีเวลาให้ป่านเลย
2: ไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ช่วยหรอกไว้ถ้าต้องมีให้ช่วยแล้วไม่มานะโดนแน่
0: อยากโดนแล้วอ่ะ
2: ป้า
0: เรียกอาบน้ำเถอะเรียนตั้งแต่เช้าซ้อมทำขนมอีกเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว
2: งั้นไปอาบน้ำก่อนนะ
0: ถ้ายังไม่หยุดเนี่ย
2: หยุดแล้ว

0: ก่อนนะทำอาหารเช้าวางไว้ให้บนโต๊ะนะคะ
1: ค่ะ
0: จงใจเย็นแล้วรีบกลับบ้านนะ

0: ป่านคิดว่าคงรับงานไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
1: ไหนป่านบอกว่ามันคนละเรื่องกันนี
0: ่ป่านก็แค่รู้สึกว่าเกรงใจคุณพิมพ์เขาอะ
1: ผมขอร้องนะป่านครั้งนี้มันจำเป็นจริงๆถือว่าผมขอนะ

0: ได้ค่ะแต่ครั้งสุดท้ายนะคะ
1: หายไปเลยนะแกอุ๊ย
2: งั้นผมขอตัวนะครับนัดครั้งหน้าเราน่าจะตกลงเรื่องตัวเลขกันได้แล้ว
3: ค่ะ
2: ผมไปนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: นี่หน้าล่ะแกหายหัวไปเลยฉันเรียกไปตีเทนนิสแกก็ไม่ตอบชวนกินข้าวแกก็เฉยที่แท้ยุ่งอยู่กับไอ้หน้าตีนี่เองหล่อชะมัด
1: นักลงทุนสิงคโปร์จะมาร่วมทุนเลยยุ่ง
0: อย่าฉันเห็นข่าวหมดแล้วเต็มหน้าฟีดขนาดนั้นแกไม่ต้องเล่าเขาก็เหล่าให้ฉันฟังหมดแล้วนี่มีรูปพวกแกเดินห้างมั่งกินข้าวมั่งอุ้ยครบทุกท่วงท่า
2: เฮ้ยมันเล่าให้ฟังเต็มก่อนดีมันเป็นยังไงเนี่ย
3: นี่นี
2: ่ยังไงคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
4: อ่ะ
1: ไม่อ่ะ
2: นี่มาเพราะนึกว่าแกมีผัวแล้วนะเนี่ยกะว่าจะมาแซวซะหน่อยเห็นหายไปก็นึกว่าติดผัวจนลืมเพื่อนซื้อรูปโสดจริงเหมือนเดิมนี่กะได้พี่เขาแนะนำเพื่อนตีฉันสักนิดสักหน่อยบ้างนะเนี่ยเซ็ง
1: มีแล้ว
2: มีแล้ว
1: เออมีแล้วก็อยากพามาเจอกันเหมือนกันนั่นแหละแค่ช่วงนี้ยุ่งไม่มีเวลา
2: ได้ไงล่ะคะกูว่างนัดเลยค่ะนัดตอนกูไม่ว่างนะกูก็จะว่างให้อยากเจออีกจะเห็นหน้าค่าตาว่าอีคนที่ใหญ่ทีมรักนี่เป็นยังไงเอางี้ไหมนัดเจอกันเย็นนี้เลยแกไปเลื่อนนัดกับเลขาให้เรียบร้อยซะแล้วพามาเจอกันที่ร้านฉันว่าฉันต้องแต่งหน้าเพิ่มหน่อยละ

0: ไม่หลับ
1: ขอโทษนะคะป่านเหรอคะ
2: วันนี้คุณป่านไม่ได้มานะคะโทรมารับแต่เช้าแล้วค่ะ

0: What time, baby? Oh. Oh, Sachi, baby, come on, ค่ะทำไมมาคนเดียวอ่ะไหนว่าจะไปพาน้องเขามากินข้าวด้วยกันไง
1: ไม่เจออ่ะ
0: มิโทรล่ะ
1: โทรแล้วเขาไม่รับ
0: อ๋ออะไรวะเอ้ยไม่เป็นไรช่างเหอะคราวหน้านัดใหม่ก็ได้ดูนี้ดีกว่านี่เรื่อง Mouth of the Day วันนี้ค่ะแกต้องชอบแน่นี่เพื่อนฉันเจอมันวันนี้ที่โรงแรมมันเดินควงหญิงสวยด้วยนะเว้ยพวกกูนี่หงายกันไปหมดเลยค่ะเมาว่ามันเป็นเกย์มาตั้งนานดูสิพีมดูหน่อยนี่เฮ้ยดูนิดนึงสนใจกูหน่อยค่ะดูหน่อยนี่มันคู่แข่งทางการค้าของแกเลยนะคะฉันนี่คนไปตามสืบมาตั้งนานถึงได้ภาพนี้มาต้องขอบคุณความฉลาดของฉันเลยนะคะ
2: เฮ้ยพีมอีพีม
1: ไม่กินแล้วนะปวดท้องอยากกลับบ้าน
0: เฮ้ยยูอะไรของมันวะปวดท้องกลับบ้านจะเทกันก็บอกตรง

0: ไปไหนมา
1: ก็ไปเรียนทำขนมมาไงแล้วก็แวะไปที่ร้านซ้อมทำขนมเหมือนทุกวัน
0: โอ้คิดถึงหรอ
1: เดี๋ยวรีบไปอาบน้ำแล้วมานอนกอดกันนะ

0: ายแล้วหรอก็เจได้ครบ10ล้านแล้วนี
1: ่แต่แกจะไม่ให้เจมีเงินเก็บสักนิดสักหน่อยเลยหรือไง
0: คุณพีมกลับบ้านเร็วมา2วันแล้วอะป่านกลัวเขาจับได
1: ้แต่แกก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะป่านไม่นั่งดิ้งไม่ชงเหล้าไม่นั่งคุยแค่เดินรับแขกแค่เนี้ยเขาไม่เข้าใจเลยเหรอวะ
0: วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเจ
1: ๊แกว่าไงเจ๊ก็ตามนั่นแหละ

้อ

0: พิมพ์อย่าเอาปากสกปรกของเธอมาเรียกชื่อฉัน
1: อย่ามึงโกรธนะ
0: ชอบเป็นดีมากหรอถึงต้องมาหลอกกันแบบเนี้ย
1: พิม
2: อยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกเจได้เลยนะจ๊ะลูกค้าประจำเลยไม่ต้องเกรงใจ
1: เจ

0: ค่ะ
1: จีขี้หมายแล้วอะไรคุณพีมมายืนด่าปานอยู่ข้างหน้า
0: พีมพีมก่อนอย่ามาเรียกชื่อฉัน
2: ฟังปานก่อนได้ไหม
0: ฟังเรื่องอะไรอ่ะฟังเรื่องโกหกที่เธอแต่งขึ้นมาหลอกคนงู้อย่างฉันหรอทำไมฉันต้องฟัง
2: ปานรู้ว่าปานผิด
0: ผิดเรื่องไหนอ่ะเรื่องที่เธอเข้าโรงแรมแบบเตชินเรื่องที่เธอโกหกฉันหรือเรื่องที่เธอกลับมาทำงานที่นี่เธอหลอกฉันคิดว่าฉันไม่ควายเหรอ
2: ฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคุณฉันไปช่วยเจ๊ชั่วคราวเจ๊ไม่มีเงินแล้วจริงๆส่วนคุณเตชินมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิด
0: ใช่มันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดจริงๆฉันคิดว่าเธอเลิกยุ่งกับเขาแล้วตั้งแต่เธอมีฉันแต่เธอไม่หยุดเธอไม่เคยหยุดอ่ะเก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก

ปานปาน

แกไปนั่งเดี๋ยวฉันเก็บให้

0: พี่เจไปช่วยพูดให้ไหมว่าป่านช่วยเจไทยนี
1: ่ก็ดีนะฉันว่าเขาคงจะฟังเจบ้างแหละ
2: อย่าเลยเจ
1: แล้วแกจะทำยังไงอ่ะแกจะกลับไปขอโทษเขาเขาจะฟังแกหรอ
2: ไม่รู้เหมือนกันอะป่านกลับบ้านไปคุยกับเขาก่อนนะเจ

0: ป่านสัญญากับพิมพ์ได้ไหมว่าป่านจะไม่โกหก
1: ไม่รู้ว่าจะมีความสุขแบบนี้ได้อีกแค่ไหน
2: นานสิตลอดชีวิตเลยก็ได้
3: โกหกทุกเรื่องระหว่างเรามันไม่มีอะไรจริงเลยเหรอ
4: สนับสนุนโดย Dove UV Repair and Grow
2: ป่านไม่อยากให้คุณคิดว่าป่านอยู่กับคุณเพราะเงินที่ผ่านมาป่านรักคุณจริง
5: ๆเดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากหมา
7: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นส

0: 2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตร Daily Enamel Protect
1: เฮ้ยอย่า
2: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
3: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
4: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวก็แล้วกัน
5: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์

0: Less waste, more praise.
1: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV มาม่าโอเครถเขาเยอะชิลลี่คาโบนาร่า Black and Crab ไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วย Magic Green Active Booster

0: นัน
1: ก่อนวันดับเบิลเดท
2: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา4ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
0: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
4: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
5: สนับสนุนโดย
6: สนับสนุนโดยการิเย่คลินิคอลเซรั่ม

0: าคงไม่อยากให้ปั่นที่นั่นแล้วล่ะ
1: จะออกมาแบบนี้ก็จะได้กลับไปคุยกันอีกทีเมื่อไหร่อ่ะ
0: ไม่น่าได้คุยแล้วล่ะน่าจะจบแล้ว
1: ตอนนี้แกได้บอกเรื่องคุณเตชินหรือเปล่า
2: ผมขอร้องนะปั่น
0: แล้วฉันต้องทำอะไรบ้าง
2: ไปเจอครอบครัวผมก็บอกคุณเขาไปมาหลายรอบแล้วนะปังตอนนี้ครอบครัวผมเขาคิดว่าผมเป็นแฟนกับคุณแต่ถ้าจู่ๆปังไม่ไปมันก็ไม่ได้อย่างน้อยเราไปกันรอบนี้เราก็แกล้งทะเลาะกันครั้งหน้าที่ผมเจอครอบครัวผมจะได้บอกเขาได้ว่าเราเลิกกันแล้ว
0: แล้วทำไมคุณไม่บอกที่บ้านคุณ
2: ผมเป็นลูกชายคนเดียวนะปังคุณคิดว่าที่บ้านมันจะคิดยังไงถ้าเขารู้ว่าผมเป็นเกย
0: ์ความรักของเขาจะให้ป่านพูดได้ยังไงแล้วเขาก็รู้จักกันด้วย
1: โอ๊ยเป็นกูนะกูบอกค่ะบอกให้หมดเลย
0: ว่าหรอ
1: ถ้าแกบอกแล้วเขาพังมันก็เรื่องของเขาแต่ถ้าแกไม่บอกแกพังนะเว้ยอันเนี้ยมันเรื่องของแก 100% แล้วนะ

0: ได้ยินเสียงโทรศัพท์สั่นอยู่เลยพี่ว้ายนี่ไงตายหรือยังเนี่ยพี่ผมต้องได้ยินเสียงอะไร
1: หัวใจครับ
0: หัวใจเออเอ็นเด้งตายมานานหรือยังคะเนี่ยแข็งหรือยัง
2: ยัง
0: ไม่แข็ง
2: ยังไม่ตาย
0: จริงขยับขาได้ก็น่าจะยังไม่ตายอีพีมว้ายนี่ตายก็ลุกค่ะมึงนี่นะทำกูตกใจหมดขอบคุณนะครับพี
1: ่ไม่เป็นไรครับถ้ามีอะไรช่วยโทรตามได้เลยนะครับ
0: โทรไปทำไมไม่รับฉันนึกว่าแกแห้งตายคาคอนโดแล้วเนี่ยฉันถึงได้รีบมาเนี่ย
2: ขอบคุณที่เป็นห่วง
0: และนี่เขาคนนั้น
2: ไปแล้ว
0: ฮะไปเลยหรอ
2: แกแจ้งเขาอยู่สีซอยฉันฟังหรือไง
0: แกเป็นควายเหรอ
2: ก็ถ้าในสถานการณ์ตอนนี้ก็ใช่

0: แกเป็นหนักขนาดนี้เลยเหรอวะไหวไหมเนี่ย
1: เขาเปลี่ยนความคิดฉันเรื่องผู้หญิงแบบแม่ฉันเคยคิดว่าผู้หญิงหากินเห็นอย่างเงินแต่เขาทำให้ฉันเชื่อมันไม่ใช่อ่ะแต่ตอนเนี้ยฉันไม่รู้เลยไอ้แกว่ามันมีอะไรจริงบ้างอ่ะแต่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำแบบนี้กับฉันทำไมอ่ะฉันรักเขาไปแล้วไอ้แกหนักมากที่สุดในชีวิตฉันเลยอ่ะ
0: ฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้ค่ะแกแกได้ฉัน

0: ู่กับฉันชีวิตมันลำบากมากเหรอเธอต้องกลับไปรับงานเงินมันไม่พอใช้ฉันมันลำบากมากเหรอถึงต้องกลับไปรับงานอ่ะ
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวหมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่

0: ใน7วันลองเลย
1: นี่สุดของความมันสยองที่สาดความเดือดไปแล้วทั่วไทยขอขอบคุณแฟนหนังที่ทำให้ที่หยดสมิงเขาขวางทำรายได้ทะลุ100ล้านบาททั่วประเทศทุกเสียงการันตีความเดือดของการกลับมาของพี่ยักษ์ที่จัดเต็มกว่าเดิม
2: ตื่นเต้นทุกฉาก
3: เสือน่ากลัวมาก
4: ไม่มีหน้าเบื่อแน่นอน
2: สนุกมากทุกคน
5: ใครที่ชอบพี่ณเดชน์ห้ามพลาดเลยนะครับ
1: รีบชวนกันไปมันความสนุกที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
6: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

0: ขอบพระคุณพิมพ์ค่ะ
1: วันนี้คุณพิมพ์ไม่เข้าค่ะ
0: แล้วจะเข้าอีกวันไหนพอทราบไหมคะ
1: ไม่ได้แจ้งไว้เลยค่ะแนะนำให้โทรนัดกลับเลขาก่อนนะคะ

0: อืมลุกขึ้นมาฟาดขาสาวระบายมันออกมาลุยเฮ้ยอืมมึงเลิกกันได้แต่มึงจะทำตัวไม่มีวิญญาณแบบนี้ไม่ได้นะคะลุกทำเหมือนวันที่แกดิวงานไม่ได้ไงแกคบกับเขาไม่ได้เพราะความต้องการมันไม่ตรงกันดิวไม่ลงตัวก็เลิกกันแยกย้ายจบโอเคเรื่องง่ายๆคนมันไม่ดีอ่ะจะคบกับมันทำไมนี่เจ็บไหมล่ะ
1: เจ็บดิ
0: เจ็บก็ขยับค่ะทำตัวให้มันมีชีวิตชีวาหน่อยไปอยากตีแล้วเนี่ยสู้ตี
2: ทีมที่ฉันรู้จักมันเก๋เลิศฉลาดมันไม่แคร์ใครแกกลับมาเป็นคนเดิมให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้มีผลกับแกขนาดนั้น

0: คุณทีมคะเอกสารค้างที่ต้องเซ็นค่ะแล้วก็คุณเดวิดจะนัดคุยเรื่องราคาต่อคุณทีมรับนัดเลยไหมคะ
1: นัดได้เลย
0: แล้วก
1: ็มีอะไรอีก
0: คุณป่านมาหาทุกวันเลยค่ะวันนี้ก็มาคุณทีมจะให้เข้าพบไหมคะ
1: ได้ให้ไปรอที่ห้องรับแขก
2: คุณพิมพ์ให้มารอห้องนี้ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: คุณเตชินเขาไม่ให้ฉัน
1: ไปเอาคำอธิบายอยู่กับฉันชีวิตมันลำบากมากอ่ะถึงต้องกลับไปรับงาน
0: เจมมูเขาต้องเอาเงิน
1: ฉันถามว่าอยู่กับฉันเงินมันไม่พอใช้ฉันมันลำบากมากอ่ะถึงต้องกลับไปรับงานอ่ะถ้ามันลำบากมากที่ต้องเป็นของฉันคนเดียวอ่ะเธอก็กลับไปเป็นนางฟ้าของพาราไดซ์เถอะแล้วไม่ต้องกลับมาเจอหน้าฉันอีกฉันไม่อยากเห็นหน้าเดียวของเธอ

0: What's the surprise ครับ baby เลิศแกทำถูกต้องมากมันต้องแบบนี้นี่สะถอนหายใจอะไรแกน่ะทำถูกแล้วยี่พีมให้มันรู้ว่าอย่างแกน่ะของแรหายากนี่ไม่ต้องเศร้าไปจ้ะให้มันรู้ว่าคนอย่างแกน่ะทับทาดเนี่ยจะคานเข่ากลับมากอดขาก็ไม่มีวันได้เก็บคืน
1: แกมีพวกเราที่นี่นะ
2: ใช่ป่านมีเจ๊แล้วเรื่องร้านอะไรยังไงไหนจะค่าเช่าค่าแต่งร้านค่าอะไรต่อมีอะไรที่แกต้องจ่ายมันก็ไม่น้อยเลยนะป่าน
1: ต้องทำงานไงเจ๊
2: ถ้างั้นกลับมาทำงานกับเจ๊ชั่วคราวไหมล่ะจนกว่าร้านจะเสร็จเพราะค่าตกแต่งร้านมันก็ไม่น้อยเลยถ้ามีแต่รายจ่ายอย่างเดียวไม่มีรายรับเลยถึงจะพอมีเงินเก็บบ้างแต่ก็คงจะลำบาก
3: ฉันครับ
2: ขอบคุณค่ะทำไมถึงมาที่นี่ล่ะคะ
3: ไม่สะดวกหรือเปล่าครับหรือว่ากลัวคุณพิมพ์ก่อน
2: ป่านเลิกกับคุณพิมพ์แล้วค่ะ
3: กระโดดหรือเปล่า
2: สั่งอาหารเถอะครับคุณบอกที่บ้านไปหรือยังคะว่าเลิกกับป่านแล้วอะ
3: จะเริ่มยังไงครอบครัวผมก็บอกว่าให้เราแต่งงานกัน
4: ช่วงก่อนหน้านี้ผมติดต่อเขาไม่ค่อยได้เลยคุณยุ่งหรอ
5: นิดหน่อยค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสองที่ครับขอนั่งที่ประจำได้ไหมครับ
6: ตรงที่ประจำมีลูกค้าแล้วค่ะสะดวกนั่งใกล้ที่เดิมไหมคะ
7: ก็ได้นะครับ
6: งั้นเชิญทางนี้แล้วค่ะ
7: เชิญครับ
6: เชิญตัวนั้นได้เลยค่ะ

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: คุณเดวิดเขาดีกว่าเธอมากควงไปไหนฉันก็ไม่ต้องอายใคร
2: Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery life And our first variable aperture For better low light photography And creative controlThis is what happens when you go to the moon. Come back and ask, what's next?
3: หิวด่วนต้องเมาคิส
4: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
5: สาดทุกพลังสาดทะลุจักรวาลมู
6: ดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยา

0: ยาคู่นี้คือ
1: โหดไปอันเนี้ย
2: สุดโหดโคตรหิน
0: อะไรอยู่ในกล่อง
3: นี่มันข้อสอบเข้าฮอกวอตส์หรอ
4: ตายไปข้างนึงเลยป่ะ
5: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
6: หนักมากเลยอ่ะ
2: เดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี้
7: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว
8: คุณพีเป็นไรไหมครับ
9: ไม่มีอะไรค่ะ

0: เลยอ่ะ
1: มีนูค่ะ
0: ครับผม
2: คุณพีมอยากทานอะไรไหมครับ
3: ร้านประจำคุณอะไรก็ได้ค่ะ
0: ได้ครับขยายตัวไหมคร
3: ับ ไม่เป็นไรค่ะ
4: เงินก็ตามที่เราคุยกันเลยนะครับผมจะได้นัดคุณไปเจอครอบครัวผม
3: ในฐานะคนในวงการเดียวกันผู้หญิงบางประเภทก็ไม่ควรพาเข้าบ้านจะทำให้ทำมาหากินไม่ขึ้นคุณไม่ควรพาไปเจอคนในครอบครัวหรอคะถือว่าฉันเตือนเพราะเป็นห่วงคุณนะคะสองชั้นตรงนี้ก็พอค่ะไปทานข้าวกันใหม่นะคะ
0: ได้ครับ

0: คุณพิมพ์อย่ามาแตะต้องตัวฉัน
1: คุณกับเขา
0: คบกันฉันจะคบกับใครมันก็เรื่องของฉันเธอกับเตชินก็เปิดตัวกันเต็มที่แล้วนี่เขายังจ่ายตังค์เธอทุกครั้งที่ขึ้นเตียงหรือเปล่าล่ะ
1: ยินดีกับคุณด้วยนะคะที่เจอคนที่ดีดูเหมือนจะเข้ากันด้วยดีด้วย
0: คนระดับเดียวกันมันก็ต้องเข้ากันได้ดีอยู่แล้วคุณเดวิดเขาดีกว่าเธอมากควงไปไหนฉันก็ไม่ต้องอายใครต้องแปลกใจอยู่เลยว่าทำไมเตเชียนถึงกล้าควงหลีเข้าไปแนะนำตัวที่บ้าน
1: ฉันไม่น่าเดินมาหาคุณเลยอ่ะ
0: เดี๋ยว
2: เรื่องของเราอย่าไปเล่าให้ใครฟังฉันอาย

0: ช่วงนี้ที่บ้านเริ่มจับตาผมหนักขึ้นทุกวัน
1: ทำไมอ่ะที่บ้านไหนคุณแต่งงานเหรออ
0: ืมแล้วก็สงสัยด้วยว่าผมชอบผู้ชาย
1: แต่ก็ดีนะที่บ้านคุณชอบน้องคนนั้นน่ะทำให้หายสงสัยไปได้บ้าง
0: ผมก็อยากจะจับมือคุณเดินออกไปข้างนอกแบบไม่กลัวใครบ้าง

0: งั้นน้องก็เช็ดให้พี่หน่อย
1: ถ้าวันนี้ฉันจ่ายเงินตอนนี้ฉันก็ทำได้สิ
2: คุณพิม
3: นี่เขาไม่ได้บอกคุณหรอกว่าผมเป็นเกย
2: ์ออกไปค่ะออกไป
4: นม UHT พร้อมดื่ม S26 Go Tree
5: ทั้งที่ในใจมันร้อง
6: ไปนั่งขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
7: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
8: มองอะไรอ่ะ
9: ปัญญา
10: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
11: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
8: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวก็แล้วกัน
4: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ข่าว3มิติคืนนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีและบางคล้ายังไม่คลี่คลายกรมชลประทานนำเครื่องมือไปช่วยเปิดทางระบายน้ำเบื้องหลังการติดตามตัวผู้ต้องหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์กลับมาดำเนินคดีในไทยปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวข้องกับการฟอกตัวของเครือข่ายสแกมเมอร์

0: ภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์
2: นิกกี้มีคนมาฟ้อง
1: ว่า
2: เขาให้เรื่องระหว่างหอมแก้มกับจุกใช่ไหมแล้วแบบน่ารัก
1: ฉันมีเหตุผลของฉันฉันเพิ่งทาลิปแล้วถ้าฉันหอมแก้มเนี่ยแก้มเขาก็จะดูตะกุกตะกักเนาะพีมเป็นคนไม่หอมแก้มหอมแก้ม is too basic for พีมไม่แล้วมันก็คือไม่ต้องเช็ดผิวไงหมายว่าไม่ต้องรบกวนพี่ช่างแต่งหน้า
2: อ๋อเนี่ยเป็นหอมต้อน
3: นั่นเองนะคะ
1: จุ๊บเม่งตุ๊บจุ๊บหัวได้ไหม
3: มองเขา
1: จุ๊บหมิง everywhere หมิง
4: ไม่น่าต้องช่วยไม่ต้องช่วยเราไม่เหนื่อยนะโดนแน่
1: เฮ้ยอันนี้ใหญ
2: ่กว่าเขาโดนแน่นอน
4: โดน
2: ไ
4: หม
2: ไม่เป็นไรบ้า
1: เสียชั้นอะไรวะ
3: เอาเร็วจะหมดเวลาถ่ายแล้วลูก
2: ไม่
4: อยู่แล้วค่ะ
2: อยู่แล้วไปแล้วข้าวไปยืน
3: จริงจ้าวิ่งมาไอ้บ้าเอาแล้วมาไปต่อแล้วจริงหมดเวลาแล้วลูกมา
2: พี่อยากจะพูดนะคะ
3: คือมันไม่เจอกันเลยเหรอ
1: ไม่ถ่ายซีรีส์ไม่เหมือนจะทำงาน
3: คนละแบบอันนี้มันแบบวู้วู้เนาะ
5: เดินเข้ามือซ้ายลูกก่อนหนึ่งเอาเข้าใกล้สองมือปากจุ๊บ
3: งับงับหูเลย
5: ไหมได้เอา
6: ไปต้องมาดูหน่อย
3: อันนี้ของ
1: ห้ามใคร
5: หน
1: ึ่
5: งสองสามปึ๊บปึ้งยกแขนทาบนี้จุ๊บ
1: ตอนนี้ขอโทษนะเป็นลีลาด
3: พอ
1: ยกขึ้นก็แล้วลงให้อีกไหม
5: ลงแต่ไม่ลงไหมคุกเข่าแล้วคนจำได้
1: ใช่ไม่ได้หรอใช่ไหมเนี่ย
5: เวลาเธอขึ้นนะไหนคือฝั่งได้เวลาเธอขึ้นไหน
1: โอ้ครูใช่ไหม
7: ถามว่า
8: หมอต่อเข้าหมอต่อผู้ว่ามีคนมอง
7: นะได้ไหม
8: คนม
2: อง
8: นี
2: ่พี่ก็ไม่เสียงมันนักเลงนะ
4: เดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวพี่ขอเนื้อหอมขอเทียนหอมเกลือต้องแฉ่งมาพี่

0: ไอ้เบส
1: หน้ามันยิ้มอ่ะ
0: อย่าทำแม่เร็ว
2: สีเดียว
3: มาน้องอย่ายิ้มนะมิ้น
2: คร
3: ับ
0: มา
3: คุณคิดว่าที่บ้านจะคิดยังไงถ้าเขารู้ว่าผมเป็น

0: มึงครับดู
1: แล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว
2: ไม่เห็นด้านข้างปากก็แบบ
3: ไม่ไหวแล้ว
4: เออวันนี้นะฮะเราเป็นวันแรกที่เข้าฉากกับพี่ซันพี่ซันประทับใจในตัวผมมากแค่ไหน
5: โอ้เยี่ยมมากเลยครับเข้าแบบฉากคุกกิ๊กนี่มีไม่หลุดเลยสมาธิดีมากน้องสมิธ
4: คนนี้นะชื่อพี่ลิฟเป็นช่างไฟจ้างได้นะ
6: จ้างได้
4: พี่ลิฟ
6: พี่จ้างผมได
4: ้อันนี้พี่ทีนะฮะพี่ทีเป็นตากล้องเป็นแบบรุ่นใหญ่
7: พี่ผมจะตั้งกล้องตรงนี้พี่ลุกไป
3: ก็พอ
8: Samsung Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี้

0: ช็อปสนั่น
1: ก่อนวันดับเบิ้ลเดท
2: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา4ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
0: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

ับเข้าบ้านไม่ได้หลายเขตทั่วกทมสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายยังเหลือในบางชุมชนที่ทยอยสูบน้ำออกขณะที่ปัญหากองขยะที่เคหะร่มเกล้ากว่า 5,000 ตันยังหมดออกไปไม่หมดกรมการปกครองร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทุจริตทางทะเบียนเกี่ยวข้องกับการฟอกตัวของเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเปิดยุทธการรื้อถอนแปลงไร่ขิงบุกรุกป่าต้นน้ำที่ชัยปราการล็อตแรกพร้อมตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะเกี่ยวข้องไทย PBS เตรียมยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของสตง.กรณีข้อมูลที่ยังไม่ได้ข้อยุติแต่รั่วไหลสู่สาธารณะสร้างผลกระทบเสียหายต่อองค์กรศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางไม่ให้ประกันเผ่าเผด็จวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ที่ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์หลังปปช.นำตัวกลับจากอินโดนีเซียเมื่อคืนที่ผ่านมาชี้เป็นคดีร้ายแรงมูลค่าความเสียหายสูง

0: ครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติศุกร์ที่10ตุลาคมคืนนี้เราเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในจุดที่ยังมีปัญหาหนักอยู่นะครับโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีหลายพื้นที่ก็ไม่คลี่คลายนะครับโดยเฉพาะอำเภอเมืองปราจีนบุรีรอยต่อกับบางคล้าของฉะเชิงเทราตอนนี้ยังได้รับผลกระทบหนักนะครับที่บ้านใหม่นะครับตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราชาวบ้านนำเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องตั้งที่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่เพื่อเร่งระบายน้ำที่กำลังท่วมขังชุมชนมวลน้ำนี้หลากมาจากเขตอำเภอคลองเขื่อนไหลผ่านประตูบางโรงทิศทางการไหลก็จะลงคลองชลประทานอำเภอเมืองฉะเชิงเทรามีพื้นที่ลุ่มต่ำเริ่มได้รับผลกระทบบ้างแล้วชาวบ้านก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนี้เพื่อเร่งระบายลงแม่น้ำบางปะกงในขณะเดียวกันกรมชลประทานก็นำเรือรถแบ็คโฮเข้าไปตักเก็บวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในคลองบ้านใหม่เปิดทางให้ไหลผ่านได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
1: เพื่อตั้งท่อรองรับน้ำจากบางกระเจ็ดบางโรงนะครับที่จะระบายมาตามริมคันคลองเพื่อที่จะสูบออกแม่น้ำบางปะกงชาวบ้านของตำบลท่าไข่ตำบลบางขวัญนะครับร่วมใจกันนำท่อพญานาคมา6ตัวมาสูบออกเพราะไม่งั้นน้ำตรงนี้เป็นปลายทางน้ำจะท่วมตำบลบางขวัญและตำบลท่าไข่ครับเราจะดำเนินการสูบจนฝ่าสถานการณ์จะดีขึ้นครับสถานการณ์น้ำจะลดลง
0: ที่ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้ายังมีน้ำท่วมขังนานกว่า1สัปดาห์แล้วชาวบ้านหมู่5ยังกลับเข้าไปในบ้านไม่ได้นะครับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบคนหนึ่งบอกว่าบ้านพักมีน้ำท่วมสูงประมาณเมตร50เซนสภาพน้ำรอบๆ บ้านเริ่มเน่าเหม็นขณะที่ทรัพย์สินเครื่องใช้ในบ้านจมน้ำเสียหายหมดนายปีชาซึ่งเป็นชาวบ้านคนนี้ครับบอกว่าที่บ้านมีอัฐิลูกสาวที่เสียชีวิตเตรียมจะนำไปทำพิธีลอยอังคารแต่ก็น้ำท่วมก่อนต้องเก็บรักษาไว้ก่อนครับ
2: เรายังไม่ได้คิดจะไปลอยเหรอครับตอนแรก
3: ก็คิดฮะว่าจะทำลอยวันแล้วจะเอาไปบังเอิญฝนมาน้ำมา
4: ท่วมซะก่อน
3: ท่วมซะก่อนหลวงพ่อกันทันวันน่ะ
2: ก็คือตอนชุลมุนอะไรกันแล้วแต่ก็คือเอาอัฐิลูกมาไว้ตรงนั้นได้แล้วของอื่นเก็บไม่ได
3: ้ของอื่นวะเนี่ยเห็นมีแต่เด็กกับผมเองเลยทำอะไรได้เนี่ยเอาขึ้นมาแค่นี้มันพ้นปีนั้นยังไม่เนี่ยปีนั้นน้ำจะอยู่ระดับเนี่ยของขึ้นเลยมันนี่ไปหมดแล้วลอยไปหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหน
2: แล้วนี่ลูกสาวลุงร้อยวันนี่จะถึงหรือยัง
3: วันที่25
2: แล้วทำยังไงทีนี
3: ้ก็ต้องไปคุยกับหลวงพ่อกัน
0: ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำโดยรวมลดลงแค่ประมาณ 3-5 เซนติเมตรนะครับบางจุดก็พอสัญจรได้บ้างเช่นทางเข้าสี่แยกวังกุ้งที่ตำบลบ้านสร้างระดับน้ำลดจากเดิมจนรถผ่านไปได้บางช่วงหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบก็บอกว่ากังวลทุกครั้งที่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนว่าน้ำท่วมอาจจะยืดเยื้ออีกเป็นเดือนก็ขอให้ภาควัดเร่งหาทางระบายน้ำพร้อมกับช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในระหว่างที่น้ำท่วมชาวบ้านยังใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ครับเมื่อเช้านี้นายนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาเข้ารายงานตัวต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายอำเภอบ้านสร้างคนใหม่พร้อมรับทราบข้อมูลอุทก

0: ภายในพื้นที่จากปลัดอำเภอซึ่งรายงานว่ายังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นที่ตำบลบางเตยและตำบลบางแตนขณะนี้มีประชาชนอพยพไปศูนย์พักพิงวัดบ้านสร้างและที่อบต.บางปะร้าซึ่งรองรับผู้ประสบภัยกว่า400คนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติระบุว่าภาพรวมดีขึ้นในกรุงเทพยังมีพื้นที่หลักๆ ก็คือหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งกทม.กำลังเร่งดำเนินการส่วนต่างจังหวัดที่ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีซึ่งตั้งใจจะระบายให้เร็วที่สุดในช่วงที่น้ำทะเลลดหรือน้ำทะเลไม่หนุนส่วนที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ประเมินว่าจังหวัดปราจีนบุรีต้องใช้เวลาประมาณเดือนกว่าน้ำจะระบายออกได้นายกก็บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดทำให้เร็วที่สุดนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายเขตของกรุงเทพมหานครวันนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับเหลือน้ำอยู่บางส่วนที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครก็จะเร่งเข้าพื้นที่ทยอยสูบน้ำออกส่วนปัญหาขยะจากทรัพย์สินที่จมน้ำก็ยังล้นอยู่ในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะชุมชนร่มเกล้าในเขตลาดกระบังหลายบ้านในชุมชนเคหะร่มเกล้ายังคงมีกองขยะสูงอยู่หน้าบ้านนะครับบางบ้านขยะล้นมาจนขวางทางเข้าออกส่งกลิ่นเน่าเหม็นในชุมชนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครกำลังเร่งฟื้นฟูชุมชนในบริเวณร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยเฉพาะขยะที่ตอนนี้มากถึงกว่า 5,000 ตันเมื่อวานนี้เก็บออกไปได้ประมาณ800ตันวันนี้น่าจะได้ประมาณมากกว่า 1,000 ตันนะครับปัญหาขยะที่ล้นในตอนนี้เกิดจากสภาพของพื้นที่ที่มีถนนหลักและซอยย่อยจำนวนมากบางจุดรถและเครื่องจักรไม่สามารถเข้าไปขนย้ายได้จำเป็นให้ชาวบ้านเอาออกมาไว้ในจุดที่กำหนดก่อนจะขนไปที่จุดพักรวมเพราะว่าถ้านำรถบรรทุกส่งไปที่อ่อนนุชเลยก็จะเสียเวลาตอนนี้ได้เสริมใช้กำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเป็น600คนทั้งจากสำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตอีก3เขตที่น้ำไม่ท่วมมาช่วยพร้อมกับเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบังและมีรถบรรทุก60คันรถเกรเดอร์เพื่อตักขยะอีก10คันรวมทั้งรถตักสนับสนุนการทำงานด้วยล่าสุดได้จ้างเอกชนเข้ามาช่วยเสริมการทำงานนะครับเพื่อความรวดเร็วคาดว่าภายใน3วันนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1: ตัดอุปสรรคสำคัญก็คือผมว่าจำนวนขยะที่มีปริมาณมากแล้วต้องบอกตรงนะพนักงานของเราเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเก็บขยะชิ้นใหญ่แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นพี่กว่าซึ่งเป็นผู้หญิงแต่ว่าทุกคนก็สู้ยิบตาไม่มีใครถอยนะก็ทำเต็มที่มีจ้างงานจากข้างนอกมาเสริมด้วยเราคงเป้าหมายเราคงพูดได้ไม่ชัดเจนว่าเท่าไหร่นะว่าขึ้นกับปริมาณขยะสามวันข้างหน้าก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอยู่จนจบฮะขยะทุกชิ้นต้องเอาออกให้ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเปิดที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองที่สะพานสูงอันนั้นก็เป็นหมู่บ้านอีกอันนึงที่จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะ
0: เบื้องต้นนี้ยังเหลือพื้นที่ในเขตหนองจอกและลาดกระบังที่บริเวณพื้นที่ชั้นในใต้คลอง2คลอง3และคลอง4ที่ระดับน้ำตอนนี้เริ่มลดลงกทม.จะทยอยเข้าสูบน้ำไล่ออกจากพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีบางส่วนท่วมขังมานานหลายวันขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในวันนี้ดีขึ้นเนื่องจากฝนไม่ตกมา2วันแล้วและอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่แต่พื้นที่ฝั่งตะวันออกยังมีน้ำค่อนข้างมากนะครับก็ประสานงานกับกรมชลประทานให้ทยอยระบายลงสู่ด้านล่างและคลองแสนแสบซึ่งขณะนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามปฏิบัติการ2ปฏิบัติการในวันนี้ทั้งเรื่องไปรื้อถอนไร่ขิงที่ชัยปราการและกระบวนการที่สวมบัตรแล้วก็ทำความผิดหลายเรื่องที่ฟอกสแกมเมอร์จีนเทา
2: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลไลฟ์เวิร์สปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เลกาซอย300มิลลิลิตร Be your original เลกาซอย original number 1

0: 300มิลลิลิตร
1: และจะซอยอร่อยคุ้มค่า
2: It's real
3: Nes กาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย

0: 3มิติยังตามต่อจากกรณีที่มีกลุ่มประชาชนมาร้องเรียนพบการบุกรุกป่าต้นน้ำที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปลูกขิงเชิงพาณิชย์ล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดยุทธการรื้อถอนแปลงไร่ขิงในเขตสวนป่าอปล็อตแรก258ไร่นะครับโดยตอนนี้ก็กำลังจะตรวจสอบเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือใครก็ตามที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องและรับผลประโยชน์ด้วยคุณสถาพรด่านคุณทศรายงานจากพื้นที่ครับ
1: กำลังเจ้าหน้าที่กว่า300นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรร่วมบูรณาการภายใต้ชื่อยุทธการพิทักษ์ป่าชัยปราการ
2: เป็นยุทธการที่พวกเรานะครับบูรณาการกันในการบังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อทำให้สังคมรู้ว่านะครับเรามีกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้พวกเราจะแสดงให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าประเทศไทยประเทศชาติอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่ากฎและระเบียบ
1: ปฏิบัติการนำโดยรองอธิบดีกรมป่าไม้นายพัฒน์พงษ์สมิติพัฒน์นำกำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วยกรมป่าไม้อุทยานอปฝ่ายปกครองบกปตสและฝ่ายทหารมุ่งหน้าพื้นที่เป้าหมายที่พบการบุกรุกเป้าหมายตั้งอยู่ในเขตป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปรวม3แปลงเนื้อที่ประมาณ258ไร
3: ่หลังจากครบกำหนดตามประกาศที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนเอาไว้แล้วนะครับที่สุดวันนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการกำลังร่วมกับหลายหน่วยงานเข้ามาใช้มาตรา25แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนนะครับนำกำลังเข้ามารื้อถอนแปลงไร่ขิงนี่เป็นเฟสแรกนะครับนำร่องในพื้นที่เขตสวนป่าชัยปราการ200กว่าไร่หลังจากนั้นก็จะปูพรมเข้าไปรื้อถอนในพื้นที่ซึ่งคาบเกี่ยวทั้งป่าสงวนและพื้นที่เตรียมประกาศเขตอุทยานครับ
1: เจ้าหน้าที่อธิบายเหตุผลที่ต้องใช้มาตรา25โดยพบว่าไร่ขิงที่ตรวจยึดและดำเนินคดีมีปัญหาเชื้อราสำคัญก็คือพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าต้นน้ำเขื่อนแม่ทะลบซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและแหล่งน้ำของชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเห็นความจำเป็นในการจัดการพื้นที่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับดินแหล่งน้ำและระบบนิเวศในระยะยาว
4: เดิมทีมันเคยเป็นสวนป่านะครับอยู่ก็มีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับก็แจ้งความดำเนินคดีไว้ทั้งหมด8คดีพื้นที่ประมาณ 7,000 ไร่เศษขิงเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มทุนที่มาจากแหล่งอื่นมาจากที่อื่นนะครับมาดำเนินการปลูกขิงนะครับแล้วก็ขิงเนี่ยเป็นพืชที่เวลาปลูกตรงจุดไหนแล้วเนี่ยปีต่อไปเนี่ยจะไม่สามารถปลูกที่นี่ได้อีกเนื่องจากหนึ่งขิงจะดึงเอาความอุดมสมบูรณ์ของดินตรงนั้นไปสร้างเป็นหัวพอรื้อขิงออกไปแล้วเนี่ยดินตรงนั้นก็จะเสื่อมสภาพลงพูดกันภาษาบ้านๆคือขิงเนี่ยก็จะเป็นพืชเลื่อนลอยแล้วก็ปลูกตรงจุดนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ยังไปย้ายจุดไปปลูกอีกจุดนึงเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ขิงเนี่ยไม่สามารถอยู่ร่วมกับไม้ป่าได้เพราะว่าขิงเป็นพืชต้องการแสง 100%เพราะงั้นสังเกตดูว่าทำไมถึงมีการแอบตัดต้นไม
1: ้รองอธิบดีกรมป่าไม้ระบุว่าการรื้อถอนครั้งนี้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนหน้านี้ได้ออกคำสั่งทางปกครองและปิดประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อถอนตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่มีใครแสดงตัว
4: เพราะงั้นการที่พวกเรามารื้อถอนวันนี้ก็เป็นการนะครับหนึ่งก็คือเป็นการดำเนินการตามมาตรา25นะครับในการรื้อนะครับขิงหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับออกไปนะครับเพื่อให้มันฟื้นกลับมาเป็นสภาพเดิมนะครับสองก็คือเพื่อลดไม่ให้เชื้อโรคมันกระจายตัวไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องที่สามคือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบว่านะครับว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยนะครับทุกคนต้องเคารพกฎหมายเมื่อท่านบุกรุกพื้นที่ป่านะครับเราก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายนะครับในการดำเนินคดีนะครับในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิด
1: อีกด้านหนึ่งก็มีตัวแทนจากคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรซึ่งเปิดเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมตั้งคำถามและมีข้อสังเกตถึงพฤติการโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลจาก

0: ภายนอกทั้งตัดโค่นไม้สักบุกรุกขยายพื้นที่ร่องรอยยังปรากฏชัดโดยย้ำว่าการรื้อถอนไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ทำกินหรือกลั่นแกล้งแต่แปลงไร่ขิงเป้าหมายบุกรุกเข้ามาเปิดป่าใหม่ไม่ใช่ทำในที่ทำกินเดิมนอกจากนี้ยังพบว่ามีบางรายอ้างจะขอเงินชดเชยคืนจากอปประเมินเบื้องต้นอาจมีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกมากถึงหลักหมื่นไร
1: ่คือที่ถูกตัดมานี่คือสักอันนี้สักประมาณ40ปีอันนี้คือตอที่เขาตัดเขาตัดอย่างเงี้ยตัดโค่นสดๆเลยผมมาเนี่ยใบยังติดต้นอยู่เลยแล้วก็ทั้งผืนเลยถ้าเราดูปั๊บเนี่ยที่มันแตกใหม่เป็นคอมพิวต์เนี่ยกลุ่มเนี้ยประมาณผมดูแล้วมันน่าจะหลายพันไร่นะสุดลูกหูลูกตาเนี่ยผมไม่อยากให้ใครดราม่าว่าเจ้าที่มารื้อถอนปลูกไร่ขิงเขาทั้งที่ไม่มีเหตุผลลองดูไร่ขิงที่เขาเปิดมาเนี่ยที่เขาถ่ายออกไปเนี่ยเราจะเห็นตอทุกร่องเลยรวมทั้งวันนี้มันมีพื้นที่ที่เสียหายทั้งหมดเนี่ยสามส่วนด้วยกันของกรมป่าไม้นะครับกรมป่าไม้ก็พื้นที่ป่าสงวนพื้นที่ของกรมอุทยานก็เป็นพื้นที่เตรียมการอุทยานแล้วก็ของอปก็นั่นหมายความว่าสามหน่วยงานสามกรมด้วยกันเนี่ยที่มีปัญหาแล้วก็มีพื้นที่บุกรุกเนี่ยของอปเนี่ย7,000กว่ารวมทั้งหมดหมื่นกว่าไร่รู้ไหมครับว่ากูบุกขิงเนี่ยต่อรองคือขอค่าชดเชยคุณโค่นป่าไปทั้งป่าเนี่ยคุณผิดกฎหมาย
2: เมื่อวานเขาก็ไปร้อง
1: นี่แหละครับผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าไม่มีประเด็นเนี้ยผมไม่ยอมเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหน่วยงานของรัฐไปยอมชดเชยให้กลุ่มปู่ขิงซึ่งกลุ่มปู่ขิงเนี่ยบุกรุกป่านั่นคือทั้งผิดข้อหาบุกรุกป่าโค่นป่าทำไม้ข้อหาทำไม้บุกรุกยึดถือที่ดินของรัฐเนี่ยไปครอบครองอ่ะมันกี่ข้อกล่าวหาล่ะแต่วันนี้คุณยังบอกว่าคุณเนี่ยไปขอเงินชดเชยมันถูกไหมล่ะ
0: นายชัยวัฒน์ยังตั้งประเด็นไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งจะต้องตรวจสอบและมีคนรับผิดชอบ
1: ประชาชนที่เนี่ยถามว่ากติกาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยรัฐมนตรีพูดว่าไงเอ้ยเราเอาเฉพาะปลูกขิงเนี่ยนะข้าวที่ชาวบ้านเขาปลูกยังให้ไม่ให้ดำเนินการกระทรวงเขาก็มีจุดยืนเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีจุดยืนเขาสั่งอยู่แล้วว่าเรื่องข้าวกับข้าวโพดหยุดไว้ก่อนเพราะนั้นเอาเฉพาะขิงนั่นคืออะไรล่ะนั่นคือการมีส่วนร่วมและนักสิทธิเขาก็มีจิตใจหัวใจเดียวกันกับประชาชนเพราะนั้นปลูกขิงเนี่ยคุณมาโค่นป่าแล้ววันนี้คุณจะมาเรียกร้องสิทธิ์ในการที่จะขอชดเชยเนี่ยผมบอกว่าถ้ารัฐทำและขอให้ชดเชยด้วยนะผมก็จะฟ้องคนของรัฐด้วยเหมือนกัน
0: ยุทธการพิทักษ์ป่าชัยปราการจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนอกจากเขตสวนป่ายังครอบคลุมอื่นๆในเขตป่าสงวนป่าลุ่มน้ำแม่ฝางและในพื้นที่เตรียมการอุทยานดอยเวียงผาสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
3: สามมิติยังเกาะติดปัญหาการสวมสิทธิ์การทำผิดทางทะเบียนนะครับชุดปฏิบัติการสืบสวนโดพาไนซ์ของกรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติกระทำความผิดในพื้นที่เชียงรายพบพฤติกรรมทุจริตทางทะเบียนเกี่ยวข้องกับการฟอกตัวของเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีนทั้งการสวมสิทธิ์บัตรหัวศูนย์การจดทะเบียนสมรสเทียมใช้พ่อทิพย์เพื่อให้ลูกชาวจีนได้สัญชาติไทยอย่างที่เคยมีการจับกุมจักรวาลกุมารจีนมาก่อนหน้านี้ครับผลการจับกุมใน4กรณีนี้มีทั้งการใช้วัดเป็นสถานที่ฟอกตัวการเอื้อประโยชน์บุคคลตามหมายจับประเทศจีนที่มีคดีช่อโกงมูลค่าประมาณถึง 15,000 ล้านบาทติดตามในรายงานคุณธปนีเกียรติศรีชัยครับ
4: การเข้าจับกุมนายอี้หลงในหมู่บ้านกลางกรุงเทพมหานครนะคะเป็นหนึ่งในปฏิบัติการเผาเงาเหนือค่ะที่ทางโดปนายสมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจับกุมเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติตั้งแต่เชียงรายจนถึงกรุงเทพนะคะซึ่งพบว่าเป็นเครือข่ายที่มีการทุจริตทางทะเบียนในหลายรูปแบบค่ะคดีแรกเจ้าหน้าที่นำหมายจับเข้าจับกุมนายอี้หลงแซ่จางชายสัญชาติจีนนางสาวจินกุ้ยหลีหญิงสัญชาติจีนและนายวุฒิชัยศรีรักษาในฐานะพ่อทิพย์หลังพบพฤติการใช้ชายไทยรับรองการแจ้งเกิดบุตรอันเป็นเท็จเพื่อเด็กมีสถานะเป็นบุคคลสัญชาติไทยคดีนี้กรมการปกครองได้รับการประสานจากตำรวจเมื่อวันที่2สิงหาคม69พบเด็กชายอายุ12ปีเตรียมเดินทางไปประเทศจีนพร้อมนางสาวจินกุ่ยและนายอี้หลงพ่อแม่ชาวจีนแต่ไม่พบหนังสือรับรองยินยอมเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาตามสูติบัตรจึงได้ตรวจ DNA พบว่าทั้งสองเป็นพ่อและแม่ของเด็กซึ่งไม่ตรงกับพ่อตามสูติบัตร
5: ที่เราดำเนินการจับกุมอี้หลงในรอบนี้คือการที่เขาอะมาทำบัตรครั้งที่2ตอนปี57เพราะว่าในส่วนของการที่ทำบัตรเลข5และพอเราทำและเราจับกุมคราวนี้เราก็เลยได้ประสานทางจังหวัดเชียงรายว่าให้ดำเนินการ

0: ตรวจสอบการได้มาซึ่งบัตรประชาชนของอีหลงว่าได้มาเนี่ยเอกสารชุดเก่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ณเวลานี้อีหลงโดนเป็นอาชญากรหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมกระทำความผิดในกรณีนี้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางจังหวัดเชียงรายกำลังดำเนินการในการตรวจสอบเอกสารของอีหลงเพิ่มเติม
1: นายอี้หลงยังได้รับสัญชาติไทยจากการเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจเมื่อปี2532ที่สำนักทะเบียนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทั้งที่บิดาและมารดาไม่ใช่คนไทยและเข้าทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเมื่ออายุ27ปีมีการจดทะเบียนธุรกิจในไทยแต่มีรายได้กว่า500ล้านบาทโดยอ้างว่าทำทัวร์และเช่าวัตถุมงคลรวมถึงมีพฤติกรรมเป็นนายหน้ารับจ้างจัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมีหลักฐานค่าใช้จ่ายรายละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงข่าวผลปฏิบัติการเผยเงาเหนือโดยกรณีของนายอี้หลงจะต้องเพิกถอนสัญชาติเด็กที่ได้มาโดยมิชอบซึ่งมีการประสานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยดูแลตามสิทธิเด็กด้วยซึ่งปฏิบัติการเผยเงาเหนือมี4คดีที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนและเมียนมาร่วมกันทุจริตทางทะเบียนที่เป็นภัยความมั่นคง
0: ทั้ง4เคสนะครับที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าจะบอกว่าเป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับที่มีการกระทำความผิดนะครับและหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็อาศัยการทุจริตทางทะเบียนนะครับในการพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์บุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐคือตัวแปรสำคัญนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะประกอบไปด้วยบุคคล3กลุ่มนะครับ1คือตัวผู้มาสวม2กลุ่มในหน้า3เจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้องจากการขยายผลตามข้อเท็จจริงมันก็ต้องดำเนินการทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ
1: ชุดปฏิบัติการโดป้าไนซ์ยังได้เข้าตรวจสอบที่วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในกรณีของนายทรายโลนอายหรือนายหลวงยี่หลงสัญชาติเมียนมาซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ23มิถุนายน69เจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สายได้ดำเนินคดีนายทรายในความผิดพยายามลักลอบนำเงินไทยออกนอกประเทศมูลค่ากว่า23ล้านบาทจึงตรวจสอบพบว่ามีรายการซ้ำซ้อนกับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยเพิ่มชื่อเข้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นวัดพระธาตุดอยวาวโดยเคยบวชที่วัดนี้และยังพบพระภิกษุและสามเณร19รูปมีสถานะอยู่เกินกำหนดอนุญาตหรือโอเวอร์สเตย์8รูปและเข้าเมืองผิดกฎหมาย11รูปจึงต้องถูกจับสึกและในประเทศตามกฎหมายส่วนเจ้าอาวาสถูกดำเนินคดีในฐานะเจ้าบ้านผู้รับย้ายเข้าให้ที่พักแก่คนต่างด้าวโดยมิชอบ
0: แต่ส่วนที่มีการดำเนินคดีกับท่านเจ้าบ้านเนี่ยคือดำเนินคดีในส่วนของกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับในเรื่องที่ท่านรับรู้แล้วก็อนุญาตนะครับให้คนเมียนมานะครับเข้ามา อยู่ที่วัดนะครับในลักษณะของการบวชเป็นพระนะครับหรือเนนนะครับโดยที่ไม่มีหนังสือเดินทางส่วนหนึ่งนะครับหรืออยู่ขาดเกินกำหนดระยะเวลาส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองที่เราดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาท่านไปนะครับ
1: ส่วนกรณีที่3นายลีซีจุนหรือนายจินไทยลื้อเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์เพราะมีหมายแดงอินเตอร์โพลในประเทศจีนกรณีช่อโกงประชาชนมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทโดยหนีคดีมาหลบซ่อนในไทยตั้งแต่ปี2564แล้วสวมบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยเพิ่มชื่อที่อำเภอแม่สายและว่าจ้างนายหน้าคนละ 60,000 บาทกรณีนี้จึงมีการออกหมายจับรวม8รายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายหนึ่งในนั้นเป็นอดีตปลัดอำเภอแม่สายและนายจินไทยลื้อซึ่งล่าสุดถูกจับกุมและเตรียมส่งตัวกลับดำเนินคดีที่จีนต่อไป
0: ปรากฏว่าจากปฏิบัติการของ CIB นะครับได้มีการจับกุมตัวว่าพวกเนี้ยดำเนินการเป็นขบวนการในการทำไปทำบัตรประชาชนนะครับมีการเรียกเก็บเงินทั้งหมด 1.1 ล้านบาทศาลอาญาคดีทุจริตกลางเลยออกมาจับตัวผู้ต้องหารายนี้ไว้ได้ซึ่งตอนเนี้ยตัวอยู่เรือนจำวันที่18พ.ย.69เนี่ยเขาพ้นคดีก็มาสู่บทบาทซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกด้วยกฎหมายในประเทศนะครับซึ่งในส่วนนี้ปรากฏว่าตัวเขาเองก็มีหมายจับในส่วนสมุนเรื่องของเจ้าที่157นะครับออกมาจับทั้งหมด7รายผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดก็มีทั้งปลัดนะครับซึ่งวันนี้ได้แตะตัวแล้วนะครับอยู่ที่โดนเป็นประหลัดอำเภอแม่สายนะครับตอนนี้อยู่แม่ฟ้าหลวงนะครับซึ่งดำเนินการจับกุมเมื่อเช้า
1: ส่วนคดีที่4เป็นกรณีนายกัวอี้หรือนายธกรเซ่งกัวซึ่งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่าได้ทำบัตรประชาชนไทยครั้งแรกเมื่อ12กุมภาพันธ์2558ที่สำนักทะเบียนอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายขณะยื่นคำร้องมีอายุ36ปีแจ้งว่าเป็นบุตรของบุคคลเผ่าลีซูซึ่งพบด้วยว่านายธกรเป็นคนเดียวกับนายกัวอี้สัญชาติจีนที่มีหมายแดงอินเตอร์โพลของจีน

0: เมื่อปี58ในข้อหาต้องสงสัยว่าระดมเงินฝากผิดกฎหมายซึ่งล่าสุดนายธกรก็ได้หลบหนีไปต่างประเทศทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทัพปฏิเอศรีชัยข่าว3มิติรายงาน
1: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวจากฝั่งไทย PBS นะครับที่จะยื่นให้บอร์ดสตง.ตรวจสอบสตง.เองนะครับและในขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องยืดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนครับ
2: สกอตรังนกแท้รอยัลโกลด์ไซลิทอล
3: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกหนึ่งอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อม
4: อร่อยเปิดเลย

0: รองผู้อำนวยการไทย PBS ก็เตรียมส่งหนังสือไปที่บอร์ดสตง.ครับให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสตง.ดำเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินเพราะว่ามีข้อมูลตรวจสอบซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติรั่วไปที่สื่อออนไลน์บางสำนักก่อนที่จะมีข้อยุติซึ่งสร้างผลกระทบมีความเสียหายต่อองค์กรและพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับนายพิเศษจียศักดิ์รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะหรือสสท.หรือไทย PBS ได้เปิดเผยว่าไทย PBS เตรียมส่งหนังสือร้องเรียนไปยังประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกรณีข้อมูลการตรวจสอบรั่วออกไปผ่านสื่อออนไลน์บางสำนักทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสตง.ได้มีคำสั่งชี้มูลความผิดแล้วและสั่งการให้ผู้อำนวยการและพนักงาน10คนต้องชดใช้เงินจำนวน85,220,000 บาททั้งที่ไทย PBS ในฐานะหน่วยรับการตรวจสอบไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการมาก่อนและข้อมูลที่ถูกเปิดเผยแพร่สู่สาธารณะนั้นยังไม่เป็นที่สิ้นสุดทำให้ส่งผลด้านลบกับชื่อเสียงขององค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งนายพิเศษบอกต่อนะครับว่าไทย PBS ขอใช้สิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2561และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยดำเนินการตรวจสอบของสตง.ขอให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณา4ประเด็นสำคัญก็คือ1ตรวจสอบว่าข้อมูลการตรวจสอบที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้หรือไม่2ขอให้ชี้แจงว่าสตง.มีกระบวนการรักษาความลับของข้อมูลระหว่างการตรวจสอบอย่างไร3ความรับผิดชอบต่อกรณีข้อมูลรั่วไหลขอให้ตรวจสอบว่าการเผยแพร่ข้อมูลเกิดจากความจงใจหรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานหรือไม่พร้อมกับให้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการของสตง.และ4แนวทางแก้ไขและเยียวยาความเสียหายว่าสตง.จะมีแนวทางแก้ไขความเข้าใจผิดและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสสท.และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับผู้นำฝ่ายค้านก็ตอบโต้ฝ่ายรัฐบาลนะครับว่าให้รอดูเนื้อหาการอภิปรายก่อนจะด้อยค่าว่าเป็นบันเทิงทิปไตยมั่นใจว่ามีหลักฐานประกอบการอภิปรายแต่ก็ยอมรับเสียงในสภานั้นสู้ไม่ไหวนะครับส่วนพรรคกล้าทำก็ไม่อยู่ในองค์ประกอบของฝ่ายค้านแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์หลังจากยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีนะครับของรัฐบาลว่ารอประธานสภาพิจารณาบรรจุยติซึ่งคาดหวังว่าจะทันภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะได้อภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะว่ามีรัฐมนตรีถูกอภิปรายมากถ้าเทียบกับสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนางสาวแพทองธารชินวัตรแต่ว่าครั้งนี้18คน5วันถือว่าสมเหตุสมผลนะครับ
1: เรายื่นยติก็คงไม่ได้เป็นไปด้วยความบันเทิงนะครับแต่ว่าถ้าจะบันเทิงไม่บันเทิงไงผมว่าเดี๋ยวรอยติเข้ารอการอภิปรายของฝ่ายค้านรอฟังคำตอบคำชี้แจงจากรัฐมนตรีดูดีกว่านะครับแล้วก็ท่านเองก็จะได้รู้ว่าตกลงเนื้อหาเนี่ยมันบันเทิงมากน้อยขนาดไหน
0: การอภิปรายครั้งนี้จะมีใบเสร็จยื่นเอาผิดรัฐมนตรี

0: ีแต่ละคนหรือไม่นายณัฐพงศ์ก็ยืนยันนะครับว่ามีอยู่แล้วถ้ายึดตามมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะใช้คนละมาตรฐานกันเพราะว่าต้องใช้ความรับผิดรับชอบเช่นกระบวนการเลือกสว.ถ้ายื่นตามกระบวนการปกติผลที่ออกมาอาจจะค้านสายตาประชาชนแต่เมื่อนำข้อมูลที่เกิดขึ้นมาประกอบกันทำให้เชื่อได้ว่ามีกระบวนการหัวเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่ฝ่ายค้านจะนำเรื่องเหล่านี้มาซักฟอกรัฐบาลผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลดูจะไม่กลัวกับยติที่ยื่นไปและก็เยอะเย้ยด้วยซ้ำไปว่ามีของหรือไม่นายณัฐพงศ์ก็แสดงความเชื่อมั่นว่าส.ส.ของพรรคทำการบ้านมาและเป็นเรื่องปกติที่ฝั่งรัฐบาลก็จะแสดงออกว่ามีความบริสุทธิ์เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าไม่ได้ทำผิดอะไรนายณัฐพงศ์ยังมองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียงของในสภาของฝ่ายค้านนั้นจะหวังได้น้อยแต่สิ่งที่คาดหวังได้มากคือนำข้อมูลมาตีแผ่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนักการเมืองเมื่อถามว่าถ้าพรรคกล้าทำจะขอเวลาอภิปรายจะแบ่งให้ได้หรือไม่นายณัฐพงศ์ก็ยืนยันว่าตอนนี้พรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบของฝ่ายค้านแล้วเพราะว่าตามกลไกปกติการแบ่งเวลาอภิปรายต้องอยู่ในกลไกฝ่ายค้านต้องดูว่าองค์ประกอบของฝ่ายค้านมีพรรคการเมืองใดบ้างด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบชี้แจงทุกข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ส.ส.เคร่งครัดก็คือขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับยติก็อย่าพูดไปในทิศทางที่จะทำให้บุคคลภายนอกเสียหายและขอให้ทำตามข้อบังคับส่วนข้อกล่าวหาว่าต้องการกินรั่วประเทศนายพระดอนก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติที่ข้อกล่าวหาต้องรุนแรงไว้ก่อน
1: หน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือมีหน้าที่กล่าวหารัฐบาลรัฐบาลก็ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็มีหน้าที่ในการตอบชี้แจงสุดท้ายการลงมติก็เป็นเรื่องของสมาชิกแต่ละคนที่เมื่อฟังข้อกล่าวหาแล้วเชื่อตามข้อกล่าวหาหรือว่าเชื่อตามคำชี้แจงของฝ่ายถูกกล่าวหาก็ลงมติกันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องกล่าวหาและตามปกติธรรมเนียม151ก็ไม่มีเบาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีครั้งไหนเบาครับก็ต้องกล่าวหาอย่างรุนแรงไว้ก่อนแต่จะไปหาเหตุผลประกอบไปหาหลักฐานประกอบพวกข้อกล่าวหาได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากัน
0: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายซึ่งเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มองว่าข้อกล่าวหาถือเป็นเรื่องปกติแต่ข้อกล่าวหานั้นก็ควรจะมีเนื้อหามีน้ำหนักอะไรอยู่บ้างที่จะพอสามารถชี้แจงได้ว่าเป็นเรื่องใดประเด็นใดแต่ว่าถ้าเป็นข้อกล่าวหาลอยๆก็คงจะตอบยากครับไม่รู้จะตอบอย่างไรประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ทำให้เรื่องของความมั่นคงทางพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่นะครับเพราะแม้เราจะมุ่งไปที่พลังงานหมุนเวียนแต่ว่าการผลิตไฟฟ้าก็ยังต้องพึ่งพาสภาพอากาศที่ควบคุมไม่ได้ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่หรือ PDP 2026จึงได้บรรจุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กที่เรียกว่า SMR เข้ามาเป็นหนึ่งในทางออกพอได้ยินคำว่านิวเคลียร์หลายคนอาจจะกังวลแล้วก็มีภาพจำถึงความอันตรายครับแต่ว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้อยู่ใกล้ตัวและแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากกว่าที่คิดข่าวสามมิติคืนนี้จะพาไปทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นติดตามในรายงานนี้ครับ
2: ภาพจำของกัมมันตภาพรังสีหรือพลังงานนิวเคลียร์ในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่มักหนีไม่พ้นเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะนิวเคลียร์คือการนำพลังงานจากการเปลี่ยนแปลงแกนกลางของอะตอมมาใช้ประโยชน์และแฝงอยู่ในแทบทุกมิติของการใช้ชีวิตประจำวันรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ถูกนำมาใช้ประโยชน์กับสิ่งรอบตัวเรามากมายทั้งในภาคเกษตรที่ใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและทำหมันแมลงศัตรูพืชหรือด้านอาหารที่ใช้รังสีฆ่าเชื้อโรคสปอร์และพยาธิโดยไม่เสียคุณค่าทางอาหาร

0: แม้แต่ในทางการแพทย์การเอ็กซเรย์หรือการตรวจอวัยวะและเนื้อเยื่อแบบ PET scan ก็ล้วนพึ่งพาเทคโนโลยีนิวเคลียร์รวมไปถึงของใช้ในบ้านอย่างเครื่องตรวจจับควันไฟก็มีสารกัมมันตรังสีปริมาณน้อยนิดซ่อนอยู่เพื่อเป็นเซ็นเซอร์เช่นกัน
1: เอาตัวอย่างง่ายสุดเลยก็คือเครื่องเอ็กซเรย์นะครับเช่นตามสนามบินตามที่ต่างๆที่เขาต้องเอ็กซเรย์เ

0: เคลียร์นี่ครับฉายลงไปแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงภายในกระเป๋าได้นะครับเดี๋ยวอย่างที่เราไปหาคุณหมอนะครับไปทำฟันไปเอ็กซเรย์ฟันนะครับจริงๆตรงเครื่องที่มาฉายนั่นน่ะมันก็เป็นเครื่องฉายรังสีเหมือนกันนะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์เช่นกันนะครับแต่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยไม่กังวลแต่ความจริงไม่ต้องกังวลนะครับมันปริมาณมันต่ำมากครับ
1: เมื่อความปลอดภัยของนิวเคลียร์ถูกพิสูจน์แล้วว่าควบคุมได้ในระดับใช้งานในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีระดับใหญ่อย่างโรงไฟฟ้าจึงถูกย่อส่วนลงมาให้ปลอดภัยและเข้าถึงง่ายขึ้นจึงเป็นที่มาของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR Small Modular Reactor ตัวเลือกพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและมีความเสถียรมากกว่าพลังงานหมุนเวียนอื่น
0: ๆ SMR คือ Small นะครับ Modular แล้วก็ Reactorนั่นแปลว่าเราจะไม่เห็นภาพโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหญ่ๆและเหมือนโรงไฟฟ้าที่เราคุ้นเคยกันมันจะเป็นแค่อาคารเนี่ยตึกหนึ่งความปลอดภัยมันสูงขึ้นเยอะเลยครับเพราะทุกอย่างจะอยู่ในอาคารนั่นแหละนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นระบบจะตัดอัตโนมัติแล้วก็มีการดูแลนะครับในการจัดการในภายในนั่นเอง
1: ด้วยจุดแข็งด้านความมั่นคงทางพลังงานนี้จึงไม่แปลกที่ PDP 2026ตั้งเป้าบรรจุโรงไฟฟ้า SMR และมุ่งหวังให้หน่วยงานด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างกฟผ.นำร่อง300เมกะวัตต์แรกเข้าสู่ระบบในช่วงปลายแผนหรือปีพ.ศ. 2580เพื่อผลักดันไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี2593
2: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูเบื้องหลังการนำตัวผู้ต้องหาในคดีสินบนโรลส์รอยซ์กลับจากอินโดนีเซียเพื่อมาดำเนินคดีในประเทศไทยครับ
3: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
4: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
5: ว้าวเสร็จแล้ว
4: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

0: ัศจรรย์ทรงคุณค่าประเพณีไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เปิดโลกของงานเอ็กซ์โปแต่งบ้านประจำปีเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปจัดเต็มเฟอร์หรูๆฮอตไพรซ์ของแต่งบ้านสวยๆลดเพียบ 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: สำนักงานปปช.คุมตัวนายเผ่าเผด็จวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์กลับจากอินโดนีเซียนะครับและแจ้งข้อกล่าวหาที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนจะนำตัวส่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันนี้ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเนื่องจากพฤติการตามคำฟ้องนั้นเป็นคดีร้ายแรงมีมูลค่าความเสียหายสูงถ้าปล่อยตัวอาจจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเบื้องหลังการตามตัวข้ามประเทศเป็นอย่างไรปปช.มีพยานหลักฐานอะไรถึงเอาผิดได้เพียงคนเดียวในคดีนี้คุณสายชนวัชรุชามีรายละเอียดครับ
3: ในเผ่าเผด็จวรบุตรซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2502
4: คุณเผ่าเผด็จเป็นคนทำหมายจับนี้นะครับเป็นเดียวกันครับไม่เคยถูกจับตามหมายนี้มาก่อนนะครับที่ถูกครับ
5: หลังนำตัวจากประเทศอินโดนีเซียกลับถึงประเทศไทยเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนปปช.แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางต่อนายเผ่าเผด็จวรบุตรอดีตรองผู้จัดการใหญ่ปตท.สผ.ซึ่งถูกระบุว่าเรียกรับสินบนจากบริษัทโรลส์รอยซ์ผ่านบริษัทตัวแทนในประเทศไทยรวมกว่า300,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10ล้านบาทเศษในขณะนั้นและกับการได้สิทธิ์ทำสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์ในโครงการแหล่งอาทิตย์ข้อมูลการสืบสวนของปปช.พบว่าเดือนเมษายน2568นายเผ่าเผด็จไม่มารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดศาลจึงออกหมายเรียกและหมายจับเจ้าหน้าที่จึงเริ่มตามหาตัวโดยตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกในระบบและพบว่าเขาเดินทางออกนอกประเทศไปก่อนหน้านั้นนานแล้วตั้งแต่วันที่26กันยายน2567ปลายทางคือกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียก่อนครบกำหนดรายงานตัวต่อศาลราว6เดือนสำนักพันธกรณีและ

0: ความร่วมมือระหว่างประเทศจึงประสานหน่วยงานในมาเลเซียค้นหาที่พักและติดตามตัวมาดำเนินคดีการตามหาตัวนายเผ่าพเด็จแยกเป็น2ทางทางแรกขอให้ตำรวจสากลตรวจสอบข้อมูลในมาเลเซียทางที่2ประสานหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของมาเลเซียขอข้อมูลที่พักและประวัติการเดินทางจากนั้นพบว่านายเผ่าพเด็จเดินทางออกจากมาเลเซียตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์2568ปลายทางคือกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียปปช.จึงประสานหน่วยงานของอินโดนีเซียเพื่อติดตามตัวและยืนยันที่อยู่ก่อนพบข้อมูลสำคัญว่าใบอนุญาตพำนักในอินโดนีเซียของเขาจะหมดอายุในวันที่26กันยายน2569จึงประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นขอประกาศตำรวจสากลหมายแดงและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียควบคุมตัวนายเผ่าพเด็จได้ในที่สุดคดีสินบนโรสลอยหรือสินบนข้ามชาติเริ่มจากปลายปี2559ถึงต้นปี2560เมื่อบริษัทผลิตเครื่องยนต์ยอมรับต่อทางการสหรัฐอังกฤษและบราซิลว่าจ่ายสินบนผ่านนายหน้าหลายประเทศหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยชื่อที่เกี่ยวข้องคือการบินไทยและบริษัทพลังงานของรัฐการฟ้องคดีจึงแยกออกเป็น2สายสายแรกคือการบินไทยปปช.ชี้มูลอดีตผู้บริหาร2คนข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบความเสียหายตามสำนวนกว่า 1,865 ล้านบาทแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องปปช.จึงยื่นฟ้องเองแต่ศาลยกฟ้องเมื่อวันที่29เมษายน2568สายที่2คือผู้บริหารปตท.สผ.ปปช.เคยชี้มูลผู้ถูกกล่าวหาหลายคนในโครงการของกลุ่มปตท.แต่เมื่อส่งอัยการอัยการสูงสุดตั้งข้อสังเกตว่าสำนวนที่ส่งไปยังไม่สมบูรณ์ทั้งสองฝ่ายตั้งคณะทำงานร่วมกันแต่ไม่มีข้อยุติปปช.จึงตัดสินใจฟ้องเองซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเหลือนายเผ่าพเด็จเพียงคนเดียวจากหลักฐานคือเส้นเงินที่ตรวจสอบพบมูลค่า 3,543 ดอลลาร์สหรัฐถูกโอนจากบัญชีธนาคารที่ประเทศสิงคโปร์ของบริษัทตัวแทนในไทยไปยังบัญชีของบุคคลใกล้ชิดนายเผ่าพเด็จเงินก้อนนี้ปปช.ระบุว่าเป็นสินบนจากโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับแท่นผลิตปิโตรเลียมแหล่งอาทิตย์ของปตท.สผ.ในอ่าวไทยจากสัญญาจัดซื้อเครื่องอัดก๊าซ2เครื่องมีมูลค่าเกือบ25ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 1,000 ล้านบาทในขณะนั้นวันนี้ปปช.นำตัวนายเผ่าพเด็จไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเบื้องต้นศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากพฤติการตามคำฟ้องเป็นเรื่องร้ายแรงมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในหน่วยงานอันเป็นสำคัญของรัฐและอาจหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสายชนวัชนุชาข่าวสามมิติรายงาน
1: ข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วย

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันจะนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสาหร่ายสไปโรเรน่ามาให้ท่านฟังนะคะค่ะสาหร่ายสไปโรเรน่าเป็นสาหร่ายเกลียวเล็กๆนะคะซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องส่องกล้องแต่ว่าสาหร่ายเกลียวเล็กๆอันนี้เนี่ยอุดมด้วยคุณค่ามหาศาลเราเรียกว่าเป็นพืชมหัศจรรย์นะคะมีคลอโรฟิลล์สูงมากมีโปรตีนสูงมากช่วยในเรื่องระบบการย่อยต่างๆของร่างกายอย่าว่าแต่ระบบการย่อยเลยค่ะระบบทั้งตัวเลยค่ะตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเลยนะคะมาเริ่มต้นกันตั้งแต่ศีรษะเลยระบบประสาทนะคะระบบประสาทช่วยในเรื่องความจำนะคะในเด็กเล็กๆช่วยเสริมสร้างเซลล์ประสาททำให้เด็กมีความจำดีมี IQ ดีนะคะหรือว่าในผู้ใหญ่ที่ความจำเริ่มเสื่อมถอยลงไปก็ช่วยได้นะคะหรือในเรื่องเป็นโรคซึมเศร้าก็ช่วยได้นะคะค่ะมาถึงระบบการหายใจในกรณีที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะก็ช่วยได้ค่ะเกี่ยวเรื่องภูมิแพ้โรคหอบหืดนะคะหรือว่าในเรื่องระบบทางเดินอาหารทางเดินอาหารที่เรารับประทานลงไปแล้วแล้วเป็นอย่างไรนะคะหรือในเรื่องระบบการย่อยทานแล้วไม่ย่อยไปงานปาร์ตี้มากเกินไปไปกินบุฟเฟ่ต์มากเกินไปโอ้ยร่างกายจุกย่อยไม่ได้สาหร่ายสไปโรเรน่ามีเกลือแร่และมีสารอาหารที่ช่วยในระบบการย่อยนะคะทำให้ท้องไม่อืดไม่เฟ้อนะคะหรือว่าตับทำงานได้ดีตับอ่อนทำงานได้ดีทำให้นำอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นนะคะมาถึงระบบเส้นเลือดระบบเลือดที่เป็นตัวจักรสำคัญในร่างกายของคนเราตัวจักรสำคัญคือตับต่อจากตับก็คือเลือดที่จะนำสิ่งที่มีประโยชน์ไปสู่ระบบร่างกายทั้งระบบทั้งหมดระบบเลือดเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องโรคต่างๆหลายโรคทั้งเบาหวานคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรืออะไรทั้งหลายนะคะที่ไขมันเกาะเส้นเลือดไม่แข็งแรงอะไรทั้งหลายก็เกี่ยวกับระบบเลือดทั้งหมดแล้วใครล่ะที่เป็นกลุ่มที่สามารถที่จะทานสาหร่ายสไปรูลีน่านี้ได้ดิฉันตอบได้เลยค่ะว่าทุกเพศทุกวัยทุกวัยไล่มาเลยตั้งแต่เด็กเล็กๆถามว่าทานได้ไหมทานได้ค่ะเพราะว่าเด็กยิ่งจำเป็นต้องทานเพราะร่างกายกำลังสร้างนะคะสร้างระบบประสาทสร้างร่างกายสร้างโครงสร้างสร้างกระดูกจะทำให้เด็กมีความจำดีขึ้นเพราะว่าระบบประสาทได้รับการบำรุงรักษาเด็ก IQ จะดีเรียนหนังสือจะจำเก่งนะคะคนท้องล่ะคนท้องมีความจำเป็นต้องทานไหมช่วยได้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ตั้งครรภ์แล้วอยู่ตัวแล้ว 3-4 เดือนเนี่ยทานสไปรูลีน่าได้เลยเพราะว่าจะช่วยบำรุงทั้งแม่และเด็กในครรภ์มาถึงคนหนุ่มๆสาวๆที่ร่างกายแข็งแรงสมองแข็งแรงร่างกายพร้อมทุกอย่างทำไมถึงจำเป็นต้องทานทำไมดีแค่ถึงบอกว่าจำเป็นต้องทานเพราะเขาทำงานหนักบางคนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันสายตาอยู่จ้องอยู่แต่หน้าจอถามว่ามีปัญหาเรื่องตาไหมตาแห้งไหมตาล้าไหมสมองรู้สึกเหนื่อยล้าเครียดพวกนี้จำเป็นต้องทานเพราะช่วยบำรุงประสาทอย่างที่ดิฉันได้บอกไปนะคะหรือแม้แต่ไปงานปาร์ตี้กลางคืนทานเหล้าก็สไปรูลีน่าก็ช่วยทำให้ไม่เมาค้างช่วยการทำงานของตับให้ดีด้วยน่าสนใจนะคะทานเหล้าแล้วไม่เมานี่เพราะฉะนั้นต้องพกสไปรูลีน่าไปด้วยนะคะค่ะมาถึงใน

วัยสูงอายุนะคะวัยสูงอายุยิ่งต้องทานใหญ่เลยดิฉันพูดแล้วทุกคนก็คงจะนึกภาพออกว่าวัยสูงอายุเนี่ยโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ถดถอยลงไปหมดนะคะเซลล์บางตัวก็ไม่ทำงานผิวพรรณก็ไม่เปล่งปลั่งนะคะเส้นเลือดอุดตันไขมันเยอะคุณผู้ชายก็พุงพุ้ยหรือว่าสาวๆไม่สาวแล้วค่ะก็คุณผู้หญิงทั้งหลายไขมันก็ออกมาทั้งข้างๆคุณผู้ชายก็ออกมาทั้งข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีสาหร่ายเข้าไปช่วยในเรื่องการดูแลรักษาช่วยเสริมช่วยเติมเข้าไป

ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สวัสดีค่ะเก๋ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเฟิร์สค่ะ
0: วันนี้เราก็มาพบกับผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Net TV นะคะในนามของออร่าค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเจอกับเราสองคนค่ะรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเรื่องของความสวยความงามนะคะสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกต้องที่นี่เท่านั้นค่ะ
0: กับออร่านะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการการันตีชื่อออร่าเนี่ยจะเป็นการบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นเดอะเบสด้วย
1: โอ้โหเดอะเบสยังไงคะคุณเก๋ช่วยขยายความให้กว้างกว่านี้ชัดกว่านี้สักนิดนึง
0: ต้องเข้าใจนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะคะในตลาดในท้องตลาดนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมเครื่องสำอางก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด
1: ์
0: ถูกไหม
1: คะ
0: แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยชนิดเดียวกันก็มีอีกหลายยี่ห้อด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยเราเนี่ยจะแน่ใจได้อย่างไรว่ายี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนจริงยี่ห้อไหนเทียม
1: ดิฉันใช้วิธีการไงรู้ไหมคะ
0: ยังไงคะ
1: ใช้เวียนค่ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสัปดาห์นี้เดือนนี้ใช้อันนี้เดือนนี้ใช้นั้น
0: ผ
1: ิดไปเรื่อย
0: ๆผิดนั่นคือวิธีการที่ผิด
1: ผิดค่ะ
0: เพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าการที่เราจะใช้อะไรให้เห็นผลเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีการทำผลวิจัยออกมาโดยเฉลี่ยแล้วจะต้องใช้ติดต่อกันอย่างน้อย2เดือน
1: แสดงว่าเราไม่ต้องไปวิจัยเองมีผู้ช่วยวิจัยให้ก็คือออร่านั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะเพราะว่าอะไรการที่เรามีหลากหลายยี่ห้อเนี่ยนะคะออร่าหรือว่าเน็ตทีวีนะคะเราก็จะมีทีมนักเภสัชกรนะแล้วก็มีบริษัท
1: เชื่อถือได
0: ้เภสัชกรแล้วก็รวมไปถึงนะคะห้องแลบทดลองนะคะซึ่งได้รับมาตรฐานของ USDA
1: โอ้โหเพราะอะไรเป็นตัวการันตี
0: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าออร่าเนี่ย made in USA
1: อ๋อเหรอคะแสดงว่าสินค้าทุกตัวของออร่าเนี่ย made in USA หมด
0: ส่วนใหญ
1: ่โอ้โห
0: นะคะแต่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นการนำเข้ามาก็จะต้องได้รับการการันตีเพราะว่าเราจะต้องเอาเข้าไปที่วัดสเปคนะก็คือไปเทียบสเปคกับของ USDA ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเทียบสเปคเสร็จเราก็จะต้องเอาเข้าห้อง lab test เพื่อที่จะดูว่าคุณภาพคุณสมบัติเนี่ยได้ตามที่ต้องการหรือเปล่า
1: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วถึงจะมาออกแบรนด์ของออร่านั่นเอง
0: เอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในท้องตลาดแบบเดียวกัน
1: ค
0: ุณสมบัติเหมือนกันเนี่ยออร่าทำการวิจัยมาทุกยี่ห้อ

0: ลย
1: แล้
0: วก
1: ็
0: เลือกอันที่ดีที่สุดมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมโดยที่มีสัญลักษณ์ออร่า
1: อ๋อแสดงว่าเป็นสารในชนิดของตัวที่ดีที่สุดที่เราเลือกมาเลยคือไม่ได้มาทำเองหรือผลิตเองแต่เอาสารตัวนั้นมาเลยแต่ว่ามาใส่ในแบรนด์ออร่าแค่นั้นเอง
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มีการมาปรับปรุงด้วยนะในบางตัวเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงคุณสมบัตินะคะให้มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ
1: มากยิ่งขึ้น
0: มากยิ่งขึ้น
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมนะคะมั่นใจได้เลยค่ะพบกับเราสองสาวนะคะก็ต้องมีสิ่งดีๆมานำเสนออย่างแน่นอนอย่างวันนี้ค่ะอะไรคะคุณเจ
0: ๋วันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชายและก็คุณผู้หญิง
1: โอ้โหน่าตื่นเต้นจังอะไรเอ่ย
0: เรามีสโลแกนของผลิตภัณฑ์นี
1: ้สโลแกนว่า
0: 1. เพิ่มความเป็นชายฟิตกระชับความเป็นหญิง
1: โอ้โหฟังดูแล้วสับสนค่ะ แล้วหญิงจะเพิ่มความเป็นชายได้ไหมคะ
0: ไม่ใช่นะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือเมก้า
1: อ๋ออยู่ตรงหน้านี่เองนะ
0: ใช่เมก้า
1: เป็นยังไงคะเมก้าเนี่ยฟังชื่อเหมือนยังไงสักอย่างเป็นตัวอะไรคะ
0: เมก้าเป็นชื่อของพืชชนิดหนึ่งค่ะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เป็นพืชที่มาจากเทือกเขาแอนดีสประเทศเปรู
1: โอ้โห
0: แล้วตอนนี้เนี่ยทางประเทศเปรูนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพืชอนุรักษ์แล้วพืชสงวนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าครั้งแรกเลยที่มีการทำทดลองออกมานะคะประสิทธิภาพประสิทธิผลของเขาเนี่ยโด่งดังมากเพราะอะไรเพราะว่าสามารถที่จะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศให้กับคุณผู้ชาย
1: ของผู้ชายเนี่ยนะคะ
0: ใช่และในขณะเดียวกันคุณผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนหรือเราเรียกว่าวัยทองนะคะกินเข้าไปก็ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพราะว่าคนที่สำหรับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องของวัยทองนะคะก็คือจะมีอาการร้อนๆหนาวๆนะคะหรือบางทีนอนแล้วก็
1: หงุดหงิด
0: หงุดหงิด
1: กระสับกระส่าย
0: นะเวลานอนเหงื่อออกเหงื่อชุ่มไปทั้งตัว
1: เ
0: นี่ยค่ะก็ตัวนี้เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าคนที่เข้าวัยทองเนี่ยก็จะมีการผิดปกติของฮอร์โมนเพราะว่าฮอร์โมนบางตัวเนี่ยหยุดผลิตตัวฮอร์โมนเนี่ยความสำคัญฮอร์โมนคือ1ช่วยในเรื่องของระบบประสาทในเรื่องของปรับสมดุลของร่างกายเพราะฉะนั้นไม่แปลกว่าทำไมถึงเกิดความเครียดหงุดหงิดบางคนเนี่ยเข้าวัยทองนะสามีลูกเนี่ยเข้าหน้าไม่ติดเลย
1: ใช่จริงค่ะแต่ฉันสงสัยสักนิดนึงค่ะคุณเก๋คือเจ้าตัวเมก้าเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเพิ่มความเป็นชายใช่ไหมคะต่างยังไงกับไวอาก้าคะ
0: อุ้ยไวอาก้าเนี่ย
1: เป็นสารเคมี
0: นะเป็นสารเคมีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรเป็นพืชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ในขณะเดียวกัน
1: ไม่มีผลข้างเคียง
0: คือไวอาก้าเนี่ยเขาก็จะไปเสริมทางด้านนั้นอย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการไปปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะแล้วก็ทำให้นะคะฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยปกติพอฮอร์โมนในร่างคืออย่าลืมว่าเรื่องปัญหาทางด้านความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเอาไปพูดง่ายๆเรื่องเซ็กส์เนี่ยมันมาจากฮอร์โมนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฮอร์โมนไม่ปกติมันก็ไม่เด้งดึงไม่ดึงดัง
1: คือหมายถึงว่าฮอร์โมนเนี่ยอาจจะเกิดจากความเครียดก็ได้อาจจะเครียดหรืออาจจะเลือดไหลเวียนไม่ปกติหรืออะไรก็แล้วแต่
0: ผู้ชายนี่ก็มีวัยทองนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่เขาก็มีในภาวะแบบนั้นเหมือนกัน
1: เหรอคะต้องกำหนดอายุไหมว่าตั้งแต่เท่าไหร่อย่างผู้หญิงเนี่ยก็คือ60
0: up no ไม่กำหนดเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยคือมันไม่ได้มีคุณสมบัติทางด้านของการฟิตกระชับหรือว่าเสริมความเป็นชายเท่านั้นนะคะแต่มันมีคุณสมบัติในเรื่องของการบำรุงสมองมีโอเมก้า6นะคะช่วยบำรุงสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยเรียนโดยเฉพาะนะคะในวัยเรียนระดับไฮสคูลหรือว่าระดับคอลเลจเนี่ยจะช่วยเพิ่มสมาธิบำรุงสมอง
1: เหรอคะ
0: ใช่แล้วก็เพิ่มความจำ
1: แต่ก็ไปเพิ่มตรงนั้นด้วย
0: คือคุณต้องเข้าใจว่า คนที่มีปัญหาตรงนั้นก็จะไปช่วยบำรุงช่วยเสริมแต่ถ้าคนที่ไม่มีปัญหาก็คือเป็นการบำรุงร่างกาย
1: คือไม่ได้เป็นการกระตุ้นในด้านสิ้น
0: ไม่ใช่กระตุ้นแหมไปกระตุ้นเด็กอายุ12ไม่มีแบบนั้น
1: เคลียร์ใช่ไหมเคลียร์คุณผู้ชมฟังแล้วเอ๊ยยังไงสับสนใช่ไหมแล้วก็เคลียร์ให้ฟังว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยคือไปบำรุงแต่ว่าสำหรับคนที่ขาดตรงนั้นนะคะขาดในส่วนความเป็นชายก็คือไปเพิ่มแต่คนที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไปกระตุ้นเพิ่มขึ้นเหมือนไวอาก้าเนี่ยจะเพิ่มให้มากขึ้นถูกไหมคะคือตัวนี้เนี่ยไม่ใช
0: ่ผู้หญิงเนี่ยกินเข้าไปเขาก็สามารถที่จะเห็นผลได้ทันทีภายใน2 สัปดาห์
1: คือจะมีลักษณะยังไงคะที่บอกเห็นผล
0: ก็เ

0: ่วยให้ผ่อนคลายไม่เครียดแล้วก็อาการของวัยทองที่เราเรียกว่า hot flash เนี่ยมันก็ค่อยยังชั่วจากอาการร้อนร้อนหนาวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็ไม่เป็นนะคะนอนกลางคืนหลับสบาย
1: และถ้าเกิดสมมติคนที่ไม่ใช่วัยทองล่ะแต่ว่ามีความเครียดอาจจะเครียดจากการทำงานเครียดเรื่องครอบครัวต่างๆนี่ใช้ได้หรือเปล่าคะ
0: ใช้ได้เพราะว่าตัวนี้จะไปปรับสมดุลไงอย่างที่บอกว่าสมดุลฮอร์โมนแล้วก็ในเรื่องของมีโอเมก้า6เนี่ยเขาก็จะไปบำรุงสมองบำรุงประสาทนะคะก็จะคลายความเครียดจะเป็นการปรับในเรื่องของปรับอารมณ
1: ์
0: คือบางคนที่หงุดหงิดง่ายโกรธง่ายอะไรง่ายน
1: ะ
0: พอกินตัวนี้เข้าไปเชื่อไหมว่าเขาอารมณ์เย็นขึ้นแล้วเขาก็แฮปปี้ขึ้น
1: เหรอคะโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยกินตัวนี้ดีมากเลยทีเดียว
0: ในเมกานะคะมีสารอาหารนะคะก็มีทั้งโปรตีนไขมันมีคาร์โบไฮเดรตมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมมีเหล็กแล้วก็มีกรดอะมิโน
1: โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่ละตัวทำหน้าที่ยังไงบ้างคะ
0: อ้าวแคลเซียมก็แน่นอนบำรุงกระดูกนะคะกรดอะมิโนแล้วก็เหล็กธาตุเหล็กนะคะโดยเฉพาะโปรตีนไขมันสารตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของฮอร์โมน
1: ให้ฮอร์โมนของคุณปรับสมดุลได้ดีขึ้น
0: แล้วฟอสฟอรัสอีกเช่นเดียวกันฟอสฟอรัสก็เข้าไปช่วยเสริมอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่โอ้โหนำมารวบรวมอยู่ในเมกานะคะแล้วก็ทำให้ปรับสมดุลฮอร์โมนได้ดีในขนาดเดียวกันก็เพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายด้วย
1: โอ้โหดีจังเลย
0: เพราะว่าออกซิเจนเนี่ยเขาจะเป็นตัวแคลรี่หรือตัวนำพาสารต่างๆเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เรื่องของการหมุนเวียนระบบหมุนเวียนในร่างกายก็จะช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีมากๆแล้วบางทีเนี่ยทานเข้าไปแล้วเชื่อไหมว่าเป็นการดีท็อกซ์ด้วยด
1: ี
0: ท็อกซ์ระบบขับถ่ายนะคะระบบขับถ่ายแล้วก็การย่อยอาหารจะช่วยในเรื่องของบำรุงตับนะคะแล้วก็ช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกาย
1: และเห็นบอกว่ามีการในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียทำลายแบคทีเรียที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นพยาธิก็ช่วยได้ด้วย
0: ใช
1: ่ใช่ไหมคะ
0: เนี่ยแหละค่ะนี่ก็คือประโยชน์ของเมก้าแล้วเมก้านะคะตัวนี้เนี่ยมีหลายยี่ห้อมีในท้องตลาดมากมายทีนี้พอคุณสมบัติเด่นของเขาในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะคะโด่งดังออกมาก็มีบางยี่ห้อเอาไปผสม
1: เรียนแบบ
0: มีเรียนแบบแล้วก็มีไปผสมกับตัวยาอื่นๆเพื่อที่จะโฆษณาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการเพิ่มประสิทธิสมรรถภาพทางเพศให้มากขึ้นแต่เราจะบอกว่าเฉพาะตัวเมก้าเอง
1: ค
0: ือถามว่าการที่ไปเปรียบเทียบกันระหว่างเมก้าเพียวๆ 100% ใน1แคปซูลของNet TV หรือ Aura เนี่ยนะคะกับเมก้าของยี่ห้ออื่นที่ไปผสมตัวยาอื่นแล้วก็บอกว่าประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยจะบอกว่าความแตกต่างนะคะอยู่ตรงที่คุณเฟิร์สคิดดูนะคะระหว่างที่เมก้า 100% กับการที่เขาไปผสมกับตัวยาอื่น
1: คือเอาเมก้าแค่อาจจะ 60% แล้วก็ผสมกับตัวยาอื่น 40% อะไรแบบนี้
0: เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของเมก้าก็น้อยลง
1: ลดน้อยลง
0: นะดังนั้นเนี่ยเราก็ยังคงยืนยันว่าการที่มีประสิทธิภาพของเมก้า 100% ใน1แคปซูลเนี่ยย่อมจะดีกว่า
1: ดีที่สุด
0: นี่ก็คืออันนี้คือไม่ได้มาพูดกันเพื่อที่จะบอกว่าของเราดีเฉยๆน
1: ะ
0: แต่ว่าเป็นการพูดจากการผลทดลอง
1: มาแล้ว
0: ใช่ผลทดลองแล้วอย่างที่เราบอกว่าเราเข้าแลบเทสแล้วนะแล้วเราก็มีบริษัทของเภสัชกรที่จะเข้ามาบำรุงตัวนี้มา
1: ดูแล
0: มาดูแลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีออร่าก็เท
1: ่
0: าก
1: ับ
0: ปกติเมก้าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ประเทศเปรูที่เดียวมันก็มีที่ประเทศอื่นด้วยนะคะแต่ว่ามีการพิสูจน์มาแล้วว่าเมก้าที่ปลูกแล้วคุณภาพดีที่สุดก็คือที่เปรู
1: บนเทือกเขา
0: แอนดีสเพราะว่าเทือกเขาแอนดีสเนี่ยเป็นเทือกเขาที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากดินของเทือกเขาแอนดีสเนี่ยเป็นดินที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกสารอาหารหรืออะไรต่างๆเข้าไปก็จะได้ออกมาที่ดีที่สุด
1: ประสิทธิภาพดีที่สุด
0: ก็อย่างที่บอกว่าออร่าเราจะคัดสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องไปคัดสรรในสิ่งที่เพาะปลูกที่ดีที่สุดด้วย
0: และแถมไม่พอนะคะเมก้าเนี่ยก็อย่างที่บอกว่านะคะมาจากเปรูดีที่สุดดีที่สุดในตรงที่ว่าเป็นเกรด A เมก้าก็มีเกรด A เกรด B นะ
1: อ๋อคือมีหลายเกรดแหละ
0: ใช่แต่ว่าเกรดที่ดีที่สุดก็คือเกรด A แล้วก็มาจากประเทศเปรูนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างที่บอกนะคะว่าออร่านะคะออร่าเมก้าค่ะรับรองได้ว่าเป็นเมก้าเกรด A นะคะ
1: แล้วคุณประโยชน์เหรอคะแล้วมาบอกกันสักนิดนึงไหมอีกสักรอบนึงเผื่อว่าคุณผู้ชมจะแบบ

0: สงสัยว่าเอ๊ะคุณประโยชน์ยังไงอะไรหรือเพิ่งเปิดมาฟังไม่ทัน
1: นะคะก็คือมีสารอาหารครบถ้วนนะคะที่ร่างกายของเราต้องการโดยเฉพาะในเรื่องของสารอาหารที่ใช้ในการปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะหนึ่งเลยก็คือมีโปรตีนไขมัน
0: ค่ะ
1: โปรตีนไขมันคนบอกเอ๊ะทำไมมีไขมันด้วย
0: ค่ะ
1: โปรตีนไขมันเนี่ยจะเข้าไปเรื่องของการช่วยเผาผลาญสารอาหารให้เกิดการซึมซับที่ดีนะคะมีการดูดซึมที่ดีนะคะเสร็จแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยมี energy นะคะก็มีฟอสฟอรัสนะคะแคลเซียมเหล็กและก็กรดอะมิโน
0: และนอกจากนั้น
1: ทั้ง4สารเนี่ยนะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นแล้วก็ไปปรับฮอร์โมน
0: อ๋อให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสารอาหารที่สามารถสร้างภูมิต้านทานโรคได้ด้วย
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่าสารอาหารที่ไปสร้างภูมิต้านทานโรคก็คือว่าการที่เราฮอร์โมนสมดุลการทำงานเนี่ยก็เรียกว่าสมดุลไปด้วยในร่างกายเพราะฉะนั้นการที่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันออกมาเนี่ยก็ย่อมจะสร้างได้ดีด้วยค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสารอาหารที่สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียหรือว่าฆ่าพยาธิต่างๆได้มากมาย
1: พยาธิในที่นี้ก็คือพวกเชื้อโรคนั่นแหละ
0: ใช่
1: นะเชื้อโรคที่มาจากสารพิษจากการทานอาหารนะคะหรือว่าเรื่องของสารพิษตกค้างในร่างกายนะคะ
0: ก็ตัวนี้ก็ช่วยได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังดีท็อกระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดี
1: เพราะว่ามีไฟเบอร์
0: ใช่
1: นะคะ
0: ทำให้ถ่ายง่าย
1: ถ่ายง่ายได้แล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้ดีเพราะว่าเรามีการเข้าไปปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วนะคะก็ยังเพิ่มโปรตีนไขมันสำหรับการย่อยอาหารให้ด้วย
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มออกซิเจนในร่างกายสำหรับคนที่ขาดออกซิเจนด้วย
1: ออกซิเจนเนี่ย
0: ส
1: ำคัญยังไงรู้ไหม
0: ยังไงคะ
1: ออกซิเจนเนี่ยเหมือนเป็น carrier เป็น deliver นะคะในการที่จะพาสารอาหารต่างๆเนี่ยนะคะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ flow ค่ะก็คือ
0: ร่างกายหมุนเวียนเลือด
1: ไหลระบบหมุนเวียนในร่างกายได้ดีคือนำพาสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดให้หมุนเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะสมองแล้วก็ของฮอร์โมนแล้วก็ระบบประสาทต่างๆค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหนะคะเท่านั้นยังไม่หมดค่ะที่สำคัญเลยนะคะก็ยังสร้างในเรื่องของฮอร์โมนเพศชายนะคะสร้างสมรรถภาพทางเพศให้แข็งแรงนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้นะ
0: สำหรับคนที่ขาดนะ
1: ใครที่อยู่ในช่วงแบบเริ่มแบบไม่ค่อยรักกันดูดดื่มกับภรรยาเนี่ยมีพ่อตู
0: ้นะ
1: ม
0: ี
1: คุณลุงโทรเข้ามานะคะบอกว่าเนี่ยโอ้ดีมากเลยเมก้าเมื่อคืนนอนเมียตกเตียง
0: เมียตกเตียงนี่คือยังไงคะผักเมียหล่นลงไปหรือเปล่า
1: ก็รักกัน
0: รักกัน
1: รักกันส่วนคุณผู้หญิง
0: ค่ะ
1: อันนี้ดีมากนะคะเพราะว่ามีคุณผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยโทรเข้ามาบอกว่าเห็นคุณผู้ชายกินแล้วก็กินด้วยก็กลายเป็นว่าเจอว่าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเนี่ยในเรื่องของการที่วัยทองอาการของวัยทองอาการของวัยหมดประจำเดือนเนี่ยเฮ้ยมันดีขึ้นจากที่เครียดหงุดหงิดใครเข้าหน้าไม่ติดมันดีขึ้นช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ฟิตกระชับความเป็นหญิงด้วย
0: โอ้โหอย่างนี้นะคะได้ประโยชน์ทุกทางเลยทีเดียวค่ะทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายนะ
1: เขาบอกให้ทานด้วยกัน
0: อ๋อทานด้วยกันก็คือจะยิ่งดียิ่งขึ้นอย่างนี้ก็สร้างสมานฉันท์ในครอบครัว
1: ถูกต้อง
0: ให้รักกันอินเลิฟกันทุกวันนะคะก็ยังไงอย่าลืมแล้วกันค่ะผลิตภัณฑ์ของออร่าของเรานะคะ The Best เลือกมาแล้วนะคะดีที่สุดสำหรับคุณอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะซื้อกลับไปที่บ้านนะ
1: ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Net TV นะ
0: คะ
1: เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
0: ใช่แล้วโทรศัพท์ลิงก์กลางมาสอบถามเราได้นะคะ
1: ที่ Net TV ที่นี่อย่างเดียวเท่านั้นกับเมก้าคุณภาพเกรด A โทรมาสั่งซื้อได้เลยใน Net TV เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะออร่านะคะเรานำเสนอเมก้าไปคราวหน้าเราจะมาเจออะไรกันบ้างต้องติดตามชมนะ
0: คะ
1: สำหรับวันนี้นะคะเฟิร์สนะคะแล้วก็เก๋ค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกาย

ายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

คลิปจบแล้วอยากดูต่อกดที่ด้านบนได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะกด Subscribe ต่อเพราะว่ายังมีคลิปเด็ดของโบรออีกเพียบเลยค่ะ

ช่วยเปิดให้ทำนายให้รู้ที

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: ในจมูกข้าวของเรานะคะมีน้ำมันวิตามินดีค่อนข้างสูงฉะนั้นนะคะท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของภาวะการเต้นของหัวใจหรือปัญหาของโรคหัวใจนะคะสามารถที่จะรับประทานจมูกข้าวเพื่อไปทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะเข้าสู่ทรวงอกหรือทำให้การไหลเวียนของเลือดเข้าสู่หัวใจได้ดีขึ้นภาวะของการที่การไหลเวียนของเลือดเดือดเกิดจากภาวะของการที่เรามีคอเลสเตอรอลและไขมันสูงในร่างกายเราเมื่อเรารับประทานนะคะน้ำมันจมูกข้าวจึงส่งผลในเรื่องของการทำให้เลือดสะอาดขึ้นการไหลเวียนเข้าสู่ทรวงอกจึงดีขึ้นและส่งผลในการเต้นของหัวใจนะคะฉะนั้นการรับประทานน้ำมันจมูกข้าวจึงทำให้ระบบการทำงานของหัวใจดีขึ้นส่งผลต่อภาวะการทำงานของหัวใจเมื่อรับประทานนะคะอย่างต่อเนื่องจะเห็นภาวะการเปลี่ยนแปลงภาวะของการเหนื่อยล้าของหัวใจได้ดีขึ้นที่สำคัญทำให้หลับสบายจึงสามารถฟื้นฟูร่างกายนะคะทำให้หัวใจเราเต้นได้จังหวะและทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีภาวะในการทำงานผิดปกติของหัวใจสามารถที่จะรับประทานน้ำมันจมูกข้าวเพื่อเป็นการทำให้นะคะระบบของการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนั่นก็คือระบบของเส้นเลือดนะคะเพราะในร่างกายของเรามีเส้นเลือดและมีไขมันเกาะติดตามเส้นเลือดเราเรียกว่าไตติสไลด์ซึ่งตัวนี้นะคะสามารถที่จะลดลงได้ด้วยการรับประทานจมูกข้าวมันจะไปเพิ่มในเรื่องของSDL นะคะทำให้เลือดสะอาดขึ้นจึงเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเข้าสู่ทรวงอกและทำให้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้อย่างดีค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจน้ำมันจมูกข้าวของเราสามารถสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping TV หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะอยู่บนหน้าจอทีวีของท่านนี้ค่ะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมัน

และจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: สวัสดีค่ะเก๋ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเฟิร์สค่ะพบกับเรา2คนเช่นเคย
0: ในรายการนะคะที่เราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากออร่าค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก Net TV
1: ใช่แล้วค่ะนะคะเห็นหน้าเรา2คนนี้นะคะก็ต้องรู้เลยนะในเรื่องของสุขภาพผิวพรรณนะคะ
0: ความงาม
1: ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะ
0: ก็บางคนบอกว่าเอ๊ะ Net TV เนี่ยมีแต่พวกอาหารเสริมหรือเปล่านะจริงๆก็ไม่ใช่แล้วเรามีหลายอย่างนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะเราก็ต้องมาคุยกันที่ว่าเราจะต้องมาพูดถึงผลิตภัณฑ์แบรนด์ออร่า
1: ใช่แล้ว
0: ทำไมต้องออร่าคะ
1: ทำไมต้องออร่าชื่อนี้นะคะรับรองได้ถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะว่าได้ผ่านการคัดเลือกคัดสรรมาแล้วค่ะสมมติว่ามีสินค้าอยู่หนึ่งอย่างเนี่ยนะคะแต่ว่ามีผลิตเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเราก็ไปเฟ้นหามาค่
0: ะ
1: เพื่อที่จะหาตัวที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อมาออกแบรนด์เป็นแบรนด์ออร่านั่นเองค่ะ
0: เฟ้นหายังไงคะ
1: เฟ้นหาโดยการที่เอานำไปเข้าห้องแลบค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าทราบไหมคะว่าที่นัดเนี่ยเขามีทั้งเภสัชกรนะคะทั้งห้องแลบที่จะสามารถพิสูจน์เนี่ยผลิตภัณฑ์แต่ละตัวออกมาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้มั่นใจได้ว่าตัวที่เลือกมานะคะหรือว่านำเสนอมาติดแบรนด์คำว่าออร่าเนี่ยรับประกันได้ว่าดีที่สุดแน่นอนค่ะ
0: ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้การที่คุณผู้ชมเห็นแบรนด์ออร่านะคะเป็นการการันตีได้เลยแล้วก็มั่นใจได้ 100% ว
1: ่
0: าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
1: ใช่แน่นอน
0: อย่างตัวอย่างเช่นมารุม
1: ค่ะ
0: นะเข้าเรื่องเลยวันนี้ยกตัวอย่างเช่นมารุมนะคะมารุมเนี่ยเชื่อไหมว่า Net TV นะคะนำมาขายมาให้กับผู้ชมขายเป็นเจ้าแรกในสหรัฐอเมริกา
1: แล้วเป็นไงบ้างผลฟีดแบ็ค
0: ได้รับความนิยมระเบิดระเบ้อเลย
1: โอ้โหระเบิดเถิดเทิงเลย
0: ใช่เพราะว่ามารุมเนี่ยมามีสรรพคุณซึ่งได้รับการรับรองนะคะจากทั้งนักวิทยาศาสตร์ห้องแลบนะคะของ USA แล้วก็เภสัชกรเขาบอกว่าคุณสมบัตินะคะผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมารุมเนี่ยสุดยอดสตรองมากคือดียิ่งกว่าอีกหลายๆซัพพลีเมนต์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายไม่ว่าจะเป็นจากสมุนไพรอื่นนะคะเขาบอกว่าม
1: ารุมดีสุด
0: ใช่มารุมเนี่ยดีที่สุดดียังไงเพราะว่าตัวมารุมเองนะคะเขามีคุณสมบัติค่ะในตัวของเขาเนี่ยมีสารอาหารหลากหลายเลย
1: โอ้โหเห็นเขาบอกว่าส่วนที่สตรองที่สุดของมารุมเนี่ยคือส่วนเม็ดใช่ไหมคะ
0: ใช่ส่วนเมล็ดเนี่ย
1: ค
0: ือเป็นตัวแรงที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วมารุมเนี่ยกินได้ตั้งแต่ยอดยันรากเลยยอดใบเมล็ดฝักนะคะ
1: เปลือ
0: กนะคะต้นกิ่งก้านไปถึงรากได้หมดคือสามารถทำมาเป็นผลิตเป็นยาได้หมดเลย
1: อ๋อแล้วเห็นเขาบอกว่าในส่วนที่ดีเนี่ยสิ่งที่ดีที่สกัดออกมาเนี่ยมาจากประเทศอินเดียหรือเปล่า
0: คืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: ในเร
1: ื่
0: องของมารุมเนี่ยนะ
1: คะ
0: ความเป็นมานะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการที่นำเข้ามาอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องผ่านการตรวจนะคะการทดสอบเรียกว่าต้องเช็คสเปคกันนะคะของ FDA หรือ USDA
1: ะ
0: นะคะว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าและสิ่งที่เขานะคะหวาดกลัวที่สุดสำหรับมารุมก
1: ็
0: คือเรื่องของเชื้อรา
1: อ๋อ
0: นะคะ
1: ที่ติดมากับมารุมเนี่ยเหรอฮะ
0: ใช่เพราะคือมารุมเนี่ยคือพอมาทำเป็นแคปซูลมันก็จะเป็นผงแล้วก็อัดเม็ดอยู่ในแคปซูลใช่ไหมคะทีนี้ผงแคปซูลที่นำเข้ามาเนี่ยถ้าหากว่านำเข้ามาลักษณะของเป็นแคปซูลเลยอันนี้ไม่สามารถเช็คได
1: ้
0: ว่ามีเชื้อราหรือเปล่ามีความชื้นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Net TV ของเราค่ะก็ใช้วิธีการนำเป็นผงมารุมเข้ามาเพื่อที่มาบรรจุที่นี่เหตุผลนะคะก็คือว่าเพื่อที่จะต้องเอามาเช็คก่อนว่าถูกสเปคตรงกับ USDA หรือเปล่า
1: ผ่านกรรมวิธีนะคะต่างๆ
0: เสร็จแล้วเนี่ยพอเช็คสเปคเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องส่งเข้าห้องแลบว่าคุณสมบัติ

0: ได้เนี่ยหรือว่าคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวผงมะรุมเนี่ยถูกต้องยอดเยี่ยมหรือเปล่าได้คุณสมบัติเต็มร้อยหรือเปล่าแล้วถึงจะไปเข้าห้องแลบเพื่อที่จะบรรจุลงแคปซูลและแคปซูลที่ใช้ก็เป็นแคปซูลที่ทำจากพืชนะคะไม่ใช่จากสัตว
1: ์และอย่างที่บอกว่าเจ้าตัวมะรุมเนี่ยนะคะนอกจากของเราเนี่ยจะมีคุณภาพแล้วเห็นบอกว่ายังได้รับการการันตีด้วยจาก US ด้วยก็คือ made in US ใช่ไหมคะ
0: คือถ้าเห็นว่าเป็น made in USA นี่ไงคะที่บอกว่านำมาบรรจุที่ USA ก็คือ made in USA นะคะ
1: เพราะต้องการผ่านการตรวจเช็คทุกอย่าง
0: ใช่เพราะฉะนั้นการันตีได้เลยนะคะถ้าหากว่าเราไปเจอมะรุมยี่ห้ออื่นๆตามท้องตลาดที่นำเข้ามาจากที่อื่นไม่ได้ผลิตใน USA เนี่ยก็คือเราก็ไม่ทราบล่ะว่าได้รับการการันตี
1: หรือเปล่าหรือจะเป็นอะไรหรือเปล่า
0: ว่าผ่านสเปคของ USDA หรือเปล่าทีนี้ผงมะรุมที่ทางนักวิทยาศาสตร์แล้วก็แลบทดลองต่างๆเนี่ยการันตีว่าเชื้อรานะคะปราศจากเชื้อราแล้วก็ไม่มีความชื้นก็คือมะรุมที่มาจากประเทศอินเดียนะคะอันนี้คือความแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าหากเข้ามาเป็นแคปซูลแล้วเรากินเข้าไปเนี่ย no choice นะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเชื้อโรค
1: มี
0: เช
1: ื
0: ้อรามีแบคทีเรียมีอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าสำหรับผลิตภัณฑ์จากออร่านะคะออร่ามารุมหรือออร่าโมริงก้าเนี่ยรับรองว่าการันตีได้เลยว่าเป็นมาตรฐานนะคะของ USDA แล้วก็มีคำนะคะที่เขียนไว้ว่า made in USA
1: ต้องดูให้ดีนะคะนอกจากจะดูโลโก้ออร่าแล้วต้องดูด้วยว่า made in USA หรือเปล่านะคะเพื่อให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: นี่คือเหตุผลว่าทำไมผลิตภัณฑ์ที่เป็นของออร่าเนี่ยถึงแตกต่างจากของยี่ห้ออื่น
1: ๆค่ะคราวนี้เรามาดูที่ประโยชน์กันบ้างดีไหมคะ
0: ก็คือมะรุมเนี่ยนะคะประสิทธิภาพของมันเนี่ยรู้ไหมแบบโอ้ยแบบเหมือนเป็นพืชมหัศจรรย์อะ
1: จริงเหรอ
0: เป็นพืชพื้นบ้านถ้าคุณนึกถึงมะรุมคุณนึกถึงอะไร
1: นึกถึงอะไรล่ะ
0: ถ้าพูดถึงมะรุมปุ๊บนึกถ
1: ึ
0: ง
1: เป็นผลไม้รากไม้ต้นไม้ไม่รู้สิเขาไม่เคยทาน
0: แกงส้มมะรุม
1: ไม่เคยทานเลย
0: ไม่เคยทานอ่ะอาจจะไม่รู้จักอันนี้เด็กรุ่นใหม่ละ
1: รุ่นใหม่ละต้องให้คนรุ่นหลัง
0: มะรุมนี่เป็นพืชพื้นบ้านลักษณะใบเหมือนใบมะขามคือเป็นแผงๆอ่ะแต่จะเป็นกลม
1: ๆรับประทานอาจจะไม่รู้ว่าคือมะรุม
0: ใช่นะคะลักษณะแบบนั้นเป็นพืชพื้นบ้านแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เอามาเข้าห้องวิจัยแล้วปรากฏว่าอุ๊ยค้นพบว่ามีสารอาหารเยอะมากม
1: ี
0: วิตามินซีวิตามิน A วิตามิน B 1 2 3โพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมทองแดงสังกะสีโปรตีนเหล็กฟอสฟอรัส
1: เยอะมาก
0: แต่ว่าความถามว่าเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นสาหร่ายสปารุลิน่าก็มีแต่ตัวนี้มีความแตกต่างยังไงรู้
1: ไหมไม่ทราบ
0: ถามว่าถ้าหากว่าแคลเซียมเนี่ยเราก็กินจากนมก็ได้นะหรือโพแทสเซียมแล้วก็กินกล้วยหอมก็ได
1: ้
0: แต่ว่ามะรุมนะคะคุณผู้ชมมีประโยชน์คุณค่าสารอาหารมากกว่า มากกว่ายังไงนะคะอันดับแรกเลยมีแคลเซียมเนี่ยมากกว่านมถึง4เท่า
1: โอ้โห
0: คิดดูสิเราต้องกินนม4กล่องเลยนะแต
1: ่มะร
0: ุ
1: มแค่นิดเดียว
0: เม็ดเดียวแคปซูลเดียวนี่นะคะมะรุมเม็ดเดียวนะคะก็สามารถได้แคลเซียมเท่ากับนม4กล่องนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีวิตามิน A วิตามิน A นี่มีมากที่สุดในแครอท
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่ามีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง4เท่าเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะและนอกจากนั้นก็มีโปรตีนเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็กินโยเกิร
1: ์
0: ตแต่เขาบอกว่าโยเกิร์ตที่โปรตีนในโยเกิร์ตเนี่ยน้อยกว่าโปรตีนในมะรุมเนี่ย2เท่า
1: แสดงว่ารับประทานมะรุมแค่แคปซูลเดียวเนี่ยได้ประสิทธิภาพต่างๆมากมาย
0: เยอะมากกว่าอย่างวิตามิน C เนี่ยเราจะนึกถึงส้มแต่เชื่อไหมว่ามีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง7เท่า
1: โอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องทานส้มละ
0: คือส้มนี่นะคุณรู้ป่าวว่าลงมาจากต้นเนี่ยวิตามินซีก็ลดลงไปแล้วนะแล้วเอามาวางไว้เนี่ยก็ลดลงไปอีกถ้าเราไม่กินสดๆเนี่ยคุณค่าของวิตามินซีก็จะลดลงยิ่งถ้าเอามาคลั้นนะเป็นน้ำส้มนี่นะภายใน1ชั่วโมงวิตามินซีหมดแล้ว
1: อ๋อเหรอฮะ
0: นี่นะอันนี้คือจริงๆอ
1: ย่าง
0: น
1: ี้ดิฉันทานนี่เม็ดเดียวพอเลย
0: และอีกโพแทสเซียม
1: ค่ะ
0: มีอยู่ในกล้วยเยอะโดยเฉพาะกล้วยหอมเขาบอกว่าโพแทสเซียมในกล้วยในมะรุมเนี่ยมีมากกว่ากล้วยหอม3เท่า
1: โอ้โห
0: กินมะรุมเม็ดเดียวเท่ากับกินกล้วยหอม3ลูก
1: โอ้โห
0: เป็นไงล่ะ
1: อย่างนั้นต้องกินแล้วค่ะรับประทานแล้วเพราะว่าไม่ต้องไปกินกล้วยเยอะๆส้มเยอะๆกินอันนี้เม็ดเดียวพอเลย
0: แต่ว่านะคะคุณสมบัติเด่นๆของเขาเลยก็คือเรื่องของบำรุงกระดูกและสายตานะแล้วก็ช่วยเรื่องเบาหวานด้วย
1: โอ้ยดีจังเลยเห็นได้ยินว่าช่วยเรื่องโรคเกาต์ด้วยตัวดิฉันก็เป็น
0: กระดูกไง
1: ใช่เพราะว่าเหมือนว่ารับประทานเครื่องในหรือไก่อะไรมากบางทีข้อบวมปวดข้อตัวนี้ช่วยได้

0: ช่วยได้เขาบอกว่านะเพิ่มแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพราะว่ามีวิตามินต่างๆครบถ้วนนะคะก็จะสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยได้ประสิทธิภาพเต็มพื้นนะคะ
1: และอีกอย่างนึงสำหรับคนแก่ที่เป็นโรคตาเป็นต้ออันนี้ก็ช่วยได้ด้วยใช่ไหม
0: ช่วยได้ค่ะช่วยได้เพราะว่าลดอาการอย่างเช่นต้อเนื้อต้อกระจกเนี่ยลดช่วยได้มีท่านผู้ชมนะคะที่นำไปบริโภคบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหแบบขับรถตอนกลางคืนไม่ได้เลย
1: มองไม่เห็น
0: คือตามันจะฟ้าฟ้ามัวมัวแต่พอหลังจากที่กินมารุมไปได้1เดือนไม่ใช่1เดือนนะ2สัปดาห์เท่านั้นเอง
1: ชัดแจ๋ว
0: คือสามารถขับรถกลางคืนได้ละ
1: โอ้โห
0: คือสบายตาไม่ปวดหัวละแล้วก็ตาม
1: ไม่
0: ฟ้า
1: ฟ้าเชื่อแล้วว่ามหัศจรรย์จริง
0: ๆก็ถึงบอกว่าเป็นพืชมหัศจรรย์นะคะ
1: มหัศจรรย์จริงๆค่ะ
0: แล้วยังมีสำหรับคุณแม่ที่คลอดลูกใหม่ๆ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าช่วยบำรุงน้ำนมได
1: ้โอ้โห
0: คือจะเพิ่มเสริมมีน้ำนมให้กับลูกน้อย
1: ให้เพียงพออ
0: ่าแล้วก็น้ำนมจากคุณแม่เนี่ยคือพอถ้าทานมารุมเข้าไปนะคะน้ำนมเนี่ยก็จะมีสารอาหารครบถ้วนให้กับคุณลูกคุณลูกก็จะแข็งแรงคราวนี
1: ้โอ้โหอย่างนั้นต้องควรรับประทานเลยสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งมีลูกอ่อนๆนะ
0: แล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีคุณสมบัติในการช่วยนะคะสมานแผลโดยเฉพาะแผลที่เป็นแผลเรื้อรังคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนแล้วเป็นแผลกดทับอ่
1: ะ
0: นะแผลกดทับตามหลัง
1: ก็ช่วยได้ด้วย
0: ช่วยได้ช่วยรักษาแผลเรื้อรังพวกนี้ได้นะคะก็มีพ่อตู้แม่ตู้อ่ะมีพี่น้องชาวลาวนะคะโทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยพ่อตู้ก็คือคุณตาละกัน
1: ค
0: ุณตาเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์นอนป่วยอยู่ก็เป็นแผลเรื้อรังแต่พอกินมารุมเข้าไปเนี่ยมันช่วยทำให้แผลอักเสบเนี่ยมันลดลง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่
1: โอ้โหดีมากๆเลย
0: แ
1: ต่อีกหนึ่งข้อนี่ดิฉันต้องทานเลยทันที
0: ทำไมคะอะไรเอ่ย
1: ชะลอความแก่ค่ะ
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะมีแคลเซียมเยอะก็อย่างที่ได้เคยเรียนคุณผู้ชมแล้วก็คุณเฟิร์สไปว่าแคลเซียมเนี่ยไปช่วยบำรุงกระดูกและกระดูกเนี่ยคือเป็นฐานทับสำคัญในการที่จะสร้างคอลลาเจน
1: อ๋อ
0: นี่ไง
1: มันเกี่ยวโยงกันหมดเลยเนาะในร่างกายของเรา
0: และอย่าลืมว่ามีวิตามินซีและวิตามินเอที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระก็เลยทำให้ต่อต้านความเสื่อมเซลล์ก็ยังคงติ่งตึงได้เพราะฉะนั้นผิวพรรณก็จะดีก็ชะลอความแก่
1: ดิฉันทานวันละ10เม็ดเลยค่ะอยากแบบหน้าเด็กหน้าเด็กนะคะไม่แก่อันนี้อะไรเอ่ยมาตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ย
0: นะคะวันนี้พิเศษมากเลยคุณผู้ชมคืออย่างนี้มารุมเนี่ยเราไม่ได้จากออร่าไม่ได้มีเฉพาะเป็นแคปซูลอย่างเดียว
1: อ๋อเหรอคะ
0: แต่เรามีแบบชาชงด้วย
1: อ๋อมี2แบบให้เลือก
0: แต่ว่าชาชงเน
1: ี่
0: ย
1: ต่างกันยัง
0: ไงคะชาชงเนี่ยมาจากประเทศไทย
1: อ๋อโอเค
0: คุณเฟิร์สสงสัยไหมว่าอ้าวแล้วไหนบอกว่าความสำคัญอยู่ที่ความชื้น
1: ใช่
0: ใช่ไหมอย่าลืมว่าชาแบบชงเนี่ยนะ
1: คะ
0: เราต้องผ่านวิธีการก็คือชงด้วยน้ำร้อน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความชื้นเชื้อราเนี่ยมันโดนฆ่าตายแน่นอนเพราะมันเจอน้ำร้อนแบบร้อนเดือดเดือดเลย
1: เข้าใจ
0: นะคะนี่เราเตรียมน้ำร้อนไว้จนเนี่ยร้อนมากนะ
1: คะ
0: เดี๋ยวเราจะชงมาดูกันว่าความหอมเป็นยังไงนะคะ
1: โอเค
0: แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่า
1: แต่ว่าตัวแคปซูลนี่คือมาแพ็คที่นี่ถูกไหมคะ
0: มาแพ็คที่นี่เพราะว่าแต่ว่าตัวผงแคปซูลตัวผงมารุมเนี่ยเอามาจากอินเดีย
1: เพราะว่าดีที่สุด
0: ใช่ดีที่สุดเพราะว่าความชื้นไม่มีเป็นการพิสูจน์มาแล้วนะคะจากห้องแลบค่ะว่าความชื้นเนี่ยน้อยที่สุดนะคะ
1: และอีกอย่างนึงค่ะคุณเก๋เห็นในนี้เขียน60แคปซูลทำไมต้อง60แคปซูลนี่คะทำไมมันจุเยอะๆไปเลยอ่ะ
0: อ้าวเพราะอะไรรู้ไหมว่าแคปซูลเนี่ยพอเราเปิดฝาขวดปุ๊บนะ
1: คะ
0: มันก็จะโดนความคือความชื้นจากอากาศข้างนอกในห้องเนี่ยมันก็จะเข้าไปในขวดเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดความชื้นดังนั้นเนี่ยวิธีการเวลากินเนี่ยนะคะเราก็คิดมาแล้วว่า60เม็ดเนี่ยได้30วันคือ1เดือน
1: ก็วันละ2เม็ด
0: ใช่พอแล้วพอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเยอะๆเกินไปเนี่ย
1: ก็จะไม่ดีกับตัวยา
0: ใช่ยามันก็จะเกิดความชื้นและประสิทธิภาพมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคะอย่าไปอะไรที่เป็น120
1: เมตรเป็น100
0: หรือ90เมตรเนี่ยเอาแล้วยังไงกี่เดือนจะหมดใช่ไหมความชื้นก็จะเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ย60เมตรเนี่ยคือเป็นการ
1: ซื้อแบบนี้ดีกว่า
0: เป็นการแนะนำจากเภสัชกรแล้วก็ผู้ผลิตนะคะว่าเหมาะสมแล้วนะคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ผลต่อการเสี่ยงเป็นเชื้อราด้วย
0: อันนี้เรามาดูสำหรับชามารุมนะ
1: เดี๋ยวให้
0: คุณเฟิร์สนะคะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าผลิตจากอะไรบ้างน
1: ี
0: ่ในชามารุมคือชามารุมเนี่ยเราเรียกว่ามารุมทั้ง5เลยนะนะ
1: คะ
0: มาจากส่วนต่างๆนะคะของต้นมารุมน
1: ี
0: ่นะคะนี่ค่ะชามารุมเอาละค่ะ
1: เป็นไงคะคุณเก๋จะมาสาธิตให้ดูใช่ไหมคะ
0: ไม่ก็คืออยากจะให้ชิมอยากให้ชิมแล้วก็ให้เห็นกันเลยว่ามันทานง่ายบางคนพอได้ยินว่าเป็นชามารุมแล้วทำจากใบจากรากจากดอกจากเมล็ดจากอะไรขมไหมเหม็นเขียวไหม
1: ค่ะ
0: นะเหม็นเขียวไหมอ่ะเรามาลองนะคะคุณผู้ชม

0: ี่นะคะซองนะคะหยิบออกมา
1: เป็นซองแบบนี้
0: ในหนึ่งซองมีอยู่5ซองเล็กนี่นะคะ
1: ค่ะ
0: มีอยู่5ซองเล็กนะคะแล้วก็นี่นะคะหน้าตาซองเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาหยดลงไปในน้ำร้อนเดือดเดือดร้อนๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ช้อนชนชนคนนะคะคุณผู้ชม
1: เพื่ออนามัยและสุขภาพที่ดีนะคะก็ต้องใช้ช้อนนั่นเองนะคะ
0: ไม่หรอกเพราะว่าเราจะได้นวดนวดที่ซองนะคะเพื่อที่จะให้ตัวยาเนี่ยมันออกมาจากออกมาจากซองนะคะตัวยามาแล้วก็ใช้ช้อนนะคะคุณผู้ชมนวดนวดนิดนึงนะคะนวดนวดจากซองยานิดนึงนะคะนวดนวดไปอย่างนี้นะคะสักประมาณ1นาทีเพราะว่าน้ำเดือดเดือดเนี่ยมันก็จะโอเคแล้วไอ้การที่เราใช้น้ำเดือดเดือดนี่นะมันก็จะเป็นการฆ่าเชื
1: ้อ
0: ไม่ว่าจะเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆที่มาจากความชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเอ๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเมืองไทยแล้วเนี่ยโอเคหรือเปล่าอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราก็มีการไปเสาะหาค้นคว้ามาแล้วเรียบร้อยว่าเป็นชาที่ดีที่สุดที่เมืองไทยผลิตอยู่เอาล่ะตอนนี้น่าจะพอ
1: ดูสีสันดิฉันจะรับประทานได้ไหมเนี่ย
0: ข้องใจใช่ไหม
1: ที่แบบ
0: ให้ดมกลิ่น
1: ทานสมุนไพร
0: ให้ดมกลิ่นนิดนึงดมกลิ่น
1: หอมค่ะ
0: หอมใช่ไหมไม่เหม็นเขียว
1: ไม่เหม็นไม่กลิ่นแรงเลยอะค่ะ
0: ควันลอยขึ้นฉุยมาชิมกันนะคะ
1: ชิมหรอจะทานได้ไหมนี
0: ่นี่น้ำสีเขียวๆก็คือมาจากพืชจริงๆนะขอชิมด้วยละกันนะเป็นไงฮะ
1: ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยอะค่ะ
0: แต่เป็นกลิ่นหอมๆ
1: ใช่กลิ่นเบา
0: ๆกลิ่นพืชนะหอมจริงด้วยแล้วลองชิมดู
1: ระวังนะคะร้อน
0: กันจะบอกกันว่าร้อนอุ้ยอุ้ยมัน
1: ไม่ขมเลยอะ
0: คือคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยกินมะขามป้อมที่เป็นลูกกลมๆอะนะมันจะมีความหวานเวลาเรากลืนน้ำลายใช่ไหมคือลักษณะมันจะหวานอย่างนั้นน่ะเป็นไหมเหมือน
1: โอ้ยแต่ดิฉันเป็นคนที่กินสมุนไพรยากมากแต่อันนี้คือไม่มีรสชาติขมไม่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบกลืนยากเหม็นอะไร
0: คืออธิบายไม่ถูกมันจะหอมแบบนวลๆ
1: ใช่ใช่
0: หอมแบบ
1: ทานง่ายค่ะ
0: นวลๆนมๆนิดนึงนะแล้วก็ถ้าเราเวลาเราดื่มชานะคะ
1: ด้วย
0: ใช่เวลาเราดื่มชาเนี่ยจะรู้สึกว่าคือน้ำชาเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างจะแบบเคลียร์ใสแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันมีทั้งใบทั้งรากทั้งดอกนะคือความนุ่มนวลมันจะมามากกว่า
1: ฉันรับประทานแล้วอยากรับประทานอีก
0: คือใช้คำว่านุ่มนวลได้เลยนะ
1: ใช่นุ่มนวลจริงๆดีจริงๆค่ะต้องพิสูจน์เองนะคะเพราะนี่รับประทานให้ดูรับประทานง่ายมากๆเลยสำหรับใครที่กลัวว่าโอ้ยสมุนไพรไม่ชอบเลยขมนะเป็นอีกคนนึงค่ะที่รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าพอรับประทานตัวนี้แล้วเนี่ยการันตีเลยค่ะ
0: แหมไม่วางเลยนะ
1: ไม่วางการันตีค่ะอร่อยมากนะอร่อยมากค่ะ
0: กินกันชุ่มคอเพราะว่าเขาบอกว่าช่วยให้ชุ่มคอด้วยถ้าหากว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังเป็นหวัดใครอาจจะเป็นหวัดหรืออะไรเงี้ยก็ทานเข้าไปเพื่อชุ่มคอ
1: ได้
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะประโยชน์เยอะแยะมากมาย
0: เนี่ยนะเราลองมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่าผลิตภัณฑ์มารุมนะคะจากออร่าค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด2ชนิดด้วยกันค่ะชนิดแรกนะคะก็คือเป็นแบบแคปซูลแบบนี้นะคะส่วนชนิดที่2ก็เป็นแบบชานะคะเป็นชาแบบนี้ชามารุมนะคะ
1: อยากจะบอกว่าเป็นแบบซองก็รับประทานไม่ยากนะไม่ต้องห่วงแต่ว่าสำหรับใครที่กลัวนะคะว่าโอ๊ยจะขมหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นแบบแคปซูล
0: เป็นแบบแคปซูลแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคุณสมบัติหรือว่าตัวยาโดสของมันเนี่ยจะแตกต่างกัน
1: อ้าวเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นชาแล้วก็ชงกับน้ำเนี่ยมันก็จะเจือจางกว่าหน่อยนึงนะคะแต่ว่าสำหรับแคปซูลเนี่ยนะคะจะเข้มข้นกว่าแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะทานเพื่อที่จะบำรุงและก็รักษาโรคนะคะก็กินเป็นแคปซูลแล้วก็ส่วนแคปซูลเนี่ยก็กินแค่วันละ2เม็ดเช้าเย็นนะคะเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดนะคะกินพร้อมอาหารนะคะกินพร้อมอาหาร
1: ก็สำหรับใครที่เวลาน้อยก็รับประทานแคปซูลก็ได้แต่ถ้าใครแบบเวลาเยอะอยากจะชงอยากจะอะไร
0: หรือว่าไว้ทานระหว่างวันไง
1: ไว้ทานระหว่างวันก็ได้นะคะก็เป็นแบบซองไปหรือซื้อไปทั้ง2แบบเลยก็ได้
0: ใช
1: ่นะคะ
0: จริงก็ถ้าติดตามชมรายการจากแนททีวีนะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นมาบ่อยๆบางทีซื้อมารุมแคปซูลแถมมารุมชา
1: โอ้ยดีจังเลย
0: นะคะก็จะมีแบบนี้ก็ต้องติดตามกันดูนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้จากออร่านะคะก็สามารถที่จะติดต่อซื้อ

0: ้อได้ทาง Net TV
1: ใช่ค่ะขอย้ำนะคะว่าต้องเป็นออร่าเท่านั้น
0: ใช่ถึงจะรับประกันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติหรือว่ามีคุณภาพเต็มร้อยมีประสิทธิภาพเต็มร้อยแล้วมีการการันตีนะคะ
1: ก็คือนอกจากจะคุณภาพดีเยี่ยมแล้วนะคะการซื้อการหาก็ยังง่ายอีกด้วย
0: ใช่ง่ายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Net TV นอกจากมารุมแล้วเราก็ยังมีตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่ที่รับสาย
1: เราจะมีเจ้าหน้าที่เสียงหวานแหววรับสายอยู่นะคะ
0: พูดได้ทั้งไทยพูดได้ทั้งลาวแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ได
1: ้โอ้โหดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวลาวนะคะหรือว่าชาวไทยนะคะหรือว่าจะเป็นคนต่างประเทศก็สามารถที่จะรับประทานแล้วก็ซื้อของของ Net TV ของเราได้ทุกอย่างนะคะอ
0: ย่าลืมนะคะว่าคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณเป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานมีปัญหาเรื่องกระดูกไม่แข็งแรงมีปัญหาเรื่องสายตานะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีที่จะเหมาะสมกับคุณก็คือผลิตภัณฑ์จากออร่ามารุมนะคะออร่าโมริงก้านั่นเองนะคะมี2แบบด้วยกันคือ1แคปซูล60เม็ดนะคะทานได้1เดือนค่ะเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดพร้อมอาหาร
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็แบบชนิดซองนั่นเองนี่เลยนะคะ
0: ก็คือ
1: แบบชนิดซองมีทั้งหมด5ซองนะคะอยู่ในนี
0: ้ใช่ก็คือชนิดซองนี้ก็คือเป็นชาชง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็สำหรับใครที่อยากจะชงระหว่างวันนะคะ
0: ก็บอกว่าเอ๊ะชามารุมนี่ทานวันละกี่ครั้ง
1: พูดถึงเป็นซองนี่ทานได้ทั้งวันเลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
0: ใช่ไม่จำกัดคืออยากทานเมื่อไหร่อยากจะดื่มเมื่อไหร่นึกๆอยากจะได้ความหอมความนุ่มนวลรสชาติของชาอยากจะชุ่มคออยากจะจิบนะได้เลยได้ทุกเมื่อทุกเวลาไม่จำกัดเช้าเย็นไม่จำกัดหลังอาหารก่อนอาหารไม่เลย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: โอ้โหพี่รับประทานอร่อยมากเลยขอรับทานอีกทีได้ไหมเนี่ย
0: เอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะลาคุณผู้ชมไปเพื่อที่จะไปดื่มชานะมารุมอร่อยอร่อยแล้วนะคะอย่าลืมค่ะออร่าโมริงก้านะคะหรือว่ามารุมติดต่อซื้อได้ที่ Net TV แล้วก็การันตีความคุณภาพนะคะเต็มร้อยผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Net TV ต้องมียี่ห้อ
1: เท่านั้นค่ะ
0: นะคะ
1: ก็ยังไงคุณผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ขึ้นอยู่นะคะก็ใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะวันนี้หมดเวลาแล้ว
0: ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะนี่ฉันโมอภิญญานาสารีนะคะวันนี้นะคะโมก็มีสิ่งดีๆอยากมาแนะนำจากแนทช้อปปิ้งนะคะในเรื่องของการรู้สรรพคุณและคุณค่าของมะรุมนะคะคุณได้ประโยชน์และสิ่งที่เราควรรู้กับการใช้มะรุมนั้นมีดีอย่างไรบ้างนะคะการใช้มะรุมเรารู้กันอยู่แล้วว่ามะรุมเป็นของดีเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าที่สามารถใช้ได้ทั้ง5ตั้งแต่รากใบแก่นดอกนะคะฉะนั้นจะเห็นถึงคุณค่าของมะรุมที่เรารู้กันอยู่แล้วคือ1สามารถนำมาปรุงอาหารได้นะคะแล้วก็สามารถนำมาเป็นในเรื่องของการใช้เป็นยาฟื้นฟูสุขภาพได้ดีฉะนั้นเรามารู้จักมะรุมกันให้มากขึ้นนะคะมะรุมนั้นเราจะเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ตัวรากเองตัวมะรุมเองมีฤทธิ์ในเรื่องของฤทธิ์ร้อนนะคะฉะนั้นจะสามารถที่จะบำรุงร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบำรุงโลหิตได้ดีนั่นก็คือตัวส่วนของรากของมันส่วนในเรื่องของใบนะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในเรื่องของผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของระบบเม็ดเลือดจางนะคะตัวของมะรุมเองมีคุณสมบัติไม่ว่าคุณจะนำมาปรุงอาหารนำมาเป็นยาแคปซูลนะคะหรือกระทั่งแปรรูปต่างๆที่สามารถที่จะทำให้เราสามารถทานได้ง่ายขึ้นนะคะคุณประโยชน์ของมันค่อนข้างจะมากเรามารู้จักกันทีละส่วนดีกว่านะคะเช่นในการบำรุงเลือดเราควรจะใช้ในส่วนไหนที่ดีที่สุดนะคะบำรุงเลือดเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของดอกและใบนะคะเนื่องจากว่าเป็นตัวกระตุ้นทำให้เลือดสะอาดและทำให้ส่งผลในการดูดซึมได้ดีนะคะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเร็งนะคะและก็ในเรื่องของการที่ระบบของน้ำเหลืองไม่ดีนะคะผิวพรรณไม่ดีนะคะหรือมีภาวะในการปวดเมื่อยเนื่องจากภาวะของร่างกายแต่ตัวที่สำคัญที่สุดในมะรุมนั่นก็คือเรื่องของแร่ธาตุและวิตามินมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน2และโพแทสเซียมของธาตุเหล็กก็มีอยู่ในมะรุมด้วยกันนะคะในรูปแบบของฝักฉะนั้นในฝักของมันเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าข้างในยังมีแก่นอีกแก่นก็คือเมล็ดของมะรุมซึ่งตัวแก่นของมะรุมเนี่ยเราสามารถนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันนะคะเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของผิวพรรณนะคะเรื่องของบำรุงสายตา

เรื่องของบำรุงข้อและลดอาการอักเสบของผิวแมลงสัตว์กัดต่อยก็สามารถใช้ได้ตัวนี้จะใช้ส่วนของเมล็ดของเขาค่ะส่วนในเรื่องของดอกนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการทำเป็นชาและก็บำรุงในเรื่องของสมองความจำทำให้สายตาดีขึ้นนี่คือส่วนของมะรุมต่างๆทั้ง5นะคะแล้วสาระสำคัญที่ Net TV นำนะคะมะรุมมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์สินค้าที่ดีเยี่ยมของเราเพราะเรามองเห็นถึงคุณค่าของมะรุมนะคะสมุนไพรที่เรารู้จักกันมายาวนานเราจึงได้คัดสรรและเลือกมะรุมนะคะในตัวหลักๆเอกๆของเราขึ้นมานั่นก็คือการใช้เมล็ดมะรุมนะคะมาเป็นน้ำมันเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านผิวพรรณนะคะเมื่อใช้น้ำมันมะรุมนะคะของเราแล้วนะคะจะเห็นผลในเรื่องของการทำให้ลดอาการอักเสบของผิวเบื้องต้นเลยนะคะและก็ลดภาวะในเรื่องของการระคายเคืองผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการแพ้ง่ายคันนะคะเกิดจากภาวะแพ้แดดก็ได้นะคะหรือโดนยุงกัดแมลงกัดนะคะหรือกระทั่งมีปัญหาเรื่องของสิวฝ้ากระที่เป็นจากในเรื่องของระบบร่างกายฉะนั้นนะคะน้ำมันของมะรุมนะคะจึงมีผลทำให้ผิวกระจ่างใสและก็มีผลในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะอย่างที่เราทราบดีอยู่แล้วว่าในตัวของน้ำมันมะรุมมีวิตามินอีสูงนะคะจึงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะค่ะนอกจากน้ำมันมะรุมแล้วนะคะทาง Net TV ของเราก็ยังมีสินค้าดีๆอีกตัวนั่นก็คือในรูปแบบของการแปรรูปเป็นแคปซูลซึ่งตัวนี้จะสะดวกในการที่เราจะรับประทานนะคะและก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างสมคุณค่าเนื่องจากเราทำการแปรรูปในรูปแบบของเทคโนโลยีทันสมัยนะคะใช้ง่ายสะดวกนั่นก็คือรูปแบบของแคปซูลสามารถรับประทานได้ครั้งละ2แคปซูลนะคะหรือมากกว่านั้นตามที่เราต้องการเพื่อเป็นการบำรุงและก็ฟื้นฟูร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นที่สำคัญทำให้เม็ดเลือดนะคะเม็ดเลือดขาวแข็งแรงขึ้นและก็ระบบของน้ำเหลืองดีขึ้นเพราะตัวของน้ำมันมะรุมหรือฝักที่เรามาทำเป็นแปรรูปเป็นแคปซูลมันสามารถที่จะไปทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นลดอาการปวดเมื่อยของร่างกายและยังทำให้เรานอนหลับสบายด้วยค่ะ

0: ันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ออร่านะคะก็คือผลิตภัณฑ์จาก Net TV นะคะซึ่งเรามีหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะอาหารเสริมน
2: ะ
1: หรือว่าผลิตภัณฑ์เช่นแชมพูสบู่ยาสีฟันนะ คือมีเยอะมาก
2: ง่ายๆว่าจากหัวจรดเท้าเลย
1: ถูกต้องนะคะก็คือแต่ว่าเน้นในเรื่องของการที่มีสุขภาพที่ดีน
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายสุขภาพความสวยความงามมีหมดครบทุกวงจร
2: สุขภาพเนี่ยถ้าจะดีเนี่ยต้องดีจากภายในมาสู่ภายนอกใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออร่าเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยเห็นเขาบอกกันว่ายังเป็นสินค้าที่ดีเยี่ยมด้วยดียังไงคะคุณเก
1: ๋ดียังไงก็ดีตรงที่ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างเช่นยาสีฟันน
2: ะ
1: ก็จะมีหลากหลายยี่ห้อมากเลย
2: ใช่ในตลาดเยอะมาก
1: ในแบบเดียวกัน
2: ค่ะใช่
1: โดยเฉพาะยาสีฟันที่เป็นสมุนไพร
2: ค่ะ
1: อันนี้คือยกตัวอย่างน
2: ะ
1: ก็จะมีหลากหลายมากมายหลายยี่ห้อแต่ว่าสำหรับ Net TV เนี่ยกว่าที่จะมานำเสนอเป็นออร่าได
2: ้
1: นะคะก็คือจะต้องการทำการพิสูจน์นะก็คือทำวิจัยโดยการนำในแบบประเภทเดียวกันเนี่ย มาเข้า lab test ก็คือห้องทดลองดูเลยว่าอะไรที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะ quality ดีที่สุดก็จะนำตัวนั้นนี่แหละมาทำเป็นแบรนด์ออร่า
2: อ๋อคือง่ายๆว่าเอาทุกตัวที่เป็นชนิดเดียวกันมาพิสูจน์ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรก็แล้วแต่มาทำในลักษณะเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็มาเลือกคัดสรรในสิ่งที่ดีที่สุดว่างั้นเถอะ
1: เราถึงกลายเป็นออร่าดีที่สุด
2: โอ้โหนะอย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้สินค้าของออร่าเนี่ยหมดห่วงเลยใช่ไหมก็ถือว่าใช้ของที่ดีแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วย
1: ก็คืออย่างที่บอกว่าในท้องตลาดมันมีของเยอะพอมันมีของเยอะเนี่ยออร่าหรือว่าNet TVเนี่ยนะคะเราก็เลยทำ

0: สิ่งนี้ขึ้นมาเหม
1: ือ
0: นกับว่าเป็นผู้ช่วยเลือกเป็นไงล่ะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดช่วยเลือกมาแล้วว่านี่คือดีที่สุดถ้าไม่ดีจริงเราก็ไม่เอามานำเป็นแบรนด์ออร่า
1: ค่ะ
0: นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ค่ะเราก็มีผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์นึงที่มานำเสนอคุณเฟิร์สเคยมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อไหม
1: บ่อยมากบางทีก็ลมขึ้นบางทีก็ปวดท้องนะคะบางทีท้องอืดท้องเฟ้อก็การขับถ่ายก็ไม่ดีนะคะบางทีก็รู้สึกเหมือนท้องมวนนะคะซึ่งเชื่อว่าคุณสาวๆก็เป็นกันเยอะ
0: ผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่ผู้สูงวัยเนี่ยนะคะ
1: เด็กด้วย
0: เด็กก็เป็นแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นกันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ร่างกายเราอายุมากขึ้น
1: ระบบต่างๆ
0: ระบบ
1: ร่างกายเปลี่ยนแปลง
0: ใช่เปลี่ยนแปลงแล้วก็สมดุลไม่ดีนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเหล่านี
1: ้
0: ทีนี้อยากถามคุณเฟิร์สว่าเวลาเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมามันทรมานไหม
1: มากนะบางทีก็ต้องกินยาลมยาขมไปตามเรื่องตามราว
0: หรือว่าพวกแก๊สเอ็ก
1: ซ์ใช่แล้วก็กินไปตามเรื่องราวไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีพูดจริงๆนะบางทีไปซื้อเนี่ยก็คือเราก็ไปซื้อยาว่าเราแก้ปวดท้องนะหรือว่าท้องมวนน
0: ะ
1: อย่างเงี้ยก็ซื้อบางครั้งกินไปแล้วพอวันหลังเป็นอีกก็ไปกินอีกยี่ห้อนึง
0: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: คือไม่รู้แน่นอนว่าแบบไหนที่เราควรจะใช้หรือเหมาะกับเรา
0: แต่ว่ายาเนี่ยนะ
1: คะ
0: หรือว่าอะไรก็ตามที่เรากินเข้าไปในร่างกายเนี่ยมักจะมีผลข้างเคียงนะคะแล้วก็จะมีในลักษณะของเรียกว่าเป็นสารตกค้างในร่างกาย
1: ใช่ได้ยิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะไรก็ตามที่ทำมาจากสารเคมี
1: คะ
0: นะก็จะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร
1: ่
0: ตอนน
1: ี้
0: เน
1: ี่
0: ยตอนนี้เราก็มีทางเลือกด้วยการใช้สมุนไพรนะ
1: เคยได้ยินอยู่นะ
0: ก็คือใช้พืชนะคะใช้สมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรไทยนะคะก็จะมีประสิทธิภาพมากนะคะและสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องท้องอืดท้องเฟ
1: ้
0: อการขับลมไม่ดีการย่อยไม่สะดวกนะหรือว่ากรดไหลย้อนเนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้ดีที่สุดก็คือขมิ้นชัน
1: ขมิ้นชัน
0: ใช่คือขมิ้นธรรมดานี่ก็ว่าดีแล้วน
1: ะ
0: แต่มาเจอขมิ้นชันเนี่ยขมิ้นชันเนี่ยเขามี
1: ต่างยังไงกับขมิ้นธรรมดาคะ
0: คือขมิ้นชันเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการที่เรียกว่าหนึ่งคือเนี่ยรสชาติของเขาคือออกร้
1: อ
0: นก็คือจะเผ็ดๆนิดนึงเราเรียกว่าร้อนนะคะแล้วก็ลักษณะคุณสมบัติก็คือในการช่วยกระจายก็คือ expert ทุกสิ่งทุกอย่างออกคือที่มันตกค้างที่มันแน่นเกาะตัวอยู่ก็ทำให้มันกระจายให้มันสลายออก
1: ก็เลยทำให้ท้องโล่ง
0: ก็คือลักษณะง่ายๆคือช่วยย่อยเพราะลักษณะถ้าสังเกตถ้าคุณเฟิร์สสังเกตดิฉันเนี่ยทานอยู่
1: ค่ะ
0: พอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยสักเวลาไม่กี่นาทีน
1: ะ
0: จะรู้สึกในท้องจะร้อนๆนิดนึง
1: ใช่
0: แต่ว่าจะรู้สึกเบาสบายเพราะอะไรเพราะว่าไปช่วยย่อยนะคะและยิ่งแบบว่าอายุมากขึ้นหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของกรดในกระเพาะน
1: ะ
0: หรือว่าคนที่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้ความสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบคทีเรียที่
1: อยู่ในกระเพาะอาหารหรือว่ายังไงคะ
0: แบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะมีอยู่ทั่วไปในร่างกายแต่จะมีมากที่สุดในกระเพาะแล้วก็ลำไส้
1: ะ
0: นะคะทีนี้ถ้าหากว่าแบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยมันถูกแบคทีเรียที่ไม่ดีหรือว่าถูกสารพิษอะไรที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยทำให้มันน้อยลงพอลดน้อยลงเนี่ยกรดในกระเพาะเนี่ยมันก็จะออกมาแล้วบางทีทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกกดเยอะแก๊สเยอะในกระเพาะอ
1: ย
0: ่
1: างบางคนทานรับประทานอาหารเยอะๆก็เกิดกดขึ้นมาได้
0: ใช่ไหม
1: คะ
0: นั่นแหละตัวนี้แหละก็เลยมีการคิดค้นนะคะวิจัยแล้วก็สกัดเอาสารนะคะที่ดีในสมุนไพรไทยนะคะก็คือโดยเฉพาะจากขมิ้นชันซึ่งเป็นตัวเด่นที่สุดเนี่ยออกมาเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาและอาการเหล่านี
1: ้สำหรับคนที่เป็นโรคนี้อยู
0: ่ก็ค
1: ือเป็นอาการแบบนี้อย
0: ู่จริงๆมันไม่ใช่โรคแต่มันเป็นอาการ
1: ใช่อาการแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะ
0: นอกจากขมิ้นชันแล้วเนี่ยจริงก็ยังมีอีกหลายตัววันนี้เราจะมาบอกคุณผู้ชมว่าส่วนประกอบอ๋อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือdigestive care ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากออร่าออร่าเรามีหลากหลายชนิดน
1: ะ
0: แต่อันนี้เป็นออร่า digestive care นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเรื่องของการลดกรดในกระเพาะนะคะช่วยย่อยอาหารช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็รวมไปถึงช่วยเสริมนะคะแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะโดยเฉพาะแบคทีเรียในลำไส้
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นแคปซูลใช่ไหมคะ
0: เป็นลักษณะแคปซูลก็คือเป็นสารสกัดนะคะจาก
1: ธรรมชาติ
0: จากธรรมชาติก็คือสมุนไพรโดยเฉพาะขมิ้นชันถ้าเกิดแกะออกมาเนี่ยในแคปซูลนะคะก็จะ
1: เป็น
0: สีส้มๆเหมือนสีของขมิ้นชันแต่ทีนี้ถามว่าด้วยตัวขมิ้นชันตัวเดียวเนี่ยสามารถที่จะมาเพียงพอไหมสำหรับที่จะมาช่วยลดอาการเหล่านี
1: ้
0: ยังไม่พอวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงส่วนประกอบ

0: ้วย
1: ใช่ค่ะส่วนประกอบนี่มีเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นดอกดีปลีเคยได้ยินไหมเอ่ย
0: ยังไงคะสรรพคุณ
1: ก็คือสรรพคุณเนี่ยนะคะก็จะช่วยในการแก้เส้นกลางท้องอืดค่ะแล้วแข็งตึงจนแบบปวดมวนสำหรับคนที่ปวดมวน
0: เคยเป็น
1: ไ
0: หมเหมือนบิดเลยอะ
1: แล้วแบบไม่รู้ปวดตรงไหนอะแต่ว่าบิดไปบิดมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแก้ลมค่ะนะคะแล้วก็แก้ริดสีดวงทวารหนัก
0: ใช่สิ
1: ที่เป็นโรคริดสีดวง
0: เพราะว่าช่วยการขับถ่าย
1: ใช่
0: นะถ้าเกิดคนที่ท้องผูกบ่อยก็จะเป็นริดสีดวงได
1: ้ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนี่ยังแก้ขับลมในลำไส้กระเพาะอาหารด้วยแล้วก็และกระเพาะอาหารด้วยก็คือสำหรับใครที่มีลมอยู่เยอะมีแก๊สอยู่มากๆเพราะว่าชอบทานพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมไม่ค่อยทานผักผลไม้ชอบทานเนื้อสัตว์ชอบทานแป้งขนมปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดแก๊สได้ง่ายกว่าคนอื่นนะคะ
0: เวลาเกิดทีนึงก็แน่นท้อง
1: ใช่อึดอัดนะเหมือนแบบทำอะไรก็ไม่สะดวกนะคะก็สำคุณนะคะไม่หมดเท่านั้นยังแก้ท้องเดินด้วยใครที่เป็นท้องเดิน
0: ท้องเสีย
1: ท้องเสียถ่ายบ่อยๆนะคะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อ
1: ใช่
0: ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดี
1: ใช่ใช่ก็ทำให้แก้ท้องเดินเนี่ยทำให้หยุดได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแต่ว่าหยุดนี่ไม่ได้หยุดกระทันหันนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราท้องเสียเนี่ยเคยเห็นไหมเรารับประทานยาเข้าไปมันจะหยุดแบบหยุดไปเลยอ่ะแต่ตัวนี้มันจะฆ่าเชื้อก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแบบทำให้ฟื้นฟูใช่ดีขึ้นไม่ใช่แบบหยุดปุ๊บไปเลยอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็ยังแก้จุกเสียดแน่นท้องนะคะแล้วก็แก้ป่วนในท้องด้วย
0: อ๋อป่วนในท้องเหมือนใครมาวิ่งอยู่ในท้องไม่รู้นะ
1: ใช่ป่วนไปป่วนมานะก็ช่วยได้แต่ยังไม่หมดใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็ยังมีอีกก็คือเงาขิงแห้ง
1: โอ้เป็นไงเอ่ยเงาขิงแห้ง
0: เงาขิงแห้งเนี่ยสรรพคุณของเขานะคะก็คือว่าเขาจะช่วยขับลมแก้ท้องอืดจริงๆสรรพคุณก็ใกล้ๆเคียงกันแก้จุกเสียดแก้ท้องเฟ้ออะไรอย่างนี้นะคะแก้บิดนะแล้วก็ยัง
1: คนเป็นโรคบิดได้ด้วยเหรอ
0: ยังออกฤทธิ์นะคะกระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้การขับการย่อยได้ดีแล้วก็การขับถ่ายได้ดีด้วย
1: โอ้โหนะคะฟังชื่อแล้วก็น่ารับประทานอยู่แล้วนะเหมือนแบบว่าดูสรรพคุณแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะยังมีผงมะม่วงด้วยเคยรู้ไหมว่าผงมะม่วงนะก็มีสรรพคุณมากมายเหมือนกันนะคะผงมะม่วงเนี่ยนะคะจะช่วยในการขับปัสสาวะค่ะหรือว่าแก้บวมน้ำนั่นเองแล้วก็ยังแก้ท้องร่วงนะคะแก้บิดถ่ายเป็นเลือดด้วยอ๋อสำหรับใครที่เวลาถ่ายแล้วจะเห็นว่ามีเลือดซิบๆออกมา
0: ะ
1: นะคะตัวนี้ใช้ได้นะคะสำหรับผงมะม่วงนะคะแล้วก็ยังเป็นยาบำรุงกระเพาะอาหารแก้ลำไส้อักเสบด้วย
0: เพราะว่าเวลาอย่างลำไส้อักเสบนี่คือลักษณะเหมือนท้องผูก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็การบิดมวนของลำไส้เนี่ยมันไม่ดีก็เกิดการอักเสบขึ้นมาได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าการอักเสบเนี่ยมันไม่ใช่การอักเสบอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมมันเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะมะเร็งลำไส้ด้วย
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็เรายังมีอีกนะคะก็คือเม็ดยี่หร่านะคะซึ่งเม็ดยี่หร่าเนี่ยก็จะช่วยบำรุงธาตุนะบำรุงธาตุขับลมแก้โรคเบื่ออาหารถ้าเกิดว่าในเด็กๆถ้าในเด็กๆเนี่ยเด็กเบื่ออาหารหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเวลากินแล้วไม่ค่อยย่อยหรือไม่ค่อยถ่ายก็จะเบื่อไม่อยากทานก็เนี่ยก็จะช่วยได้นะคะ
1: เพราะว่าม
0: ันช่วยย่อยขับลมได้ดีแก้ปวดท้องท้องอืดแน่นเฟ้อได้นะคะโดยเฉพาะเนี่ยถ้าหากว่ามีอาการของคลื่นไส
1: ้
0: ก็จะช่วยทำให้หายคลื่นไส้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะช่วยระงับการเกร็งของลำไส
1: ้
0: เพราะบางทีถ้าเกิดลำไส้เกร็งเนี่ยเขาก็จะไม่บิดพอไม่บิดตัวทำให้การเคลื่อนไหวไม่ดีก็จะไม่ถ่าย
1: โอ้โหสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นยังมีอีกนะคะในตัวเจ้ายาชนิดนี้นะคะก็คือลูกสมอค่ะเคยได้ยินไหมเอ่ยลูกสมอ
0: มากินอร่อย
1: ใช่แล้วนะครับหลายคนก็ชอบรับประทานนะคะแต่หารู้ไหมว่าสรรพคุณนี่มากมายเลยทีเดียวลูกสมอนะคะมีทั้งแก้โรคท้องผูกค่ะสำหรับใครที่ถ่ายยากๆค่ะก็กินลูกสมอก็จะช่วยถ่ายง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็กระเพาะลำไส้ในลำไส้ด้วยสำหรับใครที่เป็นโรคกระเพาะทานอาหารไม่ตรงเวลา
0: ะ
1: นะคะก็ทานลูกสมองเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยไปสมานแผลด้วยนะค
0: ะ
1: แล้วก็แก้ท้องเสียด้วยค่ะนะคะใครที่ท้องเดินท้องเสียนะคะก็ทานลูกสมองเข้าไปแก้บิดเป็นยาระบายแล้วก็ยาระ งับการถ่ายด้วย
0: ก็สำหรับท้องเสียฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้สมอเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้หยุดถ่าย
1: ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังบำรุงเนื้อบำรุงกำลังด้วยใครที่อยากมีกำลังวังชานะคะอย่างคุณเก๋เนี่ยนอนดึกบ่อยๆนะก็รับประทานลูกสมอเนี่ยดีเลยทีเดียวนะคะจะช่วยทำให้มีพลังมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะยังถอนพิษ

0: ผิดสำแดงด้วย
1: ใช่เพราะว่าบางทีเราทานอะไรเข้าไปผิดสำแดงนะก
0: ็
1: จะเกิดเป็นพิษเช่นขื่นไส
0: ้
1: เวียนศีรษะบางทีบางคนท้องเดิน
0: ใช่ตัวนี้นะคะก็จะช่วยได้นอกจากนั้นยังจะช่วยเจริญอาหารด้วยน
1: ะคะ
0: แล้วก็ขับลมในกระเพาะลำไส้สำหรับใครที่มีลมเยอะๆนะคะก็ช่วยในการขับลมด้วยแก้ปวดท้องค่ะจุกเสียดช
1: ่
0: วยย่อยอาหารและที่สำคัญคุณสาวๆ
1: ค่ะ
0: ช่วยให้ผิวพรรณเต่งปัง
1: เอาแน่สิเพราะว่าเราไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกายผ
0: ิ
1: วพรรณเราก็จะเปล่งปลั่ง
0: ขึ้นเปล่งปลั่งสวยเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังแก้ประดงน้ำเหลืองเสียค่ะ
1: ประดงเป็นยังไงรู้ไหม
0: ไม่ทราบสินะ
1: ปวดหลังไ
0: งอ๋อ
1: ประดงนั้นก็จะเป็นปวดหลังแบบบางทีก็เดินลุกเดินไม่ค่อยจะดีอะไรเงี้ย
0: ตรงน
1: ี้
0: ก็ช่วยสำหรับคนที่สูงอายุ
1: เพราะว่ามันแก้พยาธิต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของฤทธิ์ดวง
0: สำหรับใครที่เป็นพยาธิเนา
1: ะ
0: ก็สามารถที่จะช่วยได้ด้วยนี่ก็คือสรรพคุณของลูกสมองนะคะ
1: ซึ่งมีอยู่ใน digestive care
0: ค่ะใช่แล้วค่ะ
1: aura digestive care อันนี้นะคะมีอยู่ใน
0: แต่อย่างที่ทราบว่ายังไม่หมดเท่านี้ไม่ใช่หรอ
1: ยังมีอีกมีในเรื่องของมังคุดโดยเฉพาะเปลือกมังคุดบางคนบอกว่าโอ้ยมังคุดเนี่ยกินแล้วอร่อยนะสารที่มีประโยชน์จากเปลือกมังคุดค่ะเพราะว่าจากสารที่มีจากเปลือกมังคุดเนี่ยเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระ
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าตัวอนุมูลอิสระเนี่ยจะทำให้นะคะเป็นสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องผิวพรรณถ้าเกิดเหี่ยวย่นนะเป็นกะเป็นฝ้าอะไรอย่างเงี้ยมาก
0: เป็นกะเป็นฝ้าช่วยได้ด้วยเหรอคะ
1: ช่วยเพราะว่าตัวนี้ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลกระทบขึ้นเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีอายุมากขึ้นก็ร่วงเลยเข้าไว้ไม่อยากจะพูดเลยมันเป็นคำ
0: ไม่ใช่เราไม่ใช่เราค่ะ
1: โอเคเอาทุกคนนะทุกคนหนีไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมนะเสื่อมสภาพต่างๆกรดกระเพาะเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงแล้วก็ส่งผลให้แบคทีเรียเนี่ยในกระเพาะที่ไม่ดีเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไงก็เลยเป็นสาเหตุให้การเกิดท้องร่วงท้องเสียเป็นฤทธิ์สีดวงการขับย่อยไม่ค่อยจะดีนะคะสิ่งเหล่านี้แหละที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเชื่อไหมว่าเปลือกมังคุดเนี่ย
0: ค
1: ือสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดเนี่ยนะคะจะช่วยในการนะคะฆ่าเชื
0: ้
1: อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยต่างๆเนี่ยแล้วก็สร้างสมดุลให้ในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยเกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเปลือกมังคุดเนี่ยประกอบด้วยไฟเบอร์จำนวนมาก
0: โอ้โห
1: ไฟเบอร์ดีต่อการขับถ่ายไงคะดีต่อการขับถ่ายนะคะ digestive care ตัวนี้แหละม
0: ี
1: ส่วนผสมของสารพิเศษที่อยู่ในเปลือกมังคุดนะคะแน่นอนหรือว่าก็จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งในลำไส้และกระเพาะอาหาร
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะฟังแค่นี้ก็อยากจะใช้แล้วค่ะ
1: ยังไม่หมด
0: ไม่ต้องต่อได้ไหมเดี๋ยวฉันซื้อไปใช้เลยค่ะฟังแค่นี้ก็แบบโอ้โหสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะยังไม่หมดอย่างที่คุณเก๋บอกยังมีอีกค่ะนั่นก็คือพริกไทย
1: อ๋อพริกไทยทำไงถ้าทำให้รสชาติอาหารดีขึ้น
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะคะพริกไทยค่ะก็อย่างที่คนสมัยโบราณนะเขาจะชอบเอาพริกไทยเนี่ยมาตำเพ
1: ื่
0: อเป็นการขับลม
1: อ๋อ
0: เป็นยาในการช่วยขับลมค่ะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อบำรุงธาตุเจริญอาหารนะคะแล้วก็ขับเหงื่อขับปัสสาวะแล้วก็กระตุ้นประสาทค่ะระงับอาการปวดท้องด้วยนะคะ
1: ยิ่งเรื่องของการขับเหงื่อหรือว่าขับปัสสาวะน
0: ะ
1: เพราะว่าเหงื่อและปัสสาวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขับถ่ายของเสียจากร่างกายอีกทางนึงนะคะและยิ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราสังเกตสิว่าถ้าเราออกกำลังกายมีเหงื่อเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้น
0: จริงๆเวลาที่ออกกำลังกายหลังออกกำลังกายแล้วถ้าเหงื่อออกหรือเราได้ไปซาวน่านะไปสตรีมน
1: ะ
0: เหง
1: ื
0: ่อออกเนี่ยจะรู้สึกดีเลยตัวจะเบา
1: ตัวนี้แหละจะช่วยเพราะอะไรเพราะว่าสรรพคุณความร้
0: อ
1: นไม่ว่าจะเป็นความร้อนของพริกไทยความร้อนของขมิ้นชันก
0: ็
1: จะช่วยในการขับของเสียออกในรูปแบบของน้ำก็คือปัสสาวะแล้วก็เหงื่อนั่นเองนะคะ
0: ดีเลย
1: แล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องยังมีมะขามป้อมด้วยนะช่วยลดคอเลสเตอรอล
0: โอ
1: ้
0: โหก็ดีนะสิ
1: คือย่อยแล้วเนี่ยเราจะต้องการย่อยอาหารได้ประสิทธิภาพที่สุดนะคะก
0: ็
1: คือการย่อยอาหารแบบที่ทั้งขับของเสียออกแล้วก็ลดสิ่งที่ไม่ดี
0: คอ
1: เลสเตอรอลเนี่ยถือว่าเป็นไขมันไม่ดี
0: ใช
1: ่ไขมัน
0: อิ่มตัวไม่อิ่มตัว
1: ใช่เรามีไขมันดีกับไขมันไม่ดีซ
0: ึ่
1: งตัวนี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลก็คือไขมันไม่ดีนะคะถ้าหากว่าใครมีคอเลสเตอรอลสูงซ
0: ึ่
1: งคอเลสเตอรอลเนี่ยจะทำให้เกิดโรคความดันโรคความดันและโรคเรียกว่าอะไรอ่ะเส้นเลือดอุดตันนะคะก็จะทำให้เกิดโรคหัวใจได้ด้วย heart attack นะที่หมอเขาก็จะบอกว่าต้องระวังกันหน่อยคนอเมริกันนี่เป็นเยอะ
0: เป็นเยอะเพราะว่าอะไรอาหารแต่ละอย่างนี่เบอร์เกอร์อย่างนี้ครีมชีสอย่างนี้โหแต่ละอย่างนี่แบบนะเป็นตัวเสี่ยงทั้งนั้นเลย
1: ใช่แล้วคุณสมบัติของมะขามป้อมนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะไปช่วยลดคอเลส

0: ข้อแล้วก็จะทำให้ป้องกันเกี่ยวกับโรคความดันโรคอะไรได้และที่อีกอย่างนึงก็คือเป็นตัวที่ช่วยล้างพิษในตับนะคะตับเนี่ยเป็นเหมือนแฟคทอรี่นะ
1: แ
0: ฟคทอรี่ที่จะลักษณะคือการเป็นโรงงานขับถ่ายของเสียอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตับเนี่ยทำงานไม่ปกติก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆตามขึ้นมาได้โดยเฉพาะเบาหวานเนี่ยตัวดีเลยนะ
1: แสดงว่าตับนี่มีส่วนสำคัญมาก
0: เนี่ยค่ะนี่คือมะขามป้อมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่อยู่ใน digestive care
1: โอ้โหนะคะยังไม่หมดเท่านั้นค่ะ
0: อะไรอีกคะ
1: ดิฉันยังมีผักชีหอมอีกด้วยใครจะรู้บ้างผักชีหอมช่วยอะไรบ้าง
0: เราก็ทานกันอยู่ทุกวัน
1: นะทานกันอยู่ทุกวันนะคะผักชีหอมค่ะนะคะก็มีสรรพคุณมากมายเลยก็คือช่วยในการย่อยค่ะนะคะในการย่อยอาหารนั่นเองแล้วก็บำรุงกระเพาะของคุณนะ
0: คะ
1: การเจริญอาหารนะคะใครที่ทานอาหารยากนะคะเบื่ออาหารก็ทำให้เจริญอาหารด้วยมีฤทธิ์ในการขับลมค่
0: ะ
1: ขับปัสสาวะนะคะขับพิษแล้วก็บำรุงธาตุต้านแบคทีเรียด้วย
0: นะคะเพราะแบคทีเรียนี่ก็มีหลากหลายชนิดถ้าแบคทีเรียที่ไม่ดีก็ทำให้ผลเสียต่อร่างกาย
1: เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องมีพวกตัวที่จะช่วยในการต้านนะคะตัวแบคทีเรียนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: มาดูตัวสุดท้ายที ่ยังมีอยู่ในนี้เป็นสมุนไพรไทยล้วนๆเลยก
1: ็คือ
0: หาไม่ง่ายไอ้หาไม่ยาก
1: หาไม่ยาก
0: หาไม่ยากหาได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปด้วย
1: โอ้โหทานกันอยู่ทุกวันมั
0: ้ยใช่ใบมิ้นต
1: ์
0: หรือสะระแหน่
1: ไม่ได้เลยนะก้อยเกยนะต้องใส่
0: ใช่ไหมสะระแหน่เนี่ยก็เหมือนการช่วยขับลมช่วยแก่ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะขับลมในกระเพาะแก้จุกเสียดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือลดอาการเกร็งของลำไส
1: ้ถ้าเกิดสมมติมีการเกร็งหรือการปวดใช่ไหมคะ
0: ก็จะช่วยลดได้เพราะบางคนเนี่ยถ้าหากว่าท้องผูกบางทีก็จะปวดเกร็งในกระเพาะนะคะอันนี้ก็จะช่วยนี่ก็คือสรรพคุณโอ้โหมีกี่อย่างเนี่ยคะคิดดูนะเยอะมาก
1: รวมมาอยู่ในตัวนี้เหรอคะตัวเดียว
0: แต่ว่าคืออย่าลืมว่านะคะส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือขมิ้นชันส่วนอื่นๆนั่นก็เป็นตัวที่มาช่วยเสริ
1: ม
0: มาช่วยเสริมผสมผสานกันนะคะเอามาสรุปหน่อยว่าสำหรับ digestive care นะคะออร่า digestive care นะคะมีคุณสมบัติช่วยอะไรบ้างให้คุณเฟิร์สอธิบาย
1: นะคะก็สรุปแล้วนะคะก็มีประโยชน์มากมายนะคะแต่มาย่อๆละกันนะว่าแก้อาการปวดท้องค่ะท้องอืดท้องเฟ้อค่ะช่วยขับลมในกระเพาะนั่นเองนะ
0: คะ
1: ช่วยลดอาการจุกเสียดท้องนะคะลดอาการเกร็งของลำไส้ค่ะบำรุงสภาพภายในกระเพาะนั่นเองฟื้นฟูด้วยนะคะบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูความสมดุลภายในกระเพาะอาหารค่
0: ะ
1: นอกจากนั้นไม่พอช่วยสมานแผลในกระเพาะลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็ในการช่วยในการบำรุงธาตุนั่นเองค่ะ
0: แล้วก็อย่าลืมว่าช่วยย่อยอาหาร
1: ใช่ใช่
0: แล้วช่วยเรื่องของการขับถ่ายนะคะวิธีการรับประทานล่ะคะ
1: ง่ายมากมากเลยค่ะไม่ยุ่งยากเลยรับประทานหลังอาหารค่ะสามมื
0: ้อ
1: สามมื้อไปเลยนะคะ
0: คร
1: ั้งละ1เม็ดเท่านั้นเองค่
0: ะ
1: แค่เม็ดเดียวนะค
0: ะ
1: ทานกับน้ำอุ่นค่ะหรือน้ำที่อยู่ในอุณหภูมิห้องเนี่ยนะคะ
0: น้ำเย็นได้ไหมเพราะว่าเวลาหลังทานอาหารแล้วอยากทานน้ำเย็น
1: อย่าดีกว่าเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยจะลดประสิทธิภาพลงนะคะทานเนี่ยควรทานเป็นน้ำอุ่นดีกว่าหรือว่าเป็นน้ำที่ไม่ได้แช่เย็นนะคะเป็นน้ำธรรมดาเนี่ยค่ะ
0: ก็อุณหภูมิห้องวางไว้ปกติย้ำนะคะคุณผู้ชมว่าการรับประทานออร่าDigestive Careที่จะช่วยเรื่องของย่อยอาหารเรื่องของลดกรดในกระเพาะนะคะลดลมต่างๆ ค่ะก็รับประทานหลังอาหารครั้งละ1เม็ดนะคะอาหารเช้าเที่ยงเย็นนะคะครั้งละ1เม็ดแต่ว่าถ้าหากว่าทานไปแล้วสักพักพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆนะคะคุณผู้ชมจะต้องทานติดต่อกันเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย
1: 2เดือน
0: จึงจะเห็นผลทีนี้ถ้าหากว่า2เดือนไปแล้วอาการต่างๆดีขึ้นไม่ได้ปวดทุกครั้งหลังจากทานอาหารนะคะก็สามารถลดได
1: ้
0: นะคะเมื่อไหร่ปวดก็ค่อยทานประมาณนั้น
1: แต่คือให้สร้างความสมดุลก่
0: อ
1: นใช่ไหมคะ
0: ใช่นะก็ปรับกันไปเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆจากออร่าอีกหนึ่งอย่างก็คือdigestive care นะคะซึ่งจะมาช่วยนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยเบาสบาย
1: ใช่เบาสบายขึ้นอ่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมวันนี้นะคะได้ชมแล้วเนี่ยก็มีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้กระเพาะอาหารนะคะทางเดินอาหารต่างๆนะคะ
0: โดยเฉพาะนะคะคุณสมบัติของสมุนไพรไทย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆอีกอย่างนึงจากออร่าผลิตภัณฑ์ที่ดีจากเน็ตทีวีมียี่ห้อออร่านะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นนะคะการการันตีได้ว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ผงนำมาทำเป็นยาได้หลายขนานซึ่งประกอบไปด้วยวิตามิน A, C และ E จึงมีผลทำให้ช่วยลดไขมันในตับสมานแผลภายในกระเพาะอาหารทำความสะอาดลำไส้ต้านอนุมูลอิสระสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนังและกำจัดเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารที่รับประทานเข้าไปเน็ตช้อปปิ้งจึงได้นำคุณค่าต่างๆของขมิ้นชันมาสกัดรวมอยู่ใน Digestive Care เพียงรับประทานครั้งละ2แคปซูลคุณจะได้รับคุณค่าทางสารอาหารต่างๆจากขมิ้นชันอย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษเป็นยาระบายซึ่งจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารของคุณทำงานได้ดียิ่งขึ้นสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

พลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจะกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ

0: าการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสุดขิงยาหม่องสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
1: หลายๆท่านนะคะคงมีภาวะในเรื่องของการปวดเมื่อยตามร่างกายเกิดจากการที่เราทำงานเกินกำลังนะคะหรือภาวะที่เราสะสมความเมื่อยไว้นานๆนะคะภาวะต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิ้วล็อกนะคะปวดข้อมือปวดข้อต่อนะคะหรือกระทั่งมีภาวะในเรื่องของการเป็นไมเกรนนะคะหรือตะคริวนะคะหลายๆคนคงมีปัญหานี้ที่กับร่างกายตัวเองเรื่องจากภาวะร่างกายเราไม่สมดุล นั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนที่สามารถใช้เองที่บ้านได้และไม่ยุ่งยากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ยาหม่องในส่วนผสมของยาหม่องเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็สรรหานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะคะฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นเพื่อทำให้ร่างกายเราเกิดทั้งความร้อนขยายเส้นเลือดฤทธิ์เย็นเพื่อที่จะทำให้การหดตัวของกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดฝอยนะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของยาหม่องจึงมีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างในเรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์มาจากสมุนไพรเช่นนะคะตอนนี้เราจะมีในเรื่องของยาหม่องพริกนะคะตัวพริกเองนะคะมีสารในเรื่องของการทำให้เกิดความร้อนภาวะของความร้อนของพริกจึงไปขยายกระทั่งทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นทำให้ภาวะหดเกร็งของกล้ามเนื้อดีขึ้นนะคะในส่วนผสมของยาหม่องที่มีพริกจึงสามารถที่จะทำให้ตัวสมุนไพรอื่นๆที่อยู่ในยาหม่องเนี่ยเข้าไปสู่ผิวได้อย่างดีเพราะว่ามีการทำให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวและก็เกิดความร้อนบริเวณผิวหนังนั่นเองนะคะที่สำคัญนะคะในงานวิจัยในยาหม่องจึงมีตัววิจัยงานพริกเนี่ยมากทีเดียวนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะในยาหม่องที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเหมือนกันนั่นก็คือขิงตัวขิงเองก็จะมีภาวะในเรื่องของการทำให้ขยายเส้นเลือดแล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของความร้อนลดอาการอักเสบได้ดีนะคะแล้วที่สำคัญในฤทธิ์ของขิงนะคะยังสามารถที่จะทำให้คลายพังผืดลดพังผืดแล้วก็เส้นเอ็นคอร์ดต่างๆได้ดีอย่างที่บอกเลยว่าสามารถที่จะทำให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อโดยอัตโนมัติได้โดยที่เราใช้ยาหม่องทาถูบริเวณที่มีอาการนะคะในส่วนผสมของสมุนไพรยาหม่องนะคะของออร่าเราจึงได้คัดสรรนะคะตัวพริกมาเป็นหนึ่งในสารสำคัญในการทำยาหม่องนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดการคลายกล้ามเนื้อและลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อทำให้มีภาวะในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดีส่งผลในเรื่องของทำให้ลดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้ดีด้วยนะคะวิธีใช้ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะเนื่องจากเวลาใช้ทาถูบริเวณที่มีอาการอย่างง่ายนะคะเราสามารถที่จะแตะนะคะยาหม่องมาทาที่ผิวนะคะบริเวณที่มีอาการเช่นเรามีปัญหาเรื่องของนิ้วชาหรือนิ้วล็อกนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ยาหม่องมาถูบริเวณที่มีปัญหานะคะพร้อมกับคลึงนะคะถ้าเป็นลักษณะของนิ้วเราก็คลึงเบาๆเพื่อให้ตัวของยาหม่องเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็ไปทำปฏิกิริยาในเรื่องของกล้ามเนื้ออย่างที่บอกค่ะว่าใช้ง่ายสะดวกและก็ไม่เหนียวเนื้อหนะนะคะซึมสู่ผิวได้อย่างไวเลยค่ะกลิ่นนะคะอย่างท่านผู้ชมได้กลิ่นจังเลยนะคะเพราะกลิ่นของพริกเองเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าทำให้หลอดลมนะคะที่ปลายจมูกของเราเนี่ยสดชื่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายเพราะตัวพริกเองนะคะไปขยายในเรื่องของหลอดเลือดทำให้เรารู้สึกถึงความร้อนฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้กลิ่นของพริกเนี่ยจะมีความร้อนผสมความเย็นอยู่ในตัวยาหม่องเองนะคะหอมสดชื่นค่ะอยากให้ท่านได้กลิ่นนี้จังเลยค่ะนี่คือกลิ่นของพริกเองเลยนะคะในส่วนผสมของยาหม่องนะคะตัวนี้เราก็ได้คัดสรรตัวขิงมาเป็นตัวประกอบนะคะสำคัญของการที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะคุณสมบัติของขิงจึงไปทำให้ลดภาวะการเกร็งของกล้ามเนื้อและผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนะคะวิธีใช้ก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะเราแตะน้ำมันนะคะมาทาถูบริเวณที่มีอาการไม่ว่าจะเป็นข้อต่อเข่าแขนนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องของนิ้วล็อกนิ้วชานะคะสามารถที่จะทาบริเวณของหลังฝ่ามือนะคะหรือข้อต่อนะคะหลังจากนั้นก็จะนวดทาถูเบาๆนะคะเพื่อให้ ตัวของยาหม่องเองซึมสู่ใต้ผิวของเราตัวของขิงเองนะคะจะมีฤทธิ์ร้อนฉะนั้นเมื่อทาถูก็จะเกิดภาวะในเรื่องของความร้อนเป็นการขยายรูขุมขนและก็ขยายเส้นเลือดทำให้ลดอาการปวดเมื่อยได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะกลิ่นของขิงหอมมากเลยค่ะสดชื่นนะคะแล้วก็มีผลทำให้การคลายกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อนะคะยาหม่องออร่าของเราตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ

0: มองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสุดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหมองสุดขิงยาหมองสุดพริกและสุดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

มากขึ้นนะคะว่าคอลลาเจนนั้นมีที่ไปที่มาอย่างไรนะคะจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัย13ปีสามารถที่จะสร้างคอลลาเจนได้เองโดยธรรมชาติแต่เมื่อวัยเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราถึงวัย40ปีนะคะการสร้างคอลลาเจนก็จะลดน้อยลงฉะนั้นการที่เราจะเติมเต็มสารอาหารที่มาจากคอลลาเจนเนี่ยก็จะได้ตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินถั่วนะคะกินผักสีเขียวนะคะหรือกระทั่งสารอาหารต่างๆที่สามารถที่จะสร้างคอลลาเจนได้เองแต่กระไรนั้นก็ยังสามารถที่จะสร้างได้น้อยเมื่อร่างกายของเรานะคะขาดคอลลาเจนเนี่ยจะทำให้ภาวะของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวนะคะผิวก็จะเริ่มเหี่ยวลงนะคะเรื่องของผมผมก็จะเริ่มบางลดน้อยลงเรื่องของอวัยวะต่างๆเช่นข้อต่อนะคะเช่นเข่าข้อต่อหรือกระดูกระยางต่างๆก็จะมีเสียงดังขอกแขกมากขึ้นนี่คือปัญหาในภาวะที่เราขาดคอลลาเจนส่วนใหญ่จะเริ่มจากวัย40ปีขึ้นมานะคะแต่หลายๆท่านก็มองหาในเรื่องของการเติมเต็มที่จะใช้คอลลาเจนเข้ามาเป็นส่วนในการดูแลสุขภาพเราค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาคอลลาเจนนะคะออร่าคอลลาเจนเราคัดสรรสินค้าคุณภาพอย่างดีให้กับท่านผู้ชมนะคะถ้าท่านได้รับประทานนะคะ2แคปซูลต่อวันสามารถที่จะเติมเต็มให้กับร่างกายที่พร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะท่านใดที่สนใจสั่งซื้อคอลลาเจนสามารถติดต่อเข้ามาสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอนี้ค่ะ

เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ดตดหมดตดข้าวห้องข้าวห้อง

0: าทันพอกิโลมาคือโพดคือโพแถนอคุณพันระยะสิบว่าให้จริงทิ้งเลยบอกเหื้อคือพ่อมอขอน้ำหลดสัน
1: อย่าท้าอย่าท้า
0: ซัมมีเดอร์แบทคอยสีเบิร์ดเอาไว้หอดแล้วคอยสี

อดแล้วฮอดแล้วกรุงเทพเอาซ้ำนี่ล่ะวางแล้วสิโทรหาตอนนี้ซ้ำใบใจยังว่าคอยฮอดแล้วคุณพันระยะ

0: อดแล้วฮอดแล้วกรุงเทพเอาซ้ำนี่ละวางแล้วสิโทรหาตอนนี้ซ้ำบายใจยังว่าคอยฮอดแล้วคุณพันรยา
1: ท่านว่าเจ้าอยู่กรุงเทพลองกดเบอร์ตู้โทรมาเบิ่งดูคุณสามีขาว่ามันสิขึ้น02ละหันกรุงเทพบ
0: ่เดี๋ยวไปจอดรถจะเข้ากันซั่นน่ะเฒ่าห้อยตู้มันห่างก็เฒ่าตู้มันห่างเสียใจเฒ่าโทรบ่ได้โทรบ่ได้
1: หาตู้ไว้บ่ดู
0: จอดบ่ได้เฒ่าจอดบ่ได้มองหาจอดตำรวจเฒ่าตำรวจ

0: หลายท่านอาจจะอยากทราบนะคะว่านวดดีอย่างไรนะคะวันนี้เรามีครูโมหรือว่าครูอภิญญานาสาลีนะคะมาพูดให้เราฟังว่าการนวดมีผลที่ดีอย่างไรคะค่ะครูโมคะนวดในที่นี้หมายถึงนวดอะไรบ้างและดียังไงคะ
1: ค่ะจริงๆนะคะในการดูแลสุขภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าการนวดเนี่ยมีข้อดีเยอะถามว่าดีอย่างไรนะคะโมขอพูดถึงในเรื่องของด้านร่างกายนะคะเพราะว่ามันดีทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจนะคะแล้วก็ส่งผลเป็นองค์รวมให้กับเราฉะนั้นเนี่ยด้านร่างกายก็คือทำให้เกิดการผ่อนคลายนะคะแล้วก็ลดการตึงเมื่อยของกล้ามเนื้อแล้วก็ลักษณะของการนวดเนี่ยมันเป็นการบำบัดในเรื่องของการส่งเลือดไปบำบัดในอาการต่างๆให้ดีขึ้นฉะนั้นผลของการนวดจึงเป็นการฟื้นฟูนะคะแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนตัวนะคะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นนี่คือดีต่อร่างกายส่วนดีต่อจิตใจก็คือทำให้เกิดความอบอุ่นการสัมผัสที่ต่อเนื่องแล้วทำให้รู้สึกถึงความเขาเรียกว่าผลของการนวดมันเรนระบบของต่างๆน้ำเหลืองก็ดีนะคะทำให้พลังงานนะคะที่ดีต่อการนวดนั่นคือด้านจิตใจจึงทำให้การนวดเนี่ยส่งผลทั้งด้านจิตใจด้านร่างกายและก็ด้านของการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อด้วยค่ะนี่คือผลดีของการนวดค่ะ
0: ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าการนวดก็คือเหมือนกับเป็นแพทย์ทางเลือกชนิดหนึ่ง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ใช่ไหมคะแทนที่เราจะไปหายามารับประทานเราปวดหลังหรือปวดศีรษะนะคะเรามาสามารถที่จะผ่อนคลายอาการนั้นโดยการนวด
1: ใช่ค่ะพี่จริงๆการนวดเนี่ยนอกจากจะเป็นในเรื่องของผลดีทั้งร่างกายจิตใจอย่างที่บอกนะคะมันเป็นในเชิงของการทำให้ปัญหาของเราเช่นกลุ่มที่ทำงานต่อเนื่องนะคะที่ควรนวดเลยนะคะพี่ก็คือกลุ่มที่ทำงานเกินกำลังออฟฟิศซินโดรมหรือกลุ่มที่เขาเรียกว่าก้มไม่ขยับร่างกายกลุ่มนี้พอมามีการนวดก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนตัวลงไม่แข็งกระด้างแล้วก็ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นจึงลดภาวะในเรื่องของการปวดบ่าไหล่หรืออะไรออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจึงเหมาะกับกลุ่มทำงานที่เกินกำลังค่ะพี่กลุ่มนี้ก็เหมาะแล้วที่สำคัญนะคะพี่ในเรื่องของการนวดเนี่ยข้อดีของเขาคือมันทำให้เซลล์ของร่างกายเราตื่นตัวดีขึ้นก็คือดูอ่อนวัยดูสดใสเป็นการ

0: การทำให้ระบบของร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีเรียกว่าดินน้ำลมไฟทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองครับพี
1: ่ค่ะแล้วอย่างเช่นผู้สูงวัยล่ะคะผู้สูงวัยบางทีจะมีปัญหาปวดหลังปวดขาปวดเข่านะคะเพราะว่ากิจวัตรประจำวันของที่ใช้มาตั้งแต่ยัง
0: อ
1: าย
0: ุไม่มาก
1: ค่ะแต่ว่าพอสูงวัยขึ้นก็จะมีปัญหาเรื่องเข่าอะไรอย่างเงี้ยนวดช่วยได้ไหมคะ
0: ช่วยได้มากเลยค่ะสำหรับการนวดผู้สูงอายุเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการออกกำลังกายของผู้สูงอายุเนี่ยก็ลดน้อยลงการปวดเข่าก็ดีปวดข้อก็ดีนะคะหรือกระทั่งการนอนไม่ค่อยหลับของผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อมีการนวดบำบัดมีการนวดฟื้นฟูก็ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นหรือกระทั่งข้อเข่าที่เป็นข้อต่อของร่างกายส่วนสำคัญเนี่ยนะคะการลุกการนั่งเนี่ยนั่งก็โอยลุกก็โอยตัวนี้ช่วยในเรื่องของการทำให้ไขข้อเราดีขึ้นจึงทำให้การเดินหรือการทรงตัวดีขึ้นฉะนั้นเหมาะมากเลยค่ะกับผู้สูงอายุบอกเลยว่าควรนวดอย่างยิ่งเลยค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าตอนในเราไปวัดวานะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าพอสูงวัยแล้วไม่สามารถที่จะนั่งพื้นได
0: ้ค่ะ
1: นะคะอย่างผู้สูงวัยเนี่ยถ้านวดตอนนี้ยังมีโอกาสมีที่จะดีขึ้นไหมคะจะสายไปไหม
0: ไม่สายเลยค่ะสำหรับในเรื่องของการนวดเนี่ยจะอายุเท่าไหร่ก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นนวดเด็กนะคะนวดวัยทำงานนวดผู้สูงอายุหรือกระทั่งนวดผู้ที่มีปัญหาป่วยเรื้อรังติดเตียงตัวเนี้ยส่งผลในเรื่องของการฟื้นฟูอยู่แล้วผู้สูงอายุจึงไม่ใช่ปัญหานะคะในการที่จะมาเลือกทางเลือกในการนวดบำบัดเพราะว่าข้อเข่าสำคัญการออกกำลังกายก็ลดน้อยลงการทานอาหารการย่อยก็ลดน้อยลงอ๋อลืมบอกไปนะคะว่าผลดีของการนวดก็คือทำให้ระบบย่อยดีขึ้นด้วยค่ะอันนี้ช่วยได้เลยค่ะผู้สูงอายุทำให้หลับสบายอาหารย่อยได้ดีขึ้นข้อเข่าดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าปัญหาคือเราให้ใครนวดใช่ไหมคะท่านนั้นจะต้องเป็นผู้รู้แล้วก็นวดจนถูกจุด
0: ใช่ค่ะ
1: ทราบถึงว่านวดอย่างไรนะด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะการนวดเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะว่าใครเป็นคนนวดนะคะถ้าเป็นคนในครอบครัวก็ต้องเป็นคนที่เราไว้ใจถูกไหมคะเช่นเราให้ลูกหลานแล้วนวดเราก็ต้องไว้ใจลูกหลานคนนั้นก็มานวดแล้วถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญล่ะก็ต้องเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เข้าใจถึงระบบการทำงานของร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อต่อเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะคะฉะนั้นผู้ที่เป็นคนนวดต้องมีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้คำแนะนำก่อนนวดหลังนวดได้ดีและที่สำคัญต้องรู้ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดด้วยนะคะพี่อีทไม่ใช่ว่าจู่ๆเราไปนวดแล้วก็ไปอาบน้ำเลยอะไรนี้ไม่ได้หรือนวดเสร็จเราควรดื่มน้ำอุ่นๆน้ำชาอุ่นหรือกระทั่งน้ำสมุนไพรเราด้วยค่ะพี่อันนี้คือข้อดีของข้อนวดเนี่ยเยอะมากถ้าคุยกันวันนี้คงไม่จบค่ะพี่ในการนวดนะคะนอกจากเราจะนวดด้วยมือเปล่าแล้วรู้จุดรู้โครงสร้างของร่างกายแล้วเนี่ยเราก็ควรใช้สมุนไพรนะคะสมุนไพรดีๆของเราก็ออร่านะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะหยิบจับมาใช้กับตัวเองได้หรือสามารถนวดตัวเองก็ได้ค่ะขอให้รู้ว่าเราเป็นตรงไหนฉะนั้นสมุนไพรตัวนี้สามารถติดต่อแล้วก็มาสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะของออร่าจึงเป็นตัวสมุนไพรที่มีคุณสมบัติที่ดีและคุณภาพที่ดีค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะครูโมหรือครูอภิญญานะคะที่มาให้ความรู้ของเราให้เรานะคะว่านวดนั้นมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ดีอย่างไรค่ะ

การปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น

ในเรื่องของน้ำมันนะน้ำมันเนี่ยที่ดูแลในเรื่องของร่างกายเนี่ยมีกันหลายชนิดมากมายหลายแบบนะคะแต่น้ำมันที่เรามักจะได้ใช้กันแล้วเราพูดถึงบ่อยๆในเรื่องที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวหรือว่าช่วยเรื่องการอาการแก้เจ็บคอช่วยในเรื่องของการช่วยทำให้กล้ามเนื้อของเราไขข้อของเราเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรมีไปเพิ่มน้ำมันในไขข้อทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นได้คล่องขึ้นเนี่ยเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตัวน้ำมันบำรุงนะคะนะวันนี้นะจ๊ะอยากจะมาพูดกันในเรื่องของน้ำมันบำรุงเป็นพิเศษนะคะซึ่งในทีวีของเราเนี่ยมีทั้งบำรุงแคปซูลใช่ไหมคะที่เราทานก็จะแก้เจ็บคอแล้วก็น้ำมันบำรุงที่หลายๆคนเอาไปใช้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของการรับประทานแต่ว่าใช้ในเรื่องของการทาภายนอกนะคะน้ำมันบำรุงของเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะโมลิงก้า 100% นะคะน้ำมันบำรุง 100% นะเรียกว่าเป็นขวดเน้นๆอย่างนี้แล้วก็ราคาของเราอย่างที่ทราบๆของว่าขายกันอย่างพิเศษสุดๆแต่วันนี้อยากจะมาแนะนำกันเรื่องของสรรพคุณให้มันแน่นอนชัดเจนกันไปก่อนนะคะอย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยนะคะมาจากต้นมะรุมซึ่งถามว่าส่วนไหนของต้นมะรุมนะคะมันก็คือมาจากเมล็ดของมะรุมนี่แหละค่ะซึ่งในฝักนึงในลูกนึงก็มีเมล็ดของมันอยู่ไม่เท่าไหร่นะนะคะกว่าจะได้เป็นน้ำมันมะรุมถึงขวดขนาดนี้ใช้เวลานะคะแล้วก็ใช้จำนวนของเมล็ดมะรุมเนี่ยเยอะมากเลยเป็นตะกร้าเป็นตะกร้านะคะเป็นลังใหญ่ๆกันเลยเนาะวิธีการ

ที่เขานะคะจะสกัดเอาเม็ดมะรุมออกมาเอาน้ำมันมะรุมออกมาจากเม็ดมะรุมเนี่ยนะคะคือยังไงก็คือเอาเม็ดมะรุมนี่แหละค่ะเอามาบดนะคะซึ่งที่การบดเนี่ยก็มีหลายชนิดจะเป็นการตำเป็นการเอามาปั่นนะคะทำให้ได้น้ำมันออกมาหรือเป็นการใช้ตัวหินบดเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ที่ทั้งนั้นเนี่ยข้อสำคัญที่สุดของเขาก็คือต้องสกัดด้วยการสกัดเย็นนะคะคือไม่ใช้ความร้อนเองเพราะใช้ความร้อนเนี่ยนะคะก็จะทำให้นะคะน้ำมันเนี่ยมีสารหอมระเหยไปหรือว่ามันทำให้ไปความร้อนเนี่ยไปทำลายสรรพคุณคุณสมบัติดีๆที่อยู่ในน้ำมันมะรุมเนี่ยให้มันจางหายไปให้มันโดนความร้อนนั่นเองนะคะซึ่งคิดดูแล้วกันว่าเม็ดมะรุมเนี่ยค่ะจะประมาณเม็ดเท่าไหร่นะคะมันครึ่งแบบครึ่งนิ้วก้อยของหนูเนี่ยค่ะกว่าจะสกัดออกมากว่าจะบดออกมาได้ถึงขนาด1ขวดเต็มๆขนาดนี้นะคะใช้นะคะจำนวนของมันมากมายเหลือเกินแล้วของเราเนี่ยนะคะ 100% นะคะไม่มีการใส่น้ำหรือไม่มีการเอาน้ำมันอื่นมาเจือปนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้เป็น1ขวดเนี่ยนะคะเรียกว่า1ขวดของคุณสมบัติคุณภาพ 100% นะคะน้ำมันมะรุมดีของแท้เน้นๆทีนี้ถามว่าน้ำมันมะรุมตาออร่าของเราเนี่ยค่ะมีความพิเศษอะไรยังไงต่างจากน้ำมันมะรุมยี่ห้ออื่นยังไงทำไมถึงจะต้องนะคะมาซื้อของผลิตภัณฑ์ออร่าของครอบครัวนาทีของเราแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเราเนี่ยนะคะขึ้นชื่อนะคะว่าเราเนี่ยต้องไปสอหาทำข้อมูลทำรีเสิร์ชนะคะไปทำวิจัยมาว่าตัวนะคะที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะวัตถุดิบที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะนะคะใช้อะไรได้บ้างใช่ไหมคะหรือว่าจะเอามาจากที่ไหนแหล่งไหนที่มันจะมีนะคะคุณสมบัติที่ดีที่สุดนะคะถึงจะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อและแสตมป์ตาชื่อออร่าของเรานะคะทางนาทีวีของเรานี่แหละค่ะทางครอบครัวนาทีวีเราก็ได้ไปคิดค้นทำงานวิจัยกันมาแล้วพบว่านะคะมะรุมนะคะที่ดีที่สุดพันนะคะที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะอยู่ที่ประเทศอินเดียประเทศเพื่อนเพื่อนบ้านเราที่จากเมืองไทยนี่แหละนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจึงไปติดต่อนะคะไปหานะคะเมล็ดมะรุมนะคะพันจากประเทศอินเดียนี่แหละค่ะเพื่อที่จะได้มาทำให้นะคะเป็นนะคะน้ำมันมะรุมที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดเลยนะคะมาจากประเทศอินเดียของเรานี่เองนะคะไปสอหามาพันเฉพาะประเทศอินเดียเพื่อที่จะได้เป็นน้ำมันมะรุมนะคะที่บริสุทธิ์สดใสนะคะเหมือนใสๆสีใสแบบนี้นะคะแล้วก็มีคุณสมบัติรักษาดูแลนะคะผิวพรรณของเรานะคะได้ดีที่สุดนั่นเองนะพูดกันเรื่องผิวพรรณแล้วนะคะเวลาจัดการดูแลบำรุงผิวสำหรับทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนี่ยมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิดเหลือเกินเนาะนะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของดูแลผิวพรรณแต่ถามว่าอะไรที่ทำให้มันมารุมเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวพรรณแล้วดีแล้วมีคุณสมบัติเด่นก็คือว่านะคะข้อมูลส่วนผสมที่เป็นเนื้อเป็นส่วนผสมหลักสำคัญนะคะที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยหมดเลยแต่เป็นสารเคมีเนาะอันนะคะอันนี้เป็นของจากธรรมชาติรวมอยู่ในน้ำมันมะรุมหมดเลยนะคะมีอะไรบ้างมีนะคะสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแรกนะคะมีนะคะวิตามินอีวิตามินเอนะคะแล้วก็วิตามินซีนะคะแล้วก็มีนะคะตัวที่ช่วยนะคะมีน้ำคือเรียกว่าเป็นช่วยทำให้นะคะผิวเราเนี่ยมอยเจอร์ไรเซอร์ผิวชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีที่พูดกันไปเมื่อกี้มาแยกกันดูเป็นตัวนะคะตัวแรกนะคะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะถามว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมาจากไหนนะคะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระนะคะเกิดจากเวลาที่ร่างกายเราเผาผลาญอะไรก็ตามนะคะหรือบางทีเราแก่ตัวลงนะคะอายุมากขึ้นนะคะตัวที่จะมาช่วยทำให้นะคะผิวของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นมันไม่มีริ้วรอยเนี่ยมันน้อยลงไปซึ่งนะคะตัวน้ำมันมะรุมเนี่ยค่ะมีสารตัวนี้แหละที่จะช่วยทำให้นะคะผิวเนี่ยมันชุ่มชื้นแล้วก็ริ้วรอยเรากลับมาดีขึ้นซึ่งทำได้โดยการต้านอนุมูลอิสระนี่แหละค่ะอนุมูลอิสระคือของเสียนะคะที่ร่างกายเราขับถ่ายออกมาหลังจากที่เรามีเผาผลาญอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดนะคะโดนแดดใช่ไหมคะหรือว่าโดนสารเคมีนะคะฝุ่นนะจ๊ะหรือว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปก็ตามนะคะเมื่อร่างกายเราเผาผลาญไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือของเสียที่ตกค้างอยู่ซึ่งบางครั้งนะคะนำไปก่อให้เกิดโรคมะเร็งด้วยซ้ำเนาะนะคะซึ่งตัวมะรุมเนี่ยนะคะมีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ออกไปคือเรียกว่าเป็นสารช่วยกระจัดของเสียออกไปจากผิวพรรณของเราได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้นะคะลบเลือนริ้วรอยได้นะคะแล้วก็ผิวของเราเนี่ยก็จะทำให้นะคะสว่างกระจ่างใสนะจ๊ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะเรียกว่าเป็นผิวเป็นผิวเด็กเลยนะคะใสแบบว่าจิ้มแล้วแบบเด้งๆอย่างเงี้ยนะคะเด้งหนึ่งๆผิวเด็กเลยเนี่ยนะคะดีมากๆเลยนะจ๊ะแล้วนะคะก็ยังมีนะคะวิตามินอีนะคะซึ่งวิตามินอีเนี่ย
ัวของเขาเนี่ยขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วในเรื่องของการลบริ้วรอยแผลเป็นหรือว่าทำให้รอยตีนการอยผิวรอยที่เป็นริ้วรอยต่างๆใบหน้าเนี่ยตื้นขึ้นนะคะซึ่งถามว่าพิสูจน์ยังไงถ้าใครนะคะที่มีวิตามิน E อยู่ที่บ้านจะสังเกตวิตามิน E เนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้เลยเม็ดวิตามิน E นะคะจะเป็นน้ำมันสีเนี่ยคล้ายๆกับน้ำมันมะรุมเลยค่ะสีเหลืองๆทองๆเหมือนกันนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยถ้าเอามาเจาะเอาเข็มมาเจาะเนาะแล้วก็เอามาทาที่เป็นบริเวณแผลเป็นส่วนต่างๆร่างกายเรานะคะทาไปสักพักหนึ่ง2อาทิตย์3อาทิตย์นะคะจะเห็นเลยว่ามันจะตื้นขึ้นมันจะดีขึ้นนะคะผิวก็จะริ้วรอยต่างๆมันก็จะจางลงไปซึ่งไอตัวนี้แหละค่ะวิตามินอีเนี่ยมีอยู่สูงมากนะคะในน้ำมันมะรุมของเราเนี่ยแหละค่ะนะเห็นไหมรวมทั้งนะคะสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินอียังมีนะคะวิตามินซีนะคะซึ่งถามว่าวิตามินซีข้อดีอะไรข้อดีวิตามินซีหลักๆนะคะเป็นกรดนะคะเป็นวิตามินซีเนี่ยเป็นกรดที่ทำให้ช่วยนะคะกัดนะคะเอาเซลล์ผิวที่มันไม่ดีออกไปนะคะเซลล์ผิวที่มันเป็นจุดด่างดำเซลล์ผิวที่มันนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นขุยลอกหรือว่าเป็นตัวเซลล์ผิวที่มันตายแล้วนะคะทำให้เกิดเป็นฝ้าเป็นกระหรือว่าผิวหนังหมองคล้ำเนี่ยตัววิตามินซีเนี่ยสามารถขจัดออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทาลงไปแล้วเนี่ยก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยผัดเซลล์ผิวทำให้ผิวที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยขาวสว่างกระจ่างใสนั่นเองนะคะและมีวิตามิน A นะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ทำไปเสริมสร้างนะคะโครงสร้างของผิวหนังเราทำให้ผิวหนังเราเนี่ยมันเต่งตึงนะคะแล้วก็แข็งแรงเซลล์ผิวที่มันเกิดขึ้นใหม่ก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นไปด้วยอันนี้แหละค่ะคือตัวนะคะองค์ประกอบหลักๆที่มีอยู่ในนะคะน้ำมันมะรุมของเราเนาะซึ่งน้ำมันมะรุมนี่แหละเป็นตัวที่เยี่ยมยอดเพราะว่าอะไรเพราะมาจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีแต่ว่ามีตัววิตามินสำคัญนะคะที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสลดริ้วรอยนะคะทำให้ลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดำลดสิวหัวดำได้ด้วยนะคะนะถือเป็นตัวที่ดีมากๆเลยสำหรับน้ำมันมะรุมตัวนี้นะคะนอกจากนี้นะคะตัวนะน้ำมันมะรุมของเรานะคะเชื่อหรือไม่ว่าถ้าเอาไปใส่บนหนังศีรษะของเรานะคะยังจะช่วยในเรื่องของรังแคได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะคะว่าตัวมะรุมเนี่ยมีสารที่ช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีรังแคของคนเราเนี่ยก็เกิดจากผิวของหนังศีรษะของเราเนี่ยมันแห้งใช่ไหมคะทำอย่างไรหนังศีรษะชุ่มชื้นนี่เลยค่ะเอาน้ำมันมะรุมนี่แหละค่ะไปใส่เนาะในหนังศีรษะของเรานะคะเวลาสระผมเสร็จใช่ไหมคะก็บีบขึ้นมานะคะหนึ่งหลอดเทไปบนมือนะคะแล้วก็ทุนะคะแล้วก็เอานิ้วมือเราเนี่ยค่ะคอยไปนวดนะคะนวดที่หนังศีรษะที่รากผมของเรานะคะทำให้นะคะมันซึมซับเข้าไปในตัวรากผมทำให้ผมเนี่ยที่เป็นรากผมขึ้นมาแข็งแรงแล้วก็ผิวหนังศีรษะเราเนี่ยชุ่มชื้นดีขึ้นเมื่อผิวหนังศีรษะเราชุ่มชื้นแล้วทำให้นะคะรังแคนะคะลดน้อยลงปัญหารังแคก็จะหมดไปนั่นเองนะคะแล้วเชื่อหรือไม่ว่าอีกอย่างนึงนะคะคุณสมบัติอีกอย่างที่สำคัญมากๆของน้ำมันมะรุมของเราคืออะไรสามารถนะคะที่จะแก้แล้วก็ลดในเรื่องของรอยผื่นนะคะใครที่เป็นแพ้ผดผื่นนะคะแพ้อะไรต่างๆมานะคะสามารถช่วยลดอาการแพ้ช่วยลดผดผื่นช่วยลดริ้วรอยแดงนั้นออกไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังจะช่วยลดในเรื่องของริ้วรอยที่เป็นผิวแผลไหม้ผิวไหม้จริงๆแล้วแผลไหม้หรือว่าผิวหนังไหม้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นแผลเป็นอย่างนึงนั่นแหละนะคะซึ่งตัววิตามินอีวิตามินซีแล้วก็วิตามินเอตัวหนึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในมะรุมเนี่ยจะสามารถนะคะช่วยทำให้นะริ้วรอยเนี่ยมันสมานแผลได้ว่องไวขึ้นผลัดเซลล์ผิวได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงความชุ่มชื้นให้ผิวที่มันเป็นผิวเสียเกิดจากการที่ถูกไหม้ถูกความร้อนเนี่ยมันผลัดออกไปได้ว่องไวแล้วไม่เกิดเป็นรอยแผลเป็นตามมาหลังจากที่มันหายแล้วนั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยพราวว่าเป็นคุณสมบัติ2 อย่างที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบในเรื่องของตัวน้ำมันมะรุมแต่ว่ามีคุณสมบัตินะคะดีเหลือเกินนานานับประการจริงๆนะคะกับน้ำมันมะรุมเนาะเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นอะไรที่ดีมากๆต้องฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะกับน้ำมันมะรุมยี่ห้อออร่าของเรานะคะถึงอยากจะให้ไปใช้กันจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าน้ำมันมะรุมของเราเนี่ยนะย้ำอีกครั้งนึงว่ายี่ห้อออร่ามีความพิเศษเพราะว่าเป็นน้ำมันมะรุมจากสกัดจากเมล็ดมะรุมโดยวิธีการสกัดเย็นนะคะแท้ๆ 100% พันธุ์ของมะรุมก็มาจากประเทศอินเดียซึ่งมีการวิจัยแล้วว่ามะรุมของประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ดีที่สุดนะคะในการนะคะเพาะพันธุ์มะรุมและเป็นพันธุ์มะรุมที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายของเราเนี่ยนะคะถือเป็นอะไรที่ดีมากๆกับน้ำมันมะรุมตัวนี้เนาะซึ่งนะคะผลิตภัณฑ์มะรุมของเรานี่แหละอยากให้ได้มาซื้อมาหากันจริงๆวันนี้นะคะ
ก็ขอลาไปก่อนคราวหน้าจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรนะคะที่จะมาฝากกันอีกนะคะ

0: เดี๋ยวมาคอยดูกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยน้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุด

ทำงานผิดปกติของหัวใจสามารถที่จะรับประทานน้ำมันจมูกข้าวเพื่อเป็นการทำให้นะคะระบบของการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนั่นก็คือระบบของเส้นเลือดนะคะเพราะในร่างกายของเรามีเส้นเลือดและมีไขมันเกาะติดตามเส้นเลือดเราเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ซึ่งตัวนี้นะคะสามารถที่จะลดลงได้ด้วยการรับประทานจมูกข้าวมันจะไปเพิ่มในเรื่องของSDL นะคะทำให้เลือดสะอาดขึ้นจึงเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเข้าสู่ทรวงอกและทำให้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้อย่างดีค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจน้ำมันจมูกข้าวของเราสามารถสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping TV หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะอยู่บนหน้าจอทีวีของท่านนี้ค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: สวัสดีครับ
3: ครับผม
2: วันนี้พามาที่ไหนเนี่ย
3: เมื่อคลิปที่แล้วเราคุยกันกับพี่โน้ตแล้วพี่เกือบผมบอกว่าเดี๋ยวจะพามากินอาหารร้านนี้กินมาพี่กินมาทั้งหมดเกือบ30ปีแล
2: ้
3: ว
2: แต่ผมเคยมากินครั้งหนึ่งนะนานแล้วพี่มาลาพามากิน
3: ใช่
2: ใช่แล้วก็10กว่าปีไม่ได้มา
3: ใช่
2: แล้วก็ร้านก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือแต่ก่อนอยู่ในสวน
3: ใช
2: ่ทีนี้ย้ายมาอยู่ติดริมถนนเลย
3: พริกแกงเนี่ยพริกแกงป่าเนี่ยถ้าบอกถ้ารสชาติจัดจ้านนะ
2: เครื่องต้อง
3: 1แถวกาญจนบุรี2แถวจันทบุรีจะมีเครื่องแกงที่แบบ
2: แกงป่านะ
3: แกงป่านะจัดจ้านมาก
2: แต่ไม่ได้กินในป่านะ
3: ใช่ยุ่งกัด
2: แกงป่า
3: วันนี้เลยพามาร้านอาหารร้านนี้ครับผมกินร้านนี้มาทั้งหมดเกือบ30ปีแล้ว
2: ตั้งแต่รุ่นลูกยัง
3: ไม่เกิดเลย
2: เฮ้ยจริงเหรอ
3: โอ้โหยังไม่เกิดเลย
2: โอ้โหนานมากเนี่ย
3: ชื่อร้านก็ผมบอกว่ามันใช่เออนั่นก็คือชื่อร้านว่าเสน่ห์ปลายจวัก
2: เสน่ห์ปลายจวักหมายถึงพูดถึงผู้หญิงแม่บ้านแม่เรือนหรือเปล่า
3: เสน่ห์ปลายจวักคือไม่เกี่ยวเพศหญิงเพศชายการทำกับข้าวการทำเมนูอาหารที่ว่าทำแล้วมีเสน่ห์ปัจจุบัน
2: ก็เป็นเสน่ห์สำหรับเหมือน

0: ผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแม่บ้านอุ้ยทำกับข้าวอร่อย
1: อ
0: ันนี้ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชาย
1: ไม่เกี่ยว
0: เสน่ห์
1: เสน่ห์ปลายจังหวัดสูตรอาหารทมิฬไพรจากทองผาภูมิ
0: ทองผาภูมิก็เมืองการ
1: เมืองการแต่บางคำเนี่ยใช้คำว่าทมิฬไ
0: พรทุกแปลว่าอะไร
1: เออ
0: ทมิฬไพรคือ
1: มันก็บ่งบอกถึงว่าอยู่ในไพรในพึกพงป่าโดงพงเผาพงเผาเลยแหละใช้คำว่าทมิฬไพร
0: ทมิฬไพร
1: และเขาจะมีคำที่ว่าเขียนลายต้องถามคุณลุงเจ้าของร้านเนี่ย
0: เรียกเขาว่าอะไรเรียกลุงว่าอะไรสนิทกันขนาดที่เรียกอะไรพ่อ
1: พี
0: ่ได้เขา80กว่าแล้ว
1: 80กว่าแล้ว
0: โอ้แสดงว่าร้านนี้แสดงว่านานมาก
1: นานมากเมื่อก่อนร้านนี้จะอยู่ในซอยนี
0: ้ในซอย
1: อยู่ในร่องสวน
0: ร่องสวน
1: จะยกขึ้นมา
0: จริง
1: อยู่ก็จะเห็นงูเลยอ่ะ
0: จริงก็ถือว่าธรรมชาติ
1: เออธรรมชาติแต่นี่มันมาอยู่ข้างหน้าแล้ว
0: ตอนนี้ติดถนนเลย
1: เราเข้าไปคุยกับเขาเลยเดี๋ยวเขาชื่อว่าลุงเปี๊ยก
0: ลุงเปี๊ยกป่าเปี๊ยกเนี่ยป่าเปี๊ยกป
1: ่
0: าเปี๊ยกพ่อเปี๊ยก
1: ได
0: ้มีเมียยังป่าเปี๊ยกเนี่ย
1: มีเขาเขียนอยู่ว่าเขามีเมียมาหลายคนแล้ว
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: จริงเขาเขียนเลย
0: เฮ้ยทำไมต้องเขียน
1: อ
0: ่ะ
1: ก่อนอื่นจะไปเจอลูกเปี๊ยกเดี๋ยวมาที่นี่ก่อน
0: ใจถึงมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ตรงนี้นี่
0: เขียนบอกเลยว่ามีเมียมาเยอะ
1: ใช่
0: เสน่ห์ปลายจวัก
1: เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะ
0: เ
1: สน่ห์ปลายจวักอาหารทมิฬไพรจากทองผาภูมิกาญจนบุรีสวัสดีครับผมลุงเปี๊ยกเสน่ห์ปลายจวักทมิฬไพรจากป่าทองผาภูมิดินแดนอาทิตย์อัสดงแห่งขุนเขาตะนาวสีเป็นพ่อครัวกำมะลอขอรับใช้ท่านด้วยอาหารรสชาติไทยๆใส่สมุนไพรเพิ่มเสริมสุขภาพสูตรพรานป่าและพรานทะเลเผ็ดร้อนจัดจ้านรุนแรงอันเป็นรสนิยมของคนในวงเล่า
0: แสดงลุงเปี๊ยกดื่มมาก่อน
1: ครับนี่ในวงเล่านะเนี่ยขอชวนท่านริมรุ่นรถสี่ปัจจุบันอันเก่าๆจากลุงแก่
0: ๆสักมือหนึ่ง
1: ขอเรียนเชิญครับผมไปนี่เลย
0: เฮ้ยนี่ห้องน้ำ
1: ด้วยไป
0: และที่เขียนว่าบอกมีเมียหลายคนเนี่ย
1: มี
0: อยากเห็นจัง
1: อันนี้เลยนี่
0: แต่เราคงไม่เขียนไม่ได้มีจริงเหรอพี่เท่ง
1: มี
0: ใครจะกล้าเขียนอย่างนี้นะ
1: ให้ดูลายมือก่อน
0: นี่ลายมือแกเอง
2: แกเขียนเองเหรอ
1: ใช่เป็นลายมือเขา
0: สวยมาก
1: แค่เราไม่รู้จักเขาเป็นพวกสาย
0: นักปราชญ์อะไรเงี้ยนะ
1: ฝ่ายวาดเขียนหรือเปล่า
0: แต่ลายมือสวยมากแล้วเส้นนะแต่ละเส้นลาก
1: มาฟังคำกลอนแกนะ
0: ไหนอะอยากดู
1: ไอ้เ
0: มียเขาเนี่ย
1: เดี๋ยวนะ
0: ที่พามาดูเมนูหรือพามากินเนี่ย
1: นี่สาเหตุการเรื่องประวัติลุงเปี๊ยก
0: ประวัติอยากรู้ประวัติลุงเปี๊ยก
1: ชื่อสุรพลปัญญารัตน์เกิดนี่ที่อำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเลยนี่แต่งงานไม่ต้องพูดถึงจําไม่ได้หลายคน
0: อ๋อนี่ยอมรับเลยยอมรับเลยโอ้โห
1: นี
0: ่แต่งงานอะไรนะ
1: แต่งงานไม่ต้องพูดถึง
0: แต่งงานไม่ต้องพูดถึง
1: จําไม่ได้หลายคน
0: วงเล็บด้วย
1: เดี๋ยวผมจะหากรนี้นี่ไง
0: นี่ยังไม่ได้คุยกับลุงเปี๊ยกเลยหมดเวลาแล้วเนี่ย
1: นี่ฟังไว้นะ
0: อันนี้อ่านให้ผมฟัง
1: เมื่อยามแก่ขาก็เดี้ยงเหนียงก็ห้อยคุ้งก็ย้อยหอยก็แห้งแรงก็ถอยผมก็ร่วงหำก็เหี่ยวเยี่ยวกระตอยนมก็ย้อยหน้าก็ย่นก้นก็บานหัวก็งอกตาก็ปลื้มมือก็สั่นหูก็ตันฟันก็หลอคอก็เหี่ยวลิ้นก็พร่าขาก็โก่งโคเหมือนเขียวปากก็เบี้ยวเยี่ยวทั้งวันลุกมันทั้งคืน
0: เยี่ยวทั้งคืน
1: นอนไม่หลับปลุกไม่ตื่นฝืนไม่ได้นั่งลงไปลุกไม่ขึ้นยืนไม่ไหว
0: อะไรอ่ะ
1: บ้านก็หมุนเวียนแต่หัวอยู่ลำปลายอย่าเศร้าใจใกล้ตะกอนได้นอนสบาย
0: โอ้โหนี่หมดเวลาแล้วก็ EP หน้าจะมายังไม่ได้กินเลยดูดิลายมงลายมือแกสุดลุงเปี๊ยกแหมชอบไอ้ตรงวงเล็บเนี่ยจำไม่ได้มีมาแล้วหลายคน
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่คือ
0: พ่อดีกว่าพ่อ
1: ลุงเปี๊ยกลุงเปี๊ยกที่เราเห็นลายมือเขียนตามเมนูต่างๆแม้กระทั่งคำพูดคำจาก็มันอย่างทุกอย่างอยู่ที่หมดแล้ว
0: พ่อเป็นจิตรกรป่ะ
3: ครับ
0: ฮะจริงเหรอ
3: คร
0: ับ
1: คือว่าเขียน
3: จิตรกรรม
0: รุ่นเดียวกับอาจารย์เฉลิมชัยมั้ย
3: ลูกศิษย์
0: อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ย
3: เพราะว่ารุ่นพ่อก็สอนอาจารย์เฉลิมชัยที
0: เฮ้ยนึกแล้วหูลายเส้น

0: รูปแนวไหนพ่อของพ
1: ่อจิตรกรรมก็ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องภาพภาพทั้งหมด
0: ภาพเหมือนอะไร
1: ภาพ
0: เส้นลายเส้น
1: ใช่ใช่คือพ่อแยกตัวไปเป็นทำงานเกี่ยวกับกราฟิกได้งานโฆษณาเป็นการออกแบบอะไรเอาจิตรกรรมไปออก
2: นี่เส้นทางชีวิตมันไม่น่ามาเปิดร้านอาหาร
0: เออใช
1: ่ก็
0: พ่อเป็นคนที่ไหนฮะจังหวัดอะไรครับ
1: ราชบุรี
0: ราชบุรี
1: ฟองสบู่แตกลูก
2: ฟองสบู่แตก
1: ก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องไปเริ่มต้นเข้าป่าไปอยู่ทองพระภูม
0: ิไปทำอะไรพ่อ
1: ขายก๋วยเตี๋ยวไม่ทำอะไรไม่มีอะไรทำแล้วหมดทุกอย่างบริษัทล้มหมดขายอาหารมั้งไหมเพราะว่ามันมีพวกตชด.พวกอะไรก็อยู่แถวนั้นเขาก็บอกว่าเขาอยากกินข้าวก็เริ่มหัดทำต้องเริ่มต้นตรงนั้นมา
0: ไม่จริงๆพ่อทำกับข้าวเป็นมาก่อนหรือว่า
1: ไม่เคยกินเหล้ากินเหล้าไปกินอาหารสมัยก่อนอาหารมันอร่อยกินแต่เหล้าก็
2: แต่ส่วนมากคนกินเหล้า
0: ทำอาหารอร่อย
2: พวกขี้เหล้าเนี่ยจะทำอาหารอร่อยทุกคน
0: แต่ไม่มีสูตรนะ
2: เออ
0: คืออยากใส่อะไรใส่
1: อยากใส่ก็ใส่ใช
0: ่แต่สุดท้ายพ่อมาเปิดร้านปลายจังหวัด
1: เพราะว่าอยู่เพราะว่าม
0: ันเป็นยังไงมาไงพ่อ
1: ก็มีคนมอญคนนึงมันก็บอกว่าเออพ่อเป็นจระเข้พ่อมาอยู่บกได้ไงจระเข้มันอยู่น้ำผมก็เลยได้จุดประกายขึ้นมาว่าเฮ้อจริงเว้ยเราเป็นจระเข้มันอยู่บกแล้วอดตายนะก็เลยย้ายหาทางย้ายมาหลบที่นี่เมื่อปี46ก็ขับรถมาก็มาเจอตรงนี้ก็ขอเช่าข้างหน่อยบอกว่าขอเปิดเป็นร้านอาหารเขาบอกว่าเจ๊งบางไงก็เจ๊งผมบอกเออเจ๊งไม่เจ๊งไปขอให้ผมเปิดได้เปิดแต่ว่าผมไม่มีจะกินแล้ว
2: แต่ผมบอกเลยนะว่าเป็นร้านอาหารที่ว่าผมมากินใช้เวลากินได้นานเพราะมาใช้ก็คือแบบอยากจะเข้าไปฆ่าแม่ครัว
0: ทำไม
2: พี่รสชาติแบบหูจัดจ้านแล้วกินไปกินแกงป่าแกงป่าต้องอย่างนี้เนี่ย
0: มันเป็นเมนูแรกของป่าว่าไอ้แกงป่า
1: ที
0: ่ขึ้นชื่อเนี่ย
1: ใช่คือที่นู่นมันมีปลาเยอะปลาปลาคังปลากดเนี่ยมีเราก็ใช้เนี่ยแกงป่าเนี่ยเป็นแกงป่าปลาคังแต
0: ่นี่สูตรป่าเลย
1: ใช่สูตรคิดเองน้ำพริกเองอะไรเองทั้งหมดเลยทั้งหมดที่ทำเองหมดจะไปทำไม่เป็นจากทำไม่เป็นน่ะ
0: แล้วทำไมต้องเป็นชื่อร้านว่าเสน่ห์ปลายจวักใครเป็นคนตั้ง
1: เอ้าก็เอามาจากขุนช้างขุนแผนไอ้คำว่าเสน่ห์ปลายจวักเป็นคำโบราณที่เขาพูดว่าเสน่ห์ปลายจวักผัวรักจนวันตาย
0: ผัวรักผัวหลงอะไรเงี้ยนะ
1: แต่เดี๋ยวนี้ไม่รักเลยวันนี้ไปนี่เราก็เอาจากคำเก่าไว้ว่าเสน่ห์ปลายจวักแล้วก็คือจวักคนเรานี่มันจะเป็นกะลาใช่ไหมกะลาจะตักแกงก็เอามาชิมที่แตะลิ้นนี่เขาเรียกปลายจวักมันอยู่ตรงนี้ปลาอร่อยอยู่ตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเสน่ห์ปลายจวักใช
2: ่ปลายจวักนี่คือปลายทัพพี
1: ปลายทัพพี
2: บวชพระบรมจะใช้กะลาก
1: ะลาก
2: ะลาก
0: ะลาเนี่ยเขาจริงจริงบ้านเราตอนนี้เรียกทัพพี
1: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะหม้อดิน
2: อ
1: ่ะมันบางเวลาที่ไปใช้ไอ้เหล็กหนักตรงมันก็แตกขึ้นมาก็ต้องใช้กะลา
2: คนทำกับข้าวทำเมนูอร่อยเนี่ยมันก็มีเยอะ
1: เยอะ
2: แต่เสน่ห์เนี่ยน้อยทำคนมีเสน่ห์ไปจังหวัดอะทำหาแล้วมันก็อร่อย
0: ก็เหมือน
2: เ
0: หมือนอย่างงี้ป่ะว่าเอ้ยคนเนี้ยไม่ได้สวยไม่ได้หล่อนะแต่ดูแล้วมีเสน่ห์ใช่ไหม
2: ใช่
1: เสน่ห์ของใครของมัน
0: เสน่ห์ของใครของมันที่พี่เท่งสั่งบ่อยๆมาร้านเนี้ยสั่งอะไร
2: มากินกับกำมะลานะที่ต้องมีนะคือแกงป่าต้มยำ
0: ต้มยำอะไร
1: อันนี้เป็นหัวปลาเค้าเดี๋ยวจะให้กินดูปลาเค้านี่ลำตัวมันหัวมันจะใหญ่ตัวเล็กจะคนโบราณเขาจะเอามาทำขมกกินเขาจะหัวปลาเค้านี่มันพิเศษสุดเลยอ
0: ันนี้หายากไหมพ
1: ่
0: อ
1: โหยากสิ
0: ปลาเค้านี่นะ
1: ตอนนี้มันทุกข์ภัยไงปลาหนีหมด
2: ที่มากินประจำนะหนึ่งแกงป่า
0: แล้ว
2: สองต้มยำแล้วก็ผัดฉ่า
0: ต้มยำนี่คือปลาเค้าป่ะ
1: ยังมีปลาช่อนลงมา
2: ปลาช่อน
1: ต้มยำปลาช่อน
2: ผัดฉ่าแล้วก็อีกอย่างคือปูหล่น
0: ปูหล่นนี่ผมเคยมากินเมื่อ10ปีที่แล้วขอแกงป่าสักหน่อยได้ไหมพี่เฮงลองดูดิแต่ละเมนูนี่โอ้โห
2: และใบนี่คือใบยี่หร่า
1: ใบยี่หร่า
0: เอางี
1: ้จาน
0: นี่แกงป่านะแกงป่าปลาคัง
2: ใช
0: ่คำใหญ่ๆเลย
2: นึ่งไง
0: จะเตะจมูกก่อนเลยพี่แกงนะ
2: กินอ่ะ
0: ต้องคำเล็กแล้วละเดี๋ยวไม่ไหวใครก็ต้องมารู้เลยว่าแกงป่าหลับตากินก็รู้ว่าแกงป่าโอ้เครื่องเขาแบบ

0: นี่แค่คำเดียวนะยังไม่ถึงช้อนเลยเหงื่อออกหัวเลยมันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดพริกแต่มันเผ็ดแบบเครื่องของเขาแบบ
1: เครื่องอันนี้ต้มยำ
2: หัวกระช่องต้มหัวพุง
1: ห
2: ั
1: ว
2: พุ
1: งหัวกระพุงเนี่ยตามกินประจำไข่เนี่ยและแล้วบ่บ่งบอกความเป็นบ้านๆเลยเนี่ยต้องใส่แล้วบ่ใบมะขามนี่ใส่ใบมะขาม
0: อันนี้ปลากดปลากดผัดชาเนื้อแน่น
3: ปลาพวกนี้เป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดปลาว่ายน้ำเร็วเป็นปลานักล่ากินเนื้อสัตว์กินปลาเล็กฉะนั้นเขาจะเนื้อเขาจะแน่นเขาจะไม่มีก้างฝอยก้างอะไรให้มากมาย
1: เนี่ยเขาเรียกคน
0: ใส่ใจ
1: เขาเรียกคนเขาเรียกว่าอะไรต้มยำปลาปลาปลากดจบแล้ว
0: ต้องรู้ที่มา
1: เขาบอกนะเขาเป็นปลาที่แข็งแรง
0: นี่พระเอกพระเอกมาอีกเมนูนึง
3: นี่ปูหล่นเนี่ยนะคือปูหล่นเนี่ยมันเอามาจากปูเขาเรียกปูแสมเว้ยมันอยู่ตามต้นแสมต้นแสมเนี่ยมันจะอยู่ในริมทะเลไอ้ปูเนี่ยมันอยู่ตามต้นแสมก็เรียกว่าปูแสม
0: ทำไมต้องเป็นปูแสมป่าเดี๋ยวก่อน
3: ต้นแสมไง
0: ก็เรียกปูแสม
3: เออเรียกปูแสม
0: เสร็จ
3: แล้วต้นแสมเสร็จแล้วเขาดองเนี่ยนะเขาดองเรียกว่าดองคือเดียวเขาก็เอามันใส่โอกเลยเกลือใส่เลยแล้วก็ขายเลย
1: ดอง
3: ใช่ยัง
1: ดองคือเดียว
3: คือเดียวถ้าหลายคืนมันก็จะเริ่มเนื้อมันจะหายไปมันก็จะ
0: ยังเหมือนเดิมนี่ผมเคยมากินคือเมนูนี
1: ้กินมันหวานมากเลย
0: แล้วก็อันนี้ก็เป็นปลาตะเพียนทอดปลาใช่ไหม
3: ทอดน้ำมันหมูเนี่ยของทั้งหมดที่ทำเนี่ยน้ำมันหมูทั้งหมดนะไม่ใช่น้ำมันพืชนะที่ใช้น้ำมันหมูปรุงอาหาร
1: เพราะว่า
3: แล้วก็น้ำปลาเพราะว่าน้ำมันหมูเนี่ยมันเซ็ตตัวมันหอมมันแห้งไปกับอาหารแต่มันไม่เยิ้มนะถ้าเอาน้ำมันพืชมันจะเยิ้มไปหมดเลย
1: เน
3: ี
1: ่ย
0: ใส่ใจเขาใส่ใจ
1: รายละเอียดไง
3: นี่ทอดน้ำมันหมูไงมันสวยไหมมันอร่อยไหมแล้วนี
0: ่ปลาไข่เนี่ยตัวใหญ่มากรายก้างด้วยนะ
3: มีก้างด้วยกินไม่ได้เลย
1: มันแปลกใจแต่ถือว่าปลาจะเป็นรายก้าง
0: เออมีก้างเยอะจริ ง
3: ต้องลองกินไม่มีก้างจริง
0: แล้วนี่คือไข่มันใช่ไหม
3: ไข่มัน
0: โอ้โหฟูอันนี้คือเมนูอะไร
3: ลูกชิ้นปลากายแกงขี้หวานกินกับขนมจีนเส้นสดทุกอย่างหายากหมดที่มานี
0: ้
3: หายากมากแพงมากก็จะหาไม่ได้ต้องอย่างว่าเราต้องสั่งเข้ามาตอนนี้มันปลามันจะเหมาะสมที่สุดนะไก่หมูอะไรก็เบื่อกันนะปลามันคือปลาเนื้อไก่เนี่ยเนื้อหมูเนี่ยมันมีชนิดเดียวกินกี่ทีก็เป็นอย่างนั้นใช่ไห
0: ม
3: แต่ปลาเนี่ยมันสารพัดชนิดเนื้อแต่ละอย่างก็เหมือนกัน
1: แล้วช่วงนี้มันหน้าน้ำด้วย
3: หน้าน้ำ
1: เลยเนี่ยน้ำเต็มเลย
3: ต้มกระพายนี่ปลาหนีกัน
0: แล้ววิธีการเขียนเมนูของปลาคิดยังไงถึงมาโอ้ยทำไมต้องเขียนเมนูเยอะแยะขนาดนี้ลายเส้นสวยขนาดนี้
3: คือเมนูนี่มันเป็นหัวใจของร้านอาหาร
1: เพียงเดินเข้าร้านมาเห็นลายมือเขียนตรงไอ้ขาเข้าน้ำรู้เลยของร้านศิลปินรู้เลยศิลปินแล้วพอมาอ่านเมนูมาอ่านเขาเรียกว่าลำนำก่อนลำนำก่อนร้านอาหารอื่นเข้าไปเปิดมันก็เจอเมนูเลยแต่นี่ไม่ใช่มีลำนำก่อนบอกตัวตนก่อนมีสตอรี่หมดแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวเขาแต่งงานมาแล้วยังอย่าถามจำไม่ได้หลายคนไอ้คำนี้ผมเพิ่งเจอเนี่ยทะเมินเนี่ย
3: ทะเมินแปลว่าแปลว่าในพราน
1: โอ้
0: ทะเมิน
3: ภาษาขอมอะทะเมินแปลว่าในพรานแล้วก็ทะเมินไพรก็พันป่าไงเพราะไปอยู่ป่าแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเป็นในพรานป่าแล้วก็มาเอาอาหารป่าออกมาเสนอเขาน
0: อกจากอาหารป่าแล้วที่นี่มีอะไร
3: ก็อาหารไทยแท้ๆไงอย่างนี้เนี่ยอาหารไทยเนี่ย
0: แกงเขียวหวาน
3: แกงเขียวหวานนะชูชีผัดเผ็ด
0: ชูชีปลาเนื้ออ่อน
3: มีหมด
0: ลูกค้าตอนนี้ส่วนมากจะเป็นลูกค้าแบบไหน
3: เป็นลูกหลานของคนลูกค้าสมัยก่อนเป็นล
0: ูกที่พ่อแม่เคยมากิน
3: ใช่
0: แล้วบอกต่อ
3: แล้วก็ลูกหลานก็มาต่อ
1: ผมบอกตรงๆผมกับเมียผมมาทานบ่อยมากแล้วบอกเมียผมมาลาบอกพ่อเอารายการเท่งหนูมาได้ไหมทำไมอ่ะไม่อยากครับไม่อยากเข้าปิดร้าน
0: แล้วพ่อจะปิดทำไมอ่ะโอ้โห
3: มันไม่มีใครกินดีกว่าพูดตรง
0: ๆมี
3: เรื่องเจ๊งมันธรรมดาอยู่แล้ว
0: พ่อไม่ได้โปรโมท
3: ถึงเวลา
1: ใช่
3: คือสมัยก่อนเนี้ยคนเราจะมา

0: จอกันเนี่ยจะต้องมานั่งโต๊ะดีแล้วมีเหล้านะมีอาหารป่าแซ่บๆเดี๋ยวนี้ไม่เคยเจอร้านเหล้าเขาก็แยกไปเปิดร้านเหล้าเพราะคนสมัยนี้มันเปลี่ยนวัฒนธรรมในการกินไปเยอะไปกินอาหารต่างชาติกันเกาหลีญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างแล้วคนสมัยนี้ก็ไม่รู้จักแล้ว
1: อาหารไทย
0: ไม่รู้จักแล้วนี่ไม่รู้จักแล้วก็จะเหลือคนรุ่นที่ขายดีตอนนั้นก็เพราะเหตุว่าคนรุ่นนั้นกินอยู่แล้วว่านี่ก็ตายไปหมดแล้วก็ไม่เหลือ
1: ต้มยำพุงปลา
0: เออไม่มีคนสมัยนี้กินไม่เป็นหรอกใช่ไหม
2: EP นี้คือไม่ได้มีอะไรคือได้มาคุยกับคนคนหนึ่งซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมาก
1: ใช่ใช่
2: และจนกระทั่งเคยเป็นทหาร
0: เคยเป็นทหารนะ
1: ตอน
0: รายการ
1: เป็นตชด.ป่ะครับ
0: ผมเป็นทหารอากาศ
2: ทหารอากาศ
1: ทหารอากาศโทษที
2: กระโดดลงจากคอมมาเตะคนเนี่ย
1: เตะใคร
2: ทหารอากาศมาเป็นศิลปินบ้านเขียน
1: นู่นน
2: ี่จิตรกรนี่คือร้านเสน่ห์ปลายฉวักอยู่เส้นถนนพระราม5ผมบอกไม่ถูกอ่ะ
0: ถนนนครอินทร์จากใกล้กับวงเวียนพระราม5ดูใน
2: ถ้ากดจีเวสขึ้นเลย
0: ขึ้นเลย
2: ลองเปิดใจนะครับลองเปิดใจลองมาทานถ้าคุณชอบอาหารที่ว่าอาหารไทยๆนะไทยๆนะแล้วรสชาติคุณจะไม่ติดคุณนะถ้าทุกคนว่าเอาเผ็ดน้อยไปร้านอื่นครับเขาจะเป็นคนอย่างนี
1: ้คือจะทำตามสูตร
2: ของเขาเลย
1: รสชาติคือต้องเป๊ะเลย
2: แกงป่าคือแกงป่าป่าจริงฉะนั้นคนที่อยากทานอาหารแบบรสชาติจัดจ้านผมแนะนำนะผมชอบแกงป่ามากแต่ถ้าคุณมาแล้วนะมันมีเมนูเยอะมากเลยแต่ที่ผมชอบเป็นแกงป่าและต้มยำหูปลาช่อนหรือไม่ก็หัวปลาเค้า
1: ปลาเค้า
2: แล้วก็ไอ้ผัดชา
1: ปลากด
2: แล้วก็ถ้าคนไม่กินเผ็ดนี่ไงมีหลายเมนู
1: รสปูรสปู
2: แล้วบอกเลยนะไม่แพงราคาไม่แพง
0: ครับ
2: ราคาไม่แพงเลยทั้งที่วัตถุดิบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโปรงเป็นปลาอะไรนี่ทุกอย่างสดหมด
1: เก่งแบบราคาระดับชาวบ้าน
2: ใช่นี่เลยนี่คือความเป็นพ่อค้านะความเป็นพ่อค้าพ่อขายนะ
1: ใช้กระแสจิต
2: จะใส่ใจทุกเมนูใส่ใจทุกเมนูนั่นคือการดูแลอาหารลูกค้าก็ต้องโอเคด้วยใช่ป่ะฉะนั้นแล้วผมถึงเลยพาทีมงานพาหนุ่มมากินหนุ่มเคยกินละพามาร้านนี้เสน่ห์ปลายฉวักอยู่เส้นพระราม5คุณกด GPS มากินเลยมากินลองกินดูแล้วคุณจะติดใจไม่รู้ลืมกับร้านนี
1: ้ไม่ต้องเปิดใจนะมากินได้เลย
2: มากินได้เลย
1: เพราะว่าอร่อยจริงแล้วก็แซ่บจริงแล้วก็เนี่ยคำเดียวแกงป่าเนี่ยหัวนี่เหงื่อเต็มไปหมด
2: แต่นี่คุยก่อนนะเดี๋ยวพอจบแล้วเดี๋ยวก็จะซัดกันเลยเดี๋ยวสักกันนะวันนี้ขอบคุณลุงเปี๊ยกมากครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: งั้นเราลองมากินดูแนะนำเลยครับผมอ่ะวันนี้ลาไปก่อน
1: ครับป๋าขอบคุณมากนะ
2: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.comNet 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

สวัสดีค่ะหมอพัชจากดร.พัช Channel ค่ะเนื่องจากมีเพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะว่าจะกินอาหารเสริมบำรุงดวงตาจะต้องกินตัวไหนดีแต่ถ้าจะให้พูดในคลิปเดียวเนี่ยก็อาจจะยาวมากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาดูโรคยอดฮิตกันก่อนแล้วกันก็คือโรคตาแห้งนั่นเองค่ะสำหรับสาเหตุอาการแล้วก็การรักษาของโรคตาแห้งเนี่ยหมอเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะสามารถไปย้อนดูได้นะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะหมอก็ได้ไปค้นคว้าจากงานวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็พบว่าตัวที่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็พูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งเนี่ยก็คือตัวของโอเมก้า3หรือว่าฟิชออยล์นั่นเองค่ะแต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเสริมก็แปลว่าเสริมเท่านั้นนะคะไม่ใช่การรักษาหลักก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตาแห้งแล้วอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาหารเสริมก็ควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะโอเคมากลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะทำไมต้องเป็นโอเมก้า3มันช่วยเรื่องตาแห้งยังไงนะคะมาเริ่มกันที่โอเมก้า3คืออะไรนะคะมันก็คือ essential fatty acid หรือว่ากรดไขมันจำเป็นชนิดหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกรดไขมันจำเป็นเนี่ยก็แปลว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้นะคะต้องรับเข้าไปจากการกินอาหารเท่านั้นโดยโอเมก้า3เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยชอร์ตเชนแฟตตี้แอซิดแล้วก็ลองเชนแฟตตี้แอซิดนะคะตัวที่มีประโยชน์จริงๆนะก็คือจะเป็นลองเชนแฟตตี้แอซิดซึ่งมันเนี่ยประกอบไปด้วย EPA แล้วก็ DHA ค่ะซึ่ง2ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะช่วยเรื่องของตาแห้งนะคะแล้วมันช่วยเรื่องตาแห้งได้ยังไงนะคะมันก็ประกอบไปด้วย2กลไกค่ะกลไกแรกก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่เป็นแอนตี้อินฟลามเมชันค่ะก็คือลดการอักเสบนั่นเองซึ่งการอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุหลักตัวนึงเลยของโรคตาแห้งกลไกที่2ก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันจะไปช่วยทำให้เกิดการขับน้ำมันออกจากต่อมไขมันเปลือกตาของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งไขมันตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันให้น้ำตาของเราเนี่ยระเหยช้าลงค่ะถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันเนี่ยสามารถไปฟังในคลิปที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะจะเห็นว่า EPA แล้วก็ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันนะคะก็เลยจะพบว่ามันก็จะมีใช้ในการรักษาโรคอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นที่มีงานวิจัยรองรับก็จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเช่นโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นปริมาณโอเมก้า3ที่แนะนำสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอ้างอิงจาก AHA Guideline นะคะโอเคทีนี้เรากลับมาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาแห้งกันดีกว่านะคะจากที่หมอได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยงานวิจัยที่เป็นลักษณะของ Systematic Review และ Meta Analysis ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงสำหรับเรื่องโอเมก้า3ที่ใช้ในการรักษาโรคตาแห้งเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ2งานวิจัยด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยตีพิมพ์ในคอเนียปี2019เขาก็ได้รวม17งานวิจัยรวมเป็นคนไข้กว่า 3,000 คนงานวิจัยนี้ก็สรุปว่านะคะโอเมก้า3เนี่ยช่วยในการรักษาโรคตาแห้งได้จริงๆนะคะโดยช่วยทำให้น้ำตาระเหยช้าลงนะคะทำให้ปริมาณน้ำตาสูงขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการของโรคตาแห้งนะคะนอกจากนี้เขายังพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการกินโอเมก้า3ในคนที่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษในคนที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ค่อยกินปลาที่มีโอเมก้า3นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมังสวิรัตเป็นเวเจเทเรียนกันส่วนมากนะคะงานวิจัยที่2เนี่ยตีพิมพ์ของ Cochrane ปี2019นะคะอันนี้เขารวบรวมทั้งหมด34งานวิจัยเป็นจำนวนคนไข้ทั้งหมดกว่า 4,000 คนนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่าใน34งานวิจัยที่เขาเอามาสรุปรวมเนี่ยแต่ละงานวิจัยผลการศึกษาเนี่ยผลไม่ค่อยจะตรงกันนะคะก็คือช่วยด้านอาการค่อนข้างที่จะน้อยในคนที่เป็นโรคตาแห้งนะคะแต่ว่าพอมาตรวจร่างกายดูเนี่ยพบว่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาได้จริงนะคะและเขาก็พบว่าถ้าเกิดว่าเทียบระหว่างการกินโอเมก้า3ร่วมกับการรักษาอื่นๆของอาการตาแห้งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรักษาปกติอย่างเดียวโดยที่ไม่กินโอเมก้า3ค่ะแต่ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่ายังจะต้องมีการศึกษากันต่อไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้ก็มาดูไกด์ไลน์การรักษาโรคตาแห้งของหมอตานะคะล่าสุดปี2022จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology นะคะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจัดให้ตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นการรักษาเสริมจากการรักษาหลักเช่นหยอดน้ำตาเทียมประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตาแล้วก็การรักษาโรคตาแห้งอื่นๆแล้วทีนี้เราจะกินโอเมก้า3ได้จากไหนนะคะก็จะแบ่งเป็น2แหล่งแหล่งแรกก็คือเป็นโอเมก้า3ที่ได้จากธรรมชาติค่ะเช่นพวกปลาเช่นปลาทูปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาทูน่าถ้าเป็นปลาไทยก็เช่นปลาทูปลากระพงปลาเก๋าปลาดุกปลาช่อนเป็นต้นนะคะถ้าเป็นมังสวิรัตหรือว่าเป็นเวเจเทเรียนเนี่ยก็อาจจะได้ตัวโอเมก้า3จากน้ำมันพืชหรือว่าพืชตระกูลถั่วเช่นวอลนัทนะคะหรือว่าแฟล็กซีดเป็นต้นแต่พวกโอเมก้า3จากพืชเนี่ยจะได้รับปริมาณที่น้อยกว่าปกตินะคะเพราะว่ามันจะต้องไปผ่านการเปลี่ยนเป็นตัว EPA แล้วก็ DHA ที่ตับของเราซึ่งทำได้ในปริมาณน้อยนะคะโอเคค่ะมาดูแหล่งที่2นะคะก็คือการทานอาหารเสริมโอเมก้า3อย่างเช่นฟิชออยล์นั่นเองค่ะที่มีขายในท้องตลาดเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมของฟิชออยล์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย EPA บวกกับ DHA ประมาณ300มิลลิกรัมแต่ว่าอันเนี้ยคือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะคะแล้วทีนี้เราต้องกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนจริงๆจากงานวิจัยทั้งหมดจนถึง
ถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะว่าสำหรับเรื่องโรคตาแห้งเนี่ยควรจะกินโอเมก้า3เป็นปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะอ้างอิงจากงานวิจัยที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในงานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาใช้กันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันค่ะสมมุติในกรณีที่เราอยากจะกินประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเราจะต้องกินฟิชออยล์กี่เม็ดก็คิดง่ายๆนะคะฟิชออยล์ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยมี EPA บวก DHA ประมาณ300มิลลิกรัมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการ 1,000 มิลลิกรัมของ EPA บวก DHA ก็คือแสดงว่าเราต้องกินประมาณวันละ 3-4 เม็ดต่อวันค่ะส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะกินปลานะคะเราจะต้องกินกี่ตัวเนี่ยอันนี้หมอเสิร์ชจาก Google เลยนะคะเสิร์ชเข้าไปก็จะเจอเว็บที่เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะก็ถ้าเกิดว่ากินปลาแซลมอนเนี่ยจากที่เห็นจากตารางเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะเพียงพอที่จะได้ปริมาณโอเมก้า3ต่อวันสำหรับกิน1เสิร์ฟแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาซาดีเนี่ยก็อาจจะต้องกินประมาณสัก2เสิร์ฟต่อวันนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราจะกินโอเมก้า3เนี่ยจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยอาจจะทำให้คนที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมีอาการรู้สึกว่ามันเหม็นคาวนะคะรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นท้องเสียได้ส่วนข้อที่2ก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยห้ามกินเกิน 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันนะคะเพราะว่าเขาพบว่าถ้าเกิดกินเกินเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะเลือดออกง่ายผิด

0: ะคะโดยเฉพาะในคนที่กินยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดอยู่เดิมนะคะบางคนก็อาจจะถามนะคะว่าแล้วน้ำมันตับปลาล่ะมันเหมือนน้ำมันปลาไหมนะคะคำตอบก็คือไม่เหมือนนะคะเพราะว่าน้ำมันตับปลาเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D ด้วยนะคะนอกจากโอเมก้า3ซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการจะกิน EPA กับ DHA ให้ได้ในปริมาณที่เราต้องการเนี่ยก็อาจจะต้องกินน้ำมันตับปลาเป็นปริมาณมากซึ่งอันนี้มันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมของวิตามิน A แล้วก็วิตามินดีมากเกินกว่าที่เราต้องการซึ่งอาจจะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายเราได้นะคะก็คือสรุปถ้าเกิดว่าตาแห้งแล้วอยากจะกินอาหารเสริมอะไรสักอย่างเนี่ยตัวที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตัวโอเมก้า3นะคะแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นเพียงอาหารเสริมนะคะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่การรักษาหลักไม่สามารถมาแทนการรักษาหลักได้นะคะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาการตาแห้งก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ตรวจเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็รักษาตามการรักษาของโรคตาแห้งตามปกติด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับการกินโอเมก้า3เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
1: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U

IN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2 ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสาร

จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ Glutathione Peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก Detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูคูมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่ว
การจะรับประทานเนี่ยต้อง

0: ึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: โอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
1: สำหรับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะผมว่าหลายๆท่านที่รักสุขภาพเนี่ยก็คงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นแฟตตี้แอซิดชนิดหนึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยในร่างกายทั้งสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในการในปอดในหัวใจนะครับหรือว่าต่อมไร้ท่อเขาเรียกว่า endocrine system ต่างๆนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้โดยง่ายนะจริงๆมันตรวจได้นะแต่มันซับซ้อนว่าโอเมก้า3ในร่างกายมีเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดูอาการต่างๆร่วมว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขาดโอเมก้า3ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ขาดจะดีกว่านะครับโดยปกติโอเมก้า3เนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2อันก็คือตัว EPA กับ DHA นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายลงรายละเอียดตอนหลังและจะมีการแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกซื้อโอเมก้า3เพื่อทานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนและแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับท่านด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่อาการแรกนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะนั่นคือมีอาการผิวแห้งผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นผิวแพ้ผิดปกติบางครั้งสิวขึ้นบ่อยกว่าปกตินะครับอักเสบได้ง่ายนะครับไม่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพวกโอเมก้า3เนี่ยตัวมันก็เป็นน้ำมันใช่ไหมฮะพอทานไปเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะตัวโอเมก้า3เป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าทานโอเมก้า3ไปเรื่อยเนี่ยไขมันเราไม่ได้สูงนะไม่ต้องกลัวนะครับ

ไขมันอาจจะต่ำซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะไล่ไขมันที่เลวออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วเฮ้ยผิวมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็แบบแห้งเป็นขุยคันตลอดบางคนผิวแห้งแล้วคันตลอดแบบนี้ให้สงสัยในใจนะครับว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศแห้งหรือเปล่าอาบน้ำร้อนมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูผสมกันหลายๆอย่างครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการอย่างที่2ครับนั่นคือมีภาวะ depression หรือเขาเรียกว่าอาการที่เครียดนะครับหรืออาการที่แบบซึมเศร้ามากผิดปกตินะครับพวกนี้ครับถ้าเราได้ทานโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีการทดลองว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอไม่ว่าจะจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามนะฮะแต่เวลาทดลองเนี่ยเขาให้อาหารเสริมทานนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเสริมเนี่ยพบว่าเรื่องของอาการ depression หรืออาการซึมเศร้าเนี่ยพบน้อยกว่านะครับเครียดน้อยกว่าเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เขาเรียกว่า neuroprotective ก็คือป้องกันเรื่องของเซลล์สมองต่างๆให้เรามันไบรท์ขึ้นให้สดใสขึ้นนะครับเจอภาวะเครียดก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ต่อสู้กับมันได้นะครับแล้วก็ anti-inflammatory effect ก็คือลดการอักเสบต่างๆนะครับในระบบสมองนะครับก็ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็พบเลยว่าผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่มีภาวะ depression นะครับมีการเก็บข้อมูลว่าถ้าได้ทานโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปจะช่วยให้อาการซึมเศร้านั้นดีขึ้นแต่อย่างที่บอกครับตัวโอเมก้า3นั้นเป็นส่วนเสริมเข้ามาเฉยๆนะฮะการรักษาโรคภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้โอเมก้า3อย่างเดียวนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการรักษานะฮะทางไซไคทริสต์นะฮะหรือว่าทางแผนกจิตเวชเนี่ยเขาก็จะรักษาไปตามสเต็ปนะครับตัวโอเมก้า3ก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะอย่างนี้ให้ลองคิดว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะอาการอย่างที่3ครับนั่นก็คือภาวะตาแห้งครับตาแห้งแสบตาเคืองตานะครับผู้ที่ขาดโอเมก้า3เนี่ยนะครับพบว่านะครับตาเนี่ยอาจจะแห้งผิดปกตินะครับแล้วก็น้ำตาเนี่ยผลิตได้ไม่ดีไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีการแสบตาเคืองตาได้นะครับมีการเปรียบเทียบผู้ได้ทานกับผู้ที่ไม่ได้ทานนะครับหรือว่าผู้ที่ขาดโอเมก้า3ก็พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโอเมก้า3เนี่ยมีความชุ่มชื้นของดวงตาซึ่งน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอาการแสบตาคันตาเคืองตาเป็นประจำเลยนะฮะเราก็อาจจะเราขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับลองดูได้นะครับก็ลองทานอาหารก่อนก็ได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยาเนี่ยเราเอาไว้หลังสุดนะครับยาเราเอาไว้หลังสุดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานแต่เอาไว้หลังสุดเราลองดูซิชีวิตประจำวันพวกปลาทะเลลึกพวกถั่วต่างๆพวกน้ำมันดีๆน้ำมันรำข้าวนะครับอะไรพวกนี้มันจะช่วยเสริมโอเมก้า3ให้เราได้นะครับถ้าเราทานพวกนี้แล้วหายก็โอเคแต่ถ้าเราทานไม่หายอาจจะลองเสริมพวกโอเมก้า3อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้แต่อยากให้ลองแบบธรรมชาติดูก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการที่4ครับนั่นก็คืออาการปวดข้อหรืออาการข้อติดนั่นเองครับคือตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันคือแอนตี้การอักเสบคือต่อต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายการอักเสบข้อซึ่งเรามักจะรู้สึกได้บ่อยยิ่งเริ่มมีอายุข้อยิ่งอักเสบได้ง่ายเพราะมีความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้โอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับการยืดเหยียดการตึงของข้อเข่าเนี่ยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่อได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอนะฮะก็ลองดูครับถ้าเกิดท่านมีภาวะนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเฮ้ยอาจจะขาดโอเมก้า3ป่ะเนี่ยถ้าเกิดท่านลองทานอาหารที่ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วดีขึ้นก็โอเคครับลองดูกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้ก็สำหรับเรื่องของคนรักสวยรักงามเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีส่วนในการบำรุงผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มีผมหลุดร่วงผิดปกติเปราะขาดง่ายผิดปกตินะครับหรือว่าแห้งผิดปกติเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการขาดโอเมก้า3ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแอดโอเมก้า3หรือการทานอาหารเพิ่มเข้าไปที่สามารถที่เพิ่มโอเมก้า3ในร่างกายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับและยังมีวิจัยว่าตัวผมเนี่ยสามารถจะขึ้นได้มากกว่าปกติด้วยนะฮะผู้ที่รับโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปเหมือนยาปลูกผมเลยก็ลองดูฮะลองดูกันได้นะฮะแต่เน้นนะฮะขอให้เริ่มที่อาหารก่อนอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมเอาไว้ทีหลังนะครับผมโอเคครับคราวนี้ครับผมจะแถมวิธีการเลือกโอเมก้า3ให้นะครับวิธีการเลือกโอเมก้า3ที่ดีนั้นเนี่ยโดยปกติน้ำมันปลาเนี่ยมันจะเม็ดหนึ่งก็ประมาณ1,000มิลลิกรัมเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราดูเลยครับอัตราส่วน EPA บวก DHA ตัวนี้คือตัวโอเมก้า3ถ้ามีจำนวนมิลลิกรัมมากกว่า 60% เช่น
ตัวโอเมก้า3 1,000 มิลลิกรัมควรจะมี EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า600มิลลิกรัมนะครับอย่างไม่อย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมี 4-500 อ่ะก็โอเคนะฮะแต่ 2-300 เนี่ยผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่ 2-300 มิลลิกรัมไอ้700มิลลิกรัมที่เหลืออยู่อ่ะมันก็เป็นน้ำมันอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่มันก็มีโทษใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมี DHA กับ EPA ที่สูงสูงนิดหนึ่งนะครับมากกว่า 60% ได้คือดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะราคาแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มค่านะฮะคราวนี้มาเลือก EPA กับ DHA เนี่ยต่างกัน DHA เนี่ยเน้นบำรุงสมองถ้าคนกลุ่มไหนต้องการบำรุงสมองเช่นเด็กๆหรือว่าเช่นผู้ใหญ่ที่อยากป้องกันอัลไซเมอร์ให้มีความคิดแตกฉานนี่เลือก DHA สูงสูงแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้ไขมันดีไปลดไขมันเลวป้องกันการอักเสบชะลอวัยเลือก EPA สูงสูงนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เลือก EPA กับ DHA ให้มันใกล้ๆกันเลยนะครับได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลองดูฉลากนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาสกัดมาจากปลาทะเลหรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกสารปลอดสารนู่นสารนี่เราจะต้องดูในขวดเขาจะเขียนเลยบอกว่าได้กำจัดสารพวกนี้ออกไปแล้วสะอาดตรวจเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่แนะนำนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคของวิธีการเลือกโอเมก้า3นั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาการนะครับเมื่อคุณขาดโอเมก้า3และเทคนิควิธีการเลือกโอเมก้า3ให้เหมาะกับคุณครับอาการต่างๆที่ขาดโอเมก้า3นะครับมีหลากหลายเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องขาดโอเมก้า3แน่นอนมันเป็นผสมรวมๆกันเพราะว่าโอเมก้า3ในร่างกายของเรามันตรวจยากนะครับมันแบบมันวุ่นวายอย่าไปเจาะเลือดตรวจเลยเสียตังค์เปล่าๆมาดูกันว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าขาดแล้วก็ทานเพิ่มเข้าไปนะครับทานเพิ่มอันดับแรกให้ทานจากอาหารก่อนนะพวกปลาแซลมอนพวกน้ำมันรำข้าวพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอเมก้า3อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับอาการอันแรกนะครับก็คือผิวหนังแห้งนั่นเองครับผิวหนังแห้งผิวหนังคันนะครับพวกโอเมก้า3มีส่วนช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนั่นเองถ้าขาดไปก็จะมีแห้งคันบางคนมีสิวขึ้นนะฮะก็ลองดูอันที่2ครับมีภาวะ depression หรือภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกตินะครับถ้าท่านรู้สึก depressed หรือเครียดมากกว่าปกติเวลาเจออะไรเครียดๆแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวเลยสู้กับมันไม่ไหวเลยอาจจะเกิดจากภาวะที่เราขาดโอเมก้า3ด้วยนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เป็นนิวโรโปรเทคทีฟนะครับก็คือช่วยให้เรื่องของบำรุงสมองให้รับกับความเครียดได้ดีนะครับก็คือทำให้เราแบบเข้มแข็งได้ความเครียดมันหลีกหนีไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีสติได้และโอเมก้า3อาจจะช่วยท่านได้ในจุดนี้ฮะลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของตาที่แห้งนะครับแสบตาเคืองตาน้ำตาน้อยนะครับพวกนี้พบได้นะครับมีการวิจัยทดลองเลยว่าผู้ที่ได้โอเมก้า3มักจะมีตาที่ชุ่มชื้นกว่ากลุ่มที่คนที่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแสบตาไม่ค่อยเคืองตานะครับอาการที่4ครับอาการที่4ก็คือเรื่องของอาการปวดข้อติดข้อยึดต้องบอกงี้ฮะตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันโดยเฉพาะตัว EPA นะครับตัว EPA เนี่ยนะฮะจะช่วยเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือต่อต้านการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบที่เรามักจะรู้สึกได้ชัดเจนเช่นอักเสบข้อเข่าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุการเดินการเหินเนี่ยมันติดมันปวดเมื่อยผู้ได้รับโอเมก้า3เนี่ยฮะมักจะมีอาการปวดข้อที่น้อยกว่ามักจะมีอาการข้อติดที่น้อยกว่านะครับก็ลองดูถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วบ้างให้เริ่มหาอาหารทานที่มีโอเมก้า3เยอะๆถ้าดีขึ้นก็เยี่ยมเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองครับโอเมก้า3เนี่ยมีเค้าเรียกว่ามีส่วนช่วยนะครับเรื่องของการป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับป้องกันการแตกของเส้นผมเปราะขาดง่ายไม่แข็งแรงไม่นุ่มสลวยนะครับถ้าเกิดใครมีผมแห้งผมกรอบนะครับดูแล้วก็ผมร่วงง่ายนะครับแบบนี้ลองทานโอเมก้า3ดูว่าอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบ5อย่างเนี่ยแล้วมีเกือบทุกอย่างเลยอาจจะน่าสงสัยเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็น่าสงสัยมากสุดๆเลยเนาะคราวนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเลือกทานโอเมก้า3นะครับโดยปกติผมแนะนำให้เริ่มทานที่อาหารก่อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมวันยังค่ำนะครับโอเคอาหารที่แนะนำก็เช่นพวกปลาแซลมอนนะครับปลาทะเลลึกพวกนี้โอเมก้า3สูงนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันต่างๆน้ำมันรำข้าวก็ดีนะฮะใช้
ช้ทอดใช้อะไรก็ได้น้ำมันลำข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็พอมีโอเมก้า3อยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถทานได้หลากหลายนะครับผสมกันไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการทานอาหารเสริมจริงๆนะครับโดยปกติเนี่ยโอเมก้า3เม็ดนึงเนี่ยมันประมาณ1,000 มิลลิกรัมนะครับ1,000 มิลลิกรัมนะฮะจะต่างประเทศจะในประเทศส่วนใหญ่เม็ดเท่านี้1,000 มิลลิกรัม

เราต้องดูว่าตัว EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า 60% ก็คือมากกว่า600มิลลิกรัมจะค่อนข้างดีจะค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำมากเลยเหลือแค่200มิลลิกรัมอย่างเงี้ย EPA บวก DHA เหลือแค่ 20% เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าได้สัก500มิลลิกรัมเงี้ยโอเคหรือ 50% แต่ถ้าได้เกิน60ถือว่าเข้มข้นถือว่าดีแต่มักจะมีราคาแพงกว่ามันก็แพงกว่ามันก็ดีกว่าเนาะเรื่องปกตินะครับก็แนะนำแบบนี้แล้วกันส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการบำรุงสมองให้เลือก DHA เยอะนะครับเช่นในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือว่าความจำไม่ค่อยดีเลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเรื่องของชะลอวัยแอนตี้อินเฟมแก้ข้อเข่านู่นนี่แก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับแนะนำ EPA สูงพวก EPA นี่ใช้ได้หลายอย่างแล้วก็สามารถช่วยลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอา EPA กับ DHA พอๆกันเลยแล้วก็ทานไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกท่านครับสวัสดีครับ

9ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวเนี่ยผมเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1คือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าอิ่มตัวนะครับเวลาเราฟังประโยคแบบนี้ก็คือเวลามีคนบอกว่าเอ้ยน้ำมันรำข้าวนะครับเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับบางคนบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเดียวผมบอกไม่ใช่นะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างจริงเนี่ยน้ำมันรำข้าวนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวนะครับดังนั้นก็โอเคเราก็รู้เหลือว่าถ้ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากเนี่ยมากกว่านะครับก็แสดงว่ามันน่าจะดีต่อหัวใจสุขภาพหัวใจนะครับพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเราก็น่าจะกินได้ถูกต้องครับดังนั้นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติได้กินได้แต่เราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนนะครับน้ำมันรำข้าวที่เราบอกว่ากินได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับเราสามารถเก็บกินได้แบบไม่จำกัดก็ไม่เชิงขนาดผมแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้สามารถรับประทานได้สามารถเอาไปทำเบเกอรี่ได้สามารถเอาไปทอดไปผัดได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นละกันนะครับถ้าเกิดจะให้ผมเลือกมากกว่านะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกเนี่ยอาจจะกินนะครับในปริมาณที่มากกว่า

ว่าได้อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกอาจจะกินวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอันนี้อีกทีนึงแต่แค่บอกว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้แบบสบายใจแล้วก็มีงานวิจัยว่าดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวอันนี้คือข้อที่1 นะครับข้อ2ก็คือมีวิตามินอีประมาณ 29% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการนะผมให้ทีมงานขึ้นหัวข้อไว้ว่า 29% DV ก็คือ DV มันย่อมาจาก Daily Value นะครับก็คือหมายความว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการนะครับวิตามินอีนะประมาณ 100% DV นะครับอันเนี้ยแค่เราทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีวิตามินอีนะครับถึงประมาณ 29% DV แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับแค่1ช้อนโต๊ะที่เราเอาไปทำประกอบอาหารนะก็แสดงว่าวิตามินอีเนี่ยที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับไอ้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะมีคนบอกว่ากินวิตามินอีเข้าไปนะจะช่วยปกป้องแสง UV ได้ด้วยจริงๆผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวเสริมแล้วกันสรุปง่ายๆนะครับในน้ำมันรำข้าวมีวิตามินอีจากธรรมชาติดังนั้นถ้าใครจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารเนี่ยก็จะได้วิตามินอีไปด้วยนะนะประโยชน์ของวิตามินอีง่ายๆที่เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วก็คือมันต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นก็หมายความว่าเวลาผิวเราโดนแดดนะครับผิวเราก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่ผิวพอเรารับประทานวิตามินอีเข้าไปมันก็ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวซึ่งเขาเลยเชื่อว่าการทานวิตามินอีนะครับร่วมกับวิตามินซีอาจจะทานร่วมกับวิตามินเอหรือว่าพวกแอสตาเซนทีเนี่ยน่าจะช่วยในการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่จากแสงแดดมากระทบที่ผิวได้นี่คือประโยชน์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่บางคนอาจจะไม่ค่อยพรีเฟอร์นะครับชอบเรื่องสุขภาพภายในเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามเนี่ยน่าสนใจนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสองข้อนี้ก็เจ๋งนะข้อแรกก็คือนะครับน่าจะส่งผลดีต่อหัวใจนะข้อ2คือมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งภายในแล้วก็ที่ผิวด้วยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณหมอทีมเคยพูดนะผลิตภัณฑ์ที่หมอทีมใช้ทำกันแดดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกคือกันแดดอัลติเมทนะครับตัวนั้นจะใส่วิตามินอีเข้าไปแต่ไม่ได้เขียนว่าวิตามินอีนะเพราะว่าสูตรทางเคมีเขาจะเรียกว่าโทโคเฟอรอลงั้นใครอยากดูก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็พอ Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับหลังจบไลฟ์ก็ไปแอบดูนะมันก็จะเขียนว่าโทโคเฟอรอลอันนั้นก็คือเป็นชื่อยาวๆของคำว่าวิตามินอีอันนี้เพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าอ๋อทำไมเวลาเราไปดูยี่ห้อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลาเขาเขียนว่าโทโคเฟอรอลคืออะไรคือวิตามินอีนี่แหละนะครับข้อที่3นะครับคือเขาพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคำว่าลดน้ำตาลในเลือดไม่ได้หมายความว่าเอาน้ำมันรำข้าวมาเป็นยาลดเบาหวานไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพบว่าถ้าเรากินน้ำมันรำข้าวอาจตีซะ1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก่อนมื้ออาหารนะเขาพบว่าจะลดนะน้ำตาลหลังจากมื้ออาหารหมายความว่าพอเรากินอาหารไปเสร็จปุ๊บเราไปเจาะเลือดดูเนี่ยเทียบกันระหว่างคนที่กินกับไม่กินน้ำมันรำข้าวเขาพบว่าคนที่กินน้ำมันรำข้าวก่อนมื้ออาหารนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะละกันนะครับก็จะลดนะครับปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดหลังจากมื้ออาหารได้ 15% นะดังนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันช่วยได้บางส่วนช่วยได้บางส่วนนะแต่ผลสุดท้ายนะผมเคยพูดไว้ในคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานผมบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากที่จะลดน้ำตาลในเลือดไม่ใช่พยายามจะกินยาอย่างเดียวไม่ใช่พยายามจะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พยายามจะหาสมุนไพรที่รักษาเบาหวานนะครับกลับไปต้นเหตุเลยครับพอเรากินข้าวจะย่อยเป็นแป้งพอเรากินแป้งจะย่อยเป็นน้ำตาลดังนั้นน้ำตาลที่ได้จากอาหารได้จากแป้งได้จากข้าวเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าเราทำที่สาเหตุก่อนคือลดข้าวไปน้ำตาลลงหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะกินอะไรนะสิ่งที่เราสามารถกินเข้าไปได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลต่อน้ำตาลก็คือกินผักใบเขียวพวกนี้จะไม่ค่อยมีแป้งอยู่แล้วกินเนื้อสัตว์ทุกๆชนิดจะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำเปล่าแบบนี้จะไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นอย่างนั้นเราแค่ลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นบางมื้อนะลดลงช้าๆแล้วผลสุดท้ายพอน้ำตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดน้อยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงอันนี้เป็นการรักษาที่สาเหตุเลยนะใครชอบเรื่องเทคนิคพิชิตเบาหวานอยากไปเรียนต่อก็พิมพ์ CF แล้วก็เสร็จปุ๊บรอให้ Facebook ส่งลิงก์ทางอินบ็อกซ์ก็จบไลฟ์นี้ก็ค่อยไปคุยกับทีมงานเรื่องราคาพิเศษนะครับอ่ะ
ข้อที่4นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยคำว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยในงานวิจัยเขียนนะครับว่าลด LDL ได้ประมาณ 6.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรสมมติอ่ะเมื่อวาน

0: นี่มีคนถามผมมาคนนึงเป็นนักเรียนในคอร์สครับเขาบอกว่าไขมันเขา LDL เนี่ยสูงประมาณ150ลดไป 6.9 ก็คือลงไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยความเชื่อเก่าๆเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าการทานน้ำมันจากพืชจะเพิ่ม LDL กับกลายเป็นว่าในงานวิจัยนี้เขียนกับการนะครับเขาบอกว่าคนที่ใช้น้ำมันรำข้าวประกอบอาหารครับมี LDL ที่ลดลง 6.9 แสดงว่าที่เราเคยเชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นมันกลับตรงกันข้ามครับกลับทำให้ LDL ลดลงได้บางคนบอกว่าอยากทราบเหตุผลง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติส่วนนี้มันก็เข้าไปนะครับลดการอักเสบในร่างกายพอการอักเสบในร่างกายลดลงร่างกายในส่วนของตับก็ผลิต LDL นะครับน้อยลงเช่นกันดังนั้นความเชื่อที่เคยเชื่อไว้แต่โบราณว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปจะทำให้ไขมันสูงเสมอโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงผมบอกว่าไม่จริงเสมอไปครับในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกือบทั้งหมดของคอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในกระแสเลือดเกิดจากตับนะครับสร้างขึ้นมาดังนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยตับจะสร้างขึ้นมาเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับเติมน้ำมันเข้าไปเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่น้ำมันสังเคราะห์นะครับพอเราทานน้ำมันจากธรรมชาติเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผลิต LDL ลดลงนะครับโอ้พอ LDL ลดลงปุ๊บก็เลยส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจน้อยลงนะฮะก็เป็นลำดับถัดมาข้อที่5นะครับคือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่เรียกว่า HDL หรือว่าที่เราติดปากกันว่าไขมันดีไขมันดีนะก็คือตัว HDL เนี่ยเขาพบว่าเวลาทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยทำให้ HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยผมเคยพูดเลยว่าเวลาทานไข่แดง HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะกอก HDL จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มีอีกตัวนึงครับทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ HDL เพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะมากนะเพิ่มประมาณ 6.6 อย่างคนที่ถามเมื่อวานเนี้ยเขามี HDL อยู่ประมาณ60กว่าอยู่แล้วนะครับเพิ่มไป 6.6 ก็คือเพิ่มไปอีกสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ยังน้อยครับมันทำให้เราสบายใจว่าอ๋อที่เราเคยมีความเชื่อว่ากินน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ไขมัน HDL ลดลงกลายเป็นทางกลับกันนะครับไขมัน HDL ที่เป็นไขมันดีที่เราเรียกกันบ่อยๆเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นหลังทานน้ำมันรำข้าวแสดงว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นก็น่าจะส่งผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะครับในทางกลับกันนะ6ก็คือลดการอักเสบของผิวจากแสง UV นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสง UV นะครับเข้ามากระทบที่ผิวตามหลักเนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็ตั้งแต่ร่มสีเข้มนะครับหมวกปีกนะครับโดยที่ปีกเนี่ยความกว้างของปีกเนี่ยต้องมากกว่า3นิ้วขึ้นไปเพื่อให้มันสามารถบดบังแสงแดดถึงคอได้แต่เวลามันมากระทบที่หน้ากับที่ผิวส่วนเกินเนี่ยเราก็จะพยายามทากันแดดเนาะ SPF 50เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทาก็ต้องทาประมาณเท่ากับเหรียญ10บาทให้ทั่วหน้าแล้วก็ทาที่แขนด้วยนะครับในปริมาณส่วนหนึ่งเลยแล้วถ้าโดนแดดบ่อยๆเราก็ต้องทาครีมกันแดดทุกๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าโดนน้ำกัดทุกๆ30นาทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มีอันนึงที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันเลยเขาพบว่าเวลาที่เรารับประทานวิตามิน E วิตามิน C วิตามิน A พวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากันแดดจากภายในนะครับเป็นวิตามินกันแดดแล้วกันที่เขาชอบพูดกันเป็นวิตามินกันแดดก็คือวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน A แอสตราเซนทีนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบกินวิตามินแบบนี้ทำยังไงผมมีให้นะเขาบอกว่ามีงานวิจัยตอนเดือนกุมภาพันธ์2012นะครับจำชื่องานวิจัยยาวๆไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาพบว่านะครับเวลาที่เราเอาน้ำมันรำข้าวนะน้ำมันรำข้าวเลยนะแบบจากธรรมชาติเลยนะครับทาที่ผิวนะครับติดต่อกันทุกวันเลยก่อนออกแดดนะครับ28วันเขาพบว่ามันจะลดความแห้งกร้านมันจะลดการอักเสบจากแสง UV แล้วมันก็เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยนั่นก็หมายความว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องแสง UV เท่านั้นนะครับมันยังเข้าไปบำรุงแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นของผิวด้วยอันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมเฮ้ยพอผมเห็นงานวิจัยเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็ไปถามอาจารย์ว่าเราสามารถเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ไหนได้อาจารย์บอกว่าจริงๆน้ำมันรำข้าวเนี่ยเวลามันใส่ไปในผลิตภัณฑ์มันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างอันนี้ผมบอกข้อเสียให้นะครับข้อเสียของน้ำมันรำข้าวก็คือพอมันใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์มันจะทำให้คนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยแยกโปรดักชัดเจนเลยครับถ้าเป็นกันแดดอัลติเมทจะเหมาะสำหรับคนผิวค่อนข้างมันคนที่เป็นผิวแห้งก็เลยใช้เป็นกันแดดที่ชื่อว่าเพียวไวท์นะครับกันแดดเพียวไวท์เนี่ยหน้าตาปัจจุบันจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวอีก3เดือนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันแดดเพียวไวท์เนี่ยถ้าใครไปดูข้างหลังนะครับผมจะเขียนเป็นตัวเล็กๆไว้นะครับว่าใส่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวนะครับช่วยให้ผิวเนียนนุ่มนะครับ ถ้าใครเป็นคนผิวแห้งผมแนะนำใช้แบบนี้อันนี้สำหรับทาหน้านะไม่ใช่ทาตัวนะครับสำหรับทาหน้านะครับถ้าใครอยากดูแบบอ่านดูว่าข้างหลังมันเขียนจริงไหมก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูแล้วกันนะ
1: ข้อ7นะครับ
0: การอักเสบนะครับข้อ7คือลดการอักเสบนะมันจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าออริซานอลนะฟังผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาแล้วนะครับจะมีแบรนด์นึงแล้วกันนะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะเขาก็จะพูดว่าในน้ำมันรำข้าวของเขาเนี่ยจะมีสารตัวนึงชื่อว่าออริซานอลอยู่นะครับหลายคนคุ้นหูเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันช่วยอะไรมันช่วยลดการอักเสบได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวอาจจะใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานก่อนมื้ออาหารก็ตามนะครับเขาพบว่าสารออริซานอลตัวนี้มันจะไปลดการอักเสบในร่างกายได้อีกตัวนึงที่ไม่ใช่ออริซานอลอย่างเดียวนะครับแล้วในโฆษณาไม่พูดไว้เขาชื่อว่าสารโทโคไตรอีนอลนะครับโทโคไตรอีนอลฟังผ่านๆก็พอนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีโอริซานอลมีโทโคไตรอีนอลเนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดังนั้นเวลาที่เราเคยเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องทานผัก7สีเท่านั้นถึงจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ผมอยากจะบอกนะครับในไข่ก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับในไข่ไก่นะครับในน้ำมันก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะครับในชาเขียวที่ผมเคยพูดไปในกาแฟในโกโก้มีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ได้จำกัดความรู้อยู่แค่เฮ้ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้องมาจากผัก7สีเท่านั้นไม่นะครับเรารู้แล้วว่าในน้ำมันก็มีเช่นกันนะข้อที่8อันนี้ผมชอบมากนะครับข้อ8ก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาที่มีไขมันในร่างกายหมอทีมเคยไลฟ์ไว้เมื่อ1ปีที่แล้วว่าเวลามีไขมันในร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งอย่างน้อย11ชนิดนั่นคือไขมันที่อยู่เป็นไขมันสะสมนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรากินน้ำมันเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทำงานในส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลนะครับเกินความจำเป็นปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนไอ้ข้าวแป้งต่างๆที่เกินความจำเป็นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนอยู่ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วเป็นไขมันสะสมที่ทำให้เราอ้วนนะมีรอบเอวมีต้นแขนต้นขามีเหนียงนะครับวันนี้ก็เพิ่งมีคนมาฉีดเมโซแฟตในการสลายไขมันไปนั่นก็คือส่วนเดียวกันนะครับก็คือเป็นไขมันสะสมที่เราไม่ต้องการนะครับอันนั้นจะเป็นส่วนที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้บางชนิดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติจริงๆนะครับหรือน้ำมันปลาแซลมอนพวกนี้ก็ตามนะพวกโอเมก้า3เนี่ยเขาพบว่านะครับมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับแล้วถ้าเราเจาะเข้าไปนะครับเอ๊ะมันมีงานวิจัยนะครับของน้ำมันรำข้าวเดียวไม่มีนะครับมีงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยในสัตว์นะครับงานวิจัยในคนยังมีเขามีงานวิจัยในสัตว์ว่านะครับไอสารโทโคไตรอีนอลที่ผมพูดไว้ในข้อ7เนี่ยเขาพบว่านะครับมันทำปฏิกิริยาในสัตว์ในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในสัตว์นะครับมะเร็งรังไข่ในสัตว์มะเร็งปอดในสัตว์มะเร็งตับในสัตว์มะเร็งตับอ่อนในสัตว์แล้วก็มะเร็งสมองนะครับหลายคนบอกว่ามีงานวิจัยในคนไหมยังมีค่อนข้างน้อยแต่ผมเชื่อว่านะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเทรนด์รุ่นใหม่สังเกตไหมครับว่าเทรนด์รุ่นใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะพยายามเน้นกินที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับรวมถึงน้ำมันพวกนี้ทุกคนก็จะเริ่มกินน้ำมันที่เป็นผ่านกรรมวิธีใส่ไฮโดรเจนน้อยลงแล้วก็มาเริ่มเทรนด์เกี่ยวกับพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่อนข้างเยอะคือน้ำมันหรืออาหารอะไรก็ตามคนเริ่มรักสุขภาพนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ไปอีกนานนะก็เริ่มนะครับใส่ใจมากเลยว่าเขาก็เลยเริ่มมีงานวิจัยพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มมาทำในคนมากขึ้นเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับข้อที่9นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทำอาหารได้หลากหลายกว่านะครับมีคนเคยถามไว้อันนี้คำถามดีนะครับผมยังจำได้อยู่เลยนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดจะเอาไปต้มไปผัดใช้อะไรบ้างผมบอกว่าใช้หมดนะครับถ้าเอาไปต้มไปผัดเนี่ยมันใช้ความร้อนไม่สูงมากน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปทอดเลยนะทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนสูงเอาไปทำเบเกอรี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่170องศาขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างสูงตามหลักวิชาการนะครับดังนั้นในบรรดานะครับถ้าเป็นของทอดความร้อนสูงกับเบเกอรี่นะครับผมแนะนำเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าความคงทนต่อความร้อนจะสูงกว่านะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะ เห็นคุณหมอพูดตลอดเลยว่ามีน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันธรรมชาติให้ดูตรงไหนให้ดูคำว่า refine นะครับ refined นะถ้ามีคำว่า refine oil ขึ้นมานะครับแสดงว่าน้ำมันนั้นน่าจะมีกระบวนการการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันทนต่อความร้อนมากขึ้นสังเกตไหมครับน้ำมันมะกอกจริงๆเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ไปทอดแต่

0: จจุบันก็มีคนเอาน้ำมันมะกอกไปทำเป็น refined oil นะครับให้มันทนความร้อนได้จริงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเอาทอดก็ไม่ค่อยดีนะครับก็มีคนเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยไปทำอีกรอบนึงให้กลายเป็น refined oil เช่นกันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำกินน้ำมันแบบนี้เพราะว่ามันมีการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้ทนความร้อนเนี่ยมันไปเปลี่ยนโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเนื่องจากข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกินน้ำมันมะกอกนะครับหรือกินน้ำมันรำข้าวแนะนำให้เลือกที่เขาเขียนเลยว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินหรือว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีเน้นคำนี้นะครับไม่ผ่านกรรมวิธีอันนี้จะดีมาก2ข้อระวังนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถกเถียงกันนะยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากยังมีนักวิชาการ2กลุ่มถกเถียงกันอยู่นะครับข้อแรกนะครับของน้ำมันรำข้าวนะครับมีนักวิชาการกลุ่มนึงเขาเถียงกันว่าจริงๆแล้วในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ดังนั้นการกินน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจึงต้องทานโอเมก้า3เข้าไปด้วยอย่างเช่นอาจจะทานเป็นน้ำมันปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3หรืออาจจะทานเป็นน้ำมันรำข้าวพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันรำข้าวบวกกับน้ำมันมะกอกนะครับแต่ผมคิดว่าจากส่วนตัวแล้วกันนะครับคือเขากลัวแบบนี้นะครับถ้าเราสงสัยเอ๊ะทำไมต้องกลัวโอเมก้า6ด้วยอันแรกเลยนะครับกอไก่นะครับเขากลัวโอเมก้า6เนี่ยไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบผมก็เลยไปหาดูว่าเอ๊ะมันมีรีเสิร์ชอันไหนไหมนะครับที่ยืนยันว่าเรากินโอเมก้า6จากน้ำมันรำข้าวไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่วิธีการของเขาก็คืออย่างเงี้ยเขาให้คนที่ทำการทดลองเนี่ยกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วเขาก็เจาะเลือดดูแล้ววัดดูที่ว่าสารการอักเสบมันเพิ่มไหมเขาก็บอกว่าสารการอักเสบมันไม่เพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าการกินน้ำมันรำข้าวที่มีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มการอักเสบในร่างกายอันนี้ข้อกอไก่นะครับข้อของไข่ก็คือบางคนเขาบอกว่ากินน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ในระยะยาวเขาก็กลัวว่าอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะแต่ในทางกลับกันนะครับแปลกมากเลยนะคือเขาก็ลองให้คนกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วนะครับก่อนมื้ออาหารเอาไปปรุงอาหารแล้ววัดผลระยะหนึ่งก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็คือตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคือถ้าเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติผมคิดว่ากินได้ถึงแม้ว่าจะมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็ตามส่วนใครก็ตามบอกว่ากลัวว่าเอ้ยกินไปนานๆแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่านะเพราะว่านักวิชาการถกเถียงกันผมมีข้อสรุปแบบนี้ในความเห็นส่วนตัวง่ายๆก็คือเดือนนี้เรากินน้ำมันรำข้าวหมดไปขวดนึงเดือนถัดไปเรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเดือนถัดไปเราก็ค่อยกินน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยครับเราก็วนไปแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับอย่างเช่นมีเดือนนึงผมกินน้ำมันมะกอกเดือนถัดมาผมกินน้ำมันรำข้าวเดือนถัดมาผมกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้นะครับวนไปเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งจนทำให้เราเกิดความกังวลนี่คือข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็ดูงานวิจัยต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังถ้ามีงานวิจัยเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะข้อที่สองก็คือน้ำมันผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันต้องคอยระวังแบบนี้นะเวลาเราไปดูที่ขวดนะครับถ้าเขาเขียนว่า refined oil refined แล้วก็ตามด้วยคำว่า oil ที่เขียนว่า oil เนี่ยถ้าเขียนว่า refined oil นะครับเราเดาก่อนว่าเขาน่าจะใช้วิธีการนะครับทางเคมีในการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันสามารถทนต่อความร้อนสูงได้นะถ้าเจอน้ำมันแบบนี้สำหรับน้ำข้าวนะผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงให้ดูที่เขาเขียนว่า natural oil หรือว่าเขียนว่าน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือเวลาที่มันไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยราคามักจะสูงกว่าแปลกมากเลยนะครับน้ำมันจากธรรมชาติกับราคาสูงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนนิยมน้อยกว่าต้นทุนการผลิตต่อขวดเนี่ยเลยแพงกว่านะครับก็ลองดูนะครับสำหรับผมแนะนำให้กินน้ำมันจากธรรมชาติ 100% มากกว่าที่เขียนว่า refined oil อันนี้เป็นนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวอ่ะอวยพรทุกคนนะครับขอพลังอยู่กับเพื่อนๆนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ ผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิด

ออยยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆนะครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นน่ะมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไขมันทรานส์คืออะไรนะครับไขมันทรานส์คือไขมันที่ได้จากพืช นะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หืนนะครับรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไขมันทรานส์เนี่ยเป็นไขมันที่โหตัวร้ายเลยครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยครับลดไม่ลงแน่นอนครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้างดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมดนะครับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัวที่มีไขมันสูงเลยทีเดียวครับครีมเทียมจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์เนี่ยสูงมากๆเลยครับถ้าทานเข้าไปรับรองว่าไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนจะไปเพิ่มทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเรานะครับหลายคนที่มาบอกหมอว่าเอ้ยดิฉันหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทานของทอดหรือว่าของมันเลยทำไมไขมันไม่ลงสักทีนะครับ

0: ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานกาแฟอาจจะทานกาแฟเช้าแล้วก็ทานตอนบ่ายอีกบางคนทานก่อนนอนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหแล้วก็เติมคอฟฟี่เมทหรือว่าครีมเทียมเนี่ยโอ้โหเติมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครติดกาแฟนะครับแนะนําว่าให้ทานเป็นกาแฟดําจะดีที่สุดนะครับกาแฟดําโดยที่ไม่เติมพวกครีมเทียมลงไปก็จะช่วยให้ไขมันในโลหิตหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นะครับลองทําดูครับรับรองว่าลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่3ครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ทอดเฟรนช์ฟรายต่างๆนะครับอันนี้ให้งดเลยครับเพราะว่าอาหารทอดต่างๆก็จะประกอบด้วยไขมันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานเข้าไปก็จะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง LDL ไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหอันนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็พวกขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทอดเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแนะนำว่าให้เราประกอบอาหารอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นลดการทอดลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๋นก็ได้ต้มก็ได้นึ่งก็ได้หรือว่าเป็นอาหารจำพวกยำมากขึ้นเนี่ยทานอาหารพวกนี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไขมันของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองเลยครับงดทอดมากขึ้นทานอาหารที่ทอดน้อยลงนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นครับต่อมาอาหารชนิดที่4ครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับนี่ควรหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะมีหมูติดมันขาหมูคากินะครับโหนี้ไขมันสูงมากๆเลยครับต้องลดลงนะครับแล้วก็พวกไก่นะครับหนังไก่อันนี้เราไม่เอากินไก่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพวกหนังไก่เนี่ยโหเอาออกไปได้เลยครับแล้วก็พวกเนื้อวัวที่ติดมันอะไรต่างๆนี้เราโหงดเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ยมันก็จะมีไขมันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลงสักทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเงี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมาอาหารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืชนะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไขมันในเลือดของเราคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยครับทั้งน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแนะนำว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเนี่ยครับควรเลือกใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับก็แล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาโหเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มสักทีบางทีกินทีเนี่ยโหกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับนอกจากนี้การนำมาประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันหนึ่งควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเรื่องของเราสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับและนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติ

ระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: เงินสิกินข้าวยังบ่มีไปเลยไปหาพ่อมังคุดไปขอเงินพ่อมังคุดไป
1: ไปไปให้ไก่ตีนกูเลย
0: อย่างเศร้าเศร้าเด้อทั้งเศร้าเลยนะเศร้าห้องเลยนะฮะว่ากันไม่สิถึกสิสิถึกแซ่ไปเลยจะไปไสก็ไป

ดนปันใดอายกับบ่ลืมบ้านเฮาเนาะดีใจคักดีใจที่ได้พ่อกันอีกเห็นอายละคืนหอดงานบุญสมัยนักเรียนเนาะน้องก็ได้เป็นนางไอของอายผาแดงแค่แบบสมมุติตอนงานบุญบังไฟเท่านั้นล่ะขึ้นศาสนามีขอให้น้องได้เป็นนางไอของอายอีหลีนะเด้อ

0: พลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจะกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทุกบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหมองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหมองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสูตรพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
2: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
3: ค่ะ
2: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
3: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
2: ค่
3: ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
2: ก็
3: ค
2: ือ
3: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
2: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ด้วยเรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
3: ดีกว่านะคะด
2: ี
3: กว
2: ่
3: า
2: ครับ
3: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
2: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
3: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
2: ัน
3: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
2: ครับผม
3: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
2: ต้องยอม
3: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
2: ่สูบบุหรี่
3: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
2: ์
3: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ย
2: เยอะแยะมากมาย
3: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
2: ไม่จำเป็น
3: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
2: ่
3: ก็จะมี ที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเรา
2: ครับ
3: แต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
2: บ้านเรา
3: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
2: ็
3: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะ
2: ร
3: องลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซดจูเลเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
2: เป็นตัวดี
3: นะตัวเลวค่ะ LDL
2: LDL ครับ
3: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
2: LDL หรือ HDL คร
3: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
2: L ตัว L อ๋อโอเค
3: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
2: ่
3: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะ
2: ครับ
3: แต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
2: คือตัวดีละ
3: ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
2: ค
3: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
2: ครับผม
3: นะคะ LDL ไม่เกิน130
2: ครับ
3: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะคะ
2: ครับ
3: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
2: ้
3: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
2: ั
3: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
2: ค่ะ
3: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือ

0: มีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา 8,000 แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: คร
0: ับ ก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะ
1: โอเคครับ
0: บางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานส์แฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานส์แฟตต่อนะคะแต่เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4 อาทิตย์
1: เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลคเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลคกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้าน
1: อนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะค
0: ะอันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัด แล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: กุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลัง
0: หลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัว
1: ครับผม
0: นะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
1: ร
0: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: ร
0: เราดู LDL ป
1: ั
0: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ค
0: แต่ก่อนอ่ะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมู
1: ครับ
0: เจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ20ถึง40นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอ
0: ค่ะค่ะใช่ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคน active ก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็
1: ม
0: ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้ สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะกินเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ียนยังดีวะเรียนเกมพ่อแม่ก็ได้เขาเรียนยังดีวะ
1: กูว่าเขาเป็นยิ่งขี้กระปอมดีกว่าวะ
0: กูว่ามันบาปวะ

0: ชีวิตของเราเปี่ยมด้วยความสุขเราใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางจวบจนวันนี้เราได้พบแสงสว่างและแล้วเราได้กลับมามีเสียงหัวเราะโอบกอดกันได้ดังเดิมใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันและกลับมาหายใจได้อย่างอิสระ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล
0: ยาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19 โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลทางคลินิกแบบ Multi-Center Prospective Randomizedcontrol trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
2: สวัสดีพี่ผู้ชาวเน็ตทาง YouTube และก็ Facebook อีบัดหนึ่งวันนี้แต่เรามีศิลปินฮับเซิร์นที่ค่อนข้างจะพิเศษคือเพิ่นเดินทางมาเพื่อบันทึกเสียงผมกับน้องเมย์ยูนาเป็นบทเพลง

0: ไม่เพลงประกอบหนังสั้นเลิงเดินสามเดี๋ยวตอนท้ายจังเฉลยว่าผู้นี้แม่นเพ้อแต่โซงนี้ขอต้อนรับเบาซื้อก่อนก็ได้เนาะอันน่ะเอ้ยมลัยทองทินสวรรค์เจ้าของเสียงล่ำอมตะสาวผู้ไทยฮอนคำสบายดีพีเพิลในเอ้ยบันหนึ่ง
1: สบายดีทางผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนาะ

ที่จริงค่อยเคยพยายามเฮอสิริพรกับน้องเมย์ถ่ายทอดเนื้อในของล่ำก่อนนี้ออกมาแต่สกิลการล่ำของเขาสองคนยังมีถึงเพราะว่าดั้งเดิมของล่ำผู้ไทยนั้นต่อยอดมาจากพิธีกรรมเก่าแก่ที่เฮาเอิ้นว่าเหย่าและการที่จะเหย่าได้ดีนั้นมันต้องลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณแบบนี้ผู้นี้แม่นผู้อื่นผู้ไก่เนอเป็นแม่แท้ๆของน้องเมย์นั่นเองและกะสำหรับคลิปนี้ขอมกขอบเจอหลายๆถ้ามีโอกาสว่างๆมื้อหน้าเดี๋ยวจะเฮออันนะแม่ของน้องเมย์มาโชว์สกิลการล่ำเพื่อฟังอีห้องว่าเฮาถึงจิตวิญญาณอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบเจอหลาย

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณตินครับ
1: ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการขยายข่าวนะครับคำถามแรกนะฮะอาจารย์ครับ
2: ผม
1: งาดำนี่มันรักษามะเร็งได้เหรอฮะ
2: ก็ผมจะตอบคำถามนี้ผมก็ต้องขออนุญาตถามกลับไป
1: ว่าม
2: ีอะไรรักษามะเร็งได้บ้างมีอะไรรักษามะเร็งได้บ้าง
1: มีก็มีเท่าที่ผมทราบแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะก็มีพวกถังเช่าพวกอะไรอย่างนี้ป่ะ
2: ไม่มีอะไรตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรรักษามะเร็งได้เลยแม้กระทั่งเคมี
1: รักษาไม่ได้
2: เคมีบอกว่าหายแต่ปรากฏว่าก็ต้องกลับมาเป็นอีก
1: หายชั่วคราว
2: หายไปบอกว่า 100% น
1: ะฮะ
2: แต่ก็กลับมาเป็นอีกตรวจไม่เจอเชื้อมะเร็งแต่มะเร็งมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วเชื้อสายพันธุ์เดียวกันเลยตอนนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์หลายแหล่งเราเจอนะคุณตินนะว่ามันมีลักษณะที่เราเรียกว่า cancer stem cell คือเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งปัจจุบันเคมีแทบทุกอย่างเลย
1: ครับ
2: ไปรักษาเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ไปรักษา
1: ตัว
2: ไอตัวพ่อเขาเรียกว่าตัวอะไรล่ะตัวแคนเซอร์
1: ต้นกำเนิด
2: ต้นกำเนิดเซลล์มะเร็งน่าสนใจไหม
1: แล้วเราไป
2: คุณลองไปคุณลองคิดดีๆแล้วคุณไปถามคำถามนี้กับแพทย
1: ์ครับ
2: มีแพทย์คนไหนบ้างที่บอกว่าเคมีเสร็จแล้วมะเร็งจะหาย
1: ไม่มีใครกล้ายืนยัน
2: ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่นี้ก็มีลักษณะของการรักษามะเร็งที่ให้ใกล้เคียงกับการหายมากที่สุดอันที่หนึ่งคือการผ่าตัด
1: ครับ
2: เจอก้อนก็ตัดมันออก
1: ตัดทิ้งเลย
2: ตัดทิ้งเลยแต่เราก็ไม่ได้ตัดในระดับเซลล์นะคือตอนนี้เราต้องพูดกันระดับโมเลกุลระดับเซลล์ลงไปเลย
1: อ
2: ันที่หนึ่งก็ตัดมันออก
1: อ
2: ันที่สองมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าก็ฉายแสงมันเอาฉายเอารังสีฉายเป็นคอก็ฉายที่ค
1: อ
2: เป็นที่ต่อมน้ำเหลืองตัวก็จะดำเลยน
1: ะ
2: มันเบิร์น
1: ครับ
2: อันที่สามคือการใช้เคมีเคมีนี่ฉีดกับกิน
1: เป็นสารเคมี
2: เป็นสารเคมีเซลล์ตัวไหนที่มันแบ่งตัวเยอะๆที่มันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆจริงๆแล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลล์ของเราเองนี่แหละแล้วมันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆไอสารตัวนี้มันก็จะไปฆ่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็ว
1: ๆ
2: แต่ตอนนี้เซลล์ที่เซลล์ดีที่มันแบ่งตัวมันก็มี
1: ก็โดน
2: ก็โดนผมเลยร่วงผมร่วงคิ้วร่วงวีคไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือ side effect ของเคมี
1: ครับ
2: 1 2 3อันที่4ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกันใช้ทาเคสเต็ดเทอราปีใช้อิโมโนเทอราปี
1: ฮะ
2: ใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อยเขาก็เอาออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกาย
1: ครับ
2: นะฮะก็น่าสนใจอันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้วก็คือเขาเรียกว่า alternative medicine alternative medicine
1: ทางเลือก
2: ทางเลือกสุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะฮะเช่นคุณเกรียงไกรมีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากผมก็เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณ3เดือนก็ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ครับ
2: อยู่เป็นเดือนๆจนกระทั่งเพื่อนๆจัดเลี้ยงน้ำชาให้อ่ะเลี้ยงน้ำชาให้คืออยากจะหาเงินให้สักก้อนนึงแล้วก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏว่าก็มีทางเลือกของเราก็คือเจอว่าสมาชิกที่แนะนำสารสกัดงาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เอาไปให้กิน

0: ินไอ้ก้อนนี้มันก็ค่อยยุบลงยุบลงปัจจุบันไม่มีเหลือเลย
1: เพราะการกิน
0: เขาบอก
1: เขาบอกเป็นอย่างนั้น
0: แต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าผลจากการรักษาแต่เดิมมันมีผลนะมันมีผลอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปเสริมแต่นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงว่าทำไมผมถึงมีความมั่นใจว่ามันเข้าไปเสริมได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่าง
1: อ๋อแน่นอน science มันอธิบายได
0: ้อธิบายได้หมดก้อนที่มันยุบลงผมถามบอกพี่เกียงไอ้ก้อนนี้หนักเท่าไหร่หมอตัดทิ้งไปเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันแตกดังเป๊ะแล้วก็ก้อนมันก็เล็กลงแล้วหายไปน่าสนใจไหมก้อน
1: เท่ากับ
0: ล
1: ู
0: กบอลเลยใหญ่มากอ่ะแล้วก็มันก
1: ็หายไปทางนี้
0: กระบวนการตรงนี้น่าสนใจมากคือกระบวนการที่แม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยนะ
1: เขา
0: คิดกันก็คือมะเร็งเนี่ยมันเก่งคือหมายความว่ามันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: มันปล่อยสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นเส้นเลือดที่อยู่ข้างๆให้งอกเส้นเลือดมาที่ตัวมัน ฟังตรงนี้ดีๆนะน่าสนใจมากพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยปล่อยสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า VEGF คือ Vascular Endothelial Growth Factor ส่งไปแล้วก็เส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็งอกเหมือนกับทำถนนมหามันเหมือนกับเราไปอยู่ในป่า
1: ทำเส้นทาง
0: เอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอาเลือดไปให้มันกินมันก็โตขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางมัน
1: ไม่ให้ไปเลี้ยงมัน
0: คือไม่ให้มีขบวนการแองจิโอเจเนซิสหรือขบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้น
1: เพื่อที่จะไปเลี้ยงมัน
0: ตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเพราะว่าได้มีการศึกษาในหลอดทดลองบ้างแล้วบอกว่าสารสกัดไซซามินจากงาเนี่ยมันทำให้เซลล์ที่มันมูฟอะเซลล์ที่มันมูฟคือหมายความว่าก่อนที่มันจะทำเป็นหลอดเลือดขึ้นมาเซลล์มันต้องไปรวมตัวกันมันต้องมีกระบวนการอะไรหลายอย่างเราศึกษาหมดละนะฮะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดงให้เห็นในภาพของชีวิตเราก็เลยไปเอาไข่ฟักไข่ฟักเป็นตัวคือไข่ที่มันมีสองอย่างไข่ที่เรามาทำไข่เจียว
1: ก็
0: คือเขาเรียกไข่ลมกับไข่ฟักก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบสัก7-8วันเรามาส่องไฟดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือดเราดูดน้ำจากไข่ฟักออกจำนวนหนึ่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ตัวที่ไม่ได้ใส
1: ่
0: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกจริงๆมันงอกเยอะขึ้นจริง
1: ๆไอ้จากก็มะเร็งนี่แหละ
0: จากไอ้สารจากสารที่อะไรล่ะที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเราไม่ได้ใส่เซลล์มะเร็งนะ
1: แต่ใส่สารที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต่างๆใส่เข้าไปในไข่ฟัก
0: พอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอ้โหเส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มนะแต่พอทำกลุ่มที่3ใบที่3เนี่ยเราเอาสารจากเซลล์มะเร็งใส่ไปด้วยแล้วก็เอาเซซามินซึ่งเป็นสารสกัด
1: จากงาดำเนี่ย
0: จริงๆแล้วทั้งงาดำงาขาวงาแดงมันมีหมดใส่เข้าไปปรากฏว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม
1: ่
0: มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหม
1: ฮะ
0: มันไม่มีอาหารกินเนี่ย
1: ครับมันก็ค่อยๆยุบ
0: มันก็ค่อยๆยุบอันที่1อันที่2จากงานวิจัยอีกอันนึงที่ผมทำเนี่ยคืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลเนี่ยไปให้คนกิน
1: ครับ
0: แล้ววัดปริมาณของสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็นIL2
1: ฮะ
0: IL2 เนี่ยที่อย.ที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเร็งขั้นสุดท้ายคือคุณ1 2 3 4ไม่ได้แล้วคุณต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผมเล่าให้ฟังฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่โหมันเข็มละ120,000
1: โอ้โห
0: ในเมืองไทยนะ
1: ฮะ
0: มันเข้ามาแล้ว
1: เ
0: ข็มละ120,000แล้วต้องฉีด3เข็มคนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องแล็บ
1: ครับ
0: พี่ซื้อให้สามีพี่ใช้เข็มละ120,000จริงค่ะอาจารย์ปรากฏความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเองทำไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่ง

0: เมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเอง
1: แทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วไปเพิ่มข้างนอกแล้วค่อยฉีดกลับเข้ามา
0: ฉีด
1: แล้วก็สร้างกันในร่างกายเรา
0: สร้างในร่างกายแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำในร่างกายเราเนี่ยมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซ็นเซอร์มันเหมือนแอร์คอนดิชันน่ะเราตั้งไว้25องศาถ้ามากกว่า25มันก็เหลือ25มันจะไม่มีโอเวอร์โดสคือมันก็จะเพิ่มไอ้เซลล์มะเร็งนี่มันเก่งเซลล์มะเร็งมันเก่งจริง
1: ๆ
0: มันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่างพอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่แอนจิโอเจเนซิสแล้วเราก็ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลล์มะเร็งให้มันทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมีสาร IL-2 มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียงได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีในห้องแลบสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอ้ไข่ฟักอย่างเดียว
1: ครับ
0: เราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์เลยว่าไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุ้นผิวบนผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซซามีนจริง
1: ๆครับ
0: ซึ่งกลไกนี้เป็นกลไกสำคัญกลไกระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล
1: ์
0: เรา
1: ทำ
0: วิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่อธิบายได
2: ้ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: นี่ปักลาสิไปไสนั่น
1: เฮ็ดเวียกอยู่วัดครับเอื้อย
0: อ๋อดีๆล่ะไปไปไอ้ทาโดนบ
2: ่โอ้ยไอ้ทาแต่มื้อเช้านี่จนมาแดดฮ้อนสวยง่ายใบแก่แล้ว
0: โอ้ยคือสิโดนคักแท
2: ้ไปเฮ็ดอีหยังอยู่หัวกำมา
0: ไอ้อ่านอีหยัง
2: อ๋อไอ้กำลังอ่านธรรมนิยายเรื่องลีลาวดีเพิ่นเคยอ่านบ่
0: เคยฟังแต่น้อยๆพุ่นล่ะก็ว่าจำบ่ได้หรอกตะโดนล่ะเนาะ
2: เอ้จังซั่นเดี๋ยวไอ้สิอ่านให้ฟัง
0: จ้ะ
2: เรื่องเล่านี่กำลังเข้มข้นเลยฮอดทั้งสองเนี่ยกำลังแอบพอดรักกันบ่อยๆจนในที่สุดนางพรหมณีผู้เป็นแม่เนี่ยก็ได้รู้เรื่องการติดต่อสื่อสารของเรวตากับลีลาวดีแล้วก็ฮู้ว่าทั้งสองคนน่ะมีความรักใคร่สนิทสนมกันนางพรหมณีก็เลยใจหายแห้งถึงกับจับลูกสาวน่ะผูกเสือกไว้แล้วก็เขียนปีอย่างไรเมตตาเลย
0: โอ้ปานนั้นเลยบ
3: ่ฟังแล้วก็คือจังชีวิตบักเล่กับอีลี่เนาะ
0: ไอ้บับวะ

0: ประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีค่ะดร.เฮิร์บกลับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดร.เฮิร์บจะพาไปแนะนำพืชสมุนไพรที่มีชื่อว่าสาหร่ายเกลียวทองค่ะสาหร่ายเกลียวทองหรือที่รู้จักกันในนามสาหร่ายสไปรูลีน่าเป็นแหล่งที่ให้ปริมาณโปรตีนสูงถึง 60-70% ซึ่งมีสรรพคุณในการกระตุ้นการทำงานของสมองและทำให้ระบบเส้นเลือดแดงแข็งแรงค่ะสาหร่ายเกลียวทองอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอีเบต้าแคโรทีนแร่ธาตุสังกะสีแมงกานีสซิลิเนียมซึ่งจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของร่างกายและยังมีคุณสมบัติที่ช่วยปกป้องผิวต่อแสงแดดและยังช่วยในการชะลอริ้วรอยด้วยเช่นกันค่ะเราไปทำความรู้จักกับอนุมูลอิสระและวิธีการแก้ไขกันดีกว่าค่ะ
2: อนุมูลอิสระตัวการที่ทำให้เราแก่กันไวอันควรแค่เราหายใจเข้าออกก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้แล้วนั่นก็หมายความว่าเราจะแก่ลงทุกๆวินาทีเลยเพราะเจ้าอนุมูลอิสระมันจะทำลายเซลล์ในร่างกายของเรายิ่งเราอายุมากขึ้นการสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราก็ยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์แอนตี้ออกซิแดนต์สามารถป้องกันและทำลายเจ้าอนุมูลอิสระตัวการสำคัญที่ทำให้เราแก่เร็วและยังช่วยลดริ้วรอยให้เราได้อีกด้วย
3: สุดท้ายเราก็ได้สาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพมาแล้ว
4: ค่ะ
3: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
5: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
5: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่เนี่ยน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโททินเอทคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
6: รายยามาก
5: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
3: ์
5: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
6: ของร่างกาย
5: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุนี้อยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
5: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่าง
3: แ
5: ม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
5: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
7: ในสาหร่ายเกลียวทองนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่มีครบทั้ง5หมู่ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวนมากแต่สารอาหารจำนวนมากมายขนาดนี้จะมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้จริงหรือเปล่าต้องถามจากคุณป้าเจมจิตกันค่ะ
6: มันดีขนาดนี้มันสามารถใช้รักษาโรคได้จริงไหมคะ
5: อาหารดีคือยาวิเศษนะฮะเพราะว่าความจริงก็คือคุณเป็นอย่างที่คุณกินถ้าคุณกินอะไรที่มันทำให้คุณอ้วนคุณก็จะอ้วนมากๆใช่ไหมอันนี้คุณกินของที่มันดีและถูกสุขลักษณะถูกอนามัย
3: คร
5: บถ้วน

0: ในตัวของมันเองคุณก็จะได
1: ้สุขภาพที่ดี
0: สุขภาพที่ดี
1: แล้วมันสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ
0: ที่เราทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์แพทย์ที่มช.นะเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานโรคเกาต
2: ์
0: นะคะแล้วก็กับคณะวิทยาศาสตร์ก็ท่านสกัดเอามาแล้วก็ทำเป็นยารักษาโรคเริมได
2: ้
0: ค่ะเอาไปทดลองกับคนเป็นเอดคนเป็นเอด
2: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นคือเอดเนี่ยไม่มียาอะไรที่จะรักษาได
2: ้
0: เขาถึงบอกว่าเอดเนี่ยจะต้องรักษาด้วยอาหารเท่านั้นแม้กระทั่งคนเป็นมะเร็งนะคะ 40% ของคนเป็นมะเร็งที่ตายเนื่องจากการขาดสารอาหารถ้าเผื่อว่าคุณไม่ขาดสารอาหารแล้วคุณมีโอกาสอยู่รอดถึง 60%
1: ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีเคสไหนที่คุณป้าเคยลองนำสาหร่ายไปให้เขาลองดูโรคอะไรบ้าง
0: ที่เล่าตั้งแต่แรกว่าคนจริงฟาร์มนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากคนเป็นโรคเบาหวาน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าน้าสาวซึ่งเป็นเบาหวานนั่น
2: รู้
0: เขารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเราก็เลยมาทดลองกับคนเป็นเบาหวานที่กับอาจารย์แพทย์ที่มช.แค่กินวันละ12เม็ดต่อวันนะฮะ
1: ค
0: ่ะก็ทำให้เขารู้สึกว่าปริมาณน้ำตาลในเลือดเขาลดลงคือเขาดีกว่ายาฝรั่งอยู่ตรงที่ว่ายาฝรั่งเนี่ยจะดึงน้ำตาลในเลือดเนี่ยลงต่ำจนกระทั่งถึงอาจช็
1: อ
0: กแต่ว่าสาหร่ายกือทองก็ดึงให้มาอยู่ในสมดุลคนที่ไม่เป็นเบาหวานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลก็ไม่ดึงลงกว่านั้น ก็อยู่ในสมดุลนะฮะคนที่เป็นโรคไตที่ต้องฟอกไตเขาก็รู้สึกว่าระยะการฟอกไตของเขาเนี่ยน้อยลงคืออย่างเช่นว่าเขาเคยฟอกไตตั้งใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงก็ใช้น้อยลง
2: น้ำหนักได้เยอะมาก
0: น้ำหนักที่เขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าไตไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำก็น้อยลงน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้อยลงอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นสารอาหารที่เข้าไปเสริมอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราตรงที่เขาขาด
1: เหมือนปรับสมดุลให้ร่างกาย
0: คือเซลล์ไหนต้องการอะไรเขาก็จะไปเสริมให
2: ้
0: ทำให้เป็นการซ่อมแซม
1: ส่วนที่สึก
0: หรอของเซลล์แต่ละเซลล
3: ์คุณป้าเจียมจิตได้ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
2: คุณป้าครับอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็คือกินอาหารครบทุกหมู่อยู่แล้วกินผักกินผลไม้กินเนื้อสัตว์กินข้าวข้าวกล้องด้วยนะครับแล้วผมจะต้องทานสาหร่ายเกลียวทองไหมครับ
1: เพื่อทานเป็นอาหารเสริมเพราะอะไรคะ
2: ต้องทานอาหารเสริมไหม
0: คือในบางมื้อบางเวลาถ้าเผื่อเราทานอาหารไม่ครบเนี่ยส่วนใหญ่จะทานอาหารไม่ครบนะฮะถ้าเผื่อคุณทานอย่างที่คุณว่าก็อาจจะเกือบจะครบถ้วนแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าเอกสารทาง WHO เขาบอกว่าคุณค่าทางอาหารของสาหร่ายเกลียวทอง2เม็ดเนี่ยนะฮะ2เม็ดของ GD1 เนี่ยนะฮะเท่ากับผักหลายๆอย่าง1กิโลในแง่วิตามินเกลือแร
1: ่นี่
0: คุณอาจจะกินหมูนะแต่ในหมูนี่อาจจะมีกรดอะมิโนที่ไม่ครบก็ได้
1: ไม่ครบ18
0: ไม่ครบ18ตัวสาหร่ายเขาก็จะไปเติมให้นะคะ
1: ง่ายๆเป็นวิธีการง่ายๆที่เพิ่มสารอาหารให้ครบ
0: ค่ะเพิ่มสารอาหารให้ครบ
1: เพื่อสุขภาพที่ดี
0: โดยทั่วไปคนที่ทำงานในเมืองเนี่ย
1: เร่งรีบ
2: จริงๆไม่มีทางหรอก
0: ไม่มีทางเลยค่ะที่จะครบ
1: ตอนเช้าแค่มื้อเช้าวีก็ขนมปัง1ชิ้น
0: มี
1: ก็วิ่งแล้ว
2: อันนี้ทำงานคำถามส่วนตัวอีกเหมือนกันคุณป้าครับระหว่างเดินทางมานะครับผมแวะซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อสาหร่ายมากินครับแต่รู้สึกว่าแล้วสาหร่ายที่ผมกินนะครับกับสาหร่ายของคุณป้าเนี่ยสาหร่ายเกลือทองนะครับผมแตกต่างกันยังไงครับ
0: สาหร่ายเหล่านั้นก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะก็มีคุณค่าทางอาหารแบบพืชนะคะบางชนิดเคยมาตรวจแล้วก็พบว่ามีปริมาณโปรตีนประมาณ 20%
2: ครับ
0: ก็จะได้บ้างแหละ
2: พอจะได้บ้าง
1: แต่
2: สาหร่ายเกลือทองนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
0: 60% ขึ้น
2: 60% แต่ว่ามีอย่างอื่นอีกเยอะวิตามินอีกเพียบนะครับเกลือแร่นะครับแล้วก็เอนไซม์เพียบเลย
1: ที่ร่างกายของเราต้องการ
2: ยอดเยี่ยมครับ
4: ไม่น่าเชื่อนะคะว่าสาหร่ายแป้งน้ำที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่สามารถเติมเต็มสุขภาพของเราให้แข็งแรงขึ้นได้แต่ไม่ใช่แค่สุขภาพของเราเท่านั้นนะคะคุณป้าเจียมจิตบอกอีกว่าสาหร่ายเกลียวทองยังมีคุณค่าในด้านอื่นๆอีกมากมาย
5: เพียงรับออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็น

กติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: ชนกครับ
1: เป็นยังไงครับชอบกันไหมครับผมถ้าชอบนะครับความสนุกแบบนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่องของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราและที่สำคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งเตือนท่านไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ครับไปก่อนนะครับเฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางนี้

0: ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: วันนี้มีเรื่องที่อยากให้คนไทยได้ฟังกันนะฮะคนไทยป่วยเป็นเบาหวานไขมันหัวใจกันเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่ามีประสบการณ์ตรงของคนหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้ถังเช่าไปดูแลปรากฏว่าดีขึ้นพูดง่ายคือหายนะฮะแล้วก็วันนี้มีข้อมูลที่ว่าถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาว่าเรื่องผลการวิจัยด้วยนะฮะที่ชี้ชัดเลยว่าถังเช่าสีทองเนี่ยมันดีกว่าหรืออย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านคุณออยศิลาสมิทธ์นะฮะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกท่านนึงเป็นอาจารย์พิเศษนะฮะคุณยุทธนานินสกุลปัจจุบันก็กำลังศึกษาหลักสูตรเวชกรรมและเภสัชกรรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณออยนะฮะแล้วก็อาจารย์ยุทธนา
3: เริ่มต้นที่คุณออยก่อนดีกว่าเพราะว่าดูจากวัยแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นความอะไรนะความดันเบาหวานโรคหัวใจอะไรที่ว่ากันมาข้างต้นไม่รู้จักหรือว่าไปใช้ได้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเองนะคะแต่ว่าก็ได้ทานถังเช่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆที่เป็นเนี่ยคือเป็นคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็คือด้วยความที่เราเองเนี่ยให้ความสำคัญเนาะกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแบบคุณพ่อเองคุณแม่เองอะไรเงี้ยค่ะก็จะพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถึงที่เราจะดูแลยังไงก็ตามมันก็ยังพลาดอยู่ดีซึ่งวันนึงเนี่ยเรามารู้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคหัวใจซึ่งคุณแม่เองเนี่ยเราก็โอเคให้การดูแลโดยคุณหมอนะคะก็กินยาเยอะคนที่เป็นโรคหัวใจคงจะทราบดีว่าต้องกินยาในแต่ละมื้อในแต่ละวันมันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่การดูแลของคุณหมอเขาก็ดูแลโดยตลอดทุกๆเดือนก็จะมีการนัดไปตรวจสุขภาพดูว่าเราหัวใจเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าคุณแม่เนี่ยคือปกติเขาก็จะออกกำลังกายบ้างนะคะก็รดน้ำต้นไม้ทำงานอะไรเบาๆนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราก็อยู่บ้านพอดีคุณแม่ผลักประตูเข้ามาแล้วเขาก็ฟุบลงไปแล้วเขาก็แบบเหมือนหน้าซีดลงไปเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนเสียงแผ่วเบาบอกว่าเหนื่อยแบบมันเหนื่อยมากแล้วเขาก็แบบฟุบลงไปอย่างเงี้ยคือช็อกหมดสติไอ้เราตอนนั้นเองก็ด้วยความอยู่บ้านด้วยเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกอะค่ะก็รีบเข้าไปช้อนตัวคุณแม่แล้วก็แบบพยายามมองหาว่าใครจะช่วยคุณแม่ได้บ้างตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็พอดีไม่มีใครอยู่บ้านเราก็แบบพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รอว่าผลการตรวจจะเป็นยังไงปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยออกมาก็บอกว่าคุณแม่ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่โรคหัวใจแล้วนะคือมีทั้งโรคเบาหวานด้วยโรคความดันเพิ่มขึ้นมาไอ้เราก็แบบคือไอ้จากที่เป็นอยู่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วอันนี้มีเพิ่มมาอีก2โรคอันนี้ก็น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะดูแลคุณแม่อย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ควบคุมอาหารบางทีแกอาจจะทานของมันของหวานอะไรเงี้ยมากจนเกินไปแล้วบางทีทำให้ไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดด้วยอะไรเงี้ยค่ะ

วกกับคือด้วยอายุที่คุณแม่มากขึ้นแล้วก็ด้วยช่วงแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่ทำงานหนักมากนะคะมันก็เลยทำให้อวัยวะภายในมันก็เสื่อมไปตามอายุของแกอะไรเงี้ยจนเรา

0: ข้าวเองเนี่ยค่ะอย่างคุณแม่ในรูปเนี่ยคือยังทานไม่ได้เลยคือมือก็ยังสั่นช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแล้วคุณแม่เองเนี่ยก็คือขนาดจะลงบันไดเงี้ยค่ะปกติแกก็จะจับราวบันไดลงมาปกติคราวนี้แกต้องใช้เหมือนก้นนะค่อยๆถัดลงมาถัดลงมาคือเราเองเห็นเราต้องค่อยเข้าไปคองแบบประคองคอยช่วยว่ากลัวว่าแกจะตกบันไดว่าอย่างนั้นเถอะไอเราก็แบบเห็นในสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วเราก็แบบไม่รู้จะทำยังไงวันหนึ่งคือเรานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรารู้จักอาจารย์ยุทธนาซึ่งอาจารย์ยุทธนาเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสายพันธุ์สีทองซึ่งเราก็เอ๊ะลองปรึกษาแกดูว่าจะมีอะไรที่เขาจะช่วยเราได้หรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหคุณแม่อาจารย์เนี่ยคือเป็นหนักกว่าคุณแม่ของออยคือพอเราได้ฟังเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเลยเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ได้เล่าเองดีกว่าค่ะ
1: หนักกว่านี้ขนาดนี้ที่ฟังนี้ก็รู้สึกหนักแล้วนะของอาจารย์หนักกว่ายังไงฮะ
2: ก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าอย่างคุณแม่ของผมเนี่ยปัจจุบันอายุเกือบ70แล้วครับดังนั้นโรคที่เป็นโรคสำหรับผู้สูงอายุก็คือเบาหวานความดันหัวใจมาแบบเดียวกันเลยครับเป็นแพ็คเกจเลยแต่ที่หนักกว่าคือคุณแม่ของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้เลย
1: ติดเตียง
2: ใช่ฮะจนถึงขนาดแบบมีอาการเป็นแผลกดทับนะครับเวลาจะไปไหนเนี่ยต้องนั่งรถเข็นเลยครับ
1: คือเพราะว่าพอเป็นเบาหวานแล้วยิ่งเป็นแผลด้วยอะไรต่างๆโอ้โ
2: หเป็นได้ง่ายมากขึ้นเลยครับพอได้ฟังเรื่องจากของน้องออยแล้วเนี่ยเลยมั่นใจเลยครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะสามารถช่วยให้อาการของคุณแม่ของน้องออยเนี่ยกลับมาดีขึ้น
0: ค่ะคือพอได้ถังเช่าสายพันธุ์สีทองจากอาจารย์มาบอกตามตรงนะคะว่ายังไม่กล้าให้คุณแม่ทานในณตอนนั้นเราเอาไปให้กับคุณหมอดูก่อนว่าทานควบคู่กับยาที่เขาทานอยู่เป็นประจำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าทานได้คือเราก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าเป็นสมุนไพรตัวเดียวค่ะที่สามารถทานควบคู่กับยาที่คุณแม่ทานอยู่ณปัจจุบันณตอนนั้นเนี่ยได้ด้วยปรากฏว่าพอคุณแม่เริ่มทานครั้งแรกเนี่ยคือเราเริ่มสังเกตเห็นอาการว่าแกเริ่มเหมือนมีใบหน้าแบบสดใสขึ้นแล้วก็แบบพอทานไประยะหนึ่งเขาเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้กินข้าวเองได้ละหลังจากนั้นไปเข้าห้องน้ำเองได้หลังๆแต่ก่อนเนี่ยที่เราเคยเห็นว่าเขาต้องค่อยๆถัดบันไดทุกๆวันเนี่ยนะเขาสามารถเริ่มค่อยๆเดินลงบันไดเองได้จนทุกวันนี้ค่ะก็คือว่าสามารถรดน้ำต้นไม้กลับมาออกกำลังกายหน้าบ้าน
1: ได
0: ้ปกติเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆแล้วก็หลายๆคนในละแวกบ้านนะคะคือก็ไม่เชื่อว่าแกสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขนาดนี้เพราะว่าคนละแวกบ้านก็คือจะสนิทกับคุณแม่เขาก็จะเห็นอาการของคุณแม่ตลอดนะคะจนตอนหลังเนี่ยเริ่มปั่นจักรยานได้แล้ว
1: หน้าตาสดใสเลย
0: หน้าตาสดใสนะคะปั่นจักรยานได้อะไรได้คือช่วงหลังเนี่ยเลยพาคุณแม่ออกไปเที่ยวไปทำบุญไปวัดคือสิ่งที่เราเห็นค่ะคือความสุขของคนที่มีอายุมากขึ้นคือส่วนใหญ่แล้วนะคะคือออยว่าออยโชคดีจริงๆว่าได้มาเจอถังเช่าสายพันธุ์สีทองถ้าไม่ได้เจอในวันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะเป็นยังไง
3: แล้วเรื่องยาของหมอที่กินบอกว่าเยอะๆเป็นกรรมเนี่ยตอนนี้เป็นไง
0: ลดน้อยลง
1: เดี๋ยวก่อนอยากทราบทีนี้คุณแป้พูดถึงเมื่อตอนรายการว่าไอ้ความแตกต่างของถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตเพราะว่าเราก็ได้ยินมาบ่อยแหละถ
3: ัง
1: เช่าทิเบตมันต่างกันยังไงคะคุณสมบัติข้อดีข้อเสียของมันนะคะ
2: ครับก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนครับว่าอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือถังเช่าทิเบตเนี่ยเป็นถังเช่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยครับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่สามารถเพาะในบ้านเราโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับซึ่งถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยครับที่บอกว่ามีสารสำคัญชื่อว่าสารคอไดซิปินเนี่ยมันมีสูงกว่าถังเช่าทิเบตหรือถังเช่าธรรมชาตินะครับซึ่งสารตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความดันเบาหวานหัวใจช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดบำรุงตับบำรุงไตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยได้อย่างใครที่คิดเป็นคนที่นอนไม่หลับหรือหลับยากเนี่ยตัวถังเช่าสายพันธุ์สีทองจะสามารถช่วยทำให้หลับสนิทหลับลึกได้มากขึ้น
3: ครับอันนี้คืองานวิจัยนักวิจัยเข้าไปดูมาแล้วก็ได้ผลออกมาแบบนี้ว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีสารสำคัญที่มากกว่าถังเช่าทิเบต
1: เขาควบคุมในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการผลิตหรือว่าเวลาเราเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: ในการเพาะเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าควบคุมทุกอย่างเลยเทียบเคียงกับธรรมชาติแต่ว่าที่แตกต่างคือถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะต้องเพาะในระบบปิดควบคุมทั้งแสงและอุณหภูมิเพื่อให้ได้ถังเช่าสีทองที่สามารถสร้างสารสำคัญเนี่ยได้สูงนะครับ
3: เพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปหน่อยฮะว่าใครบ้างที่เหมาะกับการกินถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ย
2: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ป่วยก็สามารถทานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีการเจ็บป่วยนะครับก็สามารถทานได้เพราะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับเซลล์เลยนะครับ
1: เรียนหนักทำงานหนักหรือแม้แต่คนป่วยทานได
0: ้ก็ทานได้ใช่
1: คือดูแลสุขภาพ
0: ใช่ค่ะแม้แต่ออย

0: ทุกวันนี้ก็ได้นำของคุณแม่เนี่ยมาทานด้วยเรารู้สึกว่าเออมันดีขึ้นมันดูสดชื่นขึ้นเวลาที่เรานอนดึกตื่นเช้าเราทำงานหนักเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเรามีแรงขึ้นเรามีความสดใสคือระบบเลือดเรามันก็จะไหลเวียนดีด้วยนะคะวันนี้ก็เลยได้สิทธิพิเศษนะคะถ้าเกิดหากใครหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากจะลองดูนะคะกับถังเช่าสายปันสีทองเนี่ยวันนี้ออยก็เลยขออาจารย์ยุทธนาเนี่ยบอกว่าขอราคาพิเศษคือได้รับส่วนลด 45% ที่อาจารย์ยุทธนาเนี่ยให้ออยในตอนนั้นกับคุณแม่แล้ววันนี้ออยก็เลยเอามาให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาก็อยากจะฝากไว้สำหรับใครที่แบบว่ากำลังแบบป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าใครที่แบบมีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือว่าใครที่แบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าอายุมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าร่างกายของเรามันไม่แข็งแรงแล้วเป็นภาระให้กับคนในครอบครัววันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะกลับมาแข็งแรงหรืออยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นก็แนะนำนะคะกับถังเช่าสายพันธุ์สีทองสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณได้จริงๆ
1: โทรเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ
0: ขอบคุณ
2: คร
0: ับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่

ฝนตกฝนตกเฝ้าห้อง

0: ประทันพ่อกิโลมาคือโหดคือโพแถนอกคุณพันระยะสิบว่าให้จริงทิ้งเลยบ่เหือคือบ่งอขอน้ำหลดกัน
1: อย่าท่าอย่าท่า
0: ซัมมีเดอร์แบทคอยซีเบิร์ดเอาไว้

0: อดแล้วฮอดแล้วกรุงเทพเอาซ้ำนี่ล่ะวางแล้วสิโทรหาตอนนี้ซ้ำบายใจยังว่าข่อยฮอดแล้วคุณพันระยะ
1: ท่านว่าเจ้าอยู่กรุงเทพลองกดเบอร์ตู้โทรมาเบิ่งดูคุณสามีขาว่ามันสิขึ้น02รหัสกรุงเทพบ
0: ่ห่วยๆๆมาคือโพดคือโพดแต่ละเฮือแม่นเมียเฮือแม่นแม่กว่าเดี๋ยวนี้

0: อดแล้วกรุงเทพเอาซ้ำนี่ละวางแล้วสิโทรหาตอนนี้ซ้ำบายใจยังว่าปล่อยฮอดแล้วคุณพันระยะ
1: ท่านว่าเจ้าอยู่กรุงเทพลองโทรเบอร์ตู้โทรมาเบิ่งดูคุณสามีขาว่ามันสิขึ้น02ละหันกรุงเทพบ่
0: เดี๋ยวไปจอดรถจะเข้าคนซั่นละเฒ่าเฮ้ยตู้มันห่างตู้เฒ่าตู้มันห่างเจ๊เฒ่าโทรบ่ได้โทรบ่ได้

ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการหลุดร่วงของเส้นผมผมขาดผมแตกปลายอาการคันหนังศีรษะและมีรังแคสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็มาจากการใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีเมื่อใช้ไปนานๆหรือล้างออกไม่สะอาดหมดจดหลังสระก็จะทำให้มีสารเคมีตกค้างที่จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะของเราได้ฉะนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะหันมาใส่ใจและดูแลเส้นผมด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ผู้เชี่ยวชาญของออร่าได้ค้นคว้าวิจัยจนได้ออร่าเฮอร์บัล

0: แชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการดอกอัญชันนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการทำให้ผมดกดำเป็นเงางามป้องกันผมร่วงและช่วยปลูกผมให้ดกหนาขึ้นได้มีสารแอนโทไซยานินซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงรากผมได้มากขึ้นใบส้มปล่อยนั้นมีสารซาโปนินซึ่งทำหน้าที่คล้ายฟองสบู่จึงช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนเส้นผมช่วยต้านแบคทีเรียที่ทำให้เกิดรังแคและผมร่วงว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่ดีมากสำหรับเส้นผมรักษาอาการผมเสียผมแตกปลายและผมงอกก่อนวัยส่วนคนที่มีผมน้อยหรือผมร่วงเมื่อใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ผมก็สามารถงอกขึ้นมาได้เสลดพังพรมีคุณสมบัติพิเศษในการต้านแบคทีเรียขจัดรังแคและลดอาการคันหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พมีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
4: ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนาน

0: สรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค
1: ขมิ้นชันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซีเคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซีเคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เท่ากับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้องน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้เลยสรุปง่ายๆก็คือถ้าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีกครับ
2: สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะแนะนำให้เพื่อนๆทานขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามีการศึกษามากกว่าหลายหมื่นการศึกษาเลยนะคะว่าขมิ้นชันเนี่ยรักษาได้หลายโรคมากๆเดี๋ยวหมอจะพูดถึงฤทธิ์ของขมิ้นชันว่ามันดียังไงหรอมันถึงบอกว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะข้อที่1เลยนะคือanti-inflammation คือลดการอักเสบมันลดการอักเสบได้ถึงระดับเซลเลยนะคะงั้นทุกโรคที่เกิดจากการอักเสบโดยเฉพาะโรคออโตอิมมูนเคยได้ยินกันไหมคะโรคภูมิทำลายตัวเองออโตอิมมูนดีซีสมันมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะมันก็เลยไปทำลายให้เซลอักเสบเอาอย่างนี้ก่อนหมอจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่ดีร่างกายเราต้องมีภูมิคุ้มกันเอาไว้ทำลายเช่นเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียจะเข้ามาทำลายเราเนี่ยภูมิคุ้มกันต้องสู้นะต้องต่อสู้นะแต่อยู่ดีๆภูมิคุ้มกันของเรามันเพี้ยนมันกลับมาทำลายตัวเราเองเรียกว่า

ออโตอิมมูนคือภูมิมันเพี้ยนว่าง่ายๆมากลับมาทำร้ายตัวเราเองคนก็จะถามว่าเพราะอะไรหรอหมอทำไมภูมินั้นมันถึงเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองล่ะบางคนเนี่ยเป็น SLE รูมาตอยหรือโรคต่างๆที่บอกพาร์กินสัน ALS โรคนี้ถึงอยู่ดีๆภูมินั้นมันกลับมาทำร้ายอวัยวะของเราเองนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าภูมิทำร้ายตัวเราเองเกิดจากหลายปัจจัยมากเลยค่ะกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะกรรมพันธุ์อาจจะแค่ 5% ที่เหลือนี่เราทำเราเองค่ะจากความเครียดจากการไปเจอสารพิษเยอะๆไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่พักผ่อนไม่เพียงพอไปกินน้ำตาลเยอะๆเพราะน้ำตาลมันทำลายภูมิที่หมอเคยเล่าให้ฟังไงตอนนี้เราเจาะเลือดร่างกายเรามาดูเลยนะ NK เซลล์เท่านี้ลิมโฟไซต์เรามีเท่านี้ใส่น้ำตาลไป1ช้อนชาเข้าไปในกระแสเลือดเจาะดูใหม่เลยนะอีก1นาทีหลังจากเราใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะปุ๊บภูมิคุ้มกันเราจะลดลงไปเลย 50% นะไปยาวไปเลย 6-8 ชั่วโมงนี่คือระบบภูมิคุ้มกันที่โดนน้ำตาลทำร้ายงั้นน้ำตาลทำลายระบบภูมิคุ้มกันเรามากแต่ภูมิคุ้มกันมันเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองถ้ามันทำลายที่ข้อแล้วก็ปวดข้อเหลือเกินอายุฉันยังเพิ่ง30เองฉันยังต้องเพิ่งเรียนจบมาทำงานได้แข็งแรงเป็นพนักงานบริษัทหรือเปิดกิจการบริษัทแต่อยู่ดีๆแล้วเป็นข้ออักเสบเป็นรูมาตอยต้องไปรับสเตียรอยหรือเป็น SLE หลอดเลือดอักเสบหรือเป็นโรคไตต้องไปล้างไตเนี่ยค่ะเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองอันนี้ก็เกิดจากมีสารอนุมูลอิสระเยอะและภูมิคุ้มกันมันก็เพี้ยนด้วยอันนี้ค่ะขมิ้นช่วยได้มากมากเขามีการศึกษาเลยนะคะว่ากลุ่มที่กินขมิ้นชันกับกลุ่มที่ไม่กินขมิ้นชันการอักเสบการปวดข้อน้อยลงงั้นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันมาทำร้ายตัวเองอะไรบ้างอะคะเยอะมาก SLE รูมาตอยแม้แต่ตอนนี้เขาบอกอัลไซเมอร์ก็เกิดจากภูมิทำร้ายตัวเองนะคะทำร้ายที่เซลล์สมองพาร์กินสันแม้แต่โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเขาก็บอกว่าดีเพรสเนี่ยเกิดจากอนุมูลอิสระมันเยอะคนนี้เป็นดีเพรสกลุ่มนี้ที่ไม่เป็นดีเพรสเนี่ยคืออนุมูลอิสระหลอดเลือดอักเสบเยอะงั้นกลุ่มที่เป็นภูมิทำร้ายตัวเองที่เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดช่วยกินขมิ้นชันเขามีการศึกษาเลยว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือข้อที่1 นะคะคือ anti inflammation ข้อที่2คือจำได้ไหมที่หมอบอกเรื่อยๆเลยพวก insulin resistance จะดีขึ้นมากเลยค่ะกลุ่มนี้ insulin resistance ก็คือกลุ่มโรค NCD จำได้ไหมก็คือกลุ่มที่มันดื้อต่ออินซูลินการที่กินขมิ้นชันจะช่วยทำให้การดื้อต่ออินซูลินลดลงงั้นโรคที่หลอดเลือดอักเสบค่ะพวกอะไรคะเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลสูงสโตรกหลอดเลือดหัวใจที่หมอพูดมาหลายๆคลิปเลยคือภาวะดื้อต่ออินซูลินฉันกินน้ำตาลเข้าไปบ่อยเยอะเยอะเยอะจนยามเหนื่อยอะที่หมอเคยเล่าอะกินน้ำตาลเข้าไปยามวิ่งไปเก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์ยามไม่ได้พักยามเหนื่อยเหมือนเรากินยานอนหลับบ่อยๆจนเราเริ่มดื้อต่อยานอนหลับเหมือนกันค่ะเราใช้ยามันบ่อยๆจนมันดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลไม่เก็บเข้าเซลล์และเป็นเบาหวานคราวนี้จะยังไงมันก็ดื้อต่ออินซูลินอาจจะไม่ได้กลายเป็นเบาหวานแต่กลายเป็นหลอดเลือดอักเสบความดันโลหิตสูงกลายเป็นเส้นเลือดสมองกลับไปฟังคลิปเก่าๆค่ะเส้นเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมคะโรคอ้วนกลุ่มเดียวกันเลยค่ะโรค NCD ช่วยกินขมิ้นเลยหลอดเลือดอักเสบจะลดลงอีกอย่างที่ได้ขมิ้นแล้วได้ผลชัดเจนคือแอนตี้แคนเซอร์อันนี้ดีมากเลยนะคะเขามีการศึกษาว่าแทบจะลดทุกวงจรของมะเร็งเลยนะคะมะเร็งมันก็มีวงจรการสร้างชีวิตของมันนะการแบ่งเซลล์ของมะเร็งการสร้างหลอดเลือดใหม่ของมะเร็งการเมทาสเตซิสคือการกระจายของมะเร็งการไปเก็บกินเซลล์ของมะเร็งคือมะเร็งมันก็ไม่ได้แหมชีวิตฉันอมตะนะมันก็มีการเกิดการตายของมะเร็งการแบ่งเซลล์ใหม่การเก็บกินนู่นนี่นั่นคือขมิ้นชันไปทำลายทุกวงจรไปทำลายทุกขั้นตอนที่มันการเกิดของมะเร็งเวิร์กมากๆมะเร็งทุกมะเร็งด้วยนะช่วยกินขมิ้นชันจะป้องกันมะเร็งก็กินขมิ้นชันเป็นมะเร็งแล้วก็ช่วยกินขมิ้นชันอีกอันนึงนะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเคยได้ยินไหมคะว่าขมิ้นชันลดท้องอืดท้องเฟ้อคุณมีเชื้อแบคทีเรียH. pylori คือเชื้อโรคกระเพาะข้างในลำไส้กินขมิ้นชันไปเลยค่ะฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดท้องอืดท้องเฟ้อนี่เรื่องจริงเลยลดการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารด้วยคือมากกว่าที่ลดท้องอืดท้องเฟ้อนะฆ่าเชื้อมันด้วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียข้างในด้วยและขมิ้นชันก็ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของตับเหมือนเป็นตัวดีท็อกซ์ตับเลยค่ะมันกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์แคทาเลสที่ตับงั้นก็คือเหมือนกับช่วยต้านอนุมูลอิสระในตับอ่ะงั้นคนที่เอนไซม์ตับขึ้นหรือตับทำงานไม่ดีกินขมิ้นชันเลยค่ะงั้นหลายข้อเลยค่ะประโยชน์ของขมิ้นชันขมิ้นชันนะคะยังมีวิตามินเยอะด้วยนะวิตามิน A วิตามิน B รวมวิตามิน

0: วิตามินอีแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโปรตีนคือมันไม่ใช่มีแค่สารพวกต้านๆเมื่อกี้ที่หมอเล่ามาตั้ง 4-5 ข้อนะคะยังมีพวกวิตามินพวกนี้ด้วยและตอนนี้นะคะทางองค์การเภสัชกรรมของเรายังบรรจุขมิ้นชันเป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะคือไม่ใช่ให้เป็นสมุนไพรแล้วนะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาเป็นหมื่นๆการศึกษาว่าประโยชน์อย่างนั้นประโยชน์อย่างนี้ให้เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยค่ะขมิ้นชันผ่านองค์การเภสัชเรียบร้อยแล้วหมอแนะนำกินขมิ้นชันเลยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆถ้าจะทานขมิ้นชันให้ได้ประสิทธิภาพนะคะหมอแนะนำให้ทานคู่กับพริกไทยค่ะเพราะว่าสารที่ออกฤทธิ์ในขมิ้นชันนะคะชื่อว่าสารคูคามินอยด์ซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเราทานอย่างเดียวเนี่ยจะออกฤทธิ์น้อยมากดูดซึมได้สัก 10% นะคะแต่ถ้าเราทานควบคู่กับพริกไทยนะคะจะดูดซึมเพิ่มขึ้น20เท่าซึ่งปกติเนี่ยหมอทานอยู่ทานวันละ1ช้อนชาค่ะผสมกับพริกไทยเนี่ยบดใส่เข้าไปเหยาะๆจักๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าเป็นพริกไทยแบบอันเนี้ยมันก็ต้องแบบหมุนๆเพราะมันจะมีใบมีดอยู่ข้างในหมุนๆสัก 2-3 ฟืดทำได้ละแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายเราดีมากๆแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าไม่อยากทานอย่างเงี้ยก็มีอีกวิธีนึงที่จะได้ประโยชน์จากมันนะคะก็คือทานกับไขมันขมิ้นชันเนี่ยจะดูดซึมได้ดีอันที่1ทานกับสารเปปเปอรีนในพริกไทยคือสารคูคามินอยด์จะดูดซึมดีต้องมีสารเปปเปอรีนในพริกไทยจะทำให้ดูดซึมดีขึ้น20เท่าอันที่2ก็คือทานกับไขมันจะดูดซึมดีก็คืองั้นทานพร้อมอาหารเพราะเรามีไขมันในอาหารอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าเราจะไม่ทานพร้อมอาหารก็คือทานกับน้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ดูดซึมดีมากก็เหมือนกับพวกชาวอินเดียไงเขาทานอาหารมันๆกันเนี่ยเขาใส่น้ำมันอะไรกันแล้วก็ทานพวกขมิ้นชันกันภูมิปัญญาเขาต้านการอักเสบได้เยอะมากหมอแนะนำให้ทานขมิ้นชันนะคะเพราะว่าแอนตี้แคนเซอร์แอนตี้อะไรเหมือนที่หมอพูดมาสุขภาพจะแข็งแรงมากขอวันละ1ช้อนชาถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยอย่าลืมทานเลยเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นมะเร็งแต่ถ้าเราต้านมะเร็งเนี่ยก็วันละ1ช้อนชาก็พอใส่พริกไทยนิดเดียววันละ2เจาะๆนิดเดียวแค่นั้นพอไม่ต้องมากมายอะไรนะคะเพราะมันจะทำให้เพิ่มการดูดซึมเป็น20เท่าเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะหมอจะได้หาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆต่อไปนะคะติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Nat Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Nat Shopping

ีคำสัญญาใดๆจะผูกหัวใจของเราเป็นสองได้อยู่แนบนอนนิดตราจะวาสนาหรือพรหมลิขิตที่แน

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเอง

เองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาออริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาออริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง7%เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว40%แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง20%ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลา

0: เส้นผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
2: ดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตก

กต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสัมพันธ์กับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบ

0: กล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง

ณบุญค่อยทาที่พอดยาเกตปฐมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักคราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแกนอยู่คือหินแม่นสิพบชาติใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่ต่างกุศลผลบุญไว้ต่างคุณงามความดีไว้คนใดศรัทธา

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E จะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping
2: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบ

0: ทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟกต์ที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสแตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะ

0: พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDLหรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping